ทวนกระแสไปพระนิพพานหมายถึงว่าโกรธก็พยายามไม่โกรธโกรธก็พยายามไม่โกรธโกรธพยายามละความโกรธโกรธไม่ดีคิดมากก็พยายามไม่คิดมากอยากได้ของใครอยากจะโกงก็พยายามไม่โกงถือว่าให้ทานไปหมดแล้วคิดจะหลอกใครก็พยายามมีสติไม่หลอกใครไม่พยาบาทใครไม่เบียดเบียนใครพอห้ามใจที่คิดมากๆได้คนนั้นก็เป็นหนึ่งนี่แหละคนเราที่มีสติสมาธิปัญญาก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงนั่นเองอย่างกุศลให้ถึงพร้อมก็คือการรู้จักละความทุกข์ใจคิดมากๆก็ละได้เพราะมีสติหักห้ามจนเคยจึงโกรธนะห้ามจนทำไม่โกรธน้อยใจเสียใจนี่ห้ามได้หมดเพราะอะไรเพราะเราควบคุมใจเราได้พอเดินเราก็พยายามไม่คิดมากนั่งก็ไม่คิดมากนอนก็ไม่คิดมากกินก็พยายามกินให้สบายนั่งก็ทำใจให้สบายนอนก็นอนหลับเป็นสุขนี่หลักธรรมพุทธเจ้าจะว่าเราทำยังไงพวกเราจะมีสุขกันได้บ้างพวกทำยังไงเราจะไม่มีทุกข์กันในเมื่อมีชีวิตอยู่นี่เราก็ต้องมีหลักสติสิมีหลักพุทโธไว้เนี่ยพุทโธนี่จะทำให้คนกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเราไม่มีเวลามาพุทโธสิเราไม่มีเวลามาพุทโธเนี่ยพอมีปัญหาเราจึงได้ทุกข์ใจกันมากเวลาทำใจให้สงบพวกเราไม่มีเวลาเรามีแต่เวลาให้แก่ใจเราที่ไม่สงบเจ้าเคยเนี่ยปัญหาของใจที่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ก่อนดังนั้นเราก็ต้องฝึกกันละนะสตินี่ต้องมียันตายสติต้องมียันตายถ้าคนตายไม่มีสติจะไปไหนคนทำงานไม่มีสติจะทำยังไงคนกินไม่มีสติจะทำไงเดินไม่มีสติจะทำไงนอนไม่มีสติจะทำไงพูดไม่มีสติจะทำไงคิดไม่มีสติจะทำไงขาดสติแล้วก็อะไรจะเข้ามาล่ะความหลงก็เข้ามาครอบงำความโลภก็เข้ามาครอบงำความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตความลืมตัวก็เข้ามาครอบงำก็เป็นวิปัสสนูวิปลาสไปก็เห็นผิดคราวนี้คิดอะไรก็คิดผิดๆคราวนี้เพราะไม่มีสติควบคุมเจ็บก็ไม่มีสติจะทำไงก็ดิ้นรนโคลนคลางสิพอเจ็บมากทนไม่ไหวเพราะขาดสติจะตายก็ทำใจไม่ได้ใจก็เศร้าหมองสิคิดถึงแต่บาปกรรมเพราะตายไม่มีสตินี่จึงว่าเมื่อเราไม่ควบคุมตัวเองมันจะเป็นอย่างนั้นเราต้องสร้างสติไปยันชีวิตตลอดชีวิตเจ็บแบบคนมีสติตายแบบคนมีสติกินแบบเดินนั่งนอนแบบคนมีสติก็ยังไม่พอต้องมีสมาธิคือใจเย็นด้วยสมาธิคือความมั่นใจในความดีตัวเองด้วยพยายามพุทลมเข้าโทลมออกเดินโทนั่งโททำจิตจนเนี้ยพองใสเบิกบานจนสงบเมื่อสงบแล้วก็ต้องสงบจนตายกินไม่สงบทำไงก็วุ่นวายที่นอนไม่สงบทำไงก็ทำงานแบบไม่สงบก็ทำไม่ได้ที่วุ่นวายอีกเจ็บแบบไม่สงบก็กระสับกระส่ายที่ตายแบบไม่สงบก็ไปนรกสิแสดงว่าสมาธินี่ต้องใช้ยันตายเป็นสิ่งที่ควบคู่ทุกคนเลยทิ้งไม่ได้จะแล้วสติสมาธิ แล้วปัญญาล่ะปัญญารอบรู้ในสังขารสังขารและจิตตัวปรุงจิตเนี่ยปรุงเป็นบุญก็รู้ปรุงเป็นบาปก็รู้อายาบทที่เคลื่อนไหวก็รู้ทันหมดจิตใจที่ปรุงแต่งไงก็รู้หมดก็เรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารก็เป็นปุญญาพิสังขารตรงนี้ใจก็เป็นบุญใจเป็นบุญเนี่ยเวลาจะตายแล้วก็เป็นปุญญาพิสังขารหรือเป็นอเนชาพิสังขารไม่เป็นบุญเป็นบาปก็ไปนิพพานได้ถ้ากินน่ะกินเป็นกินไม่มีปัญญาจะทำไงกินไม่มีปัญญากินเป็นบาปสินอนไม่มีปัญญาก็นอนเป็นบาปเดินเป็นบาปคิดเป็นบาปสิเจ็บเป็นบาปตายก็เป็นบาปสิถ้าเราไม่รู้เท่าทันไม่มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารแต่ถ้าเรามีรอบรู้ในกองสังขารเราเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยเขาเรียกว่ามีปัญญาเห็นจิตตัวเอง

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำ

0: ในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยเราก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านติดมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเนี่ยเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานแท้ๆของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมอย่างนี้นะสมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กอันเป็นพนักแก้วของโรงพยาบาลการเสด็จท่านเงินเยียวยาการในครั้งนี้รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่เป็นพนักแก้วได้รับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: ออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งอีกเลยมีห พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนอย่างนี้8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดพิเศษถ้าพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพรื่นใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอดไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่า vacancy หมายถึงว่างครับ V A C

vacancy vacancy เมื่อฝรั่งต้องการถามว่าโรงแรมมีห้องว่างไหมอาจจะถามว่า do you have a vacancy อีกครั้งหนึ่งครับ do you have a vacancy คุณมีห้องว่างไหมพนักงานโรงแรมอาจตอบว่า yes we do ถ้ามีห้องว่างนะครับหรือ no we don't ถ้าไม่มีห้องว่างนะครับถ้าต้องการตอบเป็นประโยคว่าเรามีห้องว่างก็พูดว่า we have a vacancy we have a vacancy ถ้าต้องการบอกว่าผมจะไปดูว่าเรามีห้องว่างหรือเปล่าก็พูดว่า I'll see if we have a vacancy I'll see if we have a vacancy I'll see ก็คือผมจะไปดูครับ if ก็คือถ้าไม่มีห้องว่างเลยนะครับคงต้องตอบว่า I'm sorry I'm afraid we don't have a vacancy I'm sorry ขอโทษครับ I'm afraid ผมเกรงว่า we don't have a vacancy เราไม่มีห้องว่างเลยครับ I'm sorry I'm afraid we don't have a vacancyผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจเต่าใหญ่ไข่กรบเต่าตัวใหญ่ไข่แล้วกรบหลบมิดชิดรอยสักนิดก็ไม่เหลือให้เห็นเหมือนคนที่ทำผิดไว้มิดเม้นปิดซ่อนเร้นไม่มีใครได้รู้เลยเพื่อนรู้ไหมคะว่าเต่าใหญ่ไข่กรบหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงคนที่ทำการสำคัญแล้วกบเกลื่อนปิดบังอย่างมิดชิดจนคนอื่นไม่เห็นร่องรอยเลย

0: พระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8. เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพัชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ครับ
1: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ

0: ช้าวันอาทิตย์อากาศสดใสนิดกับหน่อยสองพี่น้องรีบตื่นแต่เช้าตรู่เพราะวันนี้เป็นวันพระทั้งสองตั้งใจจะไปทำบุญที่วัดกับคุณยาย
1: เจ้าเม็ดเจ้าน้อยเสร็จกันหรือยังล่ะเหรอเร็วๆเข้าเดี๋ยวจะสาย
2: เสร็จแล้วฮะยายเสร็จแล้วจ้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละจ้า
1: ป่าแก้วก็ไปกันเถอะนะอ๋อนั่นดอกไม้ถูกเทียนถือกันมาหรือเปล่านะ
2: อยู่นี่จ้ะยาย
3: นะผมช่วยยายถือบิ้งปอเองฮะยายจะได้เดินสะดวกสะดวก
1: อืมดีๆอ้าวเอาไปถือระวังนะเดี๋ยวจะหกจะหมดก่อนถึงวัดเสร็จเรื่องแล้วก็ไปกันเถอะไป
0: สามคนยายหลานพากันเดินไปที่วัดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าใดนักเมื่อไปถึงวัดยายก็ให้เด็กๆไปกราบพระแล้วก็มาเตรียมตัวตักบาตร
1: ไปเด็กหน่อยไปตักบาตรกับยายลูก
3: นะผมถือถาดขนมไปเองฮะคุณยายไปตักข้าวกับหน่อยก็แล้วกัน
1: เออตามใจเสร็จแล้วอย่าไปวิ่งเล่นที่ไหนนะไปฟังพระสวดก่อน
3: หายาย

0: เมื่อตักบาตรเรียบร้อยแล้วยายก็พาหลานทั้งสองคนมานั่งฟังพระสวดพร้อมกับฟังเทศด้วยซึ่งเด็กทั้งสองก็ตั้งใจไหว้พระฟังพระเทศกันเป็นอย่างดีนั่นเป็นเพราะเด็กทั้งสองติดตามคุณยายมาวัดอยู่บ่อยๆและคุณยายก็ได้สอนให้เด็กทั้งสองมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยตั้งใจฟังคำอย่างดีนั่นเองในขณะที่พระกำลังเทศอยู่นั้นนิดกับหน่อยก็สังเกตเห็นว่ามีบางคนนั่งหลับบางคนก็นั่งคุยกันไม่สนใจฟังพระเมื่อพระเทศจบแล้วยายกับหลานๆก็กลับบ้านระหว่างทางนิดจึงถามคุณยายขึ้นว่าย
1: ายฮะตอนที่พระเทศทำไมบางคนก็ถึงหลับแล้วบางคนเขาไม่สนใจฟังเลยล่ะฮะ
2: อ๋อคนเหล่านั้นเนี่ยนะเขามีวิบากกรรม
3: มันเป็นยังไงเหรอจ้าคุณยาย
2: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะยายจะเล่าอะไรให้ฟังสักอย่างเมื่อสมัย 2,500 กว่าปีมาแล้วนี่สมัยพระพุทธเจ้ายังออกเผยแพร่ธรรมะสั่งสอนคนทั่วไปก็มีชาย5คนมาฟังเทศกันแต่ว่าชาย5คนนั้นนะขณะที่นั่งฟังอยู่ก็มีกิริยาอาการต่างๆกันไปนั่นก็คือคนที่1จะนั่งขีดเขียนพื้นดินอยู่ตลอดเวลาส่วนคนที่สองก็นั่งแงนหน้าเมอร้อยมองแต่ท้องฟ้าคนที่สามนั่นกลับนั่งเขย่ากิ่งไม้เพราะเมื่อก่อนนั้นน่ะเวลาฟังธรรมก็ต้องฟังกลางแจ้งไม่มีศาลาเหมือนทุกวันนี้หรอก
3: แล้วอีกสองคนล่ะคะคุณยาย
2: เออก็ยายกำลังจะเล่านี่ไงแม่ใจร้อนจริงหลานยายนี่คนที่สี่เหรอเออก็ถ้าเป็นอย่างที่หลานเห็นนั่นแหละคือนั่งหลับแต่ว่าคนสุดท้ายนี่นั่งนิ่งตั้งใจฟังธรรมะอย่างสงบเลยทีเดียวล่ะ
3: แล้วเป็นเพราะอะไรล่ะคุณยาย
2: อ้าวก็ถึงบ้านซะแล้วดิลูกขึ้นบ้านก่อนเถอะนะเดี๋ยวยายจะเล่าต่อให้ฟังไป

0: เมื่อขึ้นไปบนบ้านเก็บของเรียบร้อยแล้วเด็กทั้งสองก็มารบเร้าให้คุณยายเล่าต่อด้วยความอยากรู้
1: คุณยายเล่าต่อทีสิจ๊ะว่าทำไมทั้ง5คนถึงทำตัวไม่เหมือนกัน
2: เ
1: น
2: ี่ยยายจะเล่าให้ฟังตรงนี้แหละเมื่อพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าอ่ะทำไมทั้ง5คนนี่ถึงแสดงกิริยาต่างๆกันไปเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตอบว่าคนที่เอาแต่ขีดเขียนพื้นดินไม่สนใจฟังนั้นน่ะเป็นเพราะชาติก่อนเคยเกิดเป็นไส้เดือนส่วนคนที่เอาแต่นั่งมือมองท้องฟ้านั่นก็เพราะชาติก่อนเกิดเป็นนกนั่นเองคนที่สามที่เอาแต่ขยมกิ่งไม้เล่นนั่นหน่อยรู้ไหมว่าชาติก่อนเขาเกิดเป็นอะไร
1: สงสัยต้องเป็นลิงแน่เลยใช่ไหมใจยาย
2: ใช่สิลูกใช่ใช่แล้วก็คนที่เอาแต่นั่งหลับนะไม่ได้ฟังพระเทศอย่างที่นิดเห็นนั่นแหละนิดรู้ไหมคนแบบนี้ชาติก่อนเกิดเป็นอะไร
1: เกิดเป็นเกิดเป็นอะไรเหรอฮะยาย
2: ก็คนที่เอาแต่นั่งหลับน่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าชาติก่อนนี้เกิดเป็นงูเหลือมเพราะว่างูน่ะไม่ชอบทำอะไรเมื่อกินอิ่มแล้วก็เอาแต่นอนอย่างเดียว
1: แล้วคนสุดท้ายจ๊ะชาติก่อนเป็นอะไรจ๊ะยาย
2: คนที่ห้าเหรอนั่นน่ะตั้งใจฟังเทศจริงๆไม่ยุกยิกหรือว่านั่งหลับแบบคนอื่นๆแสดงว่าชาติก่อนนี่เขาเกิดเป็นผู้ประเสริฐนะหรือว่าก็เป็นพราหมณ์หรือนักบวชในสมัยก่อนจึงมีบารมีติดตัวมายังไงล่ะเห็นกันหรือยังว่าคนทั้ง5คนสร้างวิบากกรรมมาไม่เหมือนกันนี่แล้วนิดกันหน่อยละลูกจะเอาคนไหนจะเอาอย่างคนไหน
1: คนที่ห้าค่ะ
2: คนที่ห้าเหรอ
1: นี่ไม่อยากเกิดเป็นงูเหลือมฮะยายหน่อยก็ไม่อยากเป็นลิงอ่ะ
2: ดีแล้วหลานมันทำความดีตั้งใจฟังทำไว้ก็จะสร้างสมบารมีให้ชาติหน้าเราจะได้เป็นผู้ประเสริฐในหลาน

แล้วน้องๆที่ฟังอยู่ล่ะครับน้องๆจะเลือกเป็นคนแบบไหนเวลาเรียนหนังสือก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจฟังคุณครูหรือเปล่าล่ะไม่เช่นนั้นไม่ต้องรอผลถึงชาติอื่นหรอกหากน้องๆไม่ตั้งใจเรียนเวลาสอบก็จะทำข้อสอบไม่ได้แน่ๆเลยและก็ไม่เป็นเด็กดีเหมือนนิดกับหน่อยอีกด้วยนะครับสวัสดีครับ

โดยศึกษาค้นคว้าไปก็ยิ่งใหญ่เป็นที่สองรองลงมาแม้ยากจนทนศึกษาหาความรู้พอเชิดชูว่าใหญ่ได้ไม่ขายหน้าแต่ยากจนขี้เกียจไซส์ไร้ราคาย่อมต่ำช้าหน้าอนาถชาติเกิดเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงชนิการดีสิทธิเวชมาจากโรงเรียนแม่พระประจักษ์ค่ะ

ที่ขอคนอยู่หลังก็มีหน้าที่รอคนสอพลอก็มีหน้าที่เลียจากก่อนเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงวุฒิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊กอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือกับเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัด

นทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการ

0: แสนจังหวัดหนองบัวลำภูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุปราสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมณัฐคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทาง

0: บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

โอกาสได้มาปารภธรรมที่วัดท่าคามซึ่งพระคุณเจ้าผู้เป็นประธานในที่นี้ได้นิมนต์มาปารภธรรมะแด่พระภิกษุและญาติโยม โอธรรมะในวันนี้ก็จะพูดเรื่องด้านประพฤติปฏิบัติธรรมที่สำหรับพวกเราควรจะรู้ควรจะทำให้มีแก่ให้มีแก่ตัวเรา การปฏิบัติตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ที่เรายังมีลมหายใจอยู่มันก็คือการปฏิบัติถ้าตามหลักธรรมะก็คือการปฏิบัติลมหายใจถ้าเราไม่มีลมหายใจแล้วก็หมดโอกาสปฏิบัติเพราะทุกคนเราเนี่ยอยู่ได้ลมถ้าหมดลมแล้วจะเอาอะไรมาปฏิบัติได้ก็ไม่มีโอกาสพระพุทธเจ้าท่านจับหลักลมหายใจแต่หลักเดิมถ้ามาพิจารณาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงค้นหลักปฏิบัติมาตั้ง6ปีคนหลักอาราละกะดะอาราดาบททุกกดาบทวิธีปฏิบัติแบบฤาษีชีไพรทรมานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่สามารถสำเร็จได้พระพุทธเจ้ามาระลึกว่าตัวเองเคยจับลมหายใจเข้าออกได้ตอนอายุ7ขวบที่กลางทุ่งนาพอมานึกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกสบายง่ายเพราะเคยได้ปฐมฌานปฐมฌานเนี่ยก็คงจะเป็นความรู้สึกว่าอยู่ในตำราแต่ปฐมฌานจริงๆเนี่ยจิตที่ฝึกให้เป็นขึ้นมาให้เปลี่ยนจากสภาพเดิมคือไม่ใช่จิตคนธรรมดาเป็นจิตที่ถูกฝึกก็เลยยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์กรรมฐานถ้าคนเราไม่เข้าใจก็นึกว่าปฐมฌานเนี่ยวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเนี่ยเป็นเพียงวิตกวิจารแบบทั่วไปแต่การที่ว่าเข้าอารมณ์กรรมฐานเข้าฌานเนี่ยวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมละเอียดไปทุกขณะจนจิตเนี่ยมีปีติแล้วก็มีความสุขมีเอตคตาถ้าพูดงี้มันก็ง่ายแต่ที่จริงทำแล้วมันไม่ใช่เรื่องอย่างที่พูดจิตผู้สัมผัสกับสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่สุขธรรมดามันสุขที่คนเราหาไม่ได้มันสุขที่คนเราทั่วๆไปหาไม่ได้จะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีก็ไม่มีความสุขเท่ากับดูลมหายใจจนถึงปีติจนถึงสุขการที่ว่าเข้าฌานออกฌานเนี่ยจิตที่มันเป็นปีติแล้วเนี่ยเป็นสุขแล้วเป็นสงบแล้วเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตที่เข้าที่ฝึกเนี่ยมันมีพลัง
มีพลังของความการเกิดท่านนั้นเรียกว่าที่ว่าคนที่นั่งแล้วได้หูทิพย์ตาทิพย์ระลึกชาติได้เป็นเรื่องฝึกจิตที่ถูกฝึกให้เกิดญาณเกิดความรู้อันละเอียดอ่อนของจิตตัวเองที่สว่างขึ้นมาตอนนี้คนเราเนี่ยไม่ได้คิดว่าจิตของเราเนี่ยจะฝึกได้ไปถึงขั้นนั้นก็ไปคิดว่ามันอยู่ในตำราพระพุทธเจ้าท่านค้นพบแต่เราคงไม่ค้นหรอก แต่ที่จริงแล้ววิธีการค้นพบของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อต้องการให้เอามาเผยแพร่พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเราเนี่ยเป็นธรรมะเรือนแก้วเป็นธรรมะเรือนตายถ้าเราไม่ฝึกพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่อยู่เหนือทุกข์เราจะไม่พ้นทุกข์เราจะไม่อยู่เหนือทุกข์ทุกคนเนี่ยจะมารู้จักกันก็ตอนมันมีทุกข์หรือบางคนไม่รู้ก็เพราะอวิชชาเนี่ยความหลงครอบงำความทุกข์ของร่างกายคนเราเนี่ยมีมากมหันต์มีมากน่ากลัวที่สุดคือความทุกข์ของร่างกายแต่ที่จริงแล้วอิทธิพลของความทุกข์ก็คือจิตนั่นเองที่จิตมันดิ้นรนที่จิตมันกระสับกระส่ายเพราะมันรักร่างกายของมันว่าไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายมันดิ้นรนเพื่อจะให้พ้นทุกข์แต่เมื่อตัวเองดิ้นรนแล้วมันก็ไม่พ้นเพราะตัวเองไม่ได้แสวงหาทางพ้นทุกข์ไว้ก่อนเพราะไม่ได้เคยทำอานาปานสติไม่เคยจับวิตกวิตานวิจารได้การที่เราได้วิจารเนี่ยได้วิจารแล้วเข้าถึงปีติเนี่ยแล้วเข้าสู่อารมณ์ปีติอยู่ประจำเข้าสู่อารมณ์ปีติอยู่เรื่อยๆเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเป็นนาบุญเป็นนาบุญของโลกเป็นนาบุญที่ไม่ไปนรกเป็นนาบุญที่ไปนิพพานนาดันนี้เราที่ทำแล้วได้มรรคได้ผลนาของพวกปีตินาของพวกมีความสุขเหมือนกับเราคนเราที่ว่าจะส่งสอขอสอปีใหม่ให้กับคนอื่นเนี่ยส่งความสุขแต่คนที่นอนป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยหรือคนที่ติดคุกเนี่ยส่งให้คนอื่นมีความสุขจะได้สุขหรือเปล่าไอ้ตัวเองมันมีทุกข์นอนป่วยแล้วจะเอาสุขที่ไหนไปให้คนอื่นตนเองอยู่ในคุกเนี่ยจะเอาความสุขไปที่ไหนไปให้คนอื่นจะส่งความสุขไปให้ใครได้ก็ตัวเองมันมีทุกข์ตัวเองมันยังป่วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าจิตของเราจิตของเราที่เป็นนาบุญเนี่ยที่มีปีติและสุขเนี่ยอันนี้หรอกที่พุทธเจ้าท่านเรียกว่าเนื้อหนาบุญของโลกพอเราไปทำใจของเราให้มีความสุขแล้วเราไปอยู่ใกล้คนมีความสุขเราก็มีความสุขเราไปอยู่ใกล้คนมีความสงบเราก็มีความสงบเราไปอยู่ใกล้กับคนไม่โกรธเราก็หมดความโกรธไปด้วยตอนนี้การฝึกปีติไม่มีทางเดียวเท่านั้นเองต้องเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งอื่นไม่มีทางนี้ที่พระเจ้าสอนไว้คือทางองค์มรรค8สมาธิทิฏฐิคือเห็นแล้วว่าจิตจะต้องเป็นอย่างนี้เห็นจิตภายในจิตตัวเองแล้วเข้าใจจิตภายในจิตตัวเองแล้วว่าจะต้องเป็นไปในรอยนี้จึงจะรู้เท่าทันจิตตัวเองสมาธิทิฏฐิคือเห็นจิตตัวเองเมื่อจิตตัวเองสงบแล้วรู้จิตตัวเองก็ดำริถูกต้องดำริเป็นทํานองครองธรรมดำริที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมดำริที่เห็นแล้วว่าสวรรค์นิพพานเป็นทางที่เราจะต้องเดินไปถึงทุกคนจะต้องปฏิบัติความประณีตของจิตก็จะมาทําให้เราเนี่ยพูดจาอะไรเนี่ยเป็นแบบพวกนักธรรมะ
พราะมันมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะทำให้คำพูดของคนเนี่ยละเอียดอ่อนไอ้อีเมืองกูด่าหยาบหยาบคล้ายๆโกหกโคไหว้พูดจาปิ้นต้อนอย่างนั้นมันก็หมดไปจิตมันปราณีตแล้วมันเป็นสัมมาวาจาขึ้นมาเองเป็นสัมมาวาจาละเอียดอ่อนในคำพูดเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พระภิกษุมาบวชเนี่ยเป็นสัมมาวาจาคือคนมีศีลเนี่ยให้สมาทานมุสาคือเป็นสัมมาวาจาเนี่ยเพื่อให้เจรจาชอบคำหยาบคายไม่มีเรียกพ่อเรียกแม่โยมพ่อโยมแม่นี่เป็นสัมมาวาจาเป็นลักษณะมรรคองค์8ที่ว่าโสดาบันเริ่มใช้วาจาสุภาพโสดาบันเนี่ยจะใช้วาจาเป็นไม่หยาบคายเพราะใจของท่านสงบเพราะใจของท่านไม่โกรธมีแต่เมตตาเหมือนแม่น้ำนี่เป็นสมาวาจาที่จิตปราณีตแล้วก็พูดจาอะไรก็เป็นศีลเป็นธรรมเป็นวินัยจะไม่พูดนอกลู่นอกทางเรื่องโลภโมโทสันพูดที่ไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าสอนเมื่อจิตใจเนี่ยตอนนี้ละเอียดอ่อนแล้วก็ทำให้จิตของเราเนี่ยเลือกการงานที่ดีการงานของผู้ปฏิบัติเนี่ยก็เดินก็เป็นการงานนั่งก็เป็นการงานนอนก็เป็นการงานกินก็เป็นการงานคิดนึกอะไรก็เป็นเรื่องของการงานคือเรียกว่าการงานที่ไม่ออกไปในทางผิดศีลผิดธรรมการงานของพระพุทธศาสนาที่พระอริยเจ้าทำนี่คือการงานที่สุจริตธรรมคือเป็นผู้สันโดษในการเป็นอยู่ที่จะไปหลอกลวงเขามากินไม่มีเคยเป็นหมอดูหมอดาวเคยเป็นหากินทางอวิชชาเสกตะกรุดผ้ายันอะไรก็เลิกรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนก็เอาแค่กรรมโตการงานกรรมฐานกรรมฐานก็คือการบำเพ็ญเพียรคืออริยบท4คือเรียกกายเวทนาจิตธรรมมหาสติปัฏฐาน4เดี๋ยวนี้พวกไต้หวันพวกหนุ่มๆสาวๆไต้หวันชอบมหาสติปัฏฐาน4กันมาเรียนสติปัฏฐาน4เมืองไทยกันจะเอาไปตั้งสำนักมหาสติปัฏฐาน4เมืองไต้หวันมหาสติปัฏฐาน4นี่มันทำให้ตัวเองเนี่ยไม่งมงายทำให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าได้เร็วเช่นกายรู้กายตัวเองกายอาการ32กายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกพอดูกายแล้วมันไม่หลงกายเวทนาพอรู้เวทนามีสุขบ้างทุกข์บ้างอุเบกขาบ้างอารมณ์คนเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสุขทุกข์อยู่ตลอดเวลาดูเวทนาที่เสวยอารมณ์ความเคลื่อนไหวของจิตที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเขาเรียกว่าดูเวทนาที่จิตคนที่จะมาดูเวทนาตัวเองได้เนี่ยไม่ใช่เป็นผู้พูดได้ไม่ใช่เป็นผู้พูดได้ไม่ใช่เป็นผู้เรียนได้ต้องเป็นผู้ทำได้ต้องเป็นผู้เข้าไปถึงสติสมาธิปัญญาจึงจะไปเห็นเวทนาเสวยอารมณ์จิตจะต้องเข้าไปถึงความละเอียดภายในเกิดความสงบแล้วเกิดความรู้สึกแล้วว่าอารมณ์เราเนี่ยเป็นอย่างไรจึงจะรู้เวทนาที่จิตตัวเองดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเพราะจิตมันก็ยอมรับว่าสุขและทุกข์เนี่ยเกิดจากจิตเราสุขและทุกข์เนี่ยเกิดจากเราเป็นผู้บันดาลให้เองเป็นผู้กระทำเองเมื่อรู้เวทนาก็รู้เข้าถึงจิตว่าจิตเนี่ยมันมีความปรุงแต่งคิดนึกสารพัดเลยมีทั้งชอบไม่ชอบมีทั้งรักมีทั้งชังมีทั้งโลภ
มีทั้งโกรธมีทั้งหลงมีทั้งดีใจเสียใจมีทั้งบุญทั้งบาปมีทั้งอดีตอนาคตมันมีจิตข้างนอกจิตข้างในคือเห็นจิตตัวเองคนที่จะเห็นจิตตัวเองเนี่ยเป็นพวกไหนพวกที่จะเห็นจิตตัวเองเนี่ยเป็นพวกทางมรรคองค์8คือพระอริยเจ้าที่จะต้องเข้าไปดูจิตตัวเองภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรเนี่ยย่อมเห็นจิตตัวเองอยู่เนืองเนืองพระภิกษุทุกองค์ได้เห็นถ้าบวชมาแล้วในพุทธศาสนาพระภิกษุย่อมเห็นจิตในจิตตัวเองอยู่เนืองเนืองถ้าเป็นพระภิกษุไม่เห็นจิตตัวเองเราจะไปเห็นธรรมะพุทธะไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็คนเห็นจิตตัวเองนั่นแหละที่เห็นพุทธเจ้าทีนี้เราจะยืนยันในหลักพุทธศาสนาได้ก็ต้องไปเห็นจิตตัวเองนะคนที่ไม่ยืนยันในพุทธศาสนาได้ไม่ได้เลยเพราะไม่เห็นจิตตัวเองต้องเห็นกายเวทนาจิตและธรรมธรรมนี่เห็นความปรุงแต่งมันเสื่อมเห็นความปรุงแต่งของร่างกายมันเสื่อมเห็นความปรุงแต่งของธรรมะมันเสื่อมเห็นความปรุงแต่งในขันธ์ห้ามันเสื่อมจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมันเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนคือเห็นความแปรปรวนในอารมณ์ของตัวเองความแปรปรวนในจิตของตัวเองเกิดแล้วก็ดับอยู่เรื่อยจึงเป็นธรรมเนี่ยพิจารณาให้มันเป็นธรรมธรรมก็มีธรรมทั้งโลกีธรรมทั้งโลกุตระธรรมดำธรรมขาวธรรมผิดธรรมถูกในกายวาจาใจเราเมื่อการรู้เรียนรู้กรรมฐานที่ว่าปฐมฌานหรือปฐมมรรคเนี่ยมันเรื่องของจิตที่ฝึกเบื้องต้นคือวิตกวิจารปีติแต่นี่เรามาบวชหรือเรามาเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องทำให้จิตเราเนี่ยได้รวมให้ได้รวมให้เป็นหนึ่งให้ได้ถ้าเราทำจิตของเรารวมไม่ได้เป็นหนึ่งเนี่ยเราจะกลายเป็นคนเนี่ยวิจิกิจฉาบวชก็สงสัยมาทำบุญก็สงสัยตัดสินไม่ได้ว่าพุทธะเป็นอย่างไร

แล้วก็จิตก็ไม่มีกำลังไม่มีปีติพอไม่มีความมั่นใจไม่มีความเชื่อมั่นเพราะจิตมันไม่รวมนี่ก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านกลายเป็นคนคิดไม่หยุดกลายเป็นคนวิตกจริตกลายเป็นคนโลภจริตกลายเป็นคนโทสะจริตกลายเป็นคนโมหะจริตเราจะเห็นกันทั่วไปนะพระบางองค์บวชนานนะกลายเป็นคนโทสะจริตไปเพราะท่านไม่ได้เห็นจิตตัวเองท่านไม่ทำจิตท่านให้รวมนะพระบางองค์บวชนานกลายเป็นคนโมหะจริตไปหลงสำคัญตนว่าเป็นคนสำคัญเพราะโมหะมันครอบงำสำคัญตนว่ามีศีลมากมีพรรษามากมีความรู้มากมียศมากมียศมากมีบริวารมากกลายเป็นโมหะไปครอบงำไปรู้จิตเห็นจิตไม่มีบวชไปนานๆกลายเป็นโลภจริตไปแล้วเห็นอะไรก็อยากจะได้เป็นของตัวหมดอยากจะรวยอยากจะมีโน่นมีนี่กลายเป็นโลภจริตไปเห็นอะไรเก็บงำหมดเกิดความโลภแม้แต่ข้าวในบาตรก็ไม่อยากแบ่งให้ใครกินฐานบารมีก็ไม่มีฐานบารมีก็หมดไม่ให้ใครจะเอามากินอย่างเดียวภาชีวรก็ไม่แบ่งใครจะขายอย่างเดียวของที่ตนเองได้มันนี่กลายเป็นตณีโรคโลภะไปหมดเลยนี่มันเรียกว่าเราผิดทางเราผิดองค์มรรคในตรงที่สมาธิเราไม่ได้วิตกยกจิตตัวเองสู่อารมณ์กรรมฐานเห็นความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงความแปรปรวนว่าคนเรานี่จะเอาอะไรไปได้เนี่ยก็ตายจากกันจนหมดสิ้นหายใจไม่ออกก็ตายหายใจไม่เข้าก็ตายมาได้ลมไปได้ลมก็เรามาพักผ่อนมาเดินทางกันคึกพักหนึ่งยังไม่ถึงตลอดทางยังไม่ถึงตลอดทางก็ยังไม่เข้าถึงนิพพานนั่นเองยังมาเดินกันได้นิดเดียวเราก็ไปแล้วทีนี้เมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเอากรรมฐานเนี่ยมาเป็นที่ตั้งเราจะไปโมหะจริตก็ไม่ดีโทสะจริตก็ไม่ดีโลภจริตก็ไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านทรงให้ออกจากสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องบวชเพื่อออกสิ่งเหล่านี้เพื่อให้จิตของเราเนี่ยเข้าสู่วิปัสสนาญาณวิปัสสนานี่แปลว่าละนะละโลภละโกรธละหลงวิปัสสนาแปลว่าละวิเศษมีฐานที่ดีแล้วคือจิตที่ผ่องใสจิตที่มีปีติเพราะจิตที่มีปีติแล้วเนี่ยใครเอาสมบัติร้อยล้านพันล้านมาให้ก็ไม่เอาเหมือนพระเวสสันดรนั่นเนี่ยท่านออกบวชท่านปีติในพระนิพพานของท่านท่านปีติในพระนิพพานของท่านว่าท่านจะต้องได้ในอนาคตท่านให้หมดเลยให้ไม่อยากได้เลยให้ลูกให้เมียให้ช้างให้มานั่นน่ะไม่โลภเลยคิดดูสิท่านยังไม่ได้บวชเป็นพระเลยอยู่ท่านบวชแค่เป็นฤาษีชีพายสร้างบารมีให้หมดเลยไม่เอาเลยสักนิดเดียวยอมเดินเท้าเปล่าเข้าป่าเพื่อบำเพ็ญตบะธรรมถ้าอย่างนั้นเป็นพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องเสียสละอีกสี่อสงไขยกำไรแสนมากครับต้องให้ทานต้องสี่อสงไขยรักษาศีลสี่อสงไขยทำสมาธิสี่อสงไขยไม่โกรธใครสี่อสงไขยเจริญเมตตาเป็นคนพูดจริงทำจริงสัจจะบารมีสี่อสงไขยเป็นคนมีขันติอดกลั้นไม่พยาบาทใครสี่อสงไขยไม่โกรธไม่โลภทานก็ดีศีลก็ดีรักษาศีลยอมถวายชีวิตสี่อสงไขยไปตั้งถึงอุปปารมีอุปปารมีปรมัตถปารมีไปจนถึงโน่นเมตตาอุเบกขาอุเบกขานี่พระองค์ทรงสุดทางแล้วถือว่าสมบูรณ์ก็กลับมาเกิดเป็นพุทธเจ้าก็พอเจอมารพระองค์ก็แผ่เมตตาด้วยบารมี10ทัศน์30ทัศน์เนี่ยเพราะเคยยิ่งใหญ่เคยอดทนมาพอจิตก็ไม่หวั่นไหวเช่นเราให้ทานเนี่ย
เราให้ทานถ้าเจนเราไม่ตนีเนี่ยจิตเราไม่หวั่นไหวนะคนที่หวั่นไหวเนี่ยคนให้ไม่เป็นสมมติเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็หวงหรือเรารักอะไรสักสิ่งหนึ่งเราก็หวงไม่อยากให้ของนั้นเสียหายไม่อยากให้ของนั้นเป็นอื่นไปเราก็พยายามหวงแหนแต่ถ้าเราเกิดเสียสละขึ้นมาว่าเอ้าถ้าเราเอาไว้ก็ไม่ได้อยู่กับเราจริงให้เขาไปเถอะอย่าเสียดายอย่าเอารักษาไว้เลยพอเราคิดให้ได้เนี่ยความหวั่นไหวไม่มีเลยความวิตกกังวลความดูแลห่วงใยหายหมดเหลือแต่จิตที่เบาสบายเพราะให้แสดงมันหมดห่วงเหมือนกับความโกรธก็เช่นเดียวกันถ้าเราเจริญเมตตาชนะความโกรธได้ทุกทีเนี่ยเบาสบายความโกรธจะไม่มีกับเราเลยเนี่ยสบายจริงๆเพราะเราชนะความโกรธด้วยการเจริญเมตตาเนี่ยเบาสบายตอนนี้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมจิตใจของเราโดยตรงดังนั้นเราต้องพยายามเข้าถึงวิธีปฏิบัติอย่างน้อยเนี่ยเรารวมจิตของเราให้เป็นรวมให้เป็นสักครั้งหนึ่งเราจะรู้วิธีว่าการเข้าจิตไปสู่ความสงบนั้นเข้าฌานออกฌานนี่เป็นอย่างไรเมื่อเรายังเข้าความสงบไม่ได้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้วิปัสสนาญาณไม่ได้เพราะวิปัสสนาเนี่ยเกิดแล้วดับโกรธแล้วดับโลภแล้วดับหลงแล้วดับวิปัสสนาแปลว่าอะไรเกิดแล้วดับหมดจิตเราจะต้องฝึกถูกขัดเกลาขุดทักทักซักฟอกด้วยวิตกวิจารปิติสุขก่อนเอตกตาก่อนเมื่อจิตของเรามีปิติอุสุกตาแล้วเนี่ยเราก็ยกจิตของเราไปดูจิตตัวเองดูจิตตัวเองยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็ยกจิตขึ้นไปดูตัวเองดูจิตตัวเองว่าเป็นยังไงเดินเป็นยังไงจิตคิดอะไรนั่งจิตคิดอะไรนอนจิตคิดอย่างไรกินจิตคิดนึกอย่างไรเวลาพูดคุยเขาโต้ตอบเรามาหรือเรามีกำลังปรุงแต่งอะไรเรียกรู้จิตเห็นจิตภายในจิตตัวเองนั่นแหละทางของที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอริยเจ้าแล้วเป็นเนื้อหนาบุญของพระพุทธศาสนาดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องละเอียดอ่อนนะแต่การทำสมาธิเนี่ยมันเป็นได้ชีวิตแก่ตัวเองมันได้แต่ชีวิตตัวเองเนี่ยคือจะได้สร้างบารมีที่เรามาบวชเนี่ยเราเป็นของพระพุทธเจ้าเหลือไว้ให้พวกเราเหลือบาตรเหลือจีวรไว้ให้พวกเราเหลือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานไว้ให้พวกเราท่านไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะแต่นี่ถ้าเราไม่เอาเนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรไปเลยเหมือนกันถ้าเราอยากจะได้บาตรแล้วก็เป็นคนให้บาตรถ้าเราอยากจะได้จีวรเราก็เป็นผู้ให้จีวรเราจะได้เราอยากจะได้ศีลเราก็เป็นคนให้ศีลให้ศีลเราอยากจะเป็นคนมีสมาธิก็ให้สมาธิอยากจะมีปัญญาก็ให้ปัญญาก็คือให้แก่ตัวเองให้แก่ตัวเองก็คือการเข้ามามองดูตัวเองเข้ามามองดูตัวเองคือจับผิดตัวเองจับถูกตัวเองจับนิสัยตัวเองจับความรู้สึกว่าเราเนี่ยศึกษาตัวเราให้ได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนชนิดไหนเมื่อเรานั่งดูคนอื่นเนี่ยเราก็รู้ง่ายว่าคนเนี้ยอยู่กับเราสักไม่กี่วันเราก็รู้ว่าคนเนี้ยนิสัยอย่างไรแต่เรารู้ได้คนนั้นก็รู้นิสัยเราว่าเราเนี่ยเป็นคนมุทะลุดุดันหรือเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนฉลาดโง่หรือเชือกเย็นแค่ไหนเขามองเราก็ออกตอนนี้ตามหลักธรรมพระเจ้าบอกว่าให้มาจับดูตัวเองการปฏิบัตินี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะมาทั่วกันไปเนี่ยท่านบอกให้จับดูตัวเองเขาเรียกจับกายตามความเป็นจริงจับจิตตามความเป็นจริงตอนนี้เราเรียนนอกกายเราไม่ไปเรียนดูคนอื่นไม่ได้เรียนดูหูดูตาดูจมูกดูลิ้นดูกาย

ใจเองเราไปดูตาคนอื่นไปดูหูคนอื่นไปดูจมูกคนอื่นไปดูลิ้นคนอื่นไปดูปากคนอื่นไปดูหนังคนอื่นไปดูผมคนอื่นไปดูกายคนอื่นยิ่งไปดูใจยิ่งไม่เห็นเขาใหญ่ยิ่งไปหลงเชื่อเขาเลยเพราะไม่เห็นเขาแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านนั่งดูกายดูจิตดูใจของท่านเรียกว่าดูอายตนะภายในอายตนะภายนอกนี่ไม่ต้องไปดูให้ดูอายตนะภายในดูแต่ว่ามันกระทบแล้วอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบก็ทำให้เราหวั่นไหวให้พอใจไม่พอใจแต่นี้ถ้าเราดูตัวเองเนี่ยก็ดูกรรมฐานดูกรรมฐาน40ดูสมถะวิปัสสนาก็ดูกายเนี่ยดูสมถะดูใจเนี่ยดูวิปัสสนาดูรู้ทันอารมณ์ดูทันจิตตัวเองตอนนี้ถ้าเราดูตัวเราเนี่ยมันจะเห็นเร็วกว่าดูคนอื่นแค่ว่าวันนี้เราเห็นลมหายใจของเราละแต่วันนี้เราแค่เห็นจิตของเราละเนี่ยเราเห็นแหละดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโหใจคนเราเนี่ยน่าดูเลยนะมันคิดมันนึกมันสารพัดที่คนเราถ้าไม่ดูเนี่ยไม่รู้มาเลยมันมีอิทธิพลแค่ไหนมันหลงแค่ไหนมันโลภแค่ไหนมันโกรธแค่ไหนแล้วความจริงเราจะต้องอยู่เงียบๆนะมานั่งดูตัวเอง3วัน7วันเราต้องมีเวลาดูนะมีเวลาไปดูกรรมฐานบางองค์ได้ไปอยู่ในถ้ำไปเก็บอารมณ์3เดือนได้รู้จักใจตัวเองน่าดูเลยละบางองค์ก็7วันเขาบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาจริงพอไปดูใจตัวเองที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันสารพัดที่มันจะคิดจะนึกถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราไม่มีศีลหรือเราไม่มีหลักปฏิบัติแล้วจิตมันน่าดูเลยละมันปรุงแต่งไม่อยู่หรอกมันอยู่แต่ตัวเท่านั้นแหละในถ้ำน่ะจิตมันออกนอกถ้ำเมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้มันก็เข้าใจในหลักธรรมอ๋อจิตคนเรานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องศึกษาอีกเยอะคนที่โลภนี่ดูนอกกายนอกใจคนที่ดูเนี่ยในกายในใจเนี่ยดูไม่โกรธดูไม่โลภดูไม่หลงเขาเรียกว่ารู้ดับรู้ดับทุกข์รู้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ดูกายดูใจเรานี่เองแต่พูดมันง่ายแต่ทำนี่ยากทำนี่ต้องฝึกต้องปฏิบัติจึงจะเห็นผลจึงจะเห็นมรรคเห็นผลวิธีการทำสมาธิเนี่ยเรามีเวลามากกว่าคนอื่นพระเนี่ยมีเวลามากคนอื่นเอาแค่สมภารวัดเนี่ยยังมีเวลามากกับชาวไร่ชาวนาเลยว่าพระเนี่ยบอกไม่ว่างเนี่ยไม่ได้หรอกมันเป็นข้ออ้างว่างพระนี่ว่างตลอดชีวิตต้องตำบวชแล้วว่างตลอดไม่มีหน้าที่อะไรไอ้หน้าที่นั้นมันเป็นเรื่องสมมุติมันเป็นเรื่องสมมุติแต่พระต้องว่างถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นพระถ้าไม่ว่างก็วุ่นชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาไม่ว่างจริงเพราะเขาทำใจไม่เป็นแต่บางคนเขายังบางคนนี่เขายังว่างมานั่งสมาธิวันพระหนึ่งบางคนนี่เหน็ดเหนื่อยแล้วตอนหัวค่ำยังมานั่งสมาธิสวดมนต์ได้เขาเหนื่อยเหน็ดแต่ว่าเขาก็ว่างอย่างพระเรานี่ที่ว่าไม่ว่างเนี่ยอะไรที่ไม่ว่างมันไม่ใช่กายว่าไม่ว่างจิตมันไม่ว่างเพราะจิตเราเนี่ยปล่อยอารมณ์ปรุงแต่งไปจนเพลิดเพลินก็เลยไม่ว่างแต่ที่จริงมันว่างนะฮะถ้าตราบใดที่เรายังรู้ลมหายใจเราเนี่ยยังว่างอยู่ที่เราลืมลมหายใจเราเลยไม่ว่างเราเดินไม่รู้ลมนั่งไม่รู้ลมนอนไม่รู้ลมกินไม่รู้ลมคิดนึกไม่รู้ลมมันเลยไม่ว่างครับมันระบวชได้ใหม่น่ะย่ามเนี่ยเบาสบายเลยย่ามเนี่ยเบาไม่มีอะไรเลยย่ามเนี่ยหิ้วออกจากโบสถ์เบาเบาย่ามมันว่างโหพอมาบวชปุ๊บเรา

สารวาสเนี่ยมันไม่ว่างจริงมันไม่ว่างจริงแต่พอมาบวชปุ๊บมันว่างทันทีเพราะออกจากโบสถ์ในตัวเบาพรรษาแรกเนี่ยเดินตัวเบามันไม่ห่วงมันไม่มีอะไรนะย่ำหิ้วเบาเราก็ไปมองเอ๊ะพระพรรษา4พรรษา5ทำไมย่ำใหญ่จังเราก็นึกอยากจะย่ำใหญ่อย่างกับพระมั่งลูกหนึ่งไม่พอต้องสอน2ลูกนี่คือเราไม่รู้ว่าไอ้ความว่างเนี่ยเราบวชแล้วว่างแล้วแต่พอเราไปทำย่ำใหญ่แล้วไม่ว่างเลยตอนนี้ไปไหนก็พายย่ำใหญ่ชักไม่ว่างเลยชักวุ่นชักไม่สงบซะแล้วสิเราเลยนึกว่าโอ้การเป็นพระนี่ต้องว่างต้องเรียนรู้กรรมฐานเนี่ยช่วยได้เยอะผมบวชได้ภาษาหนึ่งย่ามมันเริ่มโตขึ้นพออีภาษาหนึ่งผมเทย่ามออกเลยไม่เอาแหละเดี๋ยวมันย่ามใหญ่เทย่ามออกไม่เอาอะไรเลยกลัวมันจะหนักเหมือนพระองค์อื่นพยายามไม่ก็ผายย่ามนะมีอะไรก็เก็บใส่บาตรย่ามมันจะใหญ่งั้นแล้วมันหนักกลัวย่ามใหญ่กลัวหนักก็ย่ามพยายามไม่มีอะไรมันนึกอยู่ในใจว่าเราตั้งใจแล้วว่าบวชเนี่ยจะไม่อยากมีย่ามใหญ่พอใจที่วันที่เราเข้าโบสถ์ในย่ามมันไม่มีอะไรทุกวันผมก็ไม่ไม่ทำไปพระย่ามใหญ่ไปไหนก็ไม่ทำไปพระย่ามใหญ่ไม่มีสมบัติอะไรเงินทองก็ไม่เอาเป็นสมบัติของโลกไปเดี๋ยวอายพระเวสสันดรท่านตุสาทิ้งทุกอย่างแล้วเรายังไปสบายย่ามใหญ่ก็เหมือนกับเราเนี่ยแพ้ใจตัวเองว่าตกอยู่ในความโลภเหมือนกับคนไม่มีแล้วมาเจอของก็อยากได้เหมือนคนที่หิวมาเจออะไรแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเลยดังนั้นจิตของพวกเราเนี่ยต้องสละมาเป็นผู้อบรมเป็นครูบาอาจารย์เขาเนี่ยต้องเป็นผู้เสียสละให้เขาดูสละชาตินี้แล้วไปชาติหน้าจะเป็นคนที่มีทุกอย่างไม่ต้องสละใช้ได้ปัญญาคือผู้มีปัญญาเนี่ยย่อมสละได้ทุกอย่างดังนั้นอย่างที่พวกท่านเสียสละชีวิตของพวกท่านมาทำงานให้แก่ศาสนาเนี่ยเป็นการเสียสละอย่างสูงสุดธรรมดาแล้วชาวบ้านเขาก็โลภโมโทสันมีโน่นมีนี่กันต้องสู้กันต้องหาบ้านหาเงินหารถหาอะไรค้าขายกันเอากันให้รวยแต่นี่ไม่เอาอะไรแค่มื้อเดียวแค่อิ่มเดียวสมบัติก็ไม่เอาติดตัวมานี่เรียกว่าเป็นการเสียสละอย่างสูงในชีวิตถือว่าน่าโมทนาในการปฏิบัติในการเสียสละของลูกผู้ชายหรือของผู้บวชเป็นผู้นำของศาสนาแต่ทีนี้ว่าเรื่องใจเนี่ยเราต้องทำอีกขั้นหนึ่งนะฮะเราเสียสละมาแล้ววันบวชเนี่ยเสียสละมาหมดแล้วไม่มีอะไรติดย่ามแล้วแต่ว่าใจนี่เราจะต้องทำให้มันเสียสละขึ้นเราต้องมีเวลาปฏิบัติเราจึงจะชิมรสพระธรรมได้ถ้าเราไม่มีเวลาปฏิบัติแล้วเราไม่ได้ชิมรสพระธรรมรสพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นรสอเด็ดอร่อยรสที่สงบหอมหวานเป็นรสราบรื่นในชีวิตไม่มีปัญหาเลยปัญหามันไม่มีเพราะใจตัวเองสงบแล้วปัญหาไม่มีใครเอาปัญหามาโยนให้ก็ไม่เอาเพราะตัวเองไม่มีปัญหากับใครใครมาทำให้เราโกรธเราก็ไม่โกรธเพราะเราไม่เป็นคนไม่ใช่คนโกรธใครมาทำให้เราวุ่นวายเราก็ไม่วุ่นวายเพราะเราเป็นคนไม่ชอบวุ่นวายปัญหามันดับหมดที่ใจดับได้ที่ใจหมดฉะนั้นเรียนรู้กรรมฐาน40เนี่ยก็เรียนกายเวทนาจิตธรรมเรียนผมขนเล็บควันหนังเรียนในตัวเรานี่แหละเนี่ยเรียนความเป็นพระเรียนความเป็นสมณะเรียนกรรมฐานเนี่ยเรื่องในตัวเราทั้งหมดจับตรงไหนก็ได้หมดเลยบางองค์เนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่ปรงผมเนี่ยเกสาแค่ปรงผมยังไม่ทัน
หมดศีรษะก็ได้กรรมฐานได้อารมณ์กรรมฐานขึ้นแล้วมีปีติสุขเอกตาจิตก็หลุดพ้นเป็นวิปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงแปรปรวนของผมบางองค์ท่านก็เอาเล็บบางองค์ท่านก็เอาฟันบางองค์ก็เอากระดูกเป็นอารมณ์กระดูกกระดูกกระดูกกระดูกจะเห็นโครงกระดูกภายในแล้วก็หลุดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแค่รู้แวบเดียวเนี่ยนะรู้หมดเลยรู้ธรรมะเนี่ยรู้แค่วูบเดียวแวบเดียวเนี่ยจิตมันเบาบางจิตมันเบาสบายแล้วนี่เราถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่น่าศึกษาที่สุดคือใจเรานะพุทธศาสนาที่น่าศึกษาที่สุดเนี่ยคือจิตเราจิตเราเนี่ยน่าศึกษาที่สุดไม่น่าศึกษาใครหรอกครับตัวเราเนี่ยน่าศึกษาน่าค้นคว้าที่สุดถ้าเราจะรู้เรื่องพระพุทธศาสนาลึกซึ้งต้องศึกษาจิตตัวเองหายสงสัยหายสงสัยเรื่องสวรรค์เรื่องนรกนิพพานหายสงสัยตรงที่ศึกษาจิตตัวเองได้เลยเองถ้าเราไม่เลิกไม่ศึกษาจิตตัวเองแล้วเราจะไม่หายสงสัยไปอ่านสวรรค์อ่านนิพพานอ่านนรกอ่านในตำรับตำรานะมันก็คนอื่นพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระโมคคัลลาท่านเห็นเพราะท่านมีญาณมีปัญญาแต่เราผู้อ่านมันไม่เห็นตอนนี้ที่ท่านเห็นเพราะเห็นอะไรเพราะเห็นท่านดูจิตตัวเองเห็นท่านจำจิตของท่านจนสว่างสงบจนเงียบจนสามารถรักษาจิตท่านได้ไว้เป็นหนึ่งคือดูจนท่านรักษาจิตตัวเองไว้ได้แล้วก็เอาจิตดวงเนี้ยทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงจิตดวงเนี้ยมีพลังที่จะไปรู้ทุกอย่างนึกไปไหนญาณมันก็ส่งไปรู้ได้จะรู้เรื่องกรรมเรื่องเวรจะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปรู้เรื่องสวรรค์นิพพานจิตดวงที่ท่านทำประกอบไว้ดีแล้วเนี่ยรักษาไว้ดีแล้วเนี่ยก็ย่อมปรากฏให้เห็นให้รู้ทันทีพระสมัยก่อนเนี่ยบาทหลวงมาถามสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเก่งมาจากเมืองนอกเนี่ยมาหาพระเจ้าแผ่นดินมีใครไหมที่จะตอบปัญหาของเขาได้ทุกอย่างเนี่ยมีใครจะตอบได้ไหมพระองค์ไหนนักปราชญ์คนไหนรัชกาลที่4ก็บอกก็เห็นมีโคโตน่ะที่จะตอบได้องค์อื่นก็ไม่เห็นแตกฉานอะไรเรื่องจะตอบก็ให้โคโตไปมาบาทหลวงก็มาสมเด็จพุทธาจารย์โตโลกนี้กลมหรือแบนถามสมเด็จพุทธาจารย์โตบอกกลมบอกทำไมจึงเชื่อว่ากลมพระพุทธเจ้ายืนยันว่ากลมแล้วตรงไหนกลางโลกตรงไหนเป็นจุดศูนย์กลางโลกเจ้าพิจันโตก็บอกลงมาเดี๋ยวจะชี้ให้ดูตรงไหนเป็นตรงกลางก็ลงไปจากกระไดก็เอาไม้เท้าชี้ว่าเนี่ยตรงนี้ตรงกลางตรงนี้ตรงกลางโลกรู้ไงว่าตรงกลางหรือกลางโลกก็อ้าวก็ของกลมชี้ไปตรงไหนมันก็ตรงกลางนั่นแหละใช่ไหมล่ะของกลมชี้ไปตรงไหนก็ตรงกลางนั่นแหละมันก็เหมือนลูกมะนาวหรือฟุตบอลเนี่ยชี้ไปตรงไหนก็ตรงกลางถ้ามันกลมเออจริงนะของกลมในชี้ตรงไหนก็เป็นตรงกลางบาทหลวงบอกไม่มีใครเคยฉลาดอย่างนี้เลยไม่มีใครตอบปัญหาได้อย่างกับพระในพุทธศาสนาเลยก็โคโตเนี่ยเป็นพระที่มีญาณมีฌานมีปัญญามีทั้งสมถะและวิปัสสนามีทั้งปริยัติและปฏิบัติเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วก็มาฐานรู้ลึกซึ้งด้วยขนาดไอ้คนหนึ่งมันนวดท่านเนี่ยแล้วไอ้คนข้างล่างก็จะฟังบอกนี่นวดโคโตนะแล้วก็ถามเรื่องหวยกอขอที่ออกอะไรถามว่าโคโตหวยจะออกอะไรบอกไม่ได้เดี๋ยวหวยลอดล่องมันออกแล้วล่ะแพ้แทงก็ไม่ทันเนาะ
ก็จริงๆอ่ะไอ้คนข้างล่างมันคอยอยู่ข้างล่างมาขวยจะรอดล่องท่านรู้นะว่าคนเนี่ยมันไปแอบอยู่ข้างล่างนี่มีญาณมีญาณอย่างรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้เมื่อสมัยก่อนนะพระเราเนี่ยเก่งเยอะเก่งเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเรียนแล้วอยากปฏิบัติตามที่อ่านแล้วมันไม่หายสงสัยแต่มันไม่แนบแน่นมันไม่ลึกซึ้งแล้วจึงเข้าไปปฏิบัติจึงได้รู้ลึกซึ้งเหมือนอย่างพวกพระสมัยก่อนโดยมากเจ้าแผ่นดินจะยกย่องพวกกรรมฐานเพราะเรียนแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานตอนหลังกรรมฐานหายไปก็เลยเหลือแต่เรียนกันอย่างเดียวพระนาคเกษตรเนี่ยบวชแล้วเรียนพระไตรปิฎกจบกรรมฐานได้โสดาบันกรรมฐานได้โสดาบันเรียนจบพระไตรปิฎกไปโต้วาทีกับพญามิลินได้เป็นพระอรหันต์นี่ถือว่าถ้าพระนาคเกษตรเนี่ยไม่เรียนกรรมฐานเราจะไปโต้เลยก็ขนาดพระอรหันต์น่ะปฏิสัมภิทาญาณยังสู้พญามิลินไม่ได้เลยนะแต่พระนาคเกษตรเนี่ยเพราะไม่ได้เรียนอย่างเดียวพระไตรปิฎกเรียนจิตเจตสิกรูปนิพพานเรียนจนบรรลุหายสงสัยต้องหายสงสัยนะจึงจะไปตอบพญามิลินได้ถ้าไม่หายสงสัยเรื่องพุทธศาสนาเรื่องสวรรค์นิพพานอะไรตอบไม่ได้หรอกมันไม่มั่นใจพระพญามิลินเนี่ยถามย้ำแล้วย้ำอีกวนไปวนมาให้หลงให้ได้แต่พระนาคเกษตรไม่หลงไม่วนมีหลักของตัวเองว่าใช้แน่หลักธรรมอันนี้การปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเรื่องปัญญานะพวกท่านเนี่ยที่เป็นพระวิปัสสนาพระนักเรียนเป็นมหาปริญญาก็ดีเนี่ยถ้าไปปฏิบัติกรรมฐานแล้วจะฉลาดจะมีบารมีมากนะถ้าเรียนอย่างเดียวบารมีมันก็ได้ทางลาภยศสรรเสริญแต่ถ้าปฏิบัติเนี่ยมันจะได้เหนือลาภยศสรรเสริญมันได้ถึงสวรรค์นิพพานบารมีมันสูงกว่าลาภยศนะพอลาภยศเนี่ยมันยังไม่พาไปนิพพานยังไปนรกได้เมื่อคนเขานั่งดูกรรมฐานเขาดูบอกพระมีความโลภเนี่ยตายไปตกนรกเยอะเลยไปลุยโคลนในนรกเยอะเลยพระที่มีความโลภเนี่ยพวกชอบเห็นเล่นหวยลอตเตอรี่เนี่ยตายแล้วไปลุยโคลนเขาไปนั่งเห็นกันนะบางองค์ก็ลุยแค่เอวบ้างบางองค์ก็ลุยแค่คอบ้างบางองค์ก็จมอยู่ในโคลนนั่นแหละนรกมีโคลนตอนนี้พวกชอบเล่นลอตเตอรี่ตายแล้วไปรวยโคนเป็นพระแล้วยังอยากรวยอีกนะกรรมฐานเนี่ยมันดับความอยากยังไงก็จะไปอยากรวยเล่นลอตเตอรี่เนี่ยมันผิดต้องรวยที่ศีลพอแล้วศีลนี่รวยมากมายหกกินไม่หมดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยรวยมากมายมหาศาลพระพุทธเจ้าเนี่ยรวยจนเหลือมาให้พวกเราทุกวันเนี่ยพระองค์เหลือโดยยังพุทธเจ้าเนี่ยรวยกินไม่หมดโดยแม้พุทธเจ้าเนี่ยรวยกันไม่หมดจริงๆโดยยังคนชาวโลกเนี่ยรวยแล้วจนยิ่งอยากยิ่งจนยิ่งโลภยิ่งจนยิ่งเห็นกับตัวยิ่งจนไม่มีความสุขฉะนั้นสมาธิเนี่ยต้องเรียนรู้ก่อนแล้วมันจะแตกในใจว่าโอ้ธรรมะที่พุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์จริงขนาดนี้เชียวเลยเพราะว่าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลในชาตินี้แล้วปกรรมฐานเนี่ยนะถ้าเราทำได้เนี่ยมันไม่ลืมเลยนะมันไม่ลืมหรอกเห็นแวบเดียวมันจำได้ยันตายเลยกรรมฐานแต่ละบทเนี่ยถ้ามันเกิดจากผวังค์ก็จิตที่จิตมันว่างได้เนี่ย
โดยที่เราไม่มีอุปาทานปรุงแต่งคิดนึกอะไรเนี่ยมันเกิดด้วยจิตล้วนๆว่างๆ

ถ้ามันได้แล้วนะมันไม่ลืมเลยนะมันติดฝังใจตลอดชีวิตนึกเมื่อไรมันปีติเมื่อนั้นมึกเมื่อไรมันเข้าใจธรรมะเมื่อนั้นยิ่งเราเกิดบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยทุกวันทุกวันนะมันยิ่งลึกซึ้งมันยิ่งละเอียดอ่อนฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตพวกเราคนเราเมื่อมีลมหายใจแล้วเนี่ยก็คือมีเวลาปฏิบัติถ้าหมดลมหายใจแล้วก็หมดปฏิบัติคนเรานี่ไม่มีอะไรมากเลยมันมีแค่ลมหายใจเท่านั้นเองคนตายเนี่ยน่าสงสารจังเลยฮะอยู่กันเนี่ยโกรธกันเกลียดกันทะเลาะกันเวลาตายน่าสงสารทุกคนท่านเห็นคนตายน่าสงสารไหมน่าสงสารจริงๆนะฮะคนตายเนี่ยคนเจ็บเนี่ยน่าสงสารที่สุดเลยคนเกิดก็น่าสงสารนะคนเกิดท่านไปดูที่เด็กๆแดงๆที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยแม่กำลังคลอดออกมาเนี่ยน่าสงสารจังเลยเดี๋ยวมานึกถึงเราเนี่ยเราก็เกิดแบบนั้นน่าสงสารน่าสมเพชทั้งแม่ทั้งเราเนาะซึ่งไร้เดียงสาไม่รู้เกิดมาได้ยังไงไม่รู้สภาพเราเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในท้องแม่เนี่ยนอนดูดสายลกกินน้ำเลือดน้ำเหลืองของแม่ให้อยู่ตั้ง9เดือนหมกอยู่ในท้องนั่นแหละแม่ก็อุ้มไปนั่นแหละไปไหนก็อุ้มอยู่นั่นเองลำบากลำบนก็อุ้มไปไหนก็ทิ้งกว้างไม่ได้ทรมานก็ต้องทรมานเก้าเดือนไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรว่ามายังไงไปยังไงกว่าจะเข้าจะมาได้เดี๋ยวทุรักทุเลน่าดูเลยความเป็นแม่เนี่ยใจจะขาดเพราะฉะนั้นมันได้เราสักคนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเกิดเนี่ยยากที่พุทธเจ้าบอกว่าเกิดเนี่ยยากตรงเนี้ยพิจารณาให้ดีจะว่าเกิดยากยังไงแม่ถ้าแม่เนี่ยไม่มีกำลังวังฉาเนี่ยเราตายแน่เลยแม่ก็ตายแน่เลยไม่มีลมที่จะเอาลูกออกมาได้ไม่มีลมที่จะดันลูกออกมาได้ตายแม่ก็ตายลูกก็ตายแล้วออกมาแล้วแม่ไม่มีน้ำนมไม่มีอะไรจะเลี้ยงเราก็ตายสภาพเด็กที่เกิดมาแล้วเนี่ยท่านไปดูพวกสัตว์เถอะมันเหมือนกันเนี่ยดูพวกสุนัขพวกหมูพวกควายมันคลอดออกมาเนี่ยไปดูเต่ามันคลอดลูกน้ำตามันไหลเพาะพอเฮ้เราก็มันเลยว่าไอ้เต่ามันก็ไม่น่าคลอดยากเลยนะไอ้มันเจ็บปวดขนาดนั้นตัวมันนี่สั่นเลยคุยไปยืนดูไปพิจารณาจัดมันก็เจ็บเหมือนคน นี่การเกิดมันยากจริงๆก็จะมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยท่านบอกกรรมฐานทั้งนั้นแหละกรรมฐานเนี่ยมันต้องถอยหลังไปดูหมดเลยตั้งแต่เกิดปฏิสนธิพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นมาตั้งแต่ก่อนเกิดท่านถอยย้อนไปว่ามาจากไหนที่จะมาปฏิสนธิท่านเห็นหมดเลยแล้วคลอดออกมาเป็นยังไงที่ว่าถอยไปดูอดีตได้หมดพวกเราถอยไปไม่ถึงอดีตที่แล้วก็เอาแค่ทอนอยู่ในท้องแม่ก็แล้วกันถอยไปดูว่าเรามายังไง แล้วก็คลอดมาอย่างไรแล้วแม่ดูแลเราอย่างไรว่าเราจะโตมาได้ถึงขนาดเนี้ยมันผ่านสิ่งนั้นมาได้ยังไง และต่อไปเราเนี่ยจะต้องไปสู่วัยแก่นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่มีใครอยากไปเจอวัยเจ็บวัยแก่เนี่ยมันเป็นเรื่องมนุษย์มีทุกข์เรื่องมนุษย์น่ากลัวถ้าได้กับใครแล้วก็เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นก็เราหลงว่ายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือหลงวัยตัวเองไอ้สิ่งนี้พวกเราไม่ได้เรียนกรรมฐาน5ไม่เรียนกรรมฐาน5จึงไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายในตัวเราพอเราไปพิจารณาไปนะเข้าโอ้โหคนแก่ในน่ากลัวไอ้เจ็บไอ้เกิดนี่ก็ว่าน่ากลัวแล้วแก่นี่น่ากลัวกว่าคนเกิดเพราะมันมีหลังของโลก

ข้ามาครอบงำไอ้ตายที่สุดเนี่ยคือน่ากลัวที่สุดคือตายตายนี่ก็มีสองลักษณะตายดีตายไม่ดีตายมีศีลตายไม่มีศีลตายมีธรรมไม่มีธรรมคนที่ตายไม่มีศีลเนี่ยตายไม่มีธรรมเนี่ยพวกนี้จิตใจกระสับกระส่ายกระวนกระวายพวกมีเวทนามากนี่นิวรณ์ครอบงำแต่พวกที่ตายแบบมีศีลเนี่ยพวกนี้สบายปลอดโปร่งจิตไม่เศร้าหมองพวกเตรียมตัวตายพวกคนมีศีลเนี่ยคนมีศีลคนมีสมาธิเนี่ยคนมีปัญญาเนี่ยไว้ตัดอารมณ์ตัวเองเนี่ยคนพวกนี้เรียกว่าคนมีบารมีเตรียมตัวไปก่อนพวกเรายังไม่เคยตายนะเรายังไม่รู้ว่าความตายมันเผ็ดร้อนอย่าง

เรายังไม่รู้ว่าความตายมันเผ็ดร้อนอย่างไรกรรมฐานเนี่ยเรียนรู้เรื่องตายรู้ว่าไอ้ตายยังเผ็ดร้อนแค่ไหนตายจะเป็นยังไงตายแล้วจะไปไหนแล้วก็รู้ว่าความเจ็บทรมานอย่างไรเขาเรียกว่ารู้ก่อนตายรู้ก่อนเจ็บรู้ก่อนแก่พระองค์รู้ก่อนพออายุ29ปีพระองค์รู้แล้วว่าแก่น่ากลัวเจ็บน่ากลัวเกิดน่ากลัวตายน่ากลัวการพลัดพรากจากของรักเนี่ยที่สุดของทุกข์ที่มนุษย์ไม่อยากเจอไม่อยากพบถ้าทำใจไม่ได้แล้วไม่มีใครสุขเลยพระองค์จะแสวงหาทางนี้เพื่อมาสอนคนอื่นให้ทำใจให้เป็นเพื่อหาทางดับทุกข์นี่วิธีการปฏิบัติของพวกเราก็ต้องเจริญให้เกิดขึ้นนะก็ทำให้เกิดขึ้นการกระทำสมาธิกรรมฐานเนี่ยไม่มีใครบังคับเราหรอกแต่เราเองนี่แหละมันบังคับตัวเราถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะอยู่ยังไงกับใจตัวเองเราจะจัดตัดสินตัดสินกับตัวเองอย่างไรเราจะปล่อยให้ใจของเราเลื่อนลอยอยู่อย่างนี้เลยอย่าปล่อยให้ใจของเราโลภมากโกรธมากหลงมากคิดมากกังวลมากแค่นี้พอแล้วหรือที่ใจแบบประเภทไม่ได้พัฒนาที่ใจยังไม่ได้ฝึกวิตกวิจารปิติสุขเอกตาแค่นี้เราสบายใจแล้วหรือมันไม่พอดูแล้วมันไม่พอใจเรายังไม่สงบเลยเราต้องยังไงยากยังไงก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยากมามากกับเราทรมานตั้ง6ปีอย่างน้อยเราก็ต้องพยายามทำของยากให้เป็นของง่ายได้เนี่ยคนนั้นฉลาดนรกให้เป็นนาเตียนได้จากคนจนให้เป็นคนรวยได้เนี่ยคนนั้นสบายที่สุดในชีวิตได้ทำของง่ายให้เป็นของยากสิเช่นเคยรวยได้ทำซะจนจนเนี่ยใช้เงินใช้ทองจะกลายเป็นลูกคนจนไอ้จากง่ายไปหายากลำบากตลอดชีวิตจากคนที่คิดมากจากคนที่กังวลมากจากคนที่วิตกมากจากคนที่มีห่วงมากมีโรคมากมีหลงมากทำจนไม่โรคไม่โกรธไม่หลงเบาบางเนี่ยทำของยากเป็นของง่ายคนอย่างนี้ฉลาดจะมีความสุขตรงนี้เองเสียสละได้เลยว่าทำของยากเป็นของง่ายดีก็ทำของง่ายเป็นของยากตอนนี้พุทธเจ้าท่านมีหลักของท่านนอนวันละ4ชั่วโมงนักกรรมฐานตื่นขึ้นมาเดินจงกรมยันตี5ตี6แล้วออกบิณฑบาตนี่ทำเป็นกิจวัตรตลอดชีวิตอารมณ์กรรมฐานจะต้องอยู่อย่างนี้จะไม่เสื่อมจะดีจิตก็จะดีสุขภาพกายก็ดีคือทำให้มันเป็นเวลาทุกวันขาดไม่ได้อาหารใจทำไปเรื่อยจนนั้นหมดลมอะไรก็เลิกทำเมื่อนั้นถ้ายังมีลมก็มีเวลาอยู่มีเวลาอยู่คือมีลมแต่ถ้าหมดลมก็หมดเวลาไม่มีโอกาสมานั่งสมาธิแล้วไม่มีโอกาสมาพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเพราะลมมันหมดไปเมื่อไรก็เอาเราจะดูไปจนนั้นมันหมดลมไอ้คนหมดลมเนี่ยไม่มีใครได้รู้เท่าไหร่หรอกไม่ค่อยสนใจเรียนกันเรียนอย่างอื่นเพราะเรียนอย่างอื่นมันกิเลสมันพาไปแต่เรียนรู้ลมเนี่ยกิเลสมันดับกิเลสมันกลัวกิเลสมันหายเรียนสงบเรียนมีความสุขเนี่ยมันกิเลสมันไม่ชอบเรียนดังนั้นเมื่อเราเรียนได้เนี่ยเขาก็จะเป็นไม่เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองคนที่เรียนไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองความคิดตัวเองเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองอยู่ตลอดวันด่าเขาเนี่ยไม่ใช่ด่าใครด่าใจตัวเองโกรธเขาไม่ได้โกรธใครนะโกรธตัวเองเดือดร้อนความไม่จริงไอ้จริงนี้ก็คือเป็นพิษภัยตัวเองนี่คืออะไรก็คือความโลภความโกรธที่มันห้ามมาอยู่นั่นแหละพิษภัยตัวเองอย่างเช่นเราพยาบาทเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องกับเราเลยเราพยาบาทอยากจะทำร้ายเขาอิจฉาเขาคิดไม่ดีกับเขาตลอดวันครุ่นคิดเนี่ยนั่นแหละก็เป็นพิษภัยกับคนคิดไม่คน

นี่ที่ถูกพยาบาทนั้นไม่มีทุกข์เลยที่พุทธเจ้าท่านบอกให้ดับก็ดับตรงนี้เองดับความทุกข์ใจดับตัวไม่ดีในจิตใจของเราฉะนั้นการเรียนรู้กรรมฐานจึงเป็นการรู้เข้าไปถึงหลักสติสมาธิปัญญาโดยตรงแก้ปัญหาที่ใจตัวเองไม่เป็นพิษภัยกับตัวเองก็ไม่เป็นพิษภัยกับใครพอเราไม่โกรธเราแล้วเราก็ไม่โกรธใครพอใจเรารู้ว่าไอ้โกรธเนี่ยมันเป็นทุกข์เราก็ไม่โกรธใครซะแล้วคราวนี้มันก็ใจดีใจเย็นการทำสมาธิต้องมีบาตรนะมีบาตรของการปฏิบัติท่านชอบอย่างไรล่ะส่วนในร่างกายท่านนึกเอาไว้เถอะนะในร่างกายเนี่ยท่านนึกให้ได้สักส่วนหนึ่งเถอะนั่นแหละกรรมฐานฉันจะนึกตรงแววตาก็ได้ฉันหลับตานึกสว่างที่แก้วตาใสก็ได้ท่านนั่งนึกอย่างเนี้ยไม่ต้องภาวนาอะไรก็ได้พระพุทธะเนี่ยท่านไม่ต้องภาวนาอะไรก็เป็นสมาธิแล้วก็สว่างใสอยู่ที่แก้วตาดำ ก็หลับตาอย่างนี้เรื่อยๆไปหลับให้ตาสว่างอยู่ที่แก้วตาดำใสจะเล่นดูพิจารณาตาตัวเองหลับตานึกถึงตาตัวเองแล้วก็เราก็ปล่อยวางให้หมดพยายามปล่อยวางเรื่องเก่าๆใหม่ๆนึกสว่างที่ดวงตาใสดำนึกไหวเรื่อยๆนึกเข้ามาไม่ใช่นึกออกไปนึกเข้ามานึกเข้ามาที่แววตาตัวจะเปลี่ยนเรื่อยตาจะขยายเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนวาบวาบแสงสว่างอยู่ที่ตาเนี่ยใสแล้วก็พิจารณาเราเรื่อยไปตาดำตาขาวเบ้าตารูปตาก็พิจารณาใสอันนี้คือเรียกว่าพิจารณาดวงตาที่แววตากลางดวง

จริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจอาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยเมื่อวานนี้ได้ไปแสดงธรรมที่โรงเรียนท่าบ่อมีพวกอาจารย์ของโรงเรียนท่าบ่อได้นิมนต์ไปแสดงธรรมปารภธรรมที่โรงเรียนท่าบ่อซึ่งเป็นวัดท่าบ่ออยู่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพอดีมีครูบาอาจารย์มาฟังถึง10โรงเรียนก็มากันมากส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงมากที่สุดผู้ชายก็จะมีบ้างพอสมควรแต่ส่วนมากจะเป็นอาจารย์ผู้หญิงก็ได้ปรารภธรรมได้ถามว่าเคยนั่งสมาธิบ้างไหมไอ้เรื่องสมาธินี่รู้สึกว่าคนนี้ไกลกันเหลือเกินยกมือก็ล้อมแหลมแม่พิมพ์ของชาติไม่รู้จักความสงบใจไม่รู้จักการข่มใจไม่รู้จักขันติแต่ก็เลยได้ให้ฝึกสมาธิก็ดีบางคนก็นั่งกันได้ดีบางคนก็นั่งกันไม่ได้ก็ค่อยๆหายไปทีละคนสองคนแต่ส่วนมากก็นั่งกันได้ก็นับว่าน่าอนุโมทนาที่มีครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัยที่ควรสนใจความจริงเยาวชนของชาตินี่เขาพร้อมแล้วที่จะตามอ่ะแต่ว่าตอนนี้ครูบาอาจารย์ไปดูแล้วยังไม่เป็นเลยเรื่องการฝึกจิตฝึกใจเรื่องการเป็นคนอะไรขนบประเพณีหรือวัฒนธรรมคือยังทำไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็จะไปเอาใครมาเป็นตัวอย่างของชาติได้ก็นี่แล้วที่ครูบาอาจารย์โรงเรียนท่าบ่อมีจิตใจเป็นกุศลที่อุตส่าห์พยายามมานิมนต์พระไปแสดงธรรมที่โรงเรียนแล้วก็จัดเวียนหนังสือไปทั่วหรือว่าไปเชื้อเชิญทุกโรงเรียนให้มาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมถึงได้ถึง10โรงเรียนนี่แสดงว่าก็เป็นผลงานที่ดีทีแรกอาจารย์คิดจะไปให้เด็กนักเรียนฟังแต่มาก็บอกให้เด็กนักเรียนฟังในเด็กนักเรียนเนี่ยมันไม่เข้าใจธรรมะเท่าไหร่หรอกการไปฟังที่โรงเรียนเนี่ยพระประเทศเนี่ยมันไม่ค่อยสนใจเราโดยมากมันจะเจียวจามากกว่าหาเด็กสนใจได้ยากนะถ้าเด็กนักเรียนมาฟังที่วัดละดีจะให้ดีต้องให้ครูบาอาจารย์มาฟังแล้วจะได้ประโยชน์เพราะเด็กมันจะไม่เข้าใจจริงครูบาอาจารย์มาอยู่ไปมากยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องยังคุยก็มีอย่างเงี้ยกว่าจะเข้าใจกันได้จะเอาแต่เด็กเลยแม้แต่อาจารย์เองยังนั่งคุยกันเลยนะเวลาฟังธรรมจะไปสอนเด็กให้เงียบยังไงได้พูดกันว่าเอาอาจารย์กันเงียบสงบได้นี่ก็จึงค่อยไปพูดกันเรื่องเด็กๆครูบาอาจารย์บางคนยังไม่รู้เรื่องเลยพระเทศยังนั่งคุยกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเหมือนกันสำหรับการอบรมศีลธรรมแต่ก็ดีก็เป็นอันเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนแผนด้วยการไม่นิมนต์พระไปเทศให้เด็กฟังคือเทศให้ครูบาอาจารย์ฟังอาจารย์ใหญ่โรงเรียนถ้าบอกก็เลยเปลี่ยนแผนด้วยการนิมนต์ให้เทศให้สำหรับอาจารย์ทุกโรงเรียนฟังก็เลยเชิญมา10โรงเรียนแต่บางอาจารย์ก็มีนิสัยอยู่แล้วบางโรงเรียนมีนิสัยอบรมฟังรายการธรรมะของพระอยู่แล้วแล้วก็ปฏิบัติตามอยู่แล้วก็มีอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นการเพิ่มเติมบารมีหรือเพิ่มเติมความรู้มากขึ้นไปอีกเรียกว่าเพิ่มการปฏิบัติไปอีก อันนี้ก็ขอให้ทุกๆโรงเรียนนี้ได้ตื่นตัวกันอย่างนี้ต่อไปก็คงจะดีขึ้นชาติบ้านเมืองของเรามองเห็นอยู่ตรงนี้เองว่าถ้าเราไม่แก้บุคคลผู้นำแล้ว
ไม่ได้จะไปแก้ไขถ้าบุคคลผู้นำยังหลับไหลยังเป็นคนหลงทางอยู่ยังเป็นคนเห็นแก่ตัวยังเป็นคนเห็นแก่กินเห็นแก่นอน เห็น เห็นแก่เที่ยวเห็นแก่สนุกเพลิดเพลินอยู่เนี่ยเห็นแก่ลาภเห็นแก่ยศเห็นแก่การป้อยอสรรเสริญอยู่ผู้นำทุกคนยังหลงทางอยู่ก็ไม่มีทางแล้วที่เราจะดึงรั้งให้ชาติบ้านเมืองของเราเจริญก้าวหน้าได้เร็วเราต้องพัฒนาผู้นำเท่านั้นเองพัฒนาพ่อแม่คือผู้นำพัฒนาครูบาอาจารย์คือผู้นำพัฒนาวัดคือสมภารเจ้าวัดอุปัชฌายะอาจารย์สมพัฒนาบ้านเมืองคือผู้เป็นราชการที่เป็นผู้รับหน้าที่ผิดชอบตอนนี้ถ้าเราพัฒนาจิตใจของผู้นำได้ดีแล้วไม่ยากเลยเรื่องศีลธรรมก็จะก้าวหน้าได้จะนำโลกให้เจริญสว่างรุ่งเรืองได้ทั่วโลกก็จะมาเห็นดีกับคนไทยว่าคนไทยนี่มีศีลธรรมที่เป็นชาติที่มีความสงบมีชาติที่เขาเรียกอะไรแข็งนอกแต่อ่อนไอ้แข็งในแต่อ่อนนอกดูข้างนอกแล้วเป็นคนเรียบร้อยน่ารักละมุนละไมแต่ข้างในนี่แข็งแกร่งอดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบได้ใครจะมาได้ใครจะมาว่าเขาไม่หวั่นไหวดูข้างนอกแล้วเป็นคนอ่อนแอคือว่าเรียบร้อยไม่ใช่เป็นคนอ่อนแอจนถึงเป็นคนที่ใช้อะไรไม่ได้คนเราไม่เข้าใจนะว่าธรรมะนี้เจริญมานานแล้วคือไม่เข้าใจจริงๆนึกว่าธรรมะนี่ยังไม่เจริญนึกว่าคนมาปฏิบัติธรรมะแล้วจะถอยหลังแต่นี่เราไปเอาคนที่ปฏิบัติธรรมะไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยพอไปถืออะไรก็ถือผิดไปปฏิบัติอะไรก็ไปทำผิดมาแล้วก็คนทั้งหลายก็ไปลุมยึดถืออันนั้นมาแล้วก็เลยการกระทำผิดมันตรงกันข้ามกับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีทางพัฒนาให้เจริญทางด้านจิตใจและทางด้านวัตถุทุกอย่างทีนี้คนไปเอาสิ่งผิดมาถือก็เลยกลายเป็นงมงายเป็นการไร้สาระคนทั้งหลายก็เลยรังเกียจธรรมะว่าธรรมะนี่ไม่เจริญไม่ก้าวหน้าอะไรก็เลยไม่อยากได้ธรรมะอยากจะได้โลกีเห็นว่าวิทยาโลกีนี้เป็นความรู้ที่ก้าวหน้าแม้ไม่เห็นเหรอธรรมะต่อรองสวยจะตายไปเห็นไหมล่ะลงประเทศไหนสวยอย่างกับประเทศไทยมั้งล่ะประเทศไทยก็ทำโรงสวยนะแต่จะว่าไม่ก้าวหน้าไงถ้าต่อโรงฝังมุกอย่างดีเลยจำปาเถาะทำโรงจำปาบ้างฝังมุกอย่างดีบางโรงเป็นมุกเป็นทองเป็นอะไรเนี่ยธรรมะก้าวหน้าสมัยก่อนมีที่ไหนล่ะทำเมนก็ทำสวยใช่ประดับประดาใครจะว่าคนมีคนนักบุญธรรมะทำอะไรไม่เป็นวิวัฒนาการมาตั้งเยอะแยะแหละสมัยนี้ไม่ต้องเผาด้วยน้ำมันไม่ต้องเผาด้วยฟืนไฟใช้ไฟฟ้าช็อตออกก็ได้แสดงว่าเขาก็วิวัฒนาการตามไปตามโลกเหมือนกันคนเรายังไม่ได้คิดถึงความตายมันก็ลืมตัวก็ไม่อยากเข้าวัดนึกว่าธรรมะนี่เป็นยาขมอยู่เรื่อยไปไม่นึกว่าเป็นยาลมยาหวานบ้างอันนี้ก็น่าเสียดายนะที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายยังมองค่าธรรมะมีนิดเดียวยังไม่มองค่าธรรมะมีมากถึงก็จะมาหยิบมายกจริงถึงก็มารีบคว้ามารีบหยิบเอาไปถ้าใครไปมองเห็นแล้วก็คล้ายมันกายตัวไม่อยากเข้าไปใกล้ไม่อยากเข้าไปหยิบไปคว้าแต่บางคนก็น่าสนใจนะบางคนนี่เห็นหนังสือนี่ชอบแหมโดดฟ้าเลยชอบใจเห็นหนังสือสวดมนต์แปลเห็นเทพนี่อยากได้มานานแล้วเหมือนกันได้แก้วเลยแต่บางคนก็เฉยเมยไม่สนใจ
โน่นไปอ่านหนังสือโลกีนั่นให้มันเพิ่มโลกีให้มากๆขึ้นมันจะได้กิเลสมันจะได้เต็มสมบูรณ์คือถ้าไปอ่านธรรมะแล้วกลัวกิเลสมันจะหกหายกลัวกิเลสมันจะหลุดออกไปเสียดายเสียดายกิเลสมากเหลือเกินก็เลยพยายามที่จะหุ้มห่อเพื่อจะประคบประงมกิเลสไว้ก็เลยพยายามอ่านหนังสือโลกีให้มันมากๆให้รู้วิธีการของการปรุงแต่งให้แรงๆขึ้นมันจะได้สมใจอยากอ่ะแต่ความไม่จริงไม่รู้หรอกนั่นน่ะมันเป็นโรคหัวใจทั้งนั้นน่ะที่จะเพิ่มความฉีดดันของจิตของเลือดของเราที่จะให้มันตายเร็วให้มันทรุดโทรมลงไปในทางด้านจิตใจถึงความเสื่อมได้เร็วเหมือนกับรถเนี่ยถ้ามันใช้มากๆขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปต่อไปเครื่องใหม่ก็ต้องสึกหรอจนหมดมันมากเท่าไรมันก็ยิ่งสึกหรอมากเท่านั้นถ้าคนรู้จักใช้รู้จักวิ่งรู้จักรักษามันก็จะอยู่ได้ยาวนานแต่นี้คนไม่รู้จักใช้ก็พยายามที่จะไปรวมกำลังเร่งให้มันแรงให้มันเร็วถึงที่อะไรเหมือนกับรถซิ่งเนี่ยผลที่สุดมันก็วินาศวิบัติไปอยู่ไม่ได้เพราะความประมาทในการใช้ชีวิตที่ใช้เครื่องยนต์กลไกก็เราต้องเอาธรรมะเนี่ยเข้าไปปรับปรุงจิตใจแล้วครูบาอาจารย์ทุกโรงเรียนเนี่ยขออย่างเดียวขอให้มีธรรมะอย่างเดียวขอให้มีศีลห้าไว้บ้างเนี่ยในเรื่องกินเหล้าผิดกาเมเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของครูบาอาจารย์อย่างร้ายแรงครูบาอาจารย์คนใดลองกินเหล้าแล้วก็ไม่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติแหละกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้นี่ผิดลูกกันเมียกันนี่มันไม่ควรเลยมันเป็นเรื่องทำให้เสียหาย

ประวัติชีวิตของการเป็นครูเหมือนกับพระนี่แหละพระก็เป็นครูบาอาจารย์พระก็ต้องทำตัวอย่างเป็นพระที่ดีถือว่าที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราก็ควรทำตามไม่ใช่ว่าฉันเป็นพระแล้วฉันโยมกราบไหว้ฉันแล้วนะอะไรๆก็มาประเคนถึงที่แล้วเราก็เลยวางตัวยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นใครจะว่าไงก็ไม่ยอมรับเหตุผลจะบัญชาให้คนอื่นยอมรับตัวเองอย่างเดียวความเป็นพระเองนี้ก็หมดความเป็นครูการที่จะสอนคนอื่นก็สอนที่ผิดหมดเอากิริยามารยาทวาจาที่ผิดบางคนเนี่ยอาตมาไปฟังแล้วก็สลดใจเป็นผู้ใหญ่เป็นพระถึงผู้ใหญ่พูดจามันก็ไม่ควรพูดอย่างนั้นคล้ายๆวางอำนาจจนหมดตัวคนเขาบางทีเขาก็ชินชาจะได้กับการพูดจาอย่างนั้นอาตมาเคยเจอครั้งเดียวอาตมาไม่เข้าหาอีกเลยพระผู้ใหญ่เราเลิกเข้าหาเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้อาตมาก็ไม่เข้าไปใกล้เลยแต่คนอื่นเขาก็ยกย่องกันว่าเป็นคนสำคัญแต่เราก็พบทีเดียวเท่านั้นเองท่านจะมีเรื่องเดือดร้อนยังไงก็ไม่ไปละคือฟังคำพูดแล้วเราก็พอเข้าใจทันทีว่าอันนี้ไม่ใช่คุณธรรมของพระที่เขาพูดกันมันเป็นคุณธรรมคนที่กำลังหลงตัวเองกำลังหลงอำนาจกำลังหลงวาสนาหลงความที่ตนเองเคยได้เป็นใหญ่เป็นโตอะไรอย่างนี้ความจริงความเป็นพระนี่เรานึกว่าเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีอ่ะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไพเราะหูหรือว่าไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ชาวโลกเขาพูดกันคงจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่มันเป็นเรื่องทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดความสบายใจแต่พอได้ยินอย่างนั้นเราได้ฟังมาแล้วสิ่งอันนี้ชาวบ้านเขาพูดกันกิริยาวาจาอย่างนี้ไม่จำเป็นกิริยาของพระของสมณะที่เขาทำแต่นี่คนไม่เข้าใจคือนึกว่าทำไมเราจึงไม่ไปหาคนสำคัญคนผู้ใหญ่ก็เราจะเจอคำอย่างนั้นแล้วนั่นก็เกิดความสลดใจเหมือนกับเราเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยไปได้ยินครูบาอาจารย์ที่พูดกันแบบไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเนี่ยเด็กนักเรียนบางคนอาจจะยอมรับไปโดยภาษาที่ไม่คิดอะไรแต่ว่าถ้าเด็กนักเรียนบางคนที่มีความคิดนะเขาก็จะคิดได้เหมือนกันว่าทำไมครูบาอาจารย์จะพูดอย่างนี้อันนี้ก็สำคัญในเมื่อคนเราที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์คนก็ต้องรวมกายวาจาใจดีที่สุดเพื่อให้เรียบร้อยไว้ได้ดีที่สุดตอนนี้ทุกวันนี้มองเห็นแล้วว่าไม่มีใครเป็นผู้นำที่ดีอ่ะคือไม่ปรับปรุงตัวเองกันอ่ะคือจะไปมองเอาแต่แค่ด้านทฤษฎีไปอ่านตำรามาสอนกันภาคปฏิบัติไม่มีภาคปฏิบัติให้กันดูไม่มีก็เลยมันก็เสื่อมโทรมไปทุกวันก็มาเร่งเล่าประชุมสัมมนากันเพื่อจะรณรงค์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะทำให้เกิดความสงบสุขไม่ได้บุคคลผู้ปฏิบัติผู้นำไม่มีผู้นำขาดไปแล้วเนี่ยผู้นำยังไม่ตายหรอกแต่ว่าผู้นำไม่มีศีลธรรมตายจากผู้นำศีลก็ขาดจากผู้นำคนผู้นำไม่มีศีลไม่เคารพศีลไม่ปฏิบัติศีลให้ครบถ้วนไม่ปฏิบัติสมาธิไม่มั่นใจในการทำความดีแล้วก็ไม่ตั้งตนอยู่ในสมวิหารธรรมแล้วไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่จะแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่มีปัญญาแบบเป็นคนเห็นแก่ตัวคือแก้โดยเฉพาะเอาตัวเองรอดหรือว่าโยนเรื่องให้คนอื่นทำในเมื่องานหนักตนเองไม่เอางานเบาตนเองก็หยิบยกเอามาเป็นเกียรติมาเป็นติยศตัวเองคือบางทีงานนั้นคืองานบางความเป็นหัวหน้าของคนบางคนก็รับผิดชอบโดยที่ว่าลูกน้องทำเสร็จฉันก็มารายงานเอาเองตนเองไม่เคยทำหรอกไปโน่นไปนี่ทำงานแบบประเภทโบราณเขาบอกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแล้วก็พอลูกน้องทำเสร็จตนเองก็มารายงานความดีความชอบของตัวเองว่าในวันนี้ได้ทำงานอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วก็รายงานส่งผู้ใหญ่ก็งานมันดี

0: ต่อขั้นก็เป็นอย่างนี้ทุกปีไปแต่ไม่ผู้ใหญ่เบื้องบนก็มันน่าจะรู้ว่าตนเองก็เคยเป็นอย่างนี้แต่มันยังว่านะมันลืมตัวไม่ได้มองเขาเรียกว่าไม่ได้เหลียวหลังดูจริงๆเราต้องคิดว่าบางทีมันทำเองหรือเปล่าไม่ได้ทำก็มีบางคนไปรายงานเอาของตัวเองคนอื่นเขาทำให้คราวนี้ขาดศีลธรรมขาดความจริงใจขาดการปฏิบัติขาดการฝึกคนเราพอได้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันคิดจะช่วยเหลือคนอื่นคิดช่วยอย่างมากเลยพอเกิดเมตตาเนี่ยนะพอมีอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมีสมาธิเนี่ยพอปฏิบัติไปแล้วมันไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวหรอกไม่ใช่เป็นคนตัดช่างน้อยเอาเฉพาะตัวเกิดเมตตาอยากจะช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นพ้นทุกข์ไปด้วยเห็นทางว่าสวรรค์นิพพานเท่านั้นเป็นทางที่ทุกคนควรจะไปนรกทุกคนไม่ควรจะไปตกเลยไม่ทุกคนไม่ควรทำบาปเลยทุกคนไม่ควรกินเหล้าไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรลักทรัพย์ไม่ควรผิดเสมอเห็นว่าทุกคนควรเข้าวัดทุกคนควรฝึกสมาธิมองเห็นว่าทางสวรรค์ควรไปทางนรกไม่ควรไปคิดจะไปช่วยเขาอันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวนะเป็นคนเห็นแก่ส่วนรวมในตอนที่เรายังมีกิเลสยังเป็นคนเห็นกับกินเห็นกับนอนเห็นกับความดีของส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ยังไม่คิดช่วยใครหรอกคือคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นวิธีการว่าทำไงเราจะชนะคนอื่นด้วยวิธีใดเราจะหาทางวิธีใดได้ว่าเราจะได้มามากๆขึ้นเนี่ยฉะนั้นเรื่องการปฏิบัตินี่เป็นเรื่องช่วยตัวเองแล้วก็เป็นการช่วยคนอื่นได้อย่างมากแต่ที่คนไม่เข้าใจนะนึกว่าพวกกรรมฐานนี่เป็นคนคิดสั้นเป็นคนคิดน้อยเป็นคนไม่เอาอะไรเลยคนที่คิดน้อยนั่นแหละจะเป็นคนที่มีใจกว้างขวางคนที่คิดมากนะกลายเป็นคนใจแคบกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวอันนี้สำคัญที่เราควรจะลงมือปฏิบัติกันดูการปฏิบัติเราจะได้รู้เองเห็นเองว่ามันเป็นยังไงกรรมฐานนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องมองข้างนอกได้มันเป็นเรื่องมองข้างในแล้วจึงจะรู้ทะลุออกไปข้างนอกไม่ใช่มองข้างนอกมาทะลุข้างในฉะนั้นกรรมฐานนี่มองข้างในทะลุออกไปข้างนอกคือเห็นตนเองแล้วก็เห็นผู้อื่นด้วยคนเราไม่เห็นตัวเองเราจะไปเห็นคนอื่นไม่ได้ นี่ก็พูดถึงปารภถึงเรื่องครูอาจารย์ที่สนใจเรื่องปฏิบัติธรรมนะก็อยากจะให้มีมากๆขึ้นเช่นโรงเรียนท่าบ่อนี่ก็เริ่มต้นในการนิมนต์พระไปแสดงให้ครูบาอาจารย์ได้รู้จักวิธีการฝึกจิตฝึกใจให้สงบได้ปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำใจเริ่มต้นชีวิตด้วยการรู้จักสงบใจก็โมทนาด้วยสำหรับผู้ที่สนใจที่รวบรวมพวกประพฤติปฏิบัติได้ต่อไปถ้าทุกคนได้สนใจงี้ชาติบ้านเมืองก็คงจะเจริญด้วยความสงบเรียบร้อยวันนี้ก็เห็นว่าอารัมภบทมายาวนานก็จะเข้าสู่รายการปัญหาต่อไปนิมนต์นะ
1: อาจารย์โยมสำเริงฤทธิคุปอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็ถามว่าในประเทศอินเดียพระเทวทัตที่เป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าถูกธรณีสูบจมอยู่ในดินอยู่ในอินเดียมีจริงหรือเปล่าบางคนก็เล่าว่าตรงที่พระธรณีสูบพระเทวทัตตรงบริเวณนั้นจะล้อมรั้วด้วยโซ่เป็นสี่เหลี่ยมจะไม่มีหญ้าขึ้นตรงที่พระธรณีสูบจะจริงหรือไม
0: ่อาตมาก็เลยไปที่ประเทศอินเดียได้แต่ว่าเราได้เรียนพุทธประวัติไว้ก่อนว่าที่พระเทวทัตกำลังกินจวาวิกาถูกธรณีสูบที่เราก็แผ่นดินแยกลงไปรับไม่อยู่ก็ตะวันออกเฉตะวันคือเรียกว่าความจริงตะวันออกเฉตะวันเนี่ยมันไกลเหมือนกันน่ะกว่าจะมาพ้นท างตะวันออกได้เนี่ยคือพ้นเขตวัดได้คือประตูอยู่ทิศตะวันออกแต่ความจริงเมืองน่ะอยู่ทิศติตะเมืองน่ะอยู่ทิศเหนือเมืองอยู่ทิศเหนือแล้วก็วัดอยู่ทิศใต้แล้วก็ทางตะวันออกก็เป็นประตูวัดในตำนานนั้นกล่าวว่าพระเทวทัตและนางจินจมาวิกาเนี่ยพ้นจากประตูวัดไปพ้นจากประตูวัดแล้วก็พ้นจากสายตาของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยก็ถูกธรณีสูบไปทุกวันนี้ก็เป็นเพียงสันนิษฐานที่ว่าตรงนั้นน่ะตรงหน้าวัดเนี่ยตรงทิศไหนทิศตะวันออกตรงไหนที่เป็นบ่อๆหลุมๆตรงนั้นก็ต้องเป็นที่ธรณีสูบพระเทวทัตตอนนี้ตรงหน้าวัดของเชตวันมันมีบ่อลึกมันมีแบบพื้นดินมันยุบลงไปเนี่ยมันเป็นกระหลุกมันเป็นบ่อก็มีน้ำขังอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยพระสันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยจะต้องเป็นที่ธรณีสูบของพระเทวทัตแต่เราก็ไอ้เรื่องสถานที่เนี่ยเราก็เพียงแต่เราเรียนรู้ไว้แล้วก็เมื่อเรามีความเชื่อถือว่าคำสอนสัจธรรมหรือพระไตรปิฎกนี้ไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงคือจะต้องแสดงสิ่งที่เป็นความจริงทั้งหมดเราก็เชื่อว่าพระเทวทัตกับนางจินจมาวิกาเนี่ยถูกสูบตรงทิศตะวันออกของเชตวันแต่ไอ้เรื่องล้อมโซ่ล้อมอะไรนั้นไม่มีแล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีล้อมโซ่ไม่มีอะไรครับ
1: กับปัญหาข้อที่สองก็ถามว่าน้องชายกับน้องสะพายทะเลาะกันตีกันแม่ผมก็เข้าไปห้ามเขาก็ไม่ฟังน้องชายผมก็วิ่งไปเตะต่อยเมียแต่ก็พลาดไปโดนแม่น้องผมจะมีบาปไหมครับ
0: ก็มีกรรมมีบาปมีกรรมเพราะเราไปตีแม่อันนี้มันก็เป็นกรรมเหมือนกันถึงจะไม่เจตนาก็เป็นบาป
1: ครับข้อที่สามผมขอถามว่ามีพระก็ได้บอกวัดมันด้วยบอกว่าท่านบอกว่าพระภิกษุฉันเนื้อสัตว์บาปมากส่วนคนถวายก็บาปเพราะว่าผิดศีล5จะเป็นคนฆ่าคนซื้อมากินก็ไม่ได้บาปอยู่กับคนฆ่าสัตว์บาปอยู่กับคนกินเนื้อสัตว์แม้เงินทองหมากพลูบุหรี่ก็เอามาถวายพระบาปไม่ได้บุญสำหรับพระก็บอกชื่อวัดมาท่านบอกว่าท่านก็ไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์ด้วยครับแต่ผลประโยชน์มันขัดกับพระชนบททั่วไปคือพระที่ยังฉันเนื้ออยู่แล้วก็พระวัดที่บอกวันนี้บอกว่าท่านบอกว่าพระภิกษุที่ฉันเนื้อสัตว์เป็นพระที่มีกิเลสส่วนพระที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์เป็นพระที่ไม่มีกิเลสพระไม่ได้ใช้เงินด้วยครับแต่เวลาไปไหนก็จะให้มูลนิธิถวายตัวค่ารถเดินทางไปเทศสำหรับพระวัดดังกล่าวก็ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเลยครับก็ได้ให้เอกสารมาเรื่องการงดฉันเนื้อสัตว์ก็มีเอกสาร
0: ทำได้นั่นดีคือเราทำได้นั่นดีที่สุดแล้วทำบุญคือกินแบบบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจนั่นดีแต่ว่าเราจะกินยังไงที่มันกินแบบไม่มีโทษทางจิตเราคือเรื่องการกินอะไรนะมันดีทั้งนั้นเนี่ยการไม่กินเนื้อสัตว์นี่มันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่าคนอินเดียส่วนใหญ่เขาก็เว้นจากการเนื้อสัตว์ใหญ่ๆเราก็เห็นว่ามันดีการไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยนกหนูปูปลามันจะได้อยู่เยอะถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์กันจะได้นะพวกปลาพวกนกพวกสัตว์ธรรมชาติมันก็อยู่กันมากมายมันก็มีความสุขแต่เรามาพิจารณาตามเหตุผลตามกาลเวลาของยุคสมัยแล้วเนี่ยเหมือนก็ไม่ซีกไปคัดไม่ส่งทำไปก็จะเกิดโทษกับการงานของเราการเผยแพร่มันก็จะเป็นการขัดแย้งกับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แค่ชวนคนเลิกเหล้านี่ก็ยากชวนคนเข้าวัดนี่ก็ยากยิ่งไปชวนคนเลิกกินนี่ยิ่งยากใหญ่เลยฉะนั้นเรามาดูแล้วคนไทยเรามันบรรพบุรุษเป็นมาอย่างนี้แล้ว ตั้งแต่สมัยอยู่โน่นแล้วมองโกเลียโน่นแล้วคนไทยเรายิ่งคนที่เบสนี่นะคนที่เบสนี่อยู่เมืองหนาวเนี่ยเวลาเขาเรียกกินข้าวเขาไม่เรียกกินข้าวกินเนื้อบอกกินเนื้อคนที่เบสก็เป็นมหายานนะธรรมดามหายานนี่ต้องไม่กินเนื้อสัตว์แต่ที่เบสเขาต้องกินเนื้อสัตว์เขาเรียกกินเนื้อธรรมดาบ้านเราเนี่ยเขาเจอกินข้าวกินข้าวกินข้าวเนี่ยคือจะกินอะไรคือเรียกกินข้าวก่อนถึงจะมีกับแก้มอย่างอื่นเขาเรียกว่ากินข้าวแต่ที่เบสชวนกินอาหารเนี่ยเรียกกินเนื้อมากินเนื้อกันเนี่ยคือเป็นประเทศที่หนาวจำเป็นจะต้องใช้ไขมันต้องกินอาหารที่มีไขมันแล้วไว้ต่อต้านกับสิ่งแวดล้อมคือต้องปีนเขาลงเขาต้องเป็นคนมีพละกำลังแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้กับความหนาวได้ฉะนั้นคนที่อยู่ประเทศหนาวจึงชอบสิ่งอันนี้พวกอาหารพวกเนื้อพวกอะไรนี้คือเรื่องการเราเผยแผ่ศาสนาที่เราเป็นพระเนี่ยนะเราจะทำอะไรมันก็ถูกในเรื่องของเราถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์ได้เนี่ยดีโมทนาด้วยแต่ว่าทำยังไงเราจะทำใจเป็นกลางได้เราจะกินแบบใจเป็นกลางกินโดยที่ว่าไม่มองเห็นว่าตนเองบริสุทธิ์เลิศกว่าคนอื่นไม่ยกตนข่มท่านแล้วก็ไม่มองคนอื่นว่าดีกว่าเราหรือเลวกว่าเราทำไงว่ากิเลสเราลองกินดูกิเลสตัวเองสิการกินพระพุทธเจ้าให้มองดูกิเลสตัวเองว่ามันยินดีหรือยินร้ายลิ้นกระทบรสเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเอากันแค่รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยมันอร่อยมันเกิดความรู้สึกชอบใจหรือไม่ชอบใจมันติดอยู่ในรสใดรสหวานและรสมันติดอยู่ในรสเค็มเราพิจารณาว่าตั้งแต่เรากินเนี่ยเรายินดียินร้ายเนี่ยมันกี่ครั้งวันหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยถ้าเรามาเห็นจิตอย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่านั่นคือกิเลสที่มันยังยินดียินร้ายอยู่ในอนุสัยยังอยู่ในสันดานห้วงลึกที่เราไม่ได้ใช้สติใช้สมาธิปัญญาดูเราดูกันตรงอารมณ์ดูกันตรงจิตที่กินนี่เองเรากินเราตาเห็นรูปเป็นไงจริงเราตัดได้ทางกินแต่ว่าตาเห็นรูปเป็นอย่างไรหูได้ยินเสียงเป็นไงเขาว่าเราไม่ดีเป็นไงเราโกรธเขาไหมเขามาว่าเราก
2: ินเนื้อสัตว์เป็นยักษ์เป็นมารเนี้ยกินเนื้อสัตว์ดับเละไปหมดเนี่ยกลบเราโกรธเขาไหมแม้พอเขาว่าเราอย่างนั้นเราก็เขาไม่รู้ถ้าสงสารเขาเราวางเฉยได้อันนั้นถือว่ากินไม่เป็นโทษเหมือนกันคือเป็นผู้ที่วางได้หรือว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกลับวางเฉยได้นั่นเป็นอุเบกขาแต่เขามาว่าเราบอกกินไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์นี่คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นี่เป็นพวกเทวทัตทั้งนั้นเนี่ยเราโกรธเข้ามาขึ้นมาเลยเนี่ยตาแดงขึ้นขึ้นมาเลยเขาโกรธขึ้นมาเนี่ยหน้าแดงขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าเกิดโกรธคิดจะโต้ตอบคิดจะหาทางแก้เขาแต่ที่จริงๆเขาว่าเราหมักหนักๆแล้วเกิดโกรธเนี่ยไอ้การกินอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการดับความโกรธได้แล้วก็อาตมามาพิจารณากำลังถูกต่อต้านอย่างหนักพวกที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเหมือนกับพวกที่กำลังถูกทางควายตรงกันข้ามเขาต่อต้านรู้แล้วก็สงสารเหมือนคนอยู่ในช่องแคบเหมือนกันน่ะกำลังที่ถูกข้าศึกตีอยู่รอบเลยเนี่ยจะควันควาอุปสรรคไปได้ก็ต้องยากลำบากมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็กินกันมากเขาไม่ค่อยถือกัน เราจะมาตั้งศาสนาวะคือเราจะมาตั้งนิกายคือวงใหม่ขึ้นมาเนี่ยนิกายวงใหม่ขึ้นมาคือพวกนิกายไม่กินเนื้อสัตว์ก็จัดเป็นนิกายหนึ่งแหละพวกไม่กินเนื้อสัตว์นี่ต่อไปก็ต้องจัดเป็นพวกนิกายหนึ่งธรรมยุทธก็มีนิกายหนึ่งแล้วมหานิกายก็มีนิกายแล้วมหายานก็มีนิกายหนึ่งแล้วจินญาณก็มีนิกายหนึ่งต่อไปก็ต้องมีนิกายคือนิกายมังสวิรัติแต่ความจริงอาตมาก็ชอบนะเคยลองกินดูแล้วต้อง

3ปีต้องกินแล้วกินดูกิเลสตัวเองคือจะมากินไม่ได้คิดติเตียนใครเลยไม่เคยมองคนอื่นในแง่ไม่ดีเลยครูบาอาจารย์ท่านก็กินฉันธรรมดาท่านถือว่าเลี้ยงชีวิตด้วยกันขอจากชาวบ้านท่านชาวบ้านกินยังไงท่านก็กินอย่างนั้นท่านไม่เลยแต่ว่าท่านก็โกรธชาวบ้านไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันให้เป็นคนอยู่ในสัมมาทิฏฐิคือไม่ให้เป็นคนวุ่นวายเดือดร้อนกับชีวิตชาวโลกแล้วก็ลองกินดูกิเลสตัวเองมันดีนะสนุกดีกินจะรู้ว่าอะไรคืออะไรจริงทุกวันนี้พอมากินใน3ปีเนี่ย3ภาษาลองกินดูกินแบบเจจริงๆอ่ะกินแบบเจจริงๆแล้วตอนนั้นอยู่นั้นไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างกับทุกวันนี้หรอกสมัยก่อนเนี่ยบางวันเนี่ยไม่มีอะไรหรอกฉันข้าวก็หยวกกล้วยต้มหยวกกล้วยบ้างผักบุ้งบ้างผักกำลึงบ้างจริงๆน้ำปลาซีอิ๊วบ้างฉันมีไม่มีอะไรจริงยังมากกว่าผัดฟักยังจำได้ทุกอย่างเลยอาหารพวกนั้นแต่ว่านั่นแหละมันเป็นสัญญาเมื่อเป็นสัญญาก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมันก็ยังกินมีสัญญามีเวทนามีตัณหามีอุปาทานอยู่นั่นเองมันก็ยังจำได้ไหมรู้ว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีกินกระทบรสมันก็รู้สึกแล้วเราดูว่ามันอะไรมันละไปได้บ้าง เรากินเราก็ดูว่าราคะดับไปไหมโทสะดับไปไหมโมหะโลภะทั้งหลายนี่ดับไปไม่ใช่ว่ากินเนื้อสัตว์แล้วกิเลสจะหายเกลี้ยงไปนะถ้ากินไม่ได้มีปัญญาแล้วมันก็ยังอยู่ตราบใดยังกินไม่เป็นอสุภกรรมฐานไม่เป็นธาตุไม่เป็นอาหารเลยปฏิกูลยังติดอยู่ในรสนั้นรสนี้รสนี่มันไม่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์เลยนะแยกกันเลยนะคำว่ารสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มนี่ไม่ใช่เรื่องเนื้อสัตว์เลยมันกินรสจริงๆอันนี้ถ้าคนเราไม่ได้พิจารณาละเอียดมันจะไม่รู้เลยขนาดเราจะมาเอาข้าวเนี่ยขยำนะต้องการให้มันหมดรสขยำเป็นเละเลยอ่ะกินไม่รู้ว่ามันอะไรเอาข้าวขนมขยำมันกินแล้วมันก็ยังมีรสอร่อยอยู่นั่นเองเลยไอ้เราก็กลัวเกิดรสแล้วมันจะเกิดกิเลสก็พยายามซ่อนรสให้มันมีรสเอาอะไรมาก็ขยำปนกันหมดน้ำใส่ขยำปนกินเพื่อไม่ให้มีรสตอนหลังๆมาเกิดสติขึ้นมาได้เอ๊ก็กินไม่มีรสมันก็ไม่มีมันจะอยู่ได้อย่างไรคนเรามันก็ต้องมีรสเพราะธาตุนี่มันต้องการไม่ใช่จิตเราต้องการก็เลยมาแยกว่าไอ้นั่นคือส่วนกายไอ้นี่คือส่วนจิตไอ้จิตมันละแล้วแต่ว่ากายมันต้องส่วนกายนี่มันจะต้องมีรสมันดับรสไม่ได้นั่นเรื่องรสนี่มันเป็นเรื่องของจิตแหละที่เราต้องเข้าใจเรื่องของจิตลิ้นกระทบรสเนี่ยมันจะต้องรู้สึกทันทีนะมันเรื่องของจิตทีนี้ถ้าเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายซะแล้วนั่นมันก็เป็นการกินละกิเลสทีนี้คนเรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตให้ละเอียดมันก็ไม่เข้าใจเรื่องการกินก็ไปมองหยาบๆแล้วก็ไปโจมตีคนอื่นถ้าเราพูดกันเรื่องปัจจัยปิฎกแล้วสิ่งรับรองมันก็เยอะเราก็ที่เป็นเหตุผลของพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาพุทธเกิดขึ้นเมืองไทยได้ทุกวันนี้เพราะศาสนาพุทธที่เข้ามาในรูปแบบที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าเหลืออยู่ว่าพวกเราจะปฏิบัติกันอย่างไรเท่านั้นเองถ้าเป็นศาสนาที่ไม่ถูกต้องนะคงล้มละลายหายไปนานรูปแบบของพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเพียงว่า เราทำให้ถูกธรรมวินัยเท่านั้นเองมันก็เป็นเรื่องของศาสนาพุทธที่ดีคือเรื่องกิน กินที่จะตัดบาปได้นะมันตัดความยินดียินร้ายจากรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มนี่มันไม่ได้สร้างจากเนื้อสัตว์เลยมันสร้างมาจากสิ่งที่เป็นวัตถุธาตุต่างๆบางคนก็ติดในรสเปรี้ยวบางคนก็ติดในรสหวานบางคนก็ติดในรสมันรสเค็มบางคนก็ติดอยู่ในรสอร่อยก็พยายามสรรรสพยายามสรรรูป
กินเป็นรูปกินเป็นนามก็มีแต่คนไม่ติดรสก็คงไม่แต่งไม่ปรุงอะไรคงไม่ทำเป็นรูปโน้นรูปนี้ไม่ทำเป็นเนื้อนั้นเนื้อนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่เอาเนื้อจริงก็กลายเป็นเนื้อเทียมก็มีไม่เอาไส้จริงก็เอาเป็นไส้หลอกๆก็กินของหลอกกินของเทียมก็มีนะอันนั้นก็เป็นการสร้างรสมาโดยไม่รู้ตัวแล้วมันปิดบังจริงๆเลยอันนี้จะมาเห็นด้วยโมทนาด้วยนะการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยแต่ว่าการกินก็การกินอะไรก็ดีอย่าได้เบียดเบียนตนและผู้อื่นอย่าได้ไปติโจมตีคนอื่นมันจะเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเองเป็นกรรมเหมือนเทวทัตเนี่ยถือว่าตนเองบริสุทธิ์กับพุทธเจ้าถ้าหากว่าพุทธเจ้าไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเทวทัตคงไม่ต้องยกข้อนี้ขึ้นมาตั้งเป็นกระทู้ถามถ้าหากว่าพุทธเจ้าและสาวกทั้งหมดกินมังสวิรัติทั้งหมดในเรื่องอะไรพระเทวทัตจึงจะมาขอพรอันนี้ว่าพระองค์ขอให้ภิกษุทั้งหลายนี่อย่าฉันเนื้อปลาเนื้อสัตว์ถ้าภิกษุสมัยนั้นไม่กินเนื้อเลยพระเทวข้อนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแสดงว่าสมัยนั้นมีพระทานกันพระเทวทัตจึงขอร้องอย่าให้ภิกษุให้พระองค์บัญญัติเด็ดขาดเลยว่าภิกษุนี้อย่าได้ฉันเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าบอกว่าเราบัญญัติไม่ได้ใครยินดีจะกินอะไรก็กินถือว่าเป็นของที่ชาวบ้านให้เราอนุญาตเพียงไม่ให้ทานเพียงเนื้อ10อย่างแสดงว่าที่พระเทวทัตขอมานั้นเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วที่มันเกิดว่ามีการกินเนื้อสัตว์เกิดขึ้นมาพระเทวทัตจึงขอไม่ให้พุทธเจ้าห้ามภิกษุให้ภิกษุให้พุทธเจ้าห้ามภิกษุไม่ให้ทานเนื้อสัตว์พุทธเจ้าอนุญาตไม่ได้พุทธเจ้ามองเห็นการไกลว่าอนาคตพุทธศาสนาเนี่ยจะเผยแพร่ไปทั่วโลกหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยจะต้องไปสู่ลังกาสู่พม่าสู่เมืองไทยสู่เขมรสู่ลาวสู่จีนสู่ญี่ปุ่นสู่ทิเบตสู่เกาหลีไปทั่วหมดเนี่ยไปเมื่อก่อนอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นพุทธศาสนาทั้งหมดแต่พอพุทธหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระเจ้าโศกขึ้นมาครองราชเจ้าโศกก็เผยแพร่พุทธศาสนาไปทั่วจริงๆแล้วพระเจ้าโศกก็ไม่ได้บัญญัติอันนี้ไว้ว่าทุกคนจะรับพุทธศาสนาของเรานี้ต้องไม่กินเนื้อสัตว์ถ้าพระเจ้าโศกประกาศศาสนาอย่างนั้นกับพระสงฆ์ทั่วไปพุทธศาสนาคงอยู่แค่อินเดียคงไม่สามารถที่จะเข้าไปบางประเทศที่อยู่กับทะเลอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นได้อันนี้โชคดีที่พุทธศาสนาเราไม่บัญญัติอย่างนี้ถ้าบัญญัติแล้วศาสนาเราจะแคบเหลือเกินจะไปไม่ได้ไกลเลยเอาเรื่องกินมาพูดกันเนี่ยทะเลาะกันแน่เลยนะเอาถ้าใครเนี่ยไม่ว่าบ้านใครเมืองใครแล้วเอาเรื่องกินมาพูดกันแล้วผัวกับเมียก็ต้องทะเลาะกันเมียกินอย่างนี้ผัวกินอย่างนี้ก็ต้องแยกที่นอนกันละอยู่กันไม่ได้ถ้านั้นเราจะให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขเราอย่าเอาเรื่องกินมาพูดกันอย่าเอาเรื่องกินมาทะเลาะกันนะมันเป็นเรื่องโง่สำหรับคนที่ยังเหมือนเด็กๆนั่นเองกินแล้วทะเลาะกันคนที่กินแล้วทะเลาะกันคือใครมีพวกไหนบ้างคนโตๆแล้วกินเขาทะเลาะกันไหมผู้หลักมากดีกินแล้วเขาไม่ทะเลาะกันนะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยฉันแล้วเขาก็ไม่ทะเลาะกันนะเขาไม่โจมตีว่าคนโน้นกินมากคนนี้กินน้อยคนนั้นกินผิดกินถูกภิกษุจงฉันแลดูในบาตรเปลือกตาลงในบาตรไม่คิดจะยกโทษติเตียนบาตรผู้อื่นถ้าภิกษุติเตียนบาตรผู้อื่นนั้นเป็นอบัติฉะนั้นกินดีแล้วล่ะกินอะไรก็กินเราทำให้สำเร็จเถอะทำให้ได้ตลอดไปและจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับสังคมดีพวกที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยดีแต่ว่าทำอย่างไรเนี่ยพวกไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยหัวรุนแรงเหลือเกินชอบติเตียนคนโน้นคนนี้ถ้าคนไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ติเตียนใครมันจะดีมากเลยไอ้ตรงนี้ขอให้ทำยังไงจะมีครูบาอาจารย์ประเภทที่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วไม่ติเตียนใครเลยเนี่ยแล้วก็พยายามห้ามลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยให้เผยแพร่ไปในลักษณะที่อย่าไปติเตียนใครให้เห็นว่าคนไทยเราพี่น้องกันพุทธศาสนาอันเดียวกันใครจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่พวกเราทำงานด้วยกันไม่กินเนื้อสัตว์แล้วพอเขาเห็นดีสังคมก็ยอมรับไปเองสังคมก็ยอมรับไปนะครับพอสังคมยอมรับมันก็สำเร็จเราเท่านั้นเอง
เราก็เผยแพร่ได้สำเร็จเท่านั้นเองแต่นี้ถ้าเราไปเกิดไปติเตียนไปโจมตีซะแล้วเนี่ยงานพุทธศาสนาก็เลยหยุดชะงักงานมีศัตรูฝ่ายตรงกันข้ามเลยเหมือนพุทธศาสนาที่เขาทำงานเมื่อครั้งเมื่อสมัยเจ้านารายณ์มหาราชน่ะพุทธศาสนาเข้ามาข้างก่อนผิดหวังมากนะถ้ามาเผยแพร่เมืองไทยเมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพุทธศาสนาวางว่ามาเผยแพร่แบบประเภทโจมตีเอาพุทธรูปให้ทุกคนมาขวางไว้ที่จริงกันใดแล้วก็คนไหนถือก็เอาพุทธรูปไปโยนทิ้งอะไรทำไมตมาก็มี พอถือพุทธแล้วก็ถือคริสต์แล้วก็เอาพุทธรูปไปโยนทิ้งลงน้ำหมดบางคนก็ไปขวางไว้จริงกันใดแล้วอะไรเพื่อให้เหยียบย่ำให้หมดความศักดิ์สิทธิ์เลยเพื่อให้ทุกคนไม่นับถือแล้วพอคนไทยบางคนรู้ก็ต่อต้านเลยอย่างฝรั่งเอาคนหนึ่งมาถึงก็มาขี่คอพระพุทธรูปโอ้พวกตีอย่าตายเลยไปติดคุกพวกตีอย่าตายอันนี้เป็นการทำให้เห็นว่าเขาไม่มีน้ำใจกับเราอย่างนี้การถูกต่อต้านเลยทุกคนก็รังเกียจการกระทำอย่างนี้ติเตียนหาว่าพระไม่ดีอย่างนั้นศาสนาพุทธมีจุดบกพร่องหลายๆอย่างการเข้ามาต่อต้านแบบนั้นมาเผยแพร่แบบโจมตีก็เป็นผลร้ายกับศาสนาคริสต์อย่างมากคนที่ถูกศาสนาคิดทำงานไม่ได้เลยในเมืองไทยเราได้เผยแพร่มาตั้งหลายกี่ร้อยปีได้แค่คนไม่กี่แสนคนคราวนี้สำนักวาติกันเขาวางแผนใหม่เลยเขาบอกว่าเอาใหม่คนไทยนี่มันมีนิสัยชอบยอน่ะคืออะไรก็ดีดีดีแล้วเดี๋ยวก็มาด้วยหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มาเอาเลยคราวนี้ทำเขาส่งบาทหลวงมาแบบประเภทเข้ากันได้เลยเท่ากระถิ่นทอดประปาทำบุญนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ก็เอาพุทธเราไปเป็นสมาธิของเขาแล้วเดี๋ยวนี้เขานั่งกรรมฐานปฏิบัติแบบพระศาสนาเขาก็มีพระสังฆราชมีพระเจ้าคุณมีพระครูมีสามเณรมีการทอดกฐินทอดประปามีตามภาคอีสานมีการออกบิณฑบาตได้ด้วยเดี๋ยวนี้เขาเข้าโบสถ์เข้าวัดได้อันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะเอาได้จริงๆเขานี้เขาเผยแพร่ได้แล้วเขาเนี้ยเพราะถูกใจคนไทยเนี่ยถูกใจคนไทยแล้วเพราะไม่คัดค้านไม่โต้แย้งเนี่ยดีไปหมดเนี่ยธรรมะทั้งนั้นเนี่ยเขารวมเป็นธรรมะอันนี้เนี่ยแต่ธรรมะเขาจะแยกไปเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เขาสามารถจะเกินได้แน่นอนเลยถ้าเขาทำนี้และยิ่งเขามีวัตถุเรื่องมีเงินมีทองกองทุนเป็นพันๆล้านละร้อยล้านเนี่ยเขายิ่งทำได้เร็วมากเลยสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนได้สร้างโรงพยาบาลให้เด็กรักษาโรคคนป่วยได้เนี่ยอันนี้เป็นหัวใจเลยที่เผยแพร่ได้เนี่ยโรงเรียนโรงพยาบาลถนนหนทางเนี่ยพัฒนาหมู่บ้านให้ดีเนี่ยมันเป็นการเผยแพร่ที่ถูกต้องเลยเพราะว่าคนเราไม่มีกินไม่มีใช้เลยจะไปภาวนาอยู่ก็ไม่กล้าทำพอมีกินมีใช้แล้วทุกคนก็ยอมที่จะนับถือเรื่องศาสนาได้ศาสนาก็จะต้องคู่มากับวัตถุถ้าศาสนาไม่เกี่ยวกับวัตถุแล้วมันจะอยู่กันลำบากเนี่ยคริสต์ก็เผยแพร่ถูกต้องเขาไม่ขัดแย้งกับพุทธแล้วเขาไปกับพุทธได้ก็เลยเขาไม่แทงข้างหน้าแล้วก็แทงข้างหลังละเข้ามาใต้ดินอันนี้เราต้องคิดให้ดีนะว่าที่เขากว่าจะจับเราถูกจุดเนี่ยต้องใช้เวลานานเหลือเกินตอนนี้เขาจับเราได้แล้วถูกจุดคนไทยและคนไทยชอบสิ่งอันนี้ชอบสิ่งที่เผยแพร่ไม่ชอบขัดคอชอบตามใจแต่ก็เป็นไปด้วยเรื่องสมาธิเนี่ยคือเขาจะมาทำของเราอย่างไรมันก็เป็นมิจฉาสมาธิอยู่นั่นเองเขาก็คิดว่าเป็นเขาจะพยายามโน้มไปสู่สมาธิของพระเจ้าของเขาเขาทำยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะมารู้เห็นอริยสัจสี่ไม่สามารถจะเห็นอนุรัตนตรัยสามได้เพราะเขาภาวนาเพื่อพระเจ้าของเขาเขาเพียงจะเอาหลักการของเราไปใช้เท่านั้นเองอันนี้เขาจะกลืนเราได้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะไม่ใช่จะมาพูดในเกี่ยวกับเรื่องคริสต์เรื่องอะไรเพียงยกตัวอย่างให้ฟังว่าผลงานที่เขาเจาะมาถูกต้องอันนี้ถ้าพวกมังสวิรัตมันจะเผยแพร่ก็ต้องเผยแพร่แบบสมัยนี้แบบคริสต์สมัยนี้ไม่ใช่ไปเผยแพร่แบบคริสต์สมัยพระเจ้านารายณ์มหาราชประเทศก็มาบังคับมาบัญชามาจะต้องการให้ทุกคนยอมรับความคิดเห็นตัวเองแล้วก็ติเตียนฝ่ายตรงกันข้ามอันนั้นเป็นผลการเผยแพร่แบบคนไม่ฉลาดแบบคนโง่ไม่มีจิตวิทยาที่รู้เหตุการณ์อนาคตจะเป็นอย่างไร
แต่ถ้าเผยแพร่แบบสมัยนี้เราวิตกเราน่ากลัวมากเขาทำได้จริงๆพออะไรเขาเอาของเราทุกอย่างแล้วมันคนเราพอยอมรับแล้วมันก็เข้ากันได้สิเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งไปรักสาวๆเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนั้นรักหมาเหลือเกินรักสุนัขเหลือเกินเลี้ยงสุนัขไว้เป็นเรียกว่ารักสัตว์มากอ่ะแต่แล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นมาก็รักผู้หญิงก็รักผู้ชายคนนั้นพอวันนั้นมาพอดีผู้ชายมาก็มาคุยหมาไอ้สุนัขมันก็หวงเจ้าของมันน่ะมันก็เฝ้าพอเจ้าผู้ชายจับมือผู้หญิงหมากัดโดยกัดข้อมือผู้ชายเลยผู้ชายลุกขึ้นมาเตะหมาทันทีเลยผู้หญิงอย่าเลยไม่รักเลยเลิกรักผู้ชายคนนั้นเลยเป็นไงผลที่สุดก็เลยต้องแตกกันเพราะหมาตัวเดียวแล้วผลที่สุดผู้ชายคนที่จะมาครองหัวใจผู้หญิงคนนั้นได้ก็คือเป็นคนรักหมาด้วยกันไปเจอหมามันก็รักเหมือนกันน่ะหมามาเจอนั่นไอ้คนที่รักหมาด้วยกันหมามันก็ไม่กัดมันเอาโน่นมาให้กินนี่มาให้กินมันเล่นกับหมาซะก่อนมันจับหมากอดหมาซะก่อนมันจึงจะไปจับนายเจ้าของหมาผลที่สุดมันก็ครองหัวใจผู้หญิงคนนั้นได้ไอ้นั่นไม่ได้จะเอาลูกตรงเลยน่ะผลที่สุดก็ไม่ได้นายหมาไม่ให้เนี่ยแต่คนที่ผู้หญิงก็ตัดใจได้ว่าเราอยู่กันไม่ได้เพราะเราไม่มีนิสัยตรงกันทัศนะไม่ตรงกันฉันรักหมาแกเกลียดหมาจะอยู่เป็นยังไงได้ล่ะเราก็ไม่ต้องแต่งงานกันไปหาผู้ชายคนที่รักหมาด้วยกันมันก็จบกันเท่านั้นเองเนี่ยผู้ชายคนใหม่มาเป็นไงรู้แล้วผู้หญิงที่รักหมาแล้วตนเองก็รักหมาด้วยไม่ใช่แกล้งทำเองก็มาถึงก็ซื้อโน่นซื้อนี่มาฝากหมาไม่ได้ฝากผู้หญิงคนเดียวมาเล่นหมาก่อนจับหมาเล่นหมามันก็รักมันก็ถือเป็นเจ้าของมันตอนนี้จะทำไงล่ะจะไปจับข้อมือถือแขนผู้หญิงก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เห็นว่าเป็นของน่าเกลียดสำหรับสายตาหมาท่านนี้เนี่ยที่สำคัญมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เราควรจะมาพิจารณาเอามาเปรียบเทียบว่าเราจะแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างไรสังคมเขายังไม่ยอมรับเราในทำอย่างไรเราไม่กินเนื้อสัตว์จริงเราบริสุทธิ์จริงเราดีแล้วเราประเสริฐแล้วเราเป็นพระอรหันต์ของเราแล้วอ่ะเป็นพระอรหันต์ที่พวกเรานึกว่าพวกเรานี่เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคาอรหันต์แล้วคนอื่นเป็นพวกไปอบายหมดเพราะกินเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็มาเปรียบว่าโอ้เรานี่บริสุทธิ์ครับเอาละของเราบริสุทธิ์จริงแต่ว่าคนอื่นเขายังไม่ยอมรับทำไงจะให้สังคมเขายอมรับเนี่ยแบบเดียวกันเราจะต้องพยายามกลืนเขาให้ได้กลืนเขาให้ได้เราก็ชมเชยเขากินดีขอเขากินไปเถอะแต่ว่าเรากินเป็นตัวอย่างเราค่อยๆเห็นว่าการกินเนี่ยมันไม่มีโรคไม่มีภัยการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยดีนะร่างกายก็ยังอยู่อย่างเดิมมันเรายกแต่อานิสงส์ว่ามันอานิสงส์มันดีบางคนเขาเป็นโรคปวดท้องนะเขาอธิษฐานไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็หายจากโรคปวดท้องเลยคนก็โอ้คนเป็นโรคปวดท้องกันเยอะนี่บางคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยอธิษฐานไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตหายจากโรคได้เนี่ยอันนี้เราเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องจริงๆเนี่ยมีพยานยืนยันได้แต่เราไม่โจมตีใครแต่จะไปว่าคนกินเนื้อสัตว์เป็นยักษ์เป็นมารเป็นบาปกินแล้วมีกิเลสโอ้ไปติเตียนพระเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกนะพระบางองค์ทานธรรมดาเนี่ยท่านตายแล้วท่านสำเร็จแล้วกระดูกท่านก็เป็นพระธาตุจะว่าท่านยังไงหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อเสาหลวงพ่ออะไรหลายๆองค์เนี่ยกระดูกเป็นแก้วมาเลยอย่างอุบาสิกาผ่องแม่บุญเรือนเนี่ยท่านก็ฉันธรรมดาเป็นพระธาตุจริงๆนะของยังมีพยานยืนยันให้ดูเนี่ยอย่างที่สารพัดดีนี่ไปดูสิที่โยมก็เพียงถือพรหมจรรย์ถือศีลห้าถือพรหมจรรย์สิ้นแล้วกระดูกเป็นพระธาตุเนี่ยเป็นแก้วเลยเนี่ยเป็นทั้งล่างเลยไม่ใช่เป็นแบบประเภทปลอมนะบางคนบอกโอ้ยครับสมัยนี้วิทยาศาสตร์ก็ปลอมได้ไปดูถือว่าปลอมได้อย่างไรแล้วก็ให้ลองหาให้คนทำปลอมอย่างนั้นได้ดูสิอันนี้มันเป็นเหตุผลนะอาตมานี่ก็อยากเชื่อนะเรื่องสิ่งอะไรเนี่ยเชื่อสิ่งดี

ไม่ใช่ไม่เชื่อก็ชอบพระที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยก็ชอบไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าสิ่งที่มันแย้งเราอย่างเดียวก็เหมือนแย้งอย่างคนทั่วไปคือทำไมจะต้องติเตียนโจมตีคนอื่นเขาผิดด้วยทำไมไม่ปล่อยวางอารมณ์อันนี้ทำไมไม่อุเบกขาทำไมไม่ทำใจให้เป็นกลางทำไมไม่ทำใจให้ดีทำไมจะไปมองคนไปมองบาปคนอื่นคิดจะยกโทษติเตียนบาปคนอื่นกินถ้าเราเผยแพร่เราจะไปติคนอื่นถ้าติคนอื่นมันเป็นบาปกับใจเราใจเราพยาบาทฝังไว้ลึกไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเนี่ยพอพูดถึงเรื่องอันนี้อารมณ์เกิดรุนแรงทุกทีคนไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยอารมณ์รุนแรงทุกทีอาตมาไม่คุยด้วยหรอกก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะก็ไม่กินเนื้อสัตว์ไปกินคุยคนอื่นรู้

คนไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยอารมณ์รุนแรงทุกทีอาตมาไม่คุยด้วยหรอกก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะก็ไม่กินเนื้อสัตว์เออไปกินคุยคนอื่นรู้เรื่องคุยกับคนกินเนื้อสัตว์เนี่ยเราไปเจอแบบจะเจอพริกกับพริกกระโดดกันละไม่มีมันไม่มีหวานเลยล่ะตรงเงินข้ามกับสมัยที่เรากินเราไม่เคยเกติกับใครแต่เราไม่เห็นแล้วว่าพวกไม่กินเนื้อสัตว์นี่อารมณ์รุนแรงชอบเบียดเบียนติเตียนโจมตีคนอื่นแต่มันท่ามเพื่อไปก็ไม่ดีอยากจะให้ว่าคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ทำยังไงจะทำใจแบบประเภทเมตตาทั่วไปเข้าคนได้เหมือนกับคริสต์ศาสนาอย่างนี้เขาปรับปรุงเข้าคนได้หมดเลยใครจะด่าจะว่าไงเขาจะไม่ว่าเขาจะไม่เถียงก็ทำใจได้ดี อารมณ์เขาก็ไม่รุนแรงไม่ถึงไม่เครียดแหละ อันนี้พอพูดถึงเรื่องกินแล้วอารมณ์ขึ้นเครียดทันทีฟังเสียงนี่รู้เลยว่ามันเครียดเลยโต้ตอบมาอย่างเครียดอย่างตึงนี่มันอันนี้เราก็ไม่ว่าอะไรแล้วนะศาสนาครับโมทนาที่ส่งในการมาแสดงว่าโยมก็สนใจดีรูปนี้เคยเห็นหนังสือนี้ก็เคยอันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าทำไมเรามันฮะไม่ครับไม่เป็นไรโยมอาจจะอาจจะศึกษาใหม่มั้งแต่เรื่องนี้ที่จริงเราศึกษามานานแล้วนะเรื่องสำนักนี้ถ้าโยมไม่ส่งมาอาตมาก็ได้ข้อมูลไว้เยอะเลยที่วัดก็มีหนังสือมากที่โยมส่งวันนี้เป็นส่วนย่อยอย่างหนึ่งแต่ก็ดีแล้วล่ะแต่ในที่จริงหนังสือเนี่ยอาตมาได้ค้นคว้าอ่านของเขาพอมั่งแล้วคือเราไม่อยากจะไปพูดอะไรเรื่องอย่างนี้เพราะว่าทางใครทางมันงัวใครเข้าคอกใครสบายใจดี เรามีงานเผยแพร่เราก็พูดกันไปไอ้เรื่องกินนี่เราไม่มาโจมตีกันไม่เอามาแก้ไขกันมันเป็นเรื่องที่เราควรจะไปตกลงกันที่หลังไอ้เรื่องด่านแรกนะไม่ใช่เรื่องกินน่ะคนเราต้องเหมือนข้าศึกใช่ไหมถ้าข้าศึกมาตีแล้วเรายังมาห่วงเรื่องกินว่ากินมันเราไม่มาห่วงเรื่องกินแล้วเราก็คงแพ้ข้าศึกฉะนั้นเสบียงอาหารสิ่งที่เราจะมีอยู่ที่เราจะกินให้อิ่มแล้วเราจะไปสู้ข้าศึกเนี่ยมันก็ควรจะไม่ต้องมาคำนึงนึกถึงแล้วว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรสมัยก่อนนี่มีข้าศึกมีมาติดบ้านเมืองเนี่ยเขาไม่เอาปัญหาเรื่องนี้มาใช้เลยเขาจะเอาปัญหาเรื่องที่ว่าเรายังไงเราจะแก้ไขเรื่องการหลักสามัคคีของพวกเราทุกคนจะพร้อมใจที่จะมารักชาติศาสนาด้วยกันได้ไอ้เรื่องกินถ้ามาพูดแล้วเราก็ต้องทะเลาะกันเลยเรือลำเดียวยังลงกันไปไม่ได้เนี่ยความจริงสิ่งอันนี้มีมานานแล้วโยมอาจจะนึกว่าเอาละนะวันนี้ก็คงจะปรารภไว้สักเล็กน้อยเท่านี้ก่อนวันหน้าอาตมาจะปรารภความเป็นมาเรื่องอย่างนี้ให้ฟังว่าอะไรคืออะไรคือจะพูดให้ละเอียดเลยนะคือจะพูดคือก็จะพูดเป็นกลางนะคือจะไม่พูดก้าวข้างใครพูดตามหลักพระไตรปิฎกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความเห็นถูกเห็นผิดมันเป็นอย่างไรเรื่องกินไม่กินนี่เราไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามาทะเลาะกันดีกว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันกินเพียงอิ่มเดียวอ่ะเพียงเวลาเดียวแล้วอีกต้องกินเพียงชั่วโมงเดียวอีก23ชั่วโมงเราเอาไปทำอะไรเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่มาบรรลุกันเพียงชั่วโมงเดียวหรือมาตกนรกกันชั่วโมงเดียวนะคิดนึกมาอยู่ในชั่วโมงเดียวแต่ว่าผลที่มันจะเกิดมา23ชั่วโมงนี่เรากำลังทำอะไรกันบางคนนี่พระเราจริงๆไม่กินก็ได้นะบางองค์ไม่กินน่ะตั้ง7วัน15วันไม่กินเลยไม่ว่าเนื้อไม่ว่าข้าวเปล่าก็ไม่กินทำความเพียรโดยไม่แตะต้องอาหารเลยเนี่ยมันก็ยังไม่บรรลุนะเพราะจิตมันยังกินอยู่จิตมันยังปรุงแต่งจิตมันถึงไม่คิดเรื่องกินแต่ว่ามันก็ยังไปคิดเรื่องอื่นนิวรณ์ 5มันยังไม่ยอมดับมันยังมีอนุสัย

0: ถึงจะสงบแต่มันก็ยังหน่อเนื่องอยู่ในสันดานบางองค์ในพยายามเพื่อปฏิบัติเพื่อบรรลุเนี่ยอดข้าว7วัน15วันเป็นเดือนก็มีไม่ได้กินเลยเนี่ยความบริสุทธิ์มันก็ยังบรรลุถึงที่สุดไม่ได้ต้องกลับมากินมาดูกิเลสตัวเองต่อไปอีกอันนี้มันเป็นเรื่องจิตเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะเราจะต้องติดตามดูรู้อยู่เรื่อยถึงจะเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าท่านนี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายยาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียร

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพราหมณ์ภารทวาชโคตอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพราหมณ์ภารทวาชโคตอุบาสกเป็นผู้มีจิตติดอยู่กับการตั้งใจให้ได้ไปเกิดในสวรรค์หรือในพรหมโลกโดยเขามีความคิดผิดแผกกับพระพุทธเจ้าท่านจึงไปเข้าเฝ้าและถามปัญหาถึงความต้องการของพระพุทธเจ้าว่าทำไมจึงมีความแตกต่างกับของตนก็ทำให้เกิดผลดีแก่พราหมณ์และเข้าใจในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องชีวประวัติของพราหมณ์ภารทวาชโคตมีกล่าวอยู่ในบาลีคัมภีร์สังยุตตนิกายสคาถวรรคอุปาสกวรรคที่2ในกัตถหารสูตรว่าด้วยความเป็นพราหมณ์คำว่ากัตถหาระแปลว่าผู้หาฟืนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณไพรสนคำว่าไพรสนคือแนวป่าแห่งหนึ่งในแว่นแคว้นโกศลหรือประเทศโกศลคำว่าแว่นแคว้นนี้ก็หมายถึงประเทศในยุคนั้นนะท่านหมายเอาว่าแว่นแคว้นหรือแคว้นเนี่ยคือประเทศในครั้งนั้นมานพชายหนุ่มทั้งหลายผู้เป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ภารทวาชโคตคนหนึ่งได้เดินไปเที่ยวหาฟืนในป่าก็จึงพากันเดินเรื่อยไปเข้าไปในไพรสนนั้นแล้วบังเอิญได้ไปเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิทรงตั้งพระกายตรงดำรงพระสติไว้เฉพาะหน้าคือมีพระสติมั่นคงอยู่ในไพรสนนั้นพวกมานพเหล่านั้นจึงพากันไปหาพราหมณ์ภารทวาชโคตคือพอได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าทำไมจึงมาประทับนั่งอยู่ในไพรสนพระองค์เดียวเขาเกิดความสงสัยอย่างนี้พวกตนก็ยังเป็นลูกศิษย์ยังไม่มีความรู้อะไรก็เลยนำความเรื่องนี้ไปบอกแก่พราหมณ์ภารทวาชโคตผู้เป็นอาจารย์แล้วก็บอกแก่พราหมณ์ภารทวาชโคตว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์พึงรู้ว่าพระสมณะโคดมประทับนั่งขัดสมาธิทรงตั้งพระกายตรงดำรงพระสติไว้อย่างมั่นคงอยู่ในไพรสนนี้ขอรับถ้อยคำที่พวกมานพเหล่านี้ได้กล่าวแก่พราหมณ์ภารทวาชโคตอาจารย์ว่าพระสมณะโคดมนี่ก็เป็นคำที่บ่งบอกให้รู้ได้ว่าพวกเขาไม่ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะเขามีลัทธิที่เขานับถืออยู่คือลัทธิพราหมณ์หรือศาสนาพราหมณ์เขายังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาฉะนั้นถ้อยคำที่เขาเรียกพระนามของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ได้แสดงความเคารพมักจะเรียกถึงชื่อหรือตระกูลดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเราว่าพระสมณะโคดมโคตมะที่เรามานำมาใช้ในภาษาไทยนี้ว่าโคดมภาษาบาลีเรียกโคตมะที่เป็นตำคำศัพท์เต็มๆก็ว่าโคตมะโคดแปลว่าวงพระอาทิตย์คือกษัตริย์สากยวงศ์นี้เขาถือว่ามันเป็นวงที่มาจากพระอาทิตย์
พวกมนุษย์เหล่านั้นจึงเรียกพระพุทธเจ้าของเราว่าพระสมณะโคดมนั่นก็แสดงให้เห็นได้เลยว่าพวกมนุษย์เหล่านั้นตลอดกระทั่งพราหมณ์พารัฐวาชคตนั้นก็ยังไม่ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ก็คงพอจะรู้จักชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีเพราะชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าเป็นที่โด่งดังรู้จักกันโดยทั่วไปในยุคนั้นว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหนึ่งฝ่ายพราหมณ์พารัฐวาชโคตได้ฟังคำของพวกมนุษย์ลูกศิษย์เหล่านั้นกล่าวกับตนแล้วก็คิดที่อยากจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อความต้องการมีเช่นนั้นจึงพร้อมกับด้วยมนุษย์ลูกศิษย์เหล่านั้นพากันไปในไพรสนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เมื่อไปถึงไพรสนก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิทรงตั้งพระกายตรงดำรงพระสติไว้อย่างมั่นคงครั้นแล้วพวกเขาเหล่านั้นจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณสถานที่นั้นแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุผลที่พราหมณ์พารัฐวาชโคตจะมากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยภายในใจของพราหมณ์ท่านมีปัญหาค้างใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมความเห็นความเชื่อของพระพุทธเจ้าจึงแตกต่างกับของตนนี่ความคิดของคนจะมีอยู่สองลักษณะนะครับคือถ้าผู้ที่ถือตนเป็นใหญ่ว่าตนเองเก่งตนเองดีตนเองมีความรู้ความสามารถเนี่ยก็มักจะมองเห็นคนอื่นคิดอะไรเห็นอะไรกระทำอะไรเนี่ยแปลกแตกแยกไปกว่าของตนทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นจะคิดอย่างนี้คนที่เข้าใจตนเองว่าเก่งใหญ่มีความสามารถดีทำไมคนอื่นจึงมาทำไม่เหมือนเราแต่ถ้าคนที่ไม่มีมานะทิฏฐิไม่ถือตนจนเกินไปเนี่ยก็จะพิจารณาตรงกันข้ามคือคิดใหม่ว่าเอ๊ะของเราทำไมจึงไม่เหมือนกับของท่านของใครจะดีกว่ากันเนาะเราน่าจะหาความรู้นี่ก็เป็นความคิดของคนที่ไม่มีมานะไม่มีอัตตาจนเกินไปคำว่ามีอัตตานี่ก็คือเห็นแก่ตนจนเกินไปสำคัญตนผิดจนเกินไปเรียกว่ามีมานะจัดไม่ยอมก้มหัวให้ใครคนพวกนี้ก็น่ากลัวอยู่เพราะคนพวกนี้เคยเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่คนที่เอาแต่ความคิดเอาแต่ใจของตนเองเป็นใหญ่มักจะทำอะไรไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเยอะทีเดียวเพราะความคิดของคนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเนี่ยทำอะไรไม่ใช่ถูกต้องไปหมดนะบางทีผิดโดยที่ตัวเองไม่รู้ก็เยอะแยะไปบางคนทำผิดแล้วจึงมาเสียใจในภายหลังว่าเราไม่น่าจะกระทำอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นว่าต้องมาคิดเสียใจในภายหลังอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเลยควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่เถิดว่าป้องกันเอาไว้ก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดนั้นดีกว่าตามไปแก้ในภายหลังแล้วบางอันแก้ไม่ได้เลยนะพอกระทำผิดลงไปแล้วเป็นความผิดที่ถึงความพินาศย่อยยับไปเลยก็มีเหมือนอย่างกับเคยพูดถึงคนฆ่าตัวตายนั่นเป็นความผิดที่ถึงความพินาศย่อยยับโดยที่ตัวเองขาดความคิดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเพราะคิดทำลายตัวจึงฆ่าตัวเองได้ถ้าผู้ที่มีปัญญาพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าบุคคลนั้นคิดผิดและเป็นความผิดที่แก้ไขไม่ได้และเป็นความผิดที่ท
ทำลายชื่อเสียงวงตระกูลเพื่อนสนิทมิตรสหายให้เสียหายไปตามๆกันโอ้คนนี้เพื่อนคนนั้นคนนี้ลูกคนนั้นเขาก็จะสืบสาวราวเรื่องไปจนรู้ว่าเป็นลูกใครเป็นเพื่อนผงของใครทำไมจึงมาคิดโง่เขาเบาปัญญาฆ่าตัวตายอะไรนี่เขาก็จะว่าไปคือคนตายไม่ได้ยินจริงแต่ว่าคนเป็นสะเทือนหูเหลือเกินสะเทือนใจเหลือเกินเพราะมีคนมาพูดจาว่ากล่าวคนที่ตายไปนั้นนั่นเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจากคนที่คิดเห็นเอาตนเองเป็นใหญ่ไม่ได้ปรึกษาหารืออะไรกับคนที่เขามีสติปัญญาดีมีความรู้ดีที่มีมากกว่าเราอีกเยอะทีเดียวคนฉลาดจะไม่เอาความเห็นของตนเองเป็นใหญ่ที่สุดจะขอร้องจากท่านผู้ที่มีความรู้ให้คำชี้แนะแล้วก็นำเอามาพิจารณาถ้าเห็นบ่ดีก็ปรับเปลี่ยนของตัวที่ไม่ดีทิ้งไปและเอาสิ่งที่ดีมาใส่ไว้อย่างนี้เรียกว่าคนฉลาดฉันความคิดที่แปลกแตกแยกกันอยู่นั้นอย่านึกว่าของเราถูกอย่างเดียวของคนอื่นผิดหมดก็ไม่ใช่หรือจะคิดว่าของตนเองผิดหมดของคนอื่นถูกหมดมันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันถ้าเป็นความคิดเห็นของชาวโลกทั่วๆไปเนี่ยความคิดเห็นของบุคคลคนหนึ่งย่อมจะมีทั้งการถูกต้องและมีความผิดพลาดอยู่บ้างไม่มากก็น้อยทางที่ดีโบราณท่านจริงแสวงหาความรู้กันไม่ได้คิดตั้งตนเป็นใหญ่แล้วท่านผู้ฟังอ่านคัมภีร์ทางศาสนาหนังสือทางศาสนาก็จะเห็นได้ว่าพวกที่ตั้งตนเป็นใหญ่เป็นอาจารย์ในยุคก่อนพระพุทธเจ้านั้นก็มักจะเป็นคนที่ไม่ได้ฉลาดเฉลียวไปกว่าคนธรรมดาสามัญเลยเพียงแต่เอาความคิดเห็นอันเป็นทิฏฐิของตนเป็นที่ตั้งว่าอย่างนี้ถูกแล้วเขาก็กระทำของเขาไปอย่างงมงายถูกหรือไม่ถูกเหมือนว่าฉันเชื่อของฉันอย่างนี้คนอื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่คนมีคนเชื่อก็มาไม่มีคนเชื่อเขาไปอะไรก็แล้วแต่คือเขาเอาความคิดของเขาเท่านั้นเป็นทางที่เขาจะดำเนินชีวิตของเขาคือเขาถือว่าเขาถูกนั่นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นความถูกที่จริงนะฮะก็เป็นความถูกที่เรามองเห็นกันอยู่ว่าเจ้าลัทธิเหล่านั้นก็ไม่ได้ดีเดอะไรไปกว่าคนสามัญธรรมดาบางคนก็ประพฤติหลอกลวงเสียด้วยซ้ำไปคราวนี้พรามที่มาฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและก็ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านภิกษุท่านเขาไปนั่งในป่าที่ว่างเปล่าปราศจากคนอยู่ในป่าทึบหน้าหวาดกลัวมากมีกายไม่หวั่นไหวเป็นประโยชน์งดงามเพ่งพินิจพิจารณาอย่างดีเนาะท่านเป็นมุนีคำว่ามุนีก็หมายถึงนักปราชญ์หรือหมายถึงฤาษีอาศัยป่าอยู่ในป่าผู้เดียวที่ไม่มีเสียงขับร้องและการบรรเลงการที่ท่านมีจิตยินดีอยู่ในป่าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นจึงเห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าปรารถนาไตรทิพย์ไตรทิพย์หมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันสูงสุดจึงมุ่งหมายความเป็นสหายกับท้าวมหาพรหมผู้เป็นอธิบดีคือผู้เป็นใหญ่หรือเป็นหัวหน้าของโลกแต่เหตุไรท่านจึงชอบใจป่าที่ปราศจากคนท่านทำความเพียรในที่นี้เพื่อเกิดเป็นพรหมหรือพระเจ้าค่ะท่านผู้ฟังก่อนที่จะได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสตอบนี้ก็ขอ

ว่าทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำที่พราหมณ์พารัตวาชโคตรได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าและก็เรียกพระนามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านภิกษุคำว่าภิกษุหรือภาษาบาลีที่ว่าภิกขุมีคำแปลว่าผู้ขอหรือผู้เห็นภัยในสังขารหรือผู้ทำลายกิเลสนี่เป็นความหมายของคำว่าภิกษุแต่ถ้าหมายถึงลักษณะเพศหรือลักษณะเครื่องแต่งกายก็หมายถึงชายที่บวชเป็นพระนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ทรงสดับคำกราบทูลถามของพราหมณ์พารัตวาชโคตรแล้วจึงตรัสตอบว่าความมุ่งหวังหรือความเพลิดเพลินอย่างใดๆในอารมณ์คำว่าอารมณ์ก็คือสิ่งที่ยึดหน่วงจิตโดยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นอย่างไรเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นริ้นริมรสกายได้สัมผัสถูกต้องและใจรู้ธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดกับใจคือในอารมณ์หลายชนิดที่มีประจำอยู่ทุกเมื่อนานาประการหรือตัณหาคือความทยานอยากอันเป็นเหตุให้มัดแน่นโดยมีอวิชชาความไม่รู้จริงเป็นรากเหง้าก่อให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างตถาคตได้ทำให้สิ้นสุดพร้อมทั้งรากแล้วตถาคตจึงไม่มีความมุ่งหวังไม่มีตัณหาคือความทยานอยากประจำไม่มีตัณหาเข้ามาใกล้มีปกติเห็นหมดจดในธรรมะทั้งปวงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดประเสริฐตถาคตควรเป็นพรหมผู้แกล้าเพ่งพินิจอยู่คำว่าสัมโพธิญาณหมายถึงความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วพราหมณ์พารัตวาชโคตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักนี่เป็นคำชมเชยที่พราหมณ์พารัตวาชโคตรกล่าวซ้ำถึงสองครั้งแล้วก็ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกกปริยายหมายถึงมีเหตุผลหลายอย่างดุจทรงหงายของที่คว่ำทรงเปิดของที่ปิดไว้ออกบอกทางแก่คนหลงทางทรงส่องไฟในที่มืดด้วยทรงมุ่งหวังให้คนมีตาดีได้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระองค์ทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกคือผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยหรือคฤหัสถ์ผู้ชายที่แสดงตนเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงคำว่าอุบาสกก็หมายถึงผู้นับถือพระรัตนตรัยคือแก้วสามประการเป็นสรณะจนตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่ก็เป็นผลดีที่พราหมณ์พารัตวาชโคตรได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กราบทูลถามบางสิ่งบางประการอันเป็นความเห็นที่มีตรงกันข้ามกับที่ตนมีอยู่
และพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสชี้แจงให้พราหมณ์และพวกมานพเหล่านั้นได้เข้าใจความเป็นจริงของพระองค์ว่าตถาคตเป็นผู้ที่ตัดรากเหง้าของตัณหาตัดอวิชชาความไม่รู้ได้หมดสิ้นหมดแล้วคือเป็นผู้ที่ถ้าเป็นพรหมก็เป็นพรหมที่แกล้วกล้าสามารถยิ่งกว่าพรหมนั่นแหละเป็นอันว่าชีวประวัติของพราหมณ์พระรัตวาชโคตอุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่จะนำมาเล่าอีกสักหนึ่งเรื่องในวันนี้ก็ขอฝากกลอนท้ายเรื่องของพราหมณ์พระรัตวาชโคตอุบาสกไว้ด้วยหกข้อที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดการกำเนิดเกิดกายเป็นชายหญิงกรรมเป็นสิ่งสั่งบังคับกำกับไว้พบทั้งทุกข์ทั้งสุขคลุกคล้าวไปไม่มีใครหนีพ้นกรรมต้นทำมาแก่เมื่อมีเกิดก็มีแก่นี้แน่นักนับเป็นหลักสัจจังอย่ากังขาเราเริ่มแก่แต่ในท้องของมารดาแล้วโรยราเสื่อมทรามลงตามกาลเจ็บเราเจ็บป่วยด้วยโรคานานาชนิดตามพิชิตชีวังและสังขารให้สุดโทมเสื่อมสลายแทบวายปราณทรมานกายใจเหมือนไฟลนตายเราต้องตายกลายเป็นศพจบชีวิตกรรมลิขิตขีดไว้หนีไม่พ้นไม่เจ็บตายก็แก่ตายวายชีพชนเราทุกคนตายไปไม่เหลือเลยคือเกิดเท่าไรตายเท่านั้นท่านผู้ฟังครับลำดับต่อไปนี้จะขอนำชีวประวัติของมหาการอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่งมหาการอุบาสกผู้มีอริยคุณธรรมชั้นพระโสดาบันเป็นผู้แน่นอนว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ต่อไปในอนาคตการแม้ชีวประวัติการของท่านจะมีไม่มากไม่ยาวนักแต่ก็มีเรื่องราวให้ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องในปัจจุบันชาติและอดีตชาติคือเรื่องอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สมบูรณ์เพราะเราจะได้แง่คิดแง่เปรียบเทียบกันระหว่างชาตินี้กับในชาติที่แล้วว่าท่านผู้ทำอย่างนี้ได้ผลดีอย่างไรหรือมีผลร้ายที่ทำไม่ดีไว้อย่างไรเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถีทรงปรารภมหาการอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันดังมีเรื่องอยู่ในอัตถกถาที่ขยายความบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายธรรมบทในอัตตวรรคดังนี้มหาการอุบาสกเป็นผู้รักษาอุโบสถเดือนละ8วันคำว่าอุโบสถเป็นศีลที่ทั้งผู้หญิงผู้ชายรับแล้วเนี่ยจะต้องรักษากัน24ชั่วโมงคือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งวิธีการที่โบราณท่านสอนเอาไว้ก็น่าคิดว่าเมื่อเราจะรับอุโบสถเนี่ยเมื่อเราตื่นขึ้นเช้าอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วขอให้เราตั้งใจสมาทานอุโบสถแต่ตอนเช้าเลยสมาทานด้วยตนเองก่อนเพื่อจะให้ครบตามคำปรารถนาที่เราเคยตั้งไว้ว่าข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์8ประการเนี่ยในวันหนึ่งและคืนหนึ่งก็คือ24ชั่วโมงฉะนั้นเมื่อจะให้ครบ24ชั่วโมงท่านก็ต้องตื่นขึ้นอธิษฐานองค์อุโบสถเอาเองก่อนที่จะมาวัดจึงจะครบ24ชั่วโมง
คราวนี้การรักษาอุโบสถของมหาการอุบาสกเนี่ยท่านรักษาวันพระหนึ่งเนี่ย2วันคือทั่วไปนี้เราก็จะรักษากันวันหนึ่งและคืนหนึ่งแต่มหาการอุบาสกรักษาวันพระละ2วัน1เดือนมี4วันพระมหาการอุบาสกก็รักษาอุโบสถ8วันเพราะวันพระละ2วัน2วันก็รวมเป็น8วันโดยปกติมหาการอุบาสกเมื่อมาสมาทานอุบาสกในอุโบสถในวัดพระเชตวันมหาวิหารแล้วเนี่ยก็จะมีการฟังพระธรรมเทศนาท่านผู้ฟังครับวันนี้ต้องขอยุติละลาจากไปเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมณัฐคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโส

0: วัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัตตาทุกขปริจาคาปัตเสเจวิปุลังสุขังชาเจมัตถาทุกขังทีโรจัมปัตสังวิปุลังสุขันตินะราตรีค่ำคืนนี้จักแสดงธรรมีกถาปรรณาจัตถุสาจนธรรมคำสอนขององค์พระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจส่งเสริมศรัทธาความเชื่อปัจจตาความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยให้ดียิ่งขึ้นไปพระธรรมเทศนาที่จะแสดงในราตรีค่ำคืนนี้จักแสดงตามวาระพระบาลีที่ยกขึ้นไว้ว่ามัตตาทุกขปริจาคาเป็นต้นซึ่งแปลใจความว่าบุคคลควรละทุกข์ส่วนน้อยเพื่อทุกข์อันไปบูรณ์ที่ระชนคนฉลาดย่อมละทุกข์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ทุกข์อันไปบูรณ์ฉะนั้นนี่เป็นหัวข้อธรรมต่อไปจักได้อธิบายตามกาลเวลาพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้บุคคลเห็นโทษของสุขส่วนน้อยเสียก่อนสุขส่วนน้อยก็คือป ัญจพิฏกามารมณ์เช่นกามสุขสุขที่บุคคลประพฤติกันอยู่ทั่วไปความสุขของกามารมณ์ก็มีแต่น้อยและโทษมากนิดนิดหน่อยหน่อยแต่โทษอันตรายเรียกว่ามันชื่นชมครั้งแรกแต่ตอนปลายมันเผ็ดร้อนหัวใจอันตรายมากถ้าไม่มีอันตรายจริงพระพุทธเจ้าไม่แสดงไว้ในเรื่องกามรมหรือกามสุขเป็นสุขส่วนน้อยนิดเดียวสุขเรื่องการกินการอยู่การหลับการนอนสุขเรื่องการพักผ่อนการเที่ยวไปในที่ต่างๆเช่นไปดูนั่นดูนี่ตามบ้านเมืองตามภูเขาทะเลสถานที่ที่เขาเที่ยวกันทั่วไปไม่ว่าจะไปที่ไหนเที่ยวไปรอบโลกก็ไม่พบสุขตัวจริงสุขจอมปลอมทั้งนั้นแม้ในตัวเราเราจะหาความสุขในร่างกายว่าได้นอนหลับสบายอาหารก็ตั้งกำลังก็มีสบายอกสบายใจประสบอารมณ์อันเป็นที่รักเรียกว่าปิยารมณ์ได้คนเป็นที่ชอบใจอยู่ใกล้เคียงทำอะไรก็ถูกอกถูกใจไปหมดนั่นก็เป็นสุขจอมปลอมนิดนิดหน่อยหน่อยถามว่าสุขอันไปบูรณ์นั่นคืออะไรสุขอันไปบูรณ์เป็นสุขที่ปราศจากอามิตรสุขหรือปราศจากกามสุขเรียกว่านิรามิตรสุขสุขที่ปราศจากความทุกข์ปะปนอยู่ไม่ต้องสุขถึงพระนิพพานสุขของคนรักษาศีลคนรักษาศีลนี่เป็นความสุขอบอุ่นเยือกเย็นไม่เดือดร้อนไม่มีเรื่องกระวนกระวายกับเรื่องการรักษาศีลเป็นสุขไพบูลย์เล็กๆน้อยๆก่อนสุขกสีโลมีความสุขเพราะมีศีลอย่างน้อยศีล5ให้ดูเป็นตัวเรื่องศีล5เนี่ยตั้งแต่ข้อแรกซึ่งเรารู้กันทั่วไปแต่ต้องเอามาเจรณาอีกครั้งหนึ่งว่าจริงไม่จริงเรื่องการไม่ฆ่าสัตว์เรื่องการไม่โหดร้ายทารุณไม่เป็นเพชฌฆาตทำลายผู้อื่นให้ตายไปเอาตั้งแต่มดแดงแมงน้อยยุงบุ้งริ้นทุกอย่างเว้นได้ไม่ทำลายไม่ใช่กลัวสัตว์นั้นแต่กลัวบาปมากกว่ากลัวบาปนี่เป็นกลัวที่ถูกต้องเกลียดอย่างหนึ่งเกลียดร่างกายก็ถูกต้องกลัวบาปเกลียดอัดร่างกายตัวเองร่างกายคนอื่นแต่ไม่ใช่เกลียดคนนะเกลียดที่ว่าไม่สวยไม่งามอะไรเรียกว่ากายาตตากติพิจารณาทั่วไปในร่างกายให้เห็นหน้าเกลียดโสโครกเห็นอย่างนี้เป็นถูกสมบูรณ์นะคือไม่เจือปนด้วยกิเลสแล้วเพียงแค่ความเห็นความคิดนึกในเรื่องร่างกายก็พวกกามารมณ์ถอยทันทีเลยเพราะกามารมณ์อยู่ด้วยความถูกสมบูรณ์ทางตาที่เห็นหูที่กว้างชื่นอกชื่นใจชื่นอกชื่นใจไม่ใช่คนชื่นใจนะกิเลสชื่นใจกิเลสดีใจกิเลสก็อยู่กับความสวยความงามเรียกว่าอยู่กับสุภารมณ์อารมณ์สวยอารมณ์งามเห็นสวยสวยกวางเสียงเพราะเพราะดมกลิ่นดีดีลิ้มจิ้มรสอร่อยอร่อยหวานมันเค็มสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งดีดีเหล่านี้พวกเขาทั้งนั้นแหละพวกเขานี่เป็นภาพจาบทาหลอกลวงซึ่งเราท่านทั้งหลายที่คุ้นเคยกับธรรมะก็ย่อมรู้ แต่ต้องนำมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจว่านักปฏิบัติธรรมตัวจริงนี่ต้องทิ้งสิ่งนี้ไม่ได้ต้องเห็นว่าบาปน่ากลัวจริงบาปคือทำสัตว์ให้ตกล่วงไปหมดลมปราณด้วยเจตนาบาปอันเกิดจากการไม่สำรวมตาเพราะว่าทางไปนรกทางไปอบายภูมิไปทางตาไม่สำรวมไม่สำรวมอายตนะคือจักขุอินทรีย์จักขุสังวโรไม่สำรวมตาถ้าไม่สำรวมตาก็ปล่อยให้ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ยับยั้งชั่งใจนี่เป็นความทุกข์อย่างแรงเพราะทางไปของทุกขติต้องไปทางความไม่สำรวมตาสำรวมหูไม่สำรวมอายตนะภายในท่านจึงกล่าวว่าจักขุงสังวโรสังวรตาจักขุนาสังวโรสาธุคำว่าสาธุแปลว่าดีดีดีแล้วดีเลิศดีประเสริฐสำรวมตาสาธุแปลว่าดีจักขุนาสังวโรสาธุสำรวมตาดีถ้าไม่สำรวมตาชั่วเลวต่ำสาธุโสเตนะสังวโรสำรวมหูเป็นดีท่านทั้งหลายลองคิดดูในอายตนะภายในของเราเป็นประตูที่จะให้ดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทำถ้าสำรวมหูดีกวางก็กวางได้แต่ว่าไม่จดจ่อไม่เอาใจใส่นักหนากวางสักว่าผ่านไปคือการกวางเสียงก็เป็นอนิจจังหูเราก็เป็นอนิจจังเสียงที่มาอนิจจังอนิจจังต่ออนิจจังก็ปะทะกันขึ้นแล้วก็สูญสลายไปเลยเป็นอดีตไปเลยไม่มีอะไรเหลือไว้ผู้รู้คือจิตเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตเกิดทางตาก็สูญทิ้นไปหมดไปสลายไปโลกนี้โลกแห่งความสลายโลกแห่งความสูญสิ้นไม่มีอะไรเหลือเป็นร่องรอยเผาฟืนเผาไม้ยังเหลือเท่าฐานแต่ที่ตาเห็นนี้ผ่านไปไม่มีเท่าฐานเหลือไว้เป็นอดีตสูญสิ้นไปเลยแม้แต่เสียงกระทบหูก็เช่นกันกระทบแล้วหายไปหมดเลยเหมือนคลื่นกระทบกวางพอถึงกวางกระทบที่ใจก็สลายแล้วก็เป็นลูกคลื่นขึ้นมาใหม่คลื่นตาคลื่นเสียงคลื่นกลิ่นคลื่นรสสลายไปหมดทิ้นเลยท่านทั้งหลายของจริงที่สุดสูญสิ้นไปหมดไปเพราะจักขุนี่ก็เป็นโลกหนึ่งเรียกว่าจักขุโลกโลกที่มาเดิมพระพุทธเจ้าทรงแปลว่าทำลายสูญสลายหมดไปสิ้นไปโลก6จักขุโลกโสตโลกคานาโลกกิวหาโลกกายโลกแล้วก็ธรรมาภรหรือธรรมโลกโลกคือความคิดนึกทางใจหมดไปสิ้นไปตรงนี้แหละเรียกว่าทุกข์อันไปบูรณ์ไปบุญที่ว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ผ่านข้ามโลกได้หลุดจากโลกได้ทันทีคำว่าโลกเหมือนคนออกจากตารางแล้วเข็ดไม่ไปแล้วไม่เข้าตารางต่อไปตารางชีวิตก็คือความยินดีความยินร้ายเข้าในตารางชีวิตเรียกว่าขังสนิทไม่มีอภัยโทษกันเลยท่านกวางให้ดีนะท่านทั้งหลายเรื่องสุขอันปล่อยบูนสุขเล็กน้อยนี่สองอย่างนี้คิดให้ดีๆว่าเราอยู่ในพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าย้ำเตือน ในหลัก

อปันนกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างคำว่าไม่ผิดน่ะคือถูกอย่างเดียวถูกก็พ้นหลุดเลยแหละจะหลุดวันไหนหลุดเมื่อไรก็หลุดแน่ๆต้องไปทางนี้ทั้งนั้นอปันนกะปฏิปทาเป็นมรรคมีองค์8คือพอดีเช่นว่าตาเห็นรูปก็วางเป็นกลางๆไม่ยินดีอย่างหนึ่งไม่ยินร้ายอย่างหนึ่งเข้าหลักมัชฌิมาทันทีมัชฌิมาก็มีความพอดีไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่เอียงไปทางกิเลสที่ตึงเครียดไม่เอียงทางกิเลสที่ย่อหย่อนกิเลสย่อหย่อนก็คือกามารมณ์ย่อหย่อนมากคำว่าย่อหย่อนก็หย่อนธรรมะหย่อนยานไปทีนี้ในทางตึงเครียดก็ธรรมะเคร่งไปเคร่งจนกลายเป็นอุปาทานยึดถือว่าดีคนปฏิบัติเคร่งเกินไปเป็นอัตุปาทานยึดถือว่าเป็นของวิเศษเป็นของขลังไปเลยเราเดินกลางๆลดจากที่เครียดให้ลงพอดีที่หย่อนปรับขึ้นมาหน่อยวิธีปรับมรรคมีองค์8ให้เข้าตรงกลางๆเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ผิด3อย่างอย่างที่1สำรวมตาสำรวมตาเป็นเรื่องใหญ่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจักขุใบบานคือตานี่เป็นบานประตูบานหน้าต่างคือเหมือนว่าบ้านเรานี่ปิดหน้าต่างหมดแล้วก็แย้มหน้าต่างเปิดดูไปข้างนอกหน่อยหน้าต่างตัวที่ปิดก่อนแล้วปิดทีหลังมาทับข้าวนี่ตาซ้ายตาขวาเนี่ยอยู่ในตัวเราทั้งนั้นถ้าตัวเราสำรวมตาดีเราปลอดคลอดแคล้วพ้นอันตรายของชีวิตคนจะไปนรกไปเป็นเปรตอสุรกายชั้นต่ำเนี่ยไปจากไม่สำรวมตาทั้งสิ้นตลอดถึงไม่สำรวมหูสาธุโสเตนะสังวโรสำรวมหูเป็นดีคาเนนะสังวโรสาธุสำรวมจมูกว่าจมูกนี่เป็นผู้สัมผัสกับกลิ่นถึงไม่แกล้งเขาก็ต้องรู้เรามีประสาทรับกลิ่นเรากำหนดรู้ว่านี่คือกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมถึงหอมก็ไม่น่าจะชื่นใจอะไรเป็นสักกิริยาว่ากระทบแล้วผ่านไปถึงมีกลิ่นเหม็นก็ไม่เป็นโทษอะไรนักหนาทำความรู้สึกว่าสักว่าผ่านไปโลกนี้เป็นโลกผ่านไม่มีสถานีหยุดถาวรเลยแหละหยุดชั่วคราวเท่านั้นแหละรู้เฉพาะหน้าแล้วก็ผ่านไปถึงเราไม่คิดเป็นผ่านแต่เขาก็ต้องผ่านพอผ่านแล้วกลับเวียนวนซ้ำมาใหม่เป็นวัฏจักรเป็นวังวนของชีวิตเดี๋ยวก็เห็นอีกเดี๋ยวก็ควังอีกเดี๋ยวก็ดมกลิ่นอีกเดี๋ยวก็ลิ้มชิมรสอีกเดี๋ยวก็สัมผัสอีกมันอยู่อย่างนี้วนกันไปวนกันมาไอ้ความวนไปวนมาเนี่ยไอ้วนขวามันดีแต่วนซ้ายมันต่ำวนซ้ายไปทางเอียงไปทางรักทางชังแต่วนขวาเนี่ยพอดีไม่ติดใจในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงคือไม่ติดใจเรื่องโลกแล้วให้ติดเรื่องอะไรอ่ะให้ติดในเรื่องที่ไม่ติดนั่นแหละคือเรื่องดีก็ไม่ติดแต่ติดดีก็มันก็เป็นโทษเหมือนกันเพราะโลกนี้ถ้าในอยู่กลางๆนี่ดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาตรงนี้ความยากทำก็ยากแต่ถ้าทำจริงด้วยความเข้าใจทำไม่ยากเลยท่านทั้งหลายเรื่องการทำใจเรื่องการปฏิบัติเรื่องการอบรมพระพุทธเจ้าเน้นหนักในหลักอปฏิปทาอปันนกะปฏิปทา3ประกาศคือข้อ1อินทรียสังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตาเห็นรูปหูควังเสียงดมจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ธรรมารมณ์ในใจ

ตรงนี้เป็นการถูกครั้งแรกพอถูกครั้งที่สองคือโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการกินการอยู่หลักนี้ก็สำคัญมากนะท่านทั้งหลายคำว่าบริโภคเนี่ยกายก็บริโภคผ้ามาแนบเนื้อมานุ่งมาห่มบริโภคเหมือนกันทั้งบริโภคทั้งอุปโภคที่ใช้สอยกันอยู่เพราะอาศัยปัจจัยสี่ปัจจัยสี่พอดีในเรื่องการกินการอยู่การใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงพอเป็นมัตตัญญุตาแต่มัตตัญญุตาก็จะตาสาธุความสำเร็จในการรู้จักประมาณอย่างประโยชน์ได้สำเร็จประโยชน์คือ

ัญญุตากตตาสาธุความสำเร็จในการรู้จักประมาณยังประโยชน์ได้สำเร็จประโยชน์คือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติซึ่งเป็นปรมัตถประโยชน์ที่เราจะต้องสำรวมในเรื่องอาหารการทานการดื่มหรือการอาหารนี่เป็นเครื่องให้ร่างกายอยู่ได้ทีนี้อาหารใจยิ่งเป็นเรื่องลึกและสำคัญลงไปอีกอาหารกายอยู่ได้เพราะกวลิงกราหารอาหารใจจะให้กินอะไรอาหารกายก็ต้องมีวิตามินเรียกว่าอาหารสัพพยะเป็นที่สบายให้เกิดสุขภาพอนามัยควรแก่การปฏิบัติธรรมทีนี้อาหารใจนี่ท่านจึงมีสุภาษิตแหละธัมมารามโมธัมมระโตธัมมังอนุวิจินตยังธัมมังอนุตรังภิกขุสัทธัมมานปิหาริยติแปลว่าเธอทั้งหลายจงเพลิดเพลินในธรรมนี่อาหารใจเพลิดเพลินในธรรมไหนล่ะเพลิดเพลินในเมตตาเพลิดเพลินในบารมีสิบเพลิดเพลินในการรักษาศีลยิ่งเพลินมากยิ่งดีนะรักษาศีลจนเพลินลืมโลกไปเลยศีลห้าศีลแปดศีลกุศลกรรมบถหรือศีลจะตูปริสุทธิศีลสี่พอเพลินอยู่กับศีลเรียกว่าเพลินธรรมด้วยแล้วก็นั่นเพลินนะทีนี้ยินดีในธรรมเพลินในธรรมมันแก้เพลินทางโลกยินดีในธรรมมันแก้การยินดีในกามารมณ์ยินดีในธรรมไหนอะธรรมะธรรมะรตายินดีในธรรมที่ตัวปฏิบัติเช่นว่าอธิษฐานนั่งในสันชิกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านทั้งหลายเรื่องดีจริงๆที่วัดนี้ประพฤติกันอยู่ประพฤติดีที่สุดตั้งแต่ต้นจนกลางและตอนปลายในสันชิกนั่งบางทีก็เดินคลายอารมณ์เสียบ้างแต่จะไปนอนคลายอารมณ์ไม่ได้เพราะนอนมันใกล้เคียงกับความโกรธชะคือเกียจคร้านแล้วก็เผลอเผลอจะม้อยหลับไปได้พอจะนั่งให้ยินดีในการนั่งในเวลาเราต้องการปฏิบัติขั้นสูงหน่อยยินดีว่าภาพนี้การนั่งนี้การเดินจงกรมนี้ดีเป็นคู่กับความเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านผ่านหลักปุถุชนมาจึงได้ขึ้นระดับพระอริยเจ้าก็มาจากการถือนั่งเป็นวัดถือการระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เรียกว่ายินดีในธรรมเพลิดเพลินในธรรมแล้วก็ไม่เสื่อมจากธรรมคำว่าไม่เตือมจากธรรมนี่ธรรมมันสามธรรมคือปริยัติสัจธรรมธรรมคือความรู้ที่เรียนการศึกษาการควังการใกล้ครวญในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านี่เรียนไปรู้ไปศึกษาไปแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยจากความรู้จากผู้อื่นบ้างจากการเรียนส่วนตัวบ้างจากการคิดบ้างจากการค้นคว้าบ้างเก็บเล็กผสมน้อยเป็นปริยัติสัจธรรมปริยัติสัจธรรมนี่ต้องเจาะลึกอยู่ที่อริยสัจสี่ให้เรียนเรื่องนี้ให้เป็นหลักเพราะบรรดาธรรมทั้งหลายอริยสัจสี่เป็นหนึ่งเป็นของอันประเสริฐถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ได้เพราะอริยสัจสี่เรียนให้รู้ตามหลักตำราเสียก่อนเช่นว่าทุกขสัจจะทุกข์เป็นของจริงไม่ใช่ตัวสมมุตินะจริงที่สุดทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ในร่างกายกายิกทุกข์ทุกข์อยู่ในใจเจตสิ

กับทุกทุกทางร่างกายนี่ทุกกินเปล่าไปวันวันเนี่ยคืออะไรอ่ะปวดอุจจาระปัสสาวะนี่ทุกนะเพราะก็บอกว่าปวดปวดก็คือทุกปวดก็คือโรคเนี่ยโรคในร่างกายนี่โรคะนิทังปะพังคุณังสรีระร่างกายนี้เป็นรังของโรคท่านกว้างให้ดีอ่ะรังใหญ่อยู่32รังด้วยกันในอาการ32นี่รังโรคทั้งนั้นโรคที่ตั้งรังมาตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดาวันนั้นตั้งโรคแล้วตั้งทุกข์แล้วตั้งความเดือดร้อนแล้ววันที่เกิดวันแรกในครรภ์คัพพโปธรมารดานี่เป็นวันเกิดแต่มนุษย์เราถือวันเกิดออกจากครรภ์แม่ออกจากครรภ์แม่เนี่ยก็เรียกคลอดไม่ใช่เกิดมาจากชาติเกิดในวันแรกในครรภ์มารดาพอเกิดพับก็ตั้งโรคด้วยตั้งสังขารที่ไหนก็ตั้งโรคมาทันทีเลยโรคนี้ก็มันขวากมากับวิญญาณด้วยพอตั้งเป็นรูปเป็นนามขึ้นโรคในอาการ32ตั้งแต่ผมขนและกว่าหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกก็ปล่อยเรื่อยเลยเมื่อมีอาการ32โรคก็32เรื่องที่จะก่อตัวควักตัวอยู่แล้วก็กำลังจะแพร่ขยายตัวพ่อตัวแม่ของโรคกับลูกหลานของมันอยู่กันเป็นตระกูลเป็นพันๆชนิดเลยในร่างกายคนนี้มองให้เห็นความจริงอ่ะจักขุโรโคโสตโรโคขานะโรโคจิวหาโรโคกายะโรโคจักขุโรโคโรคตาใส่แว่นทำไมสวมแว่นทำไมให้หมอตรวจตาทำไมจึงต้องผ่าตัดทำไมนั่นแหละเขากินแล้วแหละโสตโรโคโรคหูหูเป็นน้ำหนวกบ้างคันหูบ้างต้องย้อนจ้องหูมันหยุมหยิมมันจีปาถะไปหมดแหละร่างกายนี้ทั้งตาทั้งหูเนี่ยจักขุโรโกโสตโรโกคานะโรโกโรคจมูกไสนัสโรคฤทธิ์ระบวงจมูกมันกินในโพรงจมูกตรงไหนสังขารตั้งขึ้นโรคก็ตั้งขึ้นกับสังขารตัวนั่นแหละแล้วจะหลบจะหลีกปลีกตัวไปได้ยังไงให้ปราศจากโรคภายในร่างกายนั่นเพียงแค่กายนะโรคอย่างน่าดูทีนี้โรคใจอีกมันก็ต้องว่ากันเป็นฉากฉากโรคใจก็มากเหลือเกินโรคใจโรควิปริตจิตวิปลาสสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสเกิดความจำผิดเกิดวิปริตทางอารมณ์เป็นวิกฤตการณ์ของชีวิตล้วนแล้วแต่โรคทั้งนั้นสารพัดอย่างถ้าเห็นตัวจริงว่าร่างกายเต็มไปด้วยโรคนี่ยังจะพอใจร่างกายอยู่หรือยังจะอยากเกิดอยู่หรือเกิดมาที่ไหนก็โรคภัยติดมาเกิดที่ไหนก็ทุกข์ติดมาเกิดบ่อยๆมีชีวิตบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆทุกข์ซ้ำซากทุกข์จนหน้าเบื่อทุกข์จนหน้าทอดทิ้งใจหมดเลยแต่มันทิ้งไม่ได้ยังไม่ถึงจุดที่จะทำให้หมดสิ้นจากความทุกข์ในร่างกายนี้ต้องปฏิบัติกันต่อไปก็มาปฏิบัติตรงนี้เองแหละไปทำตรงอื่นไม่ได้มาทำอยู่ที่อัปปันนกปฏิปทานี่มาทำรวมตาเพราะว่าสมุทัยตัวเหตุเป็นสัจจะเหตุใดทุกเกิดอยู่ที่ตาไม่สำรวมสมุทัยอยู่ตรงนี้สมุทัยอยู่ที่หูควังเลยไม่สำรวมนี่ปากอ่าวต้นหัวหาดต้นเพลิงใหญ่ที่จะต้องให้ไขว่ปะไลกันในตัวเราลุกลามกันไปใหญ่ไขว่จะมันเกิดเป็นประกายสามกองไขว่ราคะกิโทสะกิโมหะกินี่ไปจากสมุทัยตัวนี้ไม่ใช่ที่อื่นหรอกให้รู้หลักที่มาของกิเลสให้รู้หลักที่ดับกิเลสได้คือสมุทัยสัจจะของจริงเกิดตรงนี้แล้วไม่ต้องไปโทษคว้าดินไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปโทษว่าฝนตกมากเหลือเกินแดดร้อนเหลือเกินอันนั้นไม่เรื่องธรรมชาติไม่เกี่ยวเราไม่อินังขังขอบไปเรื่องของโลกที่ร้อนร้อนหนาวหนาว
แต่เราก็ต้องเอาใจใส่เรื่องนี้แหละเรื่องตาตาหูหูนี่ให้ปฏิบัติเน้นหนักที่ตรงนี้สำรวมตาสำรวมหูเนี่ยสำรวมจมูกสำรวมลิ้นลิ้นนี่เป็นเรื่องใหญ่นะในส่วนขององค์อวัยวะร่างกายส่วนตั้งแต่คอถึงหัวนี่เป็นเรื่องมากมายในตาจะดูในหูจะฟังในลิ้นจะลิ้มจิ้มรสอยู่กันตรงนี้แหละเป็นบ่อเกิดกิเลสได้มากในเบื้องบนเนี่ยและเบื้องบนในความสิ้นเปลืองมากที่สุดที่หนุ่มๆสาวๆก็แต่งตัวกันแต่งตัวไหนกันนักหนาอวัยวะส่วนอุเทศตรงกลางหรือตรงล่างๆไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกที่บนหัวบนศีรษะนี่แหละไหนผมจะต้องแต่งแต่งเพื่ออะไรเล่าก็แต่งเพื่อให้มันดูสวยดูงามแล้วก็แต่งไปคลั่งคล้ายว่าเข้ารูปเข้าร่างแล้วคนไม่รู้ความจริงก็เลยไปหลงรักหลงยินดีแล้วก็หลงชอบในสิ่งนี้ตัวเองก็ชอบตัวเองพอชอบเรื่องการตกการแต่งในร่างกายเลยไม่ชอบธรรมะถ้าชอบธรรมะนี่แต่งพอไปวัดไปว่าได้เท่านั้นเองเลยท่านทั้งหลายเราทุกคนแหละต้องเรียนทำคำสอนพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราก็แต่งกันมากที่สุดแต่งให้เป็นวิจิตพิสดารหรืออภิวิจิตจะต้องแต่งตาให้ดีแต่งหูให้ดีแล้วก็สุดท้ายแต่งใจให้ดีใจนี้ถ้าไม่ตกแต่งแต่ไม่พัฒนาจิตไม่มีจิตพัฒนาแล้วจะอยู่อย่างกระทบกระเทือนทางอารมณ์เรื่อยไปหวั่นไหวเรื่อยไปสะดุ้งเรื่อยไปความที่เราสะดุ้งหวั่นไหวสะท้านอยู่นี่เนื่องจากตัวกิเลสไปรบกวนตัวกิเลสเกิดขึ้นได้เพราะความไม่สำรวมเพราะฉะนั้นเพื่อให้มั่นคงไม่หวั่นไหวในเรื่องความเป็นอยู่ก็ต้องสำรวมให้ดีสำรวมลิ้นในสมัยพุทธกาลอุปัชฌายะสอนพระสอนเนนมีอยู่บางข้อนะว่านี่สมณเณรเวลาฉันข้าวในระวังนะอย่าให้มีดโกนมันตัดลิ้นนะมีดโกนนั้นคมกริบมันตัดลิ้นขาดนะเนนไม่เข้าใจว่าอะไรท่านพระเถระก็เนนจะฉันข้าวไม่สำรวมในทางลิ้มจิ้มรสไปติดใจแหละติดใจหวานมันเค็มอร่อยอร่อยแล้วก็ติดอกติดใจอยู่นี่ก็เรียกว่ามีดโกนมันตัดลิ้นกลายเป็นคนขาดธรรมะไปเน้นเข้าใจเน้นนี่แหละอายุ7ขวบหรือ8ขวบนี่ยังเข้าใจธรรมะข้อนี้มาเราสมัยยุคนี้ก็ต้องเอาตามอย่างในสมัยพุทธกาลที่เขาเป็นอยู่กันตั้งแต่พุทธศาสนาเริ่มตั้งขึ้นเรื่องการสำรวมอินทรีย์จักขุนทรีย์โสตินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำรวมเรื่องการกินการอยู่ให้พอดีว่าอาหารการกินนี่ไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อจิตใจและเพื่ออะไรล่ะเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อความเป็นไปบรรเทาไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความหิวโหยโรยแรงเท่านั้นเองจะนุ่งจังอมเพื่ออะไรอ่ะเพื่อปกปิดร่างกายในปัจจัยทั้ง4ประโยชน์ที่ได้ก็มีอย่างนี้คือ1ผ้านุ่งผ้าห่มคุมหนาวคุมร้อนได้แล้วก็กันความละอายได้เท่านั้นเองไม่ต้องเอาสวยๆงามๆหรูหราฉูดฉาดแก้วกาววาวเกินไปก็ได้ก็พระอริยเจ้าทั้งหมดเนี่ยท่านมีผ้าชุดเดียวเท่านั้นแหละทั้งเสื้อทั้งกางเกงก็คือจีวรมาเดิมนี่เห็นไหมความฉลาดของพระพุทธเจ้านี่เก่งจริงๆเกี่ยวกับเฉียบแหลมคมคายจริงๆให้นุ่งอย่างนี้ให้ห่มอย่างนี้ให้อยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นเหมือนกันทั้งโลกเมื่อบวชในศาสนานี้แล้วเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้เป็นเสื้อเป็นกางเกงไม่ได้พอเป็นเสื้อเป็นกางเกงแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องติดใจกันใหญ่แล้วแหละศาสนาต้องการสันเลขะขัดเกลาขัดเกลาที่หยาบให้ละเอียดขัดเกลาที่ละเอียดได้จนต้องไม่ต้องขัดเกลาต่อไปบรรเทาเข้ามา
พอบรรเทาไปเรื่อยๆมันก็เป็นของเบาถ้าไม่บรรเทาเป็นของหนักฉะนั้นการนุ่งการห่มพอประมาณบางทีแย่นุ่งห่มผ้าบางตะกุนที่คลุมศพเสียด้วยเราจะไม่นี่สะอิดสะเอียนสะยะสะแยงว่าผ้าคลุมศพไม่สะอาดแต่พระพุทธเจ้าว่านี่ของดีนะเป็นของไม่มีราคาไม่มีค่าใครไม่ขโมยแล้วเราก็ไม่ติดใจเสียด้วยเพราะเรานุ่งห่มเพื่อกันหนาวกันร้อนแต่หนาวก็ผ้าร้อนก็ผ้าให้ความอบอุ่นนี่ประโยชน์ของผ้านุ่งผ้าห่มประโยชน์ของอาหารเพื่อให้ร่างกายเป็นไปได้ชั่ววันและคืนเพื่อประพฤติพรตพรหมจรรย์เท่านั้นเองไม่ต้องไปออกเรี่ยวออกแรงสนุกสนานเหมือนทางโลกจะกินเช้ากินเย็นหรือว่าไม่เบื่อไม่หน่ายในเรื่องการปากท้องนี่เท่านั้นเองแหละเสนาชนะเสนาแปลว่าที่นั่งเสนาแปลว่าที่นอนที่นั่งที่นอนพักผ่อนหย่อนใจก็พอสมควรที่มาเดิมกว่าโน่นอรัญเยรุกโมเลวาจนยาคาเรวาภิกขโวนั่นต้นไม้นั่นภูเขานั้นถ้ำนั่นที่อยู่ของพระอริยเจ้าเรือนหลังใหม่เรือนหลังเก่าที่เขาอยู่กันมาถึงพระพุทธเจ้าก็ใช้อย่างนี้ทุกๆพระองค์ต่อไปก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละแต่เปลี่ยนสภาพมาเป็นกุฏิวิหารเป็นเรือนร้างว่างเปล่าก็ได้ที่เขาเที่ยวกันน่ะเขาทำกันน่ะแต่เราลืมของเก่าเนื่องว่าของเก่าไม่ทันสมัยของเก่าและทันสมัยที่สุดเหนือสมัยในยุคนี้ยุคนี้ไม่ใช่เหนือสมัยเนี่ยเป็นยุคสมัยที่ทำลายโลกน่ะทำลายคำสอนพระพุทธเจ้าเสียด้วยคำสอนพระพุทธเจ้าดีๆเนี่ยถูกคนสมัยใหม่หลักวิทยาศาสตร์ทำลายถึงยับเยินเลยเช่นไอ้เล่นเต้นรำนั่นหมกกันที่ไหนอ่ะแล้วก็ไปทางโลกกันหมดเลยที่จะหันมาทางศาสนาว่าต้องเข้าวัดเข้าว่ารักษาศีลนี่มันหาน้อยจริงๆวัดมีกันเยอะแยะในประเทศไทยเนี่ยคนก็น้อยลงของเราที่มากที่นี่เนี่ยเพราะว่าปูพื้นมาดีตั้งแต่พระเดชพระคุณอาจารย์สนองเป็นคนเข้าใจธรรมะจึงจัดระบบปูพื้นของวัดให้มีข้อวัดปฏิบัติอย่างนั้นทีนี้คนมีจิตใจสูงเขาก็สนใจมาประพฤติปฏิบัติก็ดูมันจะมีแห่งเดียวเท่านี้แหละกำมังที่อื่นก็มีแต่ว่าเพี้ยนไปหน่อยทำไปแปลกไม่ใช่เอามาตำหนินะไม่ใช่เอามาชมกันต่อหน้าแต่ผู้ได้เห็นว่าข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคือทิ้งกรรมฐานไม่ได้ถึงจะเรียนก็เรียนกันไปถึงจะสมาคมประชุมอะไรก็ทำกันไปแต่อย่าลืมเรื่องข้อวัดปฏิบัติในอัปปันนกปฏิปทา3อย่างนี้คือ1ต้องสำรวมตาเป็นสำรวมหูได้สำรวมจมูกลิ้มชิมรสอะไรก็จักว่าผ่านไปที่ท่านว่าทานข้าวปลาอาหารให้เหมือนกับกินควางข้าวแล้วมันไม่มีรสชาติอะไรอาหารต้องมีรสชาติแต่ว่าคนเวลาปฏิบัติเนี่ยก็ให้ทำเหมือนกับว่าเคี้ยวควางนั่นแหละแต่ว่าพอเกิดอร่อยอร่อยตัณหามาทันทีกินตัณหาเข้าไปกินกามารมณ์เข้าไปกามารมณ์ก็ต้องการเพิ่มเติมให้หวานให้มันให้เค็มขึ้นแต่ธรรมะต้องการจืดๆยิ่งพระนิพพานเนี่ยจืดสนิทนะไม่มีหวานปะปนเลยไม่มีเปรี้ยวเลยไม่มีเผ็ดเลยแหละไม่มีเค็มเลยแหละจืดสนิทจืดสนิทนี่ไม่รู้อะไรจะไปติดใจล่ะเราไม่จืดสนิทเราหวานก็หวานไปเลยเค็มก็เค็มไปเลยรู้สึกมันเกิดรสชาติมันสะในอารมณ์ตรงนี้และเขาทั้งนั้นและทานทั้งหลายถูกเอากลุ่มมีความสุขน้อยๆแล้วสุขไปบุญไม่มีสุขไปบุญต้องให้จืดลงไปเห็นโลกภายนอกจืดสนิทเห็นธรรมะภายในนี่เข้มข้นในทางศีลธรรมแต่ว่าศีลนี่ก็อย่าอยู่คงเดิมนะท่านทั้งหลายศีลเป็นเรื่องใหญ่มากที่สุดในโลกอย่างที่เราตรวจตอนเช้าชายอธิกัลยานังอธิกัลยานังกัลยาแปลว่าสวยหรืองามงามเบื้องต้นคือศีล
ใครอยากห้ามใครอยากเสริมสวยชีวิตให้รักษาศีลใครอยากจะหอมชื่นร่ำรวยก็ให้รักษาศีลกลิ่นของศีลนี่หอมจริงๆแต่คนธรรมะอ่อนไปไม่รู้กลิ่นศีลรู้แต่กลิ่นที่จับทาทางร่างกายที่ละกันโทอนุตโรเนี่ยควังดูสิศีลเป็นของหอมที่สุดในโลกอนุตโรแปลว่าสูงสุดเยี่ยมศีลเป็นเกราะเป็นกำแพงศีลเป็นป้อมประการที่กีดกันของร้ายคือกิเลสต่างๆไม่มากล้ำกลายตัวเองพระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งศีลก่อนถึงศีลมาเดิมก็จริงแต่ท่านรับรองว่าดีมากอัตจันบันไดขั้นแรกต้องตั้งต้นจากศีลสีละเมวะอิทะอากังศีลเป็นของเลิศปัญญาวาปนุตตโมปัญญาเป็นสูงสุดตกลงว่าเราประพฤติธรรมเนี่ยเอาสองเรื่องก่อนนะเอาศีลกับปัญญาก่อนถึงยังไม่เข้าสู่องค์มรรคแต่ว่าให้มีศีลในเบื้องต้นรักษาศีลให้ดีดีขนาดเปรียบเทียบเหมือนสัตว์หนึ่งเรียกว่าจามรีรักขนตัวเองเราก็รักศีลตัวเองรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตชีวิตจะตายก็ไม่เป็นไรแต่ย้ายศีลตายไปจากตัวเองทำทานก็เหมือนกันแหละทำทานความบาตรคือไม่หน่วงเหนียวจอดแคล้วที่จะเอากลับมาให้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปไม่เสียดุมไม่เสียดายนั่นทานของผู้ปฏิบัติในบารมีสิบเนคขัมมะนี่ก็ใหญ่โตมโหฬารโยมเนคขัมมะนี่มันเป็นสัมมาสังกัปปะดำริชอบโยมกวังให้ดีดำริชอบนี่เป็นองค์ปัญญาคนดำริชอบนี่มีปัญญามากสามารถรักษาศีลแปดได้เป็นเนกขัมมะคุณเป็นเนกขัมมะบารมีเว้นจากธรรมของคนคู่บางคนยังดีเพิ่มก็มาอีกทานข้าวมื้อเดียวด้วยฉันข้าวมื้อเดียวด้วยโยมผู้หญิงผู้ชายก็ทำได้มีศีลแปดที่จริงเขาอนุญาตในสองมือแต่แกเอามือเดียวเลยอย่างนี้มันน่าชมจริงๆอ่ะคนเช่นนี้ชมคนที่ควรชมยกย่องคนที่ควรยกย่องติคนที่ควรติคนที่น่าติที่สุดคือคนไม่รักษาศีลหน้าตำหนิที่สุดในโลกนะคนไม่รักษาศีลแปดก็หน้าติเหมือนกันอยู่ยังไงสาระของชีวิตไม่ได้อยู่ที่มีคู่มีครองนี่หรือความรักความใคร่นี่ชีวิตตัวจริงของพระพุทธเจ้านี่ท่านอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นมาอยู่ใกล้เคียงเพื่อตัดเมถุนสังโยคเมถุนสังโยคถึงไม่จับเนื้อต้องตัวแต่ว่าอุ่นอบอุ่นกับคนที่เรารักเราชอบและอยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันสังโยคในหัวใจเป็นเมถุนชนิดหนึ่งคนที่ต้องการรักษาศีลขอไม่เกี่ยวไม่ข้องตัดขาดเลยเป็นอย่างนี้ในสัมมาสังกัปปะการดำริชอบก็นับเรื่องในตัวปัญญาใครดำริชอบออกบวชรักษาศีลแปดแต่รู้ตัวเองแต่ว่านี่คือเจ้าแห่งปัญญาแท้จริงถึงคนจะปัญญาประดิษฐ์อะไรขึ้นผลิตขึ้นใช้ขึ้นขายก็ไม่ใช่ปัญญาตัวจริงนั่นปัญญาทางโลกปัญญาเพื่อก่อภพก่อชาติแต่ปัญญาตัดภพตัดชาติเนี่ยมันเหนือกว่าปัญญาทั้งหลายเราต้องการตัดภพตัดชาติให้หมดไปทิ้นไปจากที่จะยาวเป็นร้อยวันพันชาติให้มันเบาเข้ามาถึงไม่ขาดก็ตัดไปเรื่อยๆตัดไปกับตาสำรวมตัดไปทีหนึ่งการก่อภพก่อชาติเนี่ยตาสำรวมตัดไปทีหนึ่งก็เรียกว่าสำรวมทีตัดเจ็ดชาตินะสำรวมหูได้ทีหนึ่งไม่ยินดียินร้ายตัดเจ็ดชาติอีกเพราะชาติที่เกิดยังมากมากกว่าที่เกิดมาแล้วในท่านทั้งหลายท่านคิดให้ดีๆนะชีวิตนี้น่าอาเน็ตอนาถเหลือเกินน่าสังเวชตัวเองจริงๆถ้าเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบว่าเรานี่หลงกันน่าดู
หลงอยู่กับเรื่องนี้แหละวนกันไปวนกันมาทำแล้วทำอีกพระพุทธเจ้าท่านยังทรงบ่นนะว่า

เรามันหลงเพ้อกันมานานเพราะภพชาติมันปกปิดไว้ไม่รู้ความจริงจะรู้ความจริงต้องสร้างบารมีต้องเทียสงไข่กำไรแสนกับเราสร้างบารมีเพียงปีเดียวนี่พอแล้วเด้อชาติเดียวก็ไม่พอแล้วกว่าจะเข้าอสงไข่เนี่ยมันนานแม้พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรนี่บำเพ็ญอยู่ปรารถนาโพธิญาณเหมือนกันนะแต่อสงไข่เดียวก็ถอยเพราะว่าไม่สามารถจะตัดหัวตัดคอตัวเองได้ไม่สามารถจะเอาหัวใจออกมาบริจาคได้ใจไม่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อเริ่มแรกก่อโรคก่อโลกขึ้นให้โลกสันติสุขถ้าโลกเราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วโลกเราจะอยู่กันอย่างทุกข์ที่สุดลูกจะไม่รู้บุญคุณพ่อแม่ลูกศิษย์จะไม่รู้บุญคุณอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุณค่าในตัวเองจะไม่มีคุณค่าเลยมนุษย์สัตว์ก็จะมีภาวะเท่ากันแต่นี่เรารู้จักที่สูงที่ต่ำเพราะอำนาจของธรรมะก็ไปสิงถูกอยู่ในหัวใจถ้าธรรมะก็ไปสิงถูกในหัวใจมากๆหัวใจเป็นเทวดาแล้วมีอายบาปกลัวบาปแล้วโลกเราจะถึงเครื่องดินแดนแห่งความสุขแต่ทุกคนต้องสนใจกันนะปัจฉิมตาชนเกิดต่อไปนี่ต้องให้มีพื้นฐานไปทางศาสนาอย่าให้ไปพื้นฐานทางโลกเพราะทางโลกใครเป็นศาสดาจารย์กิเลสเป็นตัวสอนเป็นตัวเสี่ยมสอนมาตั้งแต่ชาติก่อนก็เสี่ยมสอนให้รักเป็นโกรธเป็นพยาบาทเป็นทีนี้ของพระพุทธเจ้าท่านทำการปฏิรูปให้กลับทันทีเลยอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปรักจนลืมตัวรักกันรักได้รักตัวเองรักกันรักได้รักทำความดีรักกันรักได้รักการรักษาศีลเอาอย่างนี้กลับกันมาเลยเรียกว่าปฏิรูปสิ่งต่างๆที่มันผิดพลาดนี่เริ่มจะผิดพลาดกันใหญ่เมืองไทยหรือทั่วโลกโลกนอกจากเมืองไทยแล้วเอาเป็นตัวอย่างไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะเขาไม่รู้โทษของภพและชาติที่จะเกิดต่อไปในลัทธิศาสนามีอุดมการณ์ต่างกับพวกเราอุดมการณ์พวกเราที่ต้องการตัดภพตัดชาติเนี่ยมันสิ้นข้าวไม่ต้องมาเกิดกันต่อไปแล้วไม่ต้องเสียดมเสียดายแล้วไม่มาเกิดแล้วก็ดีเดี๋ยวไม่ต้องมีทุกข์กันอีกอันนี้วันๆคืนๆแบกทุกข์หามทุกข์อุ้มทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเลยแบกทุกตรงไหนอย่าโยมภาระฮาเวปัญจขันธ์ภาระคือปัญจขันธ์นี่เป็นภาระหนักแบกไม่ไหวจริงๆปัญจขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นี่ตัวนี้ลุกทุกข์มากจะต้องแบกรูปตัวเองว่ารูปเป็นของเรานี่ฉันเป็นหญิงจริงนี่ฉันเป็นชายจริงนี่ที่จะมองให้ลึกซึ้งเข้าไปข้างในว่าหญิงอยู่ตรงไหนล่ะชายอยู่ตรงไหนมันไม่มีมันเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยเหมือนกันที่สามัญญลักษณะทุกคนเป็นอนิจจังทุกคนเป็นทุกขังเป็นทุกคนเป็นอนัตตาแต่เขาไม่มองอย่างนี้พอพูดความไม่เที่ยงความเป็นทุกเป็นอนัตตาในทางโลกกวางไม่รู้เรื่องแล้วทางโลกก็กวางแต่ว่าสวยไหมงามไหมสนุกไหมเพลิดเพลินไหมก็ไปกันอย่างนี้หมดเลยไม่รู้จะเอาอะไรไปต้านทานแรงของโลกมันถลำตัวหนักแล้วก็เอาพวกเราเนี่ยเป็นตัวยับยั้งเอาไว้บ้างถ้าปล่อยหมดคนเฒ่าคนแก่ชั้นปู่ย่าตายายก็ไหลไปตามโลกและไม่ตักเตือนลูกหลานนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นขอขวากศาสนาไปกับญาติโยมนี่แหละว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเพียงทำให้ดูยังไม่เข้าใจต้องพูดให้กว้างเสียด้วยพูดให้เห็นโทษของชีวิตที่ร้ายศีลธรรมคนไม่มีศีลหน้านี่ไม่มีที่พึ่งอยู่ลำบากจริงๆจะพึ่งอะไรกันแน่พึ่งพ่อพึ่งแม่ก็ไม่ได้นักข้าวพึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ที่ท่านว่าอย่างนั้นนะก็ว่าดีโทษดีสร้างยันตังกิริยาเวริวาปานะเวรินังมิจฉาปณิตังกิตตังปาปิโยนังตะโตกะเรแปลยังไงอะโยมแปลว่าโจรกับโจรเห็นกันแล้วเอากันเลย
คนไปเป็นภัยรีเป็นอริคู่ฆ่ามาร้ายกันพบกันฆ่ากันทันทีเลยกลางคนบ้างมากก็ทำลายกันได้พบหน้ากันแล้วเพราะว่าหมายมั่นปั้นมือกันมานานและจะเอากันให้อยู่ยิงกันก็ได้ฆ่ากันก็ได้ทิ่มแทงเลือดตกยางออกก็ได้แต่มันไม่ร้ายเท่ากับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมันร้ายกว่าอะไรทั้งหมดในโลกโยมความเห็นผิดที่ว่ากามารมณ์เป็นของดีนี่มิจฉาทิฏฐินะว่าความรักความใคร่เป็นของดีเป็นของเชื่อหนวกเชื่อใจนี่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่เขาเรียกว่าฆ่าคนจากร้อยศพอย่างพ้นเวรพ้นกรรมนะมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในความเห็นผิดนี่ทั้งไม่ฆ่าคนก็อยู่นี่แหละแต่โทษมันร้ายกว่าโทษร้ายกว่าทำอนันตริยกรรมโทษร้ายกว่าที่ไปประทุษร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเทวทัตนี่ร้ายเพียงแค่ติดตารางชีวิตแล้วก็หลุดได้แต่มิจฉาทิฏฐิที่เห็นผิดไม่มีวันหลุดมีแต่ดื่มดำลงห้วยลงเหวไปเลยเห็นกามารมณ์เป็นของดีเห็นสุขเล็กน้อยเป็นของดีสุขอันไพบูลย์เป็นของไม่มีความหมายเพราะกินไม่ได้ปากไม่ได้เคี้ยวกายไม่ได้ตั้งอาหารขึ้นเนี่ยมองไม่เห็นเพราะแกมืดในหัวใจมืดแล้วก็มืดอีกคำว่ามืดเนี่ยแกยังมองไม่เห็นอีกว่าแกว่ามืดยังไงตาฉันเห็นนี่ไอ้ตามันนอกตายนอกตาข้างนอกสัตว์เดรัจฉานมันยังเห็นแต่ตาข้างในแกมองไม่เห็นตาใจนี่ที่เกิดแสงสว่างอันไพบูลย์อยู่ข้างในนี่มองไม่เห็นจริงๆจะมองให้เห็นต้องแกวกเมฆหมอกม่านบังตาอะไรเป็นตัวบังตากิเลสมันตัวบังไว้บังไม่ให้เราเห็นให้เห็นเป็นพรรคพวกของเขาไปเรื่องความรักความใคร่ความยินดีความขนองความเพลิดเพลินความยินดีในกามารมณ์มองไม่เห็นทีนี้พระพุทธเจ้าท่านพริกทันทีว่าให้มาเพลินธรรมะกันดีกว่ามาเพลินความธรรมนี่มาเพลินเรียนธรรมนี่มาเพลินปฏิบัติธรรมนี่แล้วก็ปฏิบัติไม่ต้องหวังถ้าทำถูกเป็นตะเวปฏิเวทสัตธรรมแน่นอนขอให้ทำถูกทำถูกก็คือทำทางตาจะให้ถูกก่อนตัวนี้สำคัญมากนะสำรวมตาเป็นดีในความดูเถอะสำรวมหูเป็นดีสำรวมจมูกเป็นดีสำรวมลิ้นเป็นดีสำรวมกายเย็นร้อนอ่อนแข็งดีสำรวมใจคิดนึกว่าเรารู้ตัวเองว่าคิดนึกผิดหรือถูกเป็นประการใดนี่ดีสำรวมใจย้ายใจมาเตลิดเปิดเปิงไปในเรื่องที่มันผิดมันพลาดมากเขาเรียกว่าลูกโคไม่สนตะพายไม่ผูกจมูกว่านี่เที่ยวด้นดั้นไปตามไร่นาคนนั้นมันยุ่งเลยเราก็เหมือนกันเนี่ยใจมันเที่ยวไม่หยุดเลยผันดานังจะพลังจิตตังดุระคังดุนิวารยังใจนี้ปกผันหันเหไม่มีผู้ปกครองเลยเพราะคนเป็นเจ้าของปกครองไม่เป็นการปกครองใจคุ้มครองใจก็คุ้มครองด้วยการมีสติสติเป็นตัวล้ำเลิศทำอะไรกำไรค้าขายเอากำไรประพฤติปฏิบัติธรรมในกำไรอยู่ที่ตัวสติสติก็ไม่นอกเหนือจากสติปัฏฐาน4นะท่านทั้งหลายสติปัฏฐาน4นี่เป็นเอกายนมรรคเป็นมรรคอันหนึ่งที่ไม่ผิดแน่นอนเช่นว่ากำหนดกายมันมีมากกายนอกกายในอัจจัตตังวาบหิตตังวากายข้างนอกที่เห็นไปข้างนอกมันแน่จริงหรือเปล่าที่ว่าไปเห็นนั่นเห็นนี่เนี่ยมันไม่แน่หรอกกายข้างในคือตัวเองที่มีความสำนึกอยู่คำว่ากายเนี่ยไม่ใช่เป็นรูปอย่างเดียวเนี่ยเช่นว่าพรหมกายนี่เทวกายนี่ธรรมกายนี่ธรรมกายไม่ใช่เรียนแบบธรรมกายนี่แต่ธรรมกายตัวจริงเนี่ยคืออรหันต์เขาเห็นกายเป็นนามกายกายข้างในคือใจความคิดความนึกความรู้สึกความใคร่ครวญความวิจัยอะไรอยู่นี่อยู่ในตัวข้างในเพราะฉะนั้นเห็นธรรมกายเนี่ยก็เห็นข้างในร่างกายตัวเองที่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดโดยประการทั้งปวงต
ต้องแยกแยะออกเป็นส่วนๆ

แยกกายออกมาเป็นสี่ดินน้ำไฟลมหัดแยกแล้วก็หัดถอดจิตมาดูกายดูกายใครก็ได้ดูกายตัวเองดีที่สุดประโยชน์กับตัวดูกายที่โยมสวยตรงไหนสะอาดตรงไหนดีตรงไหนไม่มีเลยกายนี้น่าเกลียดไปหมดตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าจะเกิดอีกก็อยู่สภาพนี้แหละจะเกิดกี่ร้อยวันพันชาติถึงคุณได้ดิบได้ดีเป็นจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ก็แค่นี้แหละมันไม่มีเกินอย่างนี้ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมอันไพบูลย์ไว้ให้เราท่านทั้งหลายเสพสัมผัสกับธรรมอันไพบูลย์คือให้สำรวมตาเป็นให้รู้จักประมาณในการกินการอยู่แล้วสุดท้ายจากริยานุโยคประกอบความเพียรเพื่อชำระใจให้หมดจดชำระยังไงเพราะใจมันสกปรกคงอาบน้ำมันเสียบ้างขัดถูเสียบ้างชำระแปลว่าขัดถูเช่นบ้านเรือนนี่มันเปื้อนไปด้วยขี้ข่วนก็กวาดแล้วเช็ดถูเสียบ้างชำระบ้านกวาดจนให้เตียนลิบเลยเราก็กวาดสิ่งสกปรกในหัวใจที่มันเกลือกลังมานานไม่ใช่เพิ่งมาเกลือกลังโยมกิเลสเก่าผสมกับกิเลสใหม่กิเลสเก่าที่มาแล้วในชาติก่อนนี่เราไม่ได้พบชาติเราไม่ได้พบศาสนาพระพุทธเจ้าเลยเราพบแต่ศาสนาใครอ่ะอุดมการของราคะโทสะโมหะที่สั่งสมมานานเป็นสังกิเลสที่ก่อกัดอย่างแรงเป็นสังโยคเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องในสันดานติดมาแต่ชาติก่อนพอมาชาตินี้มีบุญหน่อยมาพบคำสอนพระพุทธเจ้าขึ้นต้องการชำระสะสางต้องการพิจารณาเห็นโทษของอนุสัยที่นอนเนื่องในสันดานเช่นกามานุสัยราคานุสัยโทสานุสัยแล้วก็ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสันดานใจเราไม่แก้ใครจะแก้เราไม่สะสางใครจะสะสางถ้าเราตายไปในท่ามกลางที่ยังมีบ่วงยังมีห่วงมีอะไรอยู่นี่เรากลับมาเกิดเป็นอย่างนี้อีกบางทีเกิดต่ำกว่านี้ก็ได้นะเป็นคนอยู่ดีๆกลับเป็นสัตว์ก็ได้เวียนกันไปเวียนกันมาที่พระพุทธเจ้าว่าเธอนี่กับเรานี่เกิดตายถ้าเก็บกระดูกไว้เนี่ยมันล้นคว้าแล้วมันถึงพรหมโลกถึงภวกับพรหมแล้วกระดูกของเราแต่ละคนน้ำตาที่เราร้องไห้มากกว่าในน้ำในมหาสมุทรนะโยมไม่ใช่เล่นนะคิดไอ้ดีๆให้สังเวชตัวเองบ้างว่าโอ้ชีวิตนี่เกิดมันลำบากจริงๆทำยังไงนะทำก็ต้องทำกันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้อย่าไปเผื่อพรุ่งนี้มาเรือนนี้เดือนหน้าปีหน้าไม่ต้องทำดีเดี๋ยวนี้เลยปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติคือทำปัจจุบันให้ดีปัจจุบันคืออะไรรู้ตัวปัจจุบันว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่บัดนี้เราคิดอะไรอยู่เกิดเป็นคนไม่รู้จักใจตัวเองแล้วก็จะไปรู้จักอะไรใจมันอยู่ตรงไหนล่ะบางคนก็ไปชี้เอาแต่หัวใจเตียงมันเต้นติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยนั่นมันหะไทยวัตถุใจตัวจริงมันอยู่ที่ตาพอตาเห็นใจขึ้นมาทันทีเลยโผกวางใจขึ้นมาทันทีเลยใจเนี่ยมันมีชื่อหลายนะโยมใจก็เรียกมโนก็เรียกธรรมธาตุก็เรียกมโนธาตุก็เรียกวิญญาณก็เรียกเรียกว่าจักขุวิญญาณก็จักขุวิญญาณจิตนั่นแหละพอตาเห็นภาพเกิดจิตรู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเหรอแล้ววิภาควิจารณ์ก็ไปยาวยืดเลยว่าเป็นต้นไม้ใบมันสวยมีดอกมันหอมดีไปกันใหญ่ไปวิภาควิจารณ์โลกอะไรเป็นโลกแตกมันไม่สำเร็จหรอกมันต้องสักว่าเห็นแล้วผ่านสักว่าเห็นนะโยมควังให้ดีนะมันเป็นธรรมนบที่สูงที่สุดธรรมเขื่อนที่แข็งแรงสมมติว่าเมืองไทยเราธรรมเขื่อนให้แข็งแรงรับรองน้ำไม่ท่วมได้แต่ที่น้ำท่วมเพราะเขื่อนพังคนเราเขื่อนหัวใจเนี่ยไม่แน่หนามันพังได้กิเลสมันพังเข้ามาเรารังไม่อยู่เขื่อนตาเนี่ยให้แข็งแกร่งเข้าไว้สำรวมให้แน่นหนาไว้กิเลสใหม่มันจะมามันมาไม่ได้กิเลสเก่าก็ต้องแห้งเหมือนน้ำไม่ได้มาเนี่ย

0: น้ำที่มีอยู่เก่ามันหมดได้เหมือนกันเนี่ยที่มันมาต่อกันน้ำใหม่กับน้ำเก่าต่อกันได้จังใดคือกระแสน้ำกิเลสคือตัณหานี่มันต่อกันได้พอตัวนี้เราชอบมาใหม่ไอ้ตัวเก่าเขาก็ได้เพื่อนไงใหม่ต่อใหม่ที่ไม่ดีก็ติดต่อกันเป็นตระกูลกันเลยยาวคุ้ยเลยพอยาวคุ้ยนี่กิเลสจมในสันดานเลยตรงนี้แหละเขื่อนตาปกครองไม่แน่หนาเขื่อนหัวใจเขื่อนหูนี่ก็ได้กั้นกระแสต่างๆที่ไหลมาด้วยอำนาจรูปเสียงกลิ่นรสสำคัญมากคนไม่เคยสำรวมคนไม่เคยกักบริเวณของใจให้อยู่กับปัจจุบันนี่เห็นทีจะไปยากเพราะฉะนั้นต้องฝึกต้องอบรมแล้วก็อย่าเผื่อวันโน้นวันนี้อย่านึกว่าฉันทำไม่ได้อะไรทำกันไม่ได้มันทำได้ทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนศาสนาให้คนทำได้คนที่ทำไม่ได้มีพวกเดียวพวกปัทถปรมะคนที่สอนไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ยังเป็นนิสัยปัจจัยไปในชาติต่อไปเรานี่ถึงไม่ถึงอุกติตัญญูไม่ใช่ฉลาดรวดเร็วแต่ยังเป็นวิปจิตัญญูสอนได้แนะนำได้ทีนี้เป็นไยะพอมีนิสัยทำความดีได้ท่านอย่าชักช้าต้องรีบด่วนสิ่งที่ด่วนจีก็คือด่วนรักษาศีลด่วนปฏิบัติธรรมนะท่านทั้งหลายสิ่งที่ควรช้าช้าเป็นการนานเป็นคนนี่ทำดีให้ด่วนทำแต่ก็ทำช้าช้าช้าเป็นการนานเป็นคุณถ้ารีบด่วนผีพรามว่าไอ้ถึงนิพพานกันเดียวนี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเอาเป็นนิสัยปัจจัยไปก่อนสีลูปานิสัยให้มีนิสัยศีลติดตัวเข้าไว้ทานูปนิสัยทำทานไปเถอะวัตถุทานบ้างอภัยทานบ้างธรรมทานบ้างเราควังทำบ้างแล้วก็พูดทำพูดไอ้คนอื่นก็ควังบ้างผลัดกันไปผลัดกันมาพูดได้โยมมีธรรมะก็พูดไอ้คนอื่นก็ควังถ้าเขาว่าฉันควังไม่รู้เรื่องก็ต้องชี้แจงแยกแยะต้องแนะนำกันตักเตือนกันและรณรงค์ปลุกระดมให้คนเข้าศาสนาได้เราหนึ่งคนต้องมีเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรไว้บ้างเพื่อนเราที่คบกันก็ให้หันหน้าหันตามาทางนี้เรื่องนี้มีตัวอย่างนะคือคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสวยประชาติเป็นคนธรรมดาแต่ว่ามีสายโพธิสัตว์มีอยู่และก็มีเพื่อนเป็นคนชั้นต่ำคำว่าชั้นต่ำนี่คนจนทีนี้คนจนแต่นิสัยดีมีศีลแล้วไปรักกับคนรวยถูกใจกันไปไหนไปด้วยกันไอ้คนที่จนบอกว่าเพื่อนเอ้ยก้าววัดก้าวว่าไปกวางเทศกวางธรรมบ้างพระพุทธเจ้าเราว่าคุณไปก็ไปผมไม่ไปเพราะแกไม่เห็นดีนี่ทีนี้เพื่อนนั้นรักมากว่าอย่างไรเพื่อนเราต้องให้เข้าวัดได้คนเรามันแปลกนาชวนเข้าวัดแล้วมันเอื้อนอัดกัดข้องอ้าวชวนกันไปเล่นน้ำไปทันทีเลยชวนกันไปสนุกเล่นเต้นรำไปทันทีเลยไม่มีกัดข้องหรอกต้องมีงานอะไรก็ทิ้งทันทีแต่พอชวนไปว่าแล้วอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้ลูกฉันยังอ่อนฉันมีงานติดธุระอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้เจ้าเพื่อนว่าเพื่อนเรานี่เรารักจริงนะเราชวนไปอาบน้ำล่อก่อนเอ้ยไปอาบน้ำไปทันทีพอขึ้นมาจากท่าน้ำไอ้เจ้าเพื่อนที่รักก็จับผมได้ผมสมัยก่อนเขาไว้ผมยาวเป็นแหยมๆ แล้วก็จับผมแล้วดึงผมขึ้นมาไปไม่ไปบอกเอ้ยไอ้คนชั้นต่ำจับหัวเรานี่เอาเถอะเขารักเราต้องมีอะไรดีๆไอ้นั่นว่าจะไปไม่ไปถ้าไม่ไปผมจับผมยกขึ้นไอ้ผมขาดติดมือเลยแหละไอ้นั่นอ๋อไปก็ไปเพราะความที่ได้กัลยาณมิตรเป็นคู่คิดคู่ใจรักจริงก็ไปถึงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเขาไม่ระบุชื่อไว้นะเขาก็ไปกราบที่อย่าทำมือหนักกราบสามทีและนั่งเฉยๆพระพุทธเจ้าท่านรู้เนี่ยนายคนนี้มีใจลึกๆเป็นคนดีได้ท่านรู้นานานิมุตติคือรู้นิสัยสัตว์ว่าเอ้าเจ้ามากกว่าดีแล้วกวางหน้าพ่อหนุ่มเราจะพูดไปพูดมาใจมันไหลเลยทีเนี้ยพุทธเจ้าพูดเรื่องศีลนี่แหละให้มีนิสัยศีลติดตัวไว้นะอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไอ้เมตตาปราณีผู้อื่นเขา แล้วก็จะกินจะอยู่อย่าขโมยเขากินอย่าไปผิดลูกเมียใครนะปากนี่พูดได้ไพเราะไอ้นิ่มนวล นะถอนถอนแล้วก็เล่ายาปลาปิ้งเหย้าหยดเดียวก็ใหญ่เข้าปากนะพ่อหนุ่มเอ้ยกว้างรู้เรื่องนะโยมครั้งแรกของชีวิตที่พระเจ้าเล่าตัวเองว่าเราผิดมาแล้วและเรากลับดีเพราะได้ควังธรรมเพราะได้กัลยาณมิตรทีนี้เพื่อนว่านี่มันสายแล้วลาพระเจ้ากลับแกอยากกลับก็กลับไปก่อนนะฉันไม่กลับติดแล้วติดธรรมะพอเพื่อนก็กลับพ่อแม่ก็ถามว่าแล้วเพื่อนเธอไปไหนวะโน่นไปนั่งกับพระพุทธเจ้าอยู่โน่นนี่ลูกฉันไปวัดเหรอลูกฉันไปกวางเทศกวางธรรมฉันไม่รู้อ่ะนิสัยไม่มีขอราตรีโลปนิสัยเบื้องแรกได้กวางคำสอนของพระศาสดาองค์หนึ่งแล้วก็ได้กัลยาณมิตรคู่คิดคู่ใจท่านรู้สึกตัวตั้งแต่บัดนั้นมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดจนมาเป็นดาบทสุเมธดาบทก็อินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆจึงอธิษฐานว่าจะเป็นพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเริ่มแรกมาจากคนไม่รู้เรื่องแต่รู้ประกอบปูพื้นให้กับศีลรูปนิสัยทานูปนิสัยภาวนูปนิสัยนิสัยนี้เป็นของดีทานทั้งหลายถ้าขวังลึกตรึงตีตาปูไว้แน่นหนาในหัวใจแล้วได้ดีทุกคนลูกเล็กเด็กแดงที่เกิดใหม่ๆท่านพาไปวัดไปวาให้ไหว้พระให้กราบพระให้พูดดีๆเดี๋ยวเด็กก็เคยตัวเอาเด็กตั้งแต่อ่อนๆดัดตั้งแต่เล็กๆให้ถือศีลเป็นให้ทานเป็นอย่าใจเห็นแก่ตัวให้นั่งพุทโธบ้างอ่ะลูกเอานั่งเลยก็ได้ทำเป็นเล่นๆอย่างนั้นเล่นกลายเป็นของจริงนะท่านทั้งหลายเราอยู่กี่วันจะมีลมหายใจกี่ครั้งเราก็ตายแล้วทีนี้เอาทำดีไว้ลูกทำถูกไว้หลานต่อไปบ้านเมืองจะไม่ทิ้งคนดีท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเราวันระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณอาจารย์สนองที่เป็นบุคคลหาได้ยากนะไม่ใช่ว่าท่านดีแล้วจะมาพูดว่าเป็นอย่างนั้นต้องดูพื้นฐานของใจท่านเนี่ยท่านมาจากไหนท่านได้พื้นฐานมาจากปู่ย่าตายายได้พื้นฐานมาจากครูบาอาจารย์และท่านขยายอาณาเขตของความดีพัฒนาขึ้นส่วนตัวอีกแต่พื้นฐานมูลเดิมกุศลมูลเดิมนั้นติดมาจากพ่อแม่จากตระกูลติดมาตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่ว่านิ่งๆจะได้ดีทันทีมันต้องมีพื้นฐานปุพเพกตปุญญาตาได้ทำมาชาติก่อนบ้างชาตินี้บ้างจึงมาสร้างความเจริญให้กับเมืองไทยอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลเราทั้งหลายได้สถิตสถาพรอยู่ในศาสนาก็เพราะฐานท่านมาจากศีลูปนิสัยมีนิสัยรักษาศีลภาวนูปนิสัยมีนิสัยชอบภาวนาเราท่านทั้งหลายหวนระลึกนึกถึงบุญคุณของท่านแล้วจึงต้องแสดงความกตัญญูตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำดีใส่ตัวเองเหมือนรู้คุณพระพุทธเจ้าก็ต้องทำความดีใส่ตัวเองพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ชั้นยอดจริงๆเขาไม่ต้องการประโยชน์ส่วนตัวเขาต้องการให้เธอให้คุณให้ท่านทั้งหลายเป็นคนดีตรงนี้แหละเรียกว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ตอบแทนบุญคุณของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สุดท้ายนี้ขออ้างอคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธประจำประสงค์ถึงศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกจงบันดลบันดาลในท่านทั้งหลายทั้งพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มากวางเทศกวางธรรมบำเพ็ญทำความดีนี้ขอให้สุขสวัสดีด้วยจตุพิตรพรทั้งสี่คืออายุวันนะสุขภะละปาฏิภาณธนาทานสมบัติพิพัฒนมงคลมนุญญาพ้นอันใดอันเป็นที่พึงใจคือความเป็นผู้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ถึงซึ่งความสุขความเจริญในพระศาสนาชั่วกาลนานรับประทานวิจัชนาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้
0: ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสะเมจิตุสะเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามนิโจติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุส ัปปาโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยตุคีทิกายุโคปวะอาภิวาทนาติริสานิจังวุฒาภิจายโนยัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นพระธรรมเทศนาพระพัทธศีลสังวรหรือหลวงปู่เจริญราหุโลวัดพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ผมมาจังหวัดนราธิวาสอยู่หลายครั้งครับแต่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ไม่เคยเข้ามาเรียนรู้อย่างจริงจังที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างรู้แค่ว่าที่นี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งจากจำนวน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ไกลที่สุดซะด้วยมาไกลขนาดนี้แค่เดินดูบริเวณศูนย์คงไม่พอผมคงต้องใช้ชีวิตที่นี่ให้คุ้มแต่จะด้วยวิธีไหนดีนะผอ.ปรีชาโพปานผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริบอกผมว่าที่นี่คือห้องทดลองทางวิทยาศาสตร
1: ์เราสังเกตว่างานที่ทำในศูนย์จะเป็นงานในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งหมดคือสามารถที่จะตั้งสมมติฐานได
2: ้
1: พอทำการทดลองแล้วต้องสรุปได
2: ้
1: ให้เป็นผลว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะไรอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ผู้ที่ทำงานทั่วไปควรจะใช้วิทยาการนี้

มาทดลองทำงานในนี้น่าจะเข้าท่าภารกิจแรกคือการทำนาก่อนทำต้องปรับปรุงดินแต่สิ่งที่อยู่ในมือผม

0: ก็เลยไม่ได้ทำไมต้องเอาหินปูนฝุ่นอะไรไปโรยก่อนนะครับ
1: อ๋อปลูกไม่ได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่นี่เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวไม่สามารถที่จะปลูกพืชได้เราต้องใช้หินปูนฝุ่นเนี้ยปรับปรุงดินก่อน
0: ครับ
1: เพื่อว่าให้สามารถที่จะยกระดับค่าความเป็นกรดให้มันสูงขึ้นถ้าว่าเราปลูกไปเลยมันจะตายหมด
0: แล้วต้องโปรยอย่างนี้กี่ครั้งกี่วันหรือนานเท่าไหร่ฮะ
1: เราต้องเก็บดินเนี่ยไปหาค่า pH ว่าค่าวิเคราะห์ตอนนี้มันอยู่ระดับไหนที่ว่าปลูกข้าวได้อ่ะคือต้องมีค่า pH เท่าไหร่สามารถปลูกข้าวได้เราก็ต้องวิเคราะห์มาแล้วจะดูว่าหินปูนฝุ่นเราต้องใส่จำนวนกี่กิโลกรัมต่อไร
2: ่ผมเห็นจริงว่าการทำการเกษตรไม่ง่ายอย่างที่คิดหากเราไม่มีความรู้งานพัฒนาที่ดินถือเป็นงานหลักของศูนย์วิกุลทองที่ทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเรื่องดินเปรี้ยวซึ่งเป็นปัญหาหลักของจังหวัดนราธิวาส
3: คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้คือถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นทะเลมาก่อนนะครับแล้วก็เกิดสันทรายกั้นทำให้เกิดเป็นบ่อน้ำบึงขนาดใหญ่แล้วก็เมื่อน้ำจืดก็มีพืชขึ้นอันนี้ผมสรุปสั้นๆแล้วกันเพื่อจะให้ง่ายในการเข้าใจเมื่อมีพืชขึ้นทับถมกันมากเข้าก็กลายเป็นที่ตื้นเขินก็เป็นที่ชาวแถวภาคใต้ก็จะเรียกว่าป่าพลุจากนั้นก็จะมีไม้ป่าขึ้นนะแซมกันก็เป็นป่าทึบนะครับแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเอามาทำการเกษตรได้ไม่หมดเนื่องจากว่ามันเบานะครับดินมันเบาแล้วก็สภาพความเป็นกรดมันจะมีอยู่ข้างล่าง
4: ครับ
3: เมื่อแห้งความเป็นกรดเนี่ยมันจะขึ้นมาก็ทำให้ดินเนี่ยเกิดการเปรี้ยวพืชปลูกพืชเกษตรกรปลูกพืชก็จะไม่ได้ผลผลิต
2: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2524ทำให้ทรงทราบว่าราษฎรมีความเดือดร้อนหลายเรื่องโดยเฉพาะในกลุ่มของเกษตรกรทั้งการขาดแคลนที่ทำกินหรือปัญหาในพื้นที่พลุซึ่งมีน้ำขังอยู่ตลอดปีแม้สามารถทำให้น้ำแห้งได้แต่ทรงพบว่าดินในพื้นที่พลุที่มีการชักน้ำออกเพื่อจะนำที่ดินมาใช้ในการเกษตรแปลสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดทำให้เพาะปลูกได้ผลน้อยไม่คุ้มทุนพระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพระราชทานความช่วยเหลือจึงมีพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่พลุที่มีน้ำแช่ขังตลอดปีให้เกิดประโยชน์ในทางการเกษตรมากที่สุดขณะเดียวกันก็ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วย
5: ที่ที่น้ำท่วมนี่หาประโยชน์ไม่ได้ถ้าเราจะทำให้มันโผล่พ้นน้ำขึ้นมามีการระบายน้ำออกไปก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในเรื่องของการทำมาหากินอย่างมหาศาล

0: ปี2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านเพื่อรองรับการก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและต่อมาก็มีการก่อตั้งศูนย์ในวันที่6มกราคมพุทธศักราช2525โดยตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทองและบ้านโคกสยาตำบลกะลุวอนเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ 1,740 ไร
1: ่แล้วเรามีวิธีการจัดการหรือว่าทำให้ดินเนี้ยกลับมาสู่สภาพที่ดีได้อย่างไรบ้างคร
2: ับ อันนี้เนี่ยเป็นแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ให้ศูนย์ศึกษาแห่งนี้เนี่ยทำการทดลองวิจัยขึ้นในสมัยนั้นเราก็อาจจะได้ยินคำว่าโครงการแกล้งดินนะครับเออแกล้งดินหมายถึงว่าทำยังไงก็ได้ให้ดินมันที่พระองค์ใช้คำว่าโกรธจัดก็คือทำให้มันเปรี้ยวถึงที่สุดมีความเป็นกรดของที่สุดก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรับปรุงกลับให้มันสามารถปลูกพืชได้ให้สามารถสร้างผลผลิตได
0: ้เมื่อผลทดลองสำเร็จทางศูนย์พิกุลทองก็ได้มีการวิจัยทดลองปลูกพืชชนิดต่างๆว่าจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดนั้น

0: อธิว่าหรือไม่ถ้าได้ผลดีก็จะนำไปขยายผลสู่เกษตรกรแต่ก็มีหลายครั้งครับที่ไม่สำเร็จ
1: แล้วนี่เรียนถามท่านผอ.ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกโครงการที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของพระองค์ท่านเองบางโครงการย่อมที่จะมีผลสำเร็จอย่างดีแบบว่าออกมาแล้วแบบชัดเจนเลยโอ้ยมันส่งผลดีมากมันแล้วบางอย่างมันก็ต้องมีที่มันไม่ดีที่มันแบบใช้ไม่ได้เนี่ยพระองค์ท่านทรงตัดคัดทิ้งเลย
2: ไม่ครับไม่ครับพระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ให้เอาไว้เมื่อคนรุ่นหลังหรือคนต่อมาเข้ามาศึกษาด้วยจะรู้ว่าเออตรงนี้ไม่ต้องทำนะเพราะทำแล้วมันก็ไปได้
1: หมายถึงว่าในพื้นที่นั้น
2: ใช่ในพื้นที่นั้นในแอเรียนั้นในตรงนั้นเลยว่าพืชยกตัวอย่างอย่างพืชปลูกหลายชนิดมากมายพืชตัวไหนมันปลูกแล้วมันไม่ให้ผลผลิต
1: ครับ
2: หรือมันปลูกแล้วมันไม่ได้ก็ทำบันทึกไว้เก็บมันไว้ได้ก็เก็บไว้

0: ปลูกแล้วมันไม่ให้ผลผลิต
1: ครับ
0: หรือมันปลูกแล้วมันไม่ได้ก็ทำบันทึกไว้เก็บมันไว้ได้ก็เก็บไว้ให้คนเขาเห็น
1: ครับ
0: นะครับว่าเออตัวนี้มันไม่เหมาะสมนะมันปลูกในพื้นที่ดินเปลี่ยวไม่ได
1: ้
0: มันไม่สามารถทดลองได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งมาทำการศึกษาทดลองกันอีก
1: ครับ
0: หมายถึงว่าคนต่อไปอนาคตมาคิดแล้วก็จะทำอีกไม่ต้องแล้วมาดูเออเขาจะเห็นได้เพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เด็กคนรุ่นใหม่มาเห็นก็สามารถที่จะนำเฉพาะความสำเร็จเลยเอาไปใช้ในพื้นที่จริง
2: เมื่อโครงการทดลองแกล้งลิงประสบผลสำเร็จไม่เพียงแค่ทดลองเรื่องพืชแต่ยังมีการทดลองทั้งงานประมง

0: ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารที่เขากินเนี่ยฮะ
1: นี่เป็นหญ้าที่เราปลูกขึ้นมานี่เป็นหญ้าตระกูลของซิกแนนเลื้อยหญ้าพันธุ์นี้เราทําการทดสอบในแปลงข้างล่างแล้วเพราะที่นี่เป็นพื้นที่ดินทุ
0: ครับ
1: เราก็จะได้ศึกษาแล้วว่าหญ้าพันธุ์นี้ให้ผลผลิตดีที่สุดและแพะชอบกิน
0: ครับ
1: นะครับมีคุณค่าอาหารดี
0: ครับ
1: เราถึงส่งเสริมให้ชาวบ้านที่เลี้ยงวัวหรือเลี้ยงแพะเนี่ยปลูกหญ้าพันธุ์นี
0: ้เท่ากับว่าชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ดินของเขาเนี่ยก็จะเป็นดินทุ
1: ใช่ครับ
0: คล้ายๆกับแบบนี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วมันมีคุณค่าทางอาหารด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือว่าเราทดลองมาแล้วหลายสายพันธ
1: ุ์ทดลองมาเป็น10-20สายพันธ
0: ุ์ครับ
1: มาทดสอบในแปลงว่าเราดูตั้งแต่ผลผลิตที่ได้ต่อไร่และผลผลิตแล้วกับเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่อยู่ในหญ้าเนี่ย
0: ครับ
1: มันเหมาะกับสัตว์ชนิดไหน
2: น้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนึกถึงความยากลำบากของราษฎรตลอดเวลาผลการทดลองจากแปลงวิจัยต่างๆจึงได้รับการขยายผลสู่เกษตรกร
3: จากการศึกษาโครงการแกล้งดินทำให้เราทราบถึงวิธีการที่จะนำไปพัฒนาดินในพื้นที่ทุกเล็บพื้นที่ดินเปรี้ยวได้เป็นอย่างดีปัจจุบันก็ปลูกข้าวได้ถึง 30-40-50 ถังต่อไร่ครับพระองค์เป็นที่ชื่นชมและก็พอพระทัยเป็นอย่างมาก
2: น้ำท่วมเพิ่งลดไปไม่นานวันนี้ผมจึงตามเจ้าหน้าที่ของศูนย์มาเยี่ยมลุงเพียรสะอิ่งทองเกษตรกรในหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
4: ครับลุงเพียรครับลุงเพียรครับ
5: สวัสดีครับ
2: เดิมทีลุงเพียรเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษครับแต่ได้เดินทางมารับจ้างในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ปี2543จนกระทั่งปลายปี2549ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินทำกินให้3ไร่ซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกแต่ปัญหาของที่ดินในตอนนั้นก็คือเป็นที่น้ำท่วมขังและประสบปัญหาดินเปรี้ยวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเข้ามาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรและการปรับปรุงบำรุงดินเปรี้ยวตลอดจนส่งเสริมเรื่องการปลูกหญ้าแฝกดูสิสูตรสำเร็จที่ลุงเพียรได้รับจึงช่วยพลิกฟื้นที่ดินของลุงเพียรได้ให้สร้างรายได้ที่มั่นคงได้ภายในเวลาเพียงแค่5ปีด้วยสวนผสมผสาน
0: มันต้องมีความอดทนด้วยใช่ไหม
6: ครับต้องอดทน
0: อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราว่าต้องอดทน
6: นี่แรงบันดาลใจผมก็คือพระเจ้าอยู่หัวก็ประทานมาให้อย่างหินปูนปูนขาวใช่ไหม
0: ครับ
6: หญ้าแฝก
0: ครับ
6: ถ้าไม่ดีจริงอ่ะพระเจ้าอยู่หัวคงไม่ให้
0: ใช
6: ่เอามาทำมาปลูกผมก็คิดข้อนั้นแหละ
2: เพราะแรงบันดาลใจจากคนที่แทบไม่มีที่อยู่ใช้ความขยันและความอดทนพลิกฟื้นผืนดินจากที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้กลายเป็นแผ่นดินทอง
6: คือผมพอแล้วหลักใจผมมันพอแล้วเพราะผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนมันก็อยู่ในสวนเล่นกับต้นไม้พวกเล่นกับวัวกับควายก็เอาขี้วัวมันคือมันได้ประโยชน
0: ์ครับ
6: มากมายขี้วัวขี้ควายก็มาใส่ปรับปรุงมาบำรุงที่ของพวกนี้คือมันกับตู้ ATM
0: เนี่ยนะ
6: ครับผม
0: คือมันไม่ออกมาเป็นแบงค์แต่มันออกมาเป็นผลผลิตแล้ว
6: ไปได้เงินเมื่อไหร่ก็ขนไปต้องไปแบกผลอะไรก็ไม่เกี่ยวคือมาเก็บก็คือเย็นมาก็ได้แล้วกิโลหนึ่งก็30 บาท
0: ก็มีแล้ว30 บาทครับ

0: เลยนะ
1: ของกินของอยู่ก็เยอะแยะเป็นผักเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นนี่แหละสารพัดเหลือกินก็ขายได้หมด
2: งานในศูนย์ไม่ได้มีเฉพาะแค่งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องเกษตรปศุสัตว์และประมงแต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เข้ามาทำงานแบบบูรณาการ
3: การทำงานของศาลการทำงานของนะอันนี้ผมได้รับทราบมาจากท่านหม่อมเจ้าจักรพันธ์เป็นเสด็จจักรพันธ์ท่านบอกพระองค์ท่านที่ตั้งศูนย์ศึกษาการทำงานของทองขึ้นมานั้นจริงๆแล้วท่านอยากจะให้เป็นเหมือนกับโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการให้ข้าราชการรู้จักทำงานร่วมกันคือโครงการเราเป็นโครงการในลักษณะผสมผสานหน่วยงานราชการเมื่อก่อนนั้นต่างคนต่างทำทั้งดินก็ทำทั้งด้านดินทั้งน้ำก็ทำด้านน้ำพืชก็ทำไปด้านพืชไม่เคยมีมารวมกันพวกเราเหมือนกับได้เข้าโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการให้รู้จักทำงานร่วมกัน
2: งานด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนป้าจินเทพกำเนิดประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกได้ต่อยอดจากการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการปรับปรุงบำรุงดินโดยนำใบหญ้าแฝกมาใช้ผลิตในงานจักสานสร้างรายได้ให้กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
4: ทางศูนย์พิบูลย์ทองเขาจะสนับสนุนเยอะมากเลยค่ะเขาจะให้พันแฝกตอนครั้งแรกพวกเราก็ไปเอาพันจากพิบูลย์ทองเขาเอาบรรทุกรถหกล้อมาเลยเอามาดำลงมาให้ค่ะแต่ว่าพอเราก็ปลูกกันแต่ว่านานมาแล้วนะอันนั้นนะเสร็จแล้วก็เขาก็สนับสนุนในด้านการตลาดแล้วก็รูปแบบนะคะเพราะว่าในด้านรูปแบบก็เวลามันมีหน่วยงานมาจากกรุงเทพก็แล้วกันเนาะมาเขาก็จะมาแวะที่พิบูลย์ทองแล้วก็พวกเราก็จะไปที่พิบูลย์ทอง
2: ทุกวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังมีการทดลองวิจัยอีกมากมายไม่สิ้นสุดเพราะปัญหาใหม่ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆและไม่มีวันจบแต่นี่ก็เป็นหนทางที่ช่วยให้เกษตรกรนำสูตรสำเร็จไปใช้โดยไม่ต้องเสียเงินลงทุนเสียเวลาในการทำงานให้สูญเปล่าห้องทดลองมีชีวิตแห่งนี้จึงช่วยสร้างชีวิตสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในดินแดนด้านขวา
5: ต่อจากนั้นก็ไปทำศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ภาคใต้ไปซื้อที่อันนี้ไม่ได้ซื้อส่วนตัวให้ทางราชการซื้อที่แล้วก็ทำแบบเดียวกันให้พัฒนาที่ที่ปลูกอะไรไม่ได้ให้ปลูกได้ที่นั่นไม่ใช่แห้งแต่เปียกด้วยน้ำเปรี้ยวแก้ไขให้สามารถปลูกและเลี้ยงปลาได้ก่อนนี้เลี้ยงปลาเอาปลาใส่มันกระโดดออกมาปลามันต้องอยู่ในน้ำแต่มันกระโดดออกมามันไม่ยอมอยู่ในน้ำในที่สุดเดี๋ยวนี้ถ้าไปดูก็สามารถที่จะดูว่าใช้ได้

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดสดแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของผืนป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วรูปชั่วราสืบไป
0: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีเวลมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจึงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ต้องตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไร

เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึก

หนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าจะยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือ

ขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดรองรับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เอง
นี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบในปล่อยวางในเหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4 นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้
เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกว่าพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอตั้งต้นใหม่
คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะก็เขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายาม
มีบุคคลหนึ่งพยายาม

ช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงแต่ว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบ
ไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็
ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆ

นั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วเป็นองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใจเฉยรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาเทียน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายเทียน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งแต่อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: วันแรกฉันจังหันแล้วก็ลงแพเอาข้าวของสัมภาระของอยู่ของกินลงไปพร้อมแล้วเขาก็ปล่อยแพให้ไหลไปเรื่อยๆทอให้ไหลไปตามสายน้ำอยู่หัวคนหนึ่งอยู่ท้ายคนหนึ่งคอยคัดหัวคัดท้ายระวังก้อนหินช่วงใดน้ำไหลแรงไหลเชี่ยวก็ทอดันไว้วันแรกก็ไปหมดวันค่ำก็ผูกแพขึ้นพักโนนหาดทรายช่วยกันหาฟืนเรากับพระมหาสุดก็หาเก็บฟืนไม้แห้งที่ลอยมากับน้ำแต่หน้าน้ำหลากค้างอยู่ตามโนนทรายมีไม้เปื่อยตะแบกต้นใหญ่ลอยน้ำมาเกยหาดทรายเป็นต้นไม้ใหญ่ลำต้นออกพึงปีกสี่แฉกเราก็บอกให้คนแพตัดไม้ค้อนให้หน่อยเตอะยาวสอเศษสองอันได้มาแล้วก็ตีพึงปีกไม้หมดแรงตีเหมือนกับปีระฆังสามยกลั่นสนั่นป่าตีแล้วเราก็ว่ามาเด้อเสือตัวผีหมีแม่ลูกอ่อนสัตว์ร้ายขมายป่าผีเจ้าดงพงเจ้าป่าผีกองกอยชะม้อยดงขโมดป่าผีปลุกกระโรงให้มาหากูผีฟ้าน้ำให้มาหากูวันนี้คืนนี้กูมานอนพักอยู่ในแดนดินถิ่นของสูแล้วจะให้เมตตาบารมีธรรมให้สูได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปเราว่าจบแล้วก็กระหน่ำตีอีกสามยกแล้วก็ส่งน้ำฉันน้ำไหว้พระสวดมนต์ที่นี่พวกคนแพเขาก็กลัวกันแล้วโยมที่ไปด้วยก็กลัวต่างคนต่างนอนเงียบเอาเทียนจุดมองแมงๆที่ของใครของมันตลอดคืนเดี๋ยวก็ลุกสุมไฟเราก็รู้ว่าเขากลัวกันกลัวป่ากลัวเขากลัวผีเราก็ร้องบอกไปว่าอย่าไปกลัวมันไม่มีอะไรหรอกพากันนอนเตอะอาตมาจะอยู่ยามให้พวกเขาจึงได้พากันหลับนอนกรนคลืดคลาดคลืดคลาดคืนนั้นไม่มีอะไรเงียบอิ่งติ่งสงัดเสียงจอกแจ๊กของแมงต่างๆก็ไม่มีเสียงจี้จ้อใดๆไม่มีลมก็พัดมาพอเบาๆเย็นๆแล้วก็ลุกเดินจงกรมจนพอเหนื่อยก็มานั่งเข้าทีภาวนากำหนดจิตเฉยอยู่จนใกล้แจ้งคนแพก็ลุกขึ้นมาหุงข้าวทำกินคนอื่นก็ลุกมาช่วยเราก็หนีออกไปไกลเดินจงกรมเฉยอยู่จนเขาทำอาหารจังหันเสร็จแล้วโยมเจ้าชื้นก็มานิมนต์ไปฉันจังหันโยมเขาถวายจังหันแล้วก่อนให้พรเราก็บอกว่าเอาเนอโยมเนอตั้งใจอุทิศบุญให้เขาด้วยผีดงผีป่าผีฟ้าผีน้ำเรากับพระมหาสุดก็ให้พรแล้วก็ฉันโยมเขาก็กินส่วนเหลืออิ่มกันหมดแล้วก็เก็บกองไฟที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยแพล่องน้ำลงไปคนแพก็มาขอว่าท่านเอ้ยคืนนี้ขอเถอะอย่าได้ทำอย่างเก่าอีกเพราะจะไปค่ำนอนแรมอยู่แก่งหินหลวงคึดแท้ๆหนาท่านคนใดบ่เชื่อป่าเขาตกคืนเสือจะมากัดลากออกจากหมู่เอาไปกินตายไม่แห้งตายโหงกันหลายคนแล้วเราก็ไม่รับปากเขาได้แต่ยิ้มอยู่พอสี่โมงก็ถึงจุดที่พักก็จริงอย่างเขาว่ามีหินก้อนใหญ่ขนาดบ้านหลังขนาดกลางไปหาใหญ่เรียงอยู่สองก้อนเป็นเพราะรอบแถวนั้นเป็นแก่งหินน้ำไหลตกลงไปในโบกหินกระทบก้อนหินจึงทำให้มีเสียงคล้ายกับเสียงดนตรีหลายอย่างผสมกันยิ่งดึกเข้ายิ่งเหมือนกับเขาเล่นดนตรีผสมเสียงและอีกอย่างมันเป็นท่าลงดินน้ำของสัตว์พวกฟานพวกกวางพวกงัวป่าและสัตว์ประเภทอื่นๆจึงเป็นที่ดักกินสัตว์ของเสือคนที่ไปนอนค้างคืนตรงบริเวณนั้นอาจจะเผลอเรอนอนหลับนอนไหลอยู่บนแก่งหินไม่ลุกสุมฟืนสุมไฟหรือไม่ก็กินเหล้าเมาและหลับไปเสือมันหาสัตว์กินไม่ได้มันจึงกินคนแทนสัตว์อื่นอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นป่าคนแพเขาข้ามน้ำไปตัดเอาไม้ไผ่มาทำข้าวหลามเอามาหลามแกงหลามต้มใส่กระบอกไม้ไผ่ พวกผักป่าก็พอมีตามริมน้ำคนแพก็เก็บมากินกันผักสะเม็กผักหนามผักไฮผักหนอกหลายอันหลายอย่างอันที่เราไม่รู้จักชื่อก็มีหินใหญ่สองก้อนนั้นมีผีสถิตอยู่จริงเป็นผีเสื้อน้ำสองผัวเมียอยู่กันคนละก้อนมีบริวารอยู่12ตนพอไปถึงเราก็สำรวจบริเวณดูก็ของหนายของเส้นไหว้ยอดไม้ดอกไม้คงจะเป็นที่เขามาเอาบูชาผีพวกนี้เราก็เอาตีนเขี่ยออกเอาปลายไม้ไผ่ขนงไม้ไผ่มาปัดกวาดพระลานหินใหญ่ใกล้ก้อนหินใหญ่ให้สะอาดสะอ้านพอดีมีซอกหินก็ให้โยมเขาตัดกิ่งไม้มาทำกระโจมเอาใบไม้ทับอีกทีกันน้ำค้างตกให้โยมเขาก่อไฟไว้เลยก้อนหินออกไปจะได้อาศัยความอบอุ่นตอนดึกน้ำค้างลงไปถึงทีแรกยังไม่เห็นหลอกผีเสื้อน้ำพวกนั้นพอรวมกันไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นจึงเห็นพวกผียักษ์เสื้อน้ำนั้นดูท่าทางเขาไม่พอใจไม่เข้ามาหาพากันยืนถลึงหน้าถลึงตาอยู่ไกลออกไปสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็ว่าประสาเราไปว่ากูมาอยู่นี้ก็ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวดาวก็จากไปพวกสูเป็นผีน้ำอยู่มานานแล้วก็อยู่ให้เป็นสุขของตนไปสูเป็นผีเคยได้เห็นไหมพระสงฆ์นักบวชเคยได้ยินไหมอรหังนะโมพุทโธธัมโมสังโฆอิติปิโสสูเคยได้ยินไหมนี่มาทำท่าทางให้เหมือนไม่พอใจสูทำกิริยาอย่างนี้จะได้อะไรความเป็นผีของสูมันแน่นอนเมื่อไหร่สูหวงก้อนหินสูหวงแม่น้ำคิดดูรู้หินสองก้อนนี้กับสูใครเกิดก่อนกันน้ำสายนี้มันไหลลงไปน้ำแม่โขงสูเอาคืนได้ไหมกูมาพักอยู่นี้ก็ไม่ได้เบียดเบียนสูแต่อย่างใดมีแต่ให้บุญให้เมตตาให้สุขแก่สูพวกสูก็จะได้รู้จักพระสงฆ์นักบวชรู้จักพระพุทธพระธรรมสูนี้เป็นผีก็เป็นเพราะโทษของสูเจ้ามาแต่เก่าก่อนไม่ใช่หรือทำไมไม่คิดที่จะแก้ไขตัวเองให้หลุดพ้นไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่านี้มาเข้ามาหากูมานั่งทางนี้เรียกเขาเข้ามาเอ้าคุกเข่าขึ้นกราบลงว่าพุทโธธัมโมสังโฆสามครั้งผีพวกนั้นก็ทำตามอย่างว่าง่ายจากนี้ไปให้ตั้งใจกูจะว่าศีลห้าให้สูฟังแล้วสูจะได้ระลึกระวังรักษาจะได้เป็นสมบัติหลุดพ้นไปได้จากภูมิทุกขตะผีน้ำนี้และเป็นมนุษย์ได้ทำความดีสูงขึ้นต่อไปเราก็สอนให้เขาสมาทานศีลห้าจนแล้วก็ให้เขานั่งฟังเทศเราก็เทศอบรมญาติโยมที่ไปด้วยเรื่องกัมมุนาวัตติโลโกผีก็นั่งฟังจนจบผีตัวที่เป็นหัวหน้าก็บอกว่าพระคุณเจ้ามาโปรดพวกผมผีดงผีป่าในวันนี้ก็นับว่าได้คุณมหาศาลประมาณมิได้จากนี้ไปข้าจะขอปฏิญาณตนไม่เบียดเบียนผู้คนที่ล่องขึ้นลงตามแม่น้ำนี้และขอถึงพระคุณเจ้าเป็นที่ระลึกไว้ตลอดจนกว่าจะพ้นวิบากกรรมของตนและพวกบริวารทั้งหลายขอนิมนต์พระคุณเจ้าพักตามสบายเถิดเมื่อพวกผีนั้นย้ายไปพักทางใต้ลงไปแล้วเราก็บอกโยมว่าผีขโมดน้ำนี้พวกเขาลงไปอยู่ทางใต้น้ำพูนแล้วบ่ต้องย้านบ่ต้องกลัวหรอก

พอแยกย้ายกันหลับนอนพักผ่อนพวกคนแพ2คนก็นอนแพกับผู้หญิง2คนนั้นมหาสุดก็ย้ายกระเถิบกระโจมเข้ามานอนใกล้ๆเราเอ้าเจ้าชื้นก็มาขอนอนทางปลายเท้านานพรมพวกผู้หญิงก็ลงไปนอนด้วยอยู่แพเราก็บอกมหาสุดว่าท่านมหาอย่ามานอนใกล้ผมเน้อถ้าหากเสือตัวลายควายป่าตัวเป้งเข้ามากัดผมตอนดึกเดี๋ยวท่านจะถูกเล็บเสือเจ้าชื้นก็ให้ระวังไว้ผีดงผีป่าขโมยก้องกอยน้ำจะมาจ้องกินไส้อาตมาตอนใกล้แจ้งเดี๋ยวเจ้าจะเหม็นคาวเลือดหรือพวกผีมันจะลากไส้เจ้าอีกคนหนึ่งเราว่าแล้วก็หัวเราะสองคนก็ขี้กลัวหัวหดดึกๆเข้าหาคนลุกสุมไฟก็ไม่ได้ได้แต่นอนดิ้นขอกแขกขอกแขกเราก็ว่านอนเสียเตอะเจ้าเอ้ยบ่ต้องย่านอาตมานั่งภาวนาอยู่นอนเสียท่านมหาก็เหมือนกันนอนให้หลับเต็มอิ่มแล้วจึงค่อยลุกขึ้นภาวนาเมตตาให้ป่าให้น้ำสักพักก็นอนหลับกันเราก็ลุกสุมไฟให้ความอุ่นของไฟไล่น้ำค้างน้ำเหมยไปจนพอดึกจึงนอนพักตื่นเช้ามาผ้ามุ้งกรดเปียกน้ำเหมยหมดช่วงแก่งหินหลวงนี้สองฝั่งเป็นป่าทึบป่าหนาน้ำเหมยน้ำหมอกจึงมากเช้าๆน้ำขึ้นเป็นไอขาวคโนสุดลำห้วยจนแจ้งพวกคนแพจึงลุกมาทำอาหารทำไมลุกขวายแท้ล่ะไข่ย่านท่านเอ้ยหลับไม่ล่ะตะคืนหลับหลับตื่นตื่นวันนี้ไม่ต้องปล่อยแพเน้อขอนอนนี่อีกสักคืนจะพิสูจน์ดูว่าผีหินหลวงเนี่ยคึดแท้บ่โอ้ยไม่ได้หรอกท่านเอ้ยแค่คืนนี้ก็บ่ไหวแล้วบ่ไหวบ่ไหวอะหยังเฮาเป็นพ่อชายแท้ไข่ย่านป่าย่านน้ำฉันจังหันแล้วก็เดินป่าดูนั่นดูนี่ตกบ่ายจึงมาพักผ่อนพอค่ำมองไปอีกฝั่งตรงข้ามเห็นงัวแดงเป็นหมู่เป็นหมู่ลงมากินน้ำเราก็ถามคนแพโยมมันแม่นงัวเขามาเลี้ยงหรือนั่นน่ะเขาว่าไม่ใช่ท่านเป็นงัวป่าลงมากินน้ำปลาบริเวณแก่งนั้นมีแต่ปลาตัวใหญ่ดีดน้ำตูมตามตูมตามขึ้นมาบ่อนผวายผวายทั้งวันไม่มีใครกล้าจับปลาบริเวณนั้นเพราะถ้าใครจับปลาย่อนเบ็ดลงไปต้องเป็นไข้เป็นหนาวหรือต้องได้ปล่อยแพหนีตอนกลางคืนเพราะผีพวกนั้นเขาหวงปลาตัวยาวเป็นศอกตัวใหญ่เท่าแขนเท่าขาก็มีฉันจังหันแล้วเอาข้าวเศษไปให้มันกินมันมาแย่งกันกินสนุกสนานของมันพักอยู่แก่งหลวงหินใหญ่สองคืนแล้วก็บอกให้ผีเสื้อน้ำพวกนั้นกลับคืนไปอยู่ที่บ้านของเขาก็บอกราพวกเขาไปคืนแรกเทศเรื่องกรรมบุญบาปวัฏฏะหมุนวนคืนสองเทศเรื่องความอดทนกับเมตตาเทศสอนผีพวกนั้นโอ้คืนที่สองผียิ่งมากมองไปเห็นแต่ผีผีน้ำผีป่าผีดงพวกรุกภูมิมาเทวดาก็มีมากมาแต่หัวค่ำมารอท่าไหว้พระสวดมนต์จนแม่สุริฉายมาว่าท่านอาจารย์วันนี้ทำไมมีทั้งกลิ่นเหม็นมีทั้งกลิ่นหอมเลี้ยวหาของเน่าดอกไม้หรือของหอมอันใดก็ไม่เห็นมีเดี๋ยวเหม็นเดี๋ยวหอมเหม็นก็ไม่เหมือนที่เคยเหม็นมาหอมก็หอมกว่าดอกไม้บ้านเมืองเฮาว่าอย่างนั้นยิ่งหอมเอาทั่วไปหมดเราก็ว่าเปรตผีทั้งหลายเทวดาทั้งค่ายมารอท่าไหว้พระภาวนาเมื่อล่องแพลงไปถึงเชียงรายแล้วพระมหาสุดกับหมู่โยมก็กลับเชียงใหม่ผู้ข้าก็ย้อนกลับขึ้นไปภาวนาอยู่ถ้ำพระเมืองเชียงรายริมน้ำตกไปอยู่แล้วสถานที่ก็ดีแต่ภาวนาอย่างไรก็ไม่สงบพิจารณาอะไรก็แล้วตรวจตราดูศีลดูวัดของตนก็ไม่พร่องอะไรสักอันสักอย่างเราก็ว่าไปตามประสาบ้าของเราว่าผีป่าผีเขาผีถ้ำผีนาคผีน้ำข้ามาอยู่นี้ตั้งใจมาเจริญภาวนาเสาะหาหนทางพ้นทุกข์หวังให้สู่เจ้าได้รับผลอานิสงส์

แต่จิตไม่ลงไม่สงบเป็นเพราะฤทธิ์อำนาจของผีเทวดาตนใดหรือเป็นเพราะความหยาบหนาภายในจิตใจของข้านี้เราว่าแล้วก็เข้ากรดไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่ประมาณสัก10นาทีบริเวณข้างๆปากถ้ำมีหนองหลงเวลาน้ำหลากจากลำกกก็จะไหลเข้ามาในหนองหลงนี้คนชาวบ้านไม่มีใครกล้าจับปลาในหนองน้ำนี้ถ้ำพระก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้หากไปก็ต้องไปกันหลายๆคนเขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์ผีคือผีเข็ดผีขวงเรานั่งภาวนาไปสัก10นาทีมีเสียงดังบึกบึกบึกอยู่กลางหนองน้ำผักตบลอยน้ำก็หมุนวนเหมือนกับน้ำบิดคอก

ปัจจุบัน10นาทีมีเสียงดังบึกบึกบึกอยู่กลางหนองน้ำผักตบลอยน้ำก็หมุนวนเหมือนกับน้ำบิดคอไก่เราก็นั่งมองอยู่มันเสียงอะไรกันบึกบึกบึกก็ลืมตามองสักพักงูใหญ่โผล่หัวลำคอขึ้นสูงประมาณ3เมตรกลางหนองน้ำลำตัวมันใหญ่ขนาดกระบุงเข้าเปลือกจุมืนงอนแดงสีตัวมันเลื่อมเป็นพรายแสงยิบยับเราก็ถามมันโยมเป็นนาคน้ำหรือเขาก็หันหัวมองหาเราถูกแล้วท่านพระคุณเจ้าพญาธรรมมาธุระอันใดได้ยินเสียงลั่นท้องฟ้าบาดาลสนั่นวันไหวเหมือนพิภพจะถล่มจมพินาศแต่เมืองบาดาลไม่มีอะไรก็เลยขึ้นมาดูเห็นพระคุณเจ้าพญาธรรมอยู่นี่พอดีแล้วอย่างใดพระคุณเจ้าว่าภาวนาจิตไม่สงบไม่เกี่ยวกับผีน้ำนาคป่าเขาแต่อย่างใดอยู่ที่จิตใจของเจ้าพญาธรรมทีเดียวขออโหสิกรรมเนอะอาตมาก็ว่าไปอย่างนั้นเองนึกจะว่าไม่ไปกระทบใครถ้าหากรู้ว่าจะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่ว่าจาเด็ดขาดขออภัยเถิดพระคุณเจ้าผู้พญาธรรมมาอยู่บริเวณนี้ผมรู้เห็นตั้งแต่ล่องแพมาลงมาแล้วก็ได้แต่อนุโมทนาสาธุการยินดีพอใจในการบำเพ็ญสมณธรรมของเจ้าพญาธรรมมาโดยตลอดเอาละดีละให้สุขเจริญต่อไปเถิดว่าแล้วเขาก็ค่อยๆจมลงจมลงน้ำก็นิ่งเงียบอย่างเดิมเราก็กำหนดภาวนาของตนต่อไปจึงรู้ได้ว่านาคน้ำตนนี้เป็นเจ้านายนาคแถบถิ่นนี้บำเพ็ญบารมีของตนต้องการที่จะเป็นพระอสีติสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตข้างหน้าเขาเป็นนาคน้ำมาได้แต่ยุคศาสนาของพระพุทธเจ้ากกุสันโธสีพุทธันดรเมื่อพระศรีอานมาตรัสเขาจึงจะได้เป็นมนุษย์เกิดตายบำเพ็ญบารมีอีกต่อไปถ้ำพระเมืองเชียงรายแต่ก่อนกาลโบราณในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าโกนาคมโนผู้ฆ่าพ่อขาวสง่าดาบสท่านอาจารย์ลีธรรมทโรกับเจ้ากาวีระเชียงใหม่พากันบวชเป็นฤาษีดาบสโกนผมนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล8บำเพ็ญอยู่ได้กันตลอดชีวิตมีอาจารย์ฤาษีสานเหาะมาแต่เมืองยอนภูเขาสูงสุดของเมืองยอนมาสอนกสิณให้ฤาษีตนนั้นมาเกิดเป็นท่านอาจารย์ชอบฐานสมโภในชีวิตนั้นได้กสิณฌานออกเสาะหาขอบิณฑบาตมากินอย่างพระภิกษุในยุคสมัยนี้ไปทิศใครทิศมันได้มาแล้วก็เอามาแบ่งกันกินท่านอาจารย์ลีธรรมทโรกับพ่อขาวดาบสรับหน้าที่สอนผู้คนชาวบ้านชาวเมืองเจ้ากาวีระไปปรนิบัติรับใช้ฤาษีผู้เป็นอาจารย์อยู่เมืองยอนส่วนผู้ฆ่ารับหน้าที่สอนพวกนาคน้ำพวกผีจึงเข้าใจเหตุที่นาคตนนั้นเรียกเราว่าเจ้าพญาธรรมการเกิดตายว่ายเวียนอยู่ในโลกนี้มันต้องมีเหตุปัจจัยให้ได้เกี่ยวข้องกันจึงเรียกว่ากรรมของตนกรรมร่วมกับคนอื่นยังปลดภาระของกรรมไม่ได้ก็เกี่ยวพันกันไปตามบุพกรรมของเก่านั่นแหละภพชาติเกิดตายภพภูมิที่เกิดมาหากใครยังไม่เชื่อก็ช่างใจเขาไม่ใช่ใจเราคนที่ยังไม่เชื่อนั่นล่ะทำชั่วได้สบายกว่าเราแต่เราผู้เชื่อผู้รู้เห็นเกิดตายผ่านมาก็เชื่อตนเองเพราะมีเครื่องคอยตักเตือนตนอยู่เสมอความดีมาอย่างใดความชั่วมาอย่างใดทุดงขึ้นไปถึงเมืองเชียงแสนเสาะหาที่ภาวนาอยู่ทั่วไปหมดเขตอำเภอเชียงแสนอยู่ตามวัดร้างวัดเก่าลงมาอยู่เมืองเชียงแสนต่ำมีเจดีย์เก่าแก่องค์หนึ่งอยู่ภาวนาตรงนั้นอยู่หลายวันเป็นเดือนวันหนึ่งได้ที่ภาวนาเบาดีมากเป็นแท่นอิฐก่อคิดว่าเอาละนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ล่ะกำหนดภาวนาไปได้สักพักจิตสงบลงได้เทพบุตรสองตนลงมาจากสวรรค์มาหาแล้วก็ตรงเข้ามาหาก้มลงกราบไหว้ขอขมา

ลาโทษพร้อมเล่าว่าแต่ก่อนเชียงแสนเจริญเป็นบ้านใหญ่เมืองโตท่านอาจารย์เป็นเจ้ากระผมสองคนนี้เป็นมหาอำมาตย์ซ้ายขวามาได้ชีวิตนี้มีชื่อว่าคุณพระนายกคณานุการและคุณหลวงอนุสารสุนทรตายจากชีวิตนี้แล้วได้ขึ้นไปอยู่สวรรค์ระลึกได้ว่าแต่ก่อนท่านอาจารย์เป็นผู้เทศเรื่องความอดทนประการต่างๆตัวผมนี้หลวงอนุสารสุนทรเป็นอำมาตย์ฝ่ายซ้ายก็ขโมยเอาเครื่องหลับนอนไปซ่อนให้เหลือแต่ก้อนดินจี่เอาไว้หนุนนอนคุณพระนายกผู้เป็นอำมาตย์ฝ่ายขวาห้ามไม่ให้ทำแต่ผมไม่ฟังความมาได้เป็นเทวดาแล้วนี้จึงระลึกโทษของตนได้นี่ก็ไปขอร้องให้คุณพระมาเป็นพยานช่วยเหลืออโหสิกรรมให้แก่ผมด้วยเถิดเราก็ว่าเอาละไม่เอาโทษไม่ถือโทษโกรธใครหรอกให้ตั้งใจให้ทำดีทำดีของตนอย่าได้ละจากนั้นคุณพระนายกคณานุการก็เล่าเรียงลำดับเมืองเชียงแสนความเป็นมาให้ฟังบอกว่าเจดีย์องค์นี้พระธาตุยังอยู่เจดีย์บนหรือเจดีย์จอมกิตติพระธาตุก็ยังมีอยู่วัดเก่าแก่ที่อยู่ภาวนาเขาเรียกชื่อวัดว่าวัดป่าสักไปอีกคราวหลังเขาบูรณะซ่อมแซมปลูกไม้สักเพิ่มเติมสะอาดสะอ้านไปอยู่วัดป่าสักรู้จักได้ว่าเจ้าแสนภูเป็นคนสร้างวัดป่าสักและวัดอื่นๆใกล้เคียงกันนั้นแล้วก็ไปสร้างวัดเจดีย์หลวงเอาช่างฝีมือขึ้นมาแต่ลำพูนสร้างเพื่อบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระธุดงค์ของพระสาวกแต่ว่าพระธาตุจอมกิตตินั้นสร้างมายุคที่เกิดเป็นกษัตริย์พรหมราชกับลูกชายให้ลูกชายเป็นผู้ควบคุมก่อสร้างนั่นก็สร้างไว้บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพระอานนท์เถระดอยตุงดอยจอมทองเขาสร้างเจดีย์ไว้บรรจุพระธาตุในยุคสมัยรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ก่อนนั้นก็มีมาอยู่แล้วตั้งแต่สมัยโยนกเขาว่าดอยตุงเป็นเมืองเก่าแก่แต่ก่อนได้มีการสร้างพระธาตุดอยตุงขึ้นบรรจุพระธาตุกระดูกไหปราข้างซ้ายต่อมาพญามังรายสร้างสถูปเจดีย์คู่เคียงคู่สถูปเก่าแก่นั้นจึงเป็นเจดีย์คู่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ขึ้นไปบูรณะแล้วมาภายหลังก็สร้างพระธาตุกวงครอบไว้อีกไปดูแล้วไม่งามสู้ของเก่าล้านนาไม่ได้แต่เป็นที่แปลกคือคนพม่าคนลาวคนเชียงตุงคนหลวงพระบางคนภูเขาทั้งหลายเคารพกราบไหว้บูชามากพญามังรายเป็นบุตรของพญาลาวเมงผู้ครองเมืองเชียงแสนพอขึ้นครองราชก็ย้ายเมืองมาอยู่ริมน้ำกกตั้งชื่อเมืองเชียงรายเมืองของพญามังรายเมืองเชียงรายเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่ราบลุ่มน้ำกกแต่ก่อนหน้านี้ก็มีพวกไทยเมืองอพยพลงมาแต่อยู่นานอพยพลงมาตามน้ำแม่โขงแต่ก่อนเรียกว่าโยนกนาคพันธ์เมืองชัยบุรีเมืองช้างแสนเมืองสิงหนวัดนครดั้งเดิมแท้เป็นไทยยวนต่อมาก็พวกลัวหรือระวามาตั้งตนเป็นใหญ่รวบรวมหัวเมืองตั้งเชียงรายขึ้นลงมายึดลำพูนลำปางเชียงใหม่สุดท้ายก็มาเป็นเชียงรายเชียงใหม่บุเรงนองมายึดล้านนาแต่ก็ยึดเอาเมืองเชียงแสนเป็นหัวเมืองขึ้นปกครองล้านนา200กว่าปีต่อมาพระเจ้าตากสินกับเจ้ากาวิละรวบรวมกำลังต่อสู้ขับไล่พม่าออกไปแต่ยังไม่หมดจนกระทั่งรัชกาลที่หนึ่งส่งกำลังขึ้นมาช่วยสมทบกับเจ้ากาวิละต่อสู้ขับไล่พวกพม่าจนหมดไปตั้งเชียงใหม่เชียงรายขึ้นมาใหม่ให้เจ้ากาวิละเป็นพระเจ้ากาวิละปกครองเชียงรายเชียงใหม่จนมายุครัชกาลที่5จึงจัดเป็นมณฑลพายัพรัชกาลที่6ตั้งเป็นจังหวัดเชียงรายเมืองเชียงรายนี่แหละผู้ข้าเที่ยวเสาะไปถามชาวบ้านหลายที่หลายถิ่นเขาก็ว่าเมืองเชียงรายมันผสมเลือดหลายเลือดคนเมืองไทยลือไทยเขินไทยใหญ่อีก้อมูเซอร์
เย้ากะเหรี่ยงลีซอแมวจีนฮ่อลาวพม่ามงเป็นคนเลือดผสมหลายพันปีหนึ่งขึ้นไปภาวนาอยู่แม่เจดีตำบลแม่ขจานอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายพระธาตุแม่เจดีเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเคยไปพักอยู่มาก่อนเจดียังมีพระธาตุอยู่ถามชาวบ้านเขาว่าเก่าแก่มากมีครูบาเท่าองค์หนึ่งอยู่อำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายเขาว่าอายุมากแล้วได้90ปีปลายเป็นพระเมืองเหนือโบราณมหานิกายบวชแล้วบำเพ็ญเนกขัมมะรักษาศีลภาวนาของตนอยู่วัดครูบาศรีวิชัยยังไปเรียนวิชาอยู่ด้วยแต่ไม่ได้สอนอะไรให้ตั้งใจเจริญในอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนครูบาเท่าองค์นี้ได้วิชาหลายอย่างเช่นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมดง่ามหมู่มากพากันหาแมงแสนตีนเลาะมาข้างอุโบสถท่านก็ร้องบอกให้เนรไปดูว่าเสียงอะไรใครแห่หามอะไรเสียงอึกกระทึกสนุกสนานมาข้างอุโบสถไปดูทีเตอร์สามเณรตลอดคนวัดพากันไปดูก็ไม่เห็นว่ามีใครมาทำอะไรสองรอบสามรอบเที่ยวไปมาไม่เห็นว่ามีใครมาทำอะไรครูบาเท่าก็เลยบอกว่าพวกสูไปดูใหม่เตอร์มดง่ามมาได้แมงแสนตีนมันพากันหามแห่ไปบ้านเรือนรังของมันมันร้องบอกกันแล้วว่าได้แล้วของอยู่ของกินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพวกสูอยากได้บุญก็เอาข้าไปแบ่งให้มันหน่อยเตอะทานให้เดรัจฉานพระพุทธเจ้าก็ยังว่าได้บุญได้กุศลสามเณรพระภิกษุคนวัดพากันไปดูก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริงอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านเขาจะเอาควายไปฆ่าจูงมาผ่านวัดของครูบาเท่าควายมันก็ร้องขอชีวิตครูบาเจ้าช่วยผมหน่อยเถอะครูบาเจ้าช่วยผมหน่อยเถอะผมยังไม่อยากตายครูบาเท่าก็ลงจากกุฏิไปดักรอข้างหน้าอยู่ข้างวัดหมู่คนที่จะเอาควายไปฆ่าก็มาพอดีครูบาเท่าก็สะพายบาตรยืนดักหน้าอยู่โอ้ครูบาเจ้าจะเยอะอะหยังบิณฑบาตจะเอาอะหยังเที่ยงบ่ายแล้วนะเอาพวกสูและควายของสูในขณะนั้นก็ถกเถียงหักล้างกันอยู่พักใหญ่ๆที่สุดชาวบ้านพ่อค้าเนื้อควายก็จนมุมยอมถวายควายถึกตัวผู้ใหญ่ลักษณะงดงามตัวนั้นถวายไว้ให้แก่วัดได้ใช้งานสำหรับลาบฟืนหมู่ผู้พ่อค้าควายก็กลับบ้านไปจนเป็นที่โจทย์ขานกันว่าหากใครจะค้าวัวค้าควายหรือค้าสัตว์ใดๆอย่าได้ผ่านไปทางวัดครูบาเท่าเด็ดขาดควายถึกตัวนั้นก็อยู่วัดจนแก่ชราแล้วก็ตายพอตายแล้วเขาก็เอาเขาอันยาวพร้อมหัวนั้นมาทำเป็นราวจุดเทียนในอุโบสถมีคนเขามาเล่าให้ฟังว่าควายตัวนั้นตายก่อนครูบาเท่าแล้วชาวบ้านเขาก็เอาเชิงเทียนหัวเขาควายนั้นมาตั้งจุดเทียนบูชาหน้าหิ้งหน้าลงศพของครูบาเท่าเป็นอนุสรณ์ครูบาเท่าเล่าว่าควายตัวนี้เป็นควายโพธิสัตว์มาแต่สวรรค์มาเกิดตายจากควายตัวนี้ก็จะไปเกิดอยู่สวรรค์และมาเกิดเป็นคนได้บวชแต่น้อยแล้วก็ตายไปอีกเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อหน้าจะได้เป็นพระเจ้าองค์หนึ่งครูบาเท่าตนนี้ข้าก็ไม่ได้ไปพบปะแต่โยมเขามาเล่าให้ฟังเขาว่าเดี๋ยวนี้เขาควายเชิงเทียนนั้นยังอยู่ถ้าจะไปดูก็จะพาไปกูเจดีครูบาเท่าก็ยังอยู่ครูบาเท่าตนนี้ฉันแต่ผักลวกกับน้ำพริกถ้าเป็นปลาก็ต้องเป็นปลาแห้งมาตำมาป่นเป็นน้ำพริกกินกินกับผักลวกอายุมากขนาดนั้นฟันไม่หลุดไม่หล่นผมขาวทุกเส้นอันนี้ก็มีครูบาอีกคนอายุมากเหมือนกันแต่องค์นี้อยู่อำเภอเสมิงองค์นี้เรียนกสิณจนได้กสิณฌานหลายอันตื่นเช้ามาก็จะไปบิณฑบาตทางเชียงรายบางวันก็ไปเชียงแสนบางวันก็มาเชียงใหม่เมื่อผู้คนเขาถามว่าท่านอยู่วัดไหน
อยู่วัดโน้นท่านตอบพร้อมชี้มือไปข้างหลังทีนี้คนเชียงแสนเขาต้องการจะจับว่าครูบาเจ้าตนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่เพราะกิริยาอาการท่าทางสมณสารูปไม่เหมือนกับพระสงฆ์ทั่วไปอีกทั้งผิวพรรณวรรณะก็แตกต่างเขาก็เอามะพร้าวแห้งมาปอกเปลือกกาบออกแล้วขัดขูดทำเป็นถ้วยสองใบให้ประกบกันเข้าได้พอดีเมื่อท่านมาบิณฑบาตเขาก็ใส่ข้าวแล้วเอากลับใส่ถ้วยกะลามะพร้าวถวายใส่บาตรพร้อมบอกว่านิมนต์ครูบาเจ้าอย่าได้ทิ้งถ้วยใบนี้ขอให้เก็บไว้หมู่ญาติโยมที่ตกลงใจกันว่าจะสืบเสาะหาที่อยู่ของครูบาเท่าตนนั้นก็ทำอย่างเดิมเป็นถ้วยทั้งหมด3ชุดถวายจังหันใส่บาตรครูบาเท่าองค์นั้นไปจากนั้นก็พากันแยกย้ายกันเสาะหาไปตามวัดต่างๆถามต่อกันไปเรื่อยๆว่าครูบาเท่าตนหนึ่งมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ใครพบเห็นที่ใดเสาะหาไปเรื่อยคนเขาบอกว่ามีองค์หนึ่งเข้าลักษณะแต่อยู่ทางอำเภอเสมิงก็พากันไปเสาะหาไปพบไปเห็นท่านกวาดวัดอยู่หมู่คนที่ไปก็ทำท่าไปค้าไปขายผ่านมาจึงมาขอพักที่วัดพักอยู่กับครูบาหลายวันจนคุ้นเคยกันสังเกตได้ว่าบางวันตอนเช้ามืดก็เห็นท่านออกไปบิณฑบาตบางวันก็อยู่ในกุฏิไม่ออกมาแต่พอสายๆท่านก็เอาอาหารบิณฑบาตมาแบ่งให้ฉันสังเกตดูอาหารไม่จะเป็นอาหารของชาวบ้านในแถบนั้นแต่ก็ไม่ว่าอะไรทำความคุ้นเคยจนสามารถเข้าไปกุฏิของท่านได้ได้โอกาสเขาก็เอาถ้วยกะลามาประกบกันดูทั้ง3ชุดปรากฏว่าเข้ากันได้ทุกชุดทุกอย่างจากนั้นชาวเชียงแสนก็กราบเรียนท่านตามความจริงว่ามาเสาะหาครูบาเจ้านี้ในเดือนปลายแล้วจึงเห็นขอถ้วยกลับคืนพอกลับไปถึงเชียงแสนก็ประกาศบอกกันว่าเห็นแล้วครูบาเจ้าตนนั้นอยู่อำเภอเสมิงมีฤทธิ์มีกสิณฌานจริงซานเหาะมาบิณฑบาตบ้านเมืองเราก็มาได้ให้คิดดูเถอะไกลแสนไกลยังมาบิณฑบาตได้ทันเช้าเมื่อรู้จักกันกว้างขวางผู้คนก็แตกตื่นพากันมาทำบุญให้ทานกับครูบาเท่าตนนั้นคนเมืองเคียงแสนเรียกชื่อว่าครูบาเจ้ากลาพระเมืองเหนือองค์ที่รักษาธรรมวินัยของพุทธะไว้ได้ดีก็ได้ดีจริงองค์ที่ไม่สนใจอันใดก็มีมากเหมือนกันกับพระอีสานจะหาใครได้เพื่อนครูอาจารย์เสาเพื่อนครูอาจารย์มั่นนั้นไม่ได้สักคนมีแต่คนอวดอ้างประกาศตนหาโลกหาลาภไปตามเรื่องออกจากเวียงป่าเป้าก็ลัดดงลัดป่าไปคนเดียวตกระกำลำบากไปเรื่อยจนลู่ถึงแม่ขจารอำเภอวังเหนือจนไปถึงเมืองเชียงใหม่เมืองลำพูนลงไปถึงลำปางไปเทศธรรมสอนผู้คนอยู่ป่าช้าทางเข้าเมืองลำปางเขานิมนต์ให้อยู่ในป่าช้าทำที่พักหลับนอนทำทางตรงกรมให้พอเราเดินทางผ่านบ้านของเขาแล้วก็ร้องขอนิมนต์ให้อยู่ด้วยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้ามีบุพกรรมอะไรสักอย่างล่ะพอเห็นหน้าเราแล้วก็มายินดีพอใจด้วยกับเราออกมารับบาตรรับกรดพาไปส่งถากถางที่พักค้างคืนให้ขอให้เราอยู่เทศนาสั่งสอนเราก็บอกว่าจะขออยู่ชั่วคราวเท่านั้นน่ะแต่พอเทศธรรมบอกสอนให้เขาทำความดีเท่านั้นทีนี้ผู้คนก็แห่แหนหลั่งไหลเฮโลกันมาเป็นหมู่เป็นหมู่จ้างเหมารถมาฟังเทศธรรมพวกที่มาส่งจังหันก็มากันพวกที่เอาข้าวของมาให้ทานก็มากเราอยู่คนเดียวก็ใช้นิดหน่อยส่งเข้าไปในวัดบ้านอีกทั้งให้โรงเรียนให้วัดอื่นใกล้เคียงกันแบ่งแจกจ่ายกันไปไม่ใช่มาน้อยๆวันหนึ่งมากันมากเป็นหลายร้อยทั้งพวกเจ้าหน้าที่ทางการพวกคณะครูโรงเรียนนักเรียนพวกโรงพยาบาลพวกพระมหานิกายก็มาฟังกันมากภิกษุเจ้าถิ่นเขาก็ไม่เบียดเบียนอิจฉาแรกๆก็เทศอยู่ป่าช้าต่อมาเขาก็นิมนต์ไปเทศตามที่ต่างๆเดี๋ยวพวกตำรวจเดี๋ยวพวกโรงเรียนเดี๋ยวพวกโรงพยาบาลเดี๋ยวพวกอำเภอตั้งเทศกันเป็นก๊กเป็นก๊กหลายหมู่หลายคณะต่อจากนั้นก็เป็นพวกต่างอำเภอ
พวกในตัวเวียงนครก็แห่กันออกมาเป็นเพราะเหตุอัศจรรย์อะไรไม่รู้ได้ผู้ฆ่าก็เทศธรรมชี้แจงดีชั่วบุญบาปไปตามเรื่องปกติมีนิทานธรรมบทแทรกยืนหลักไว้คือคาถาทศชาติแต่ก็ปรากฏไปที่อัศจรรย์ใจยิ่งกว่านั้นก็คือในขณะเราหลับตาสาธยายเทศธรรมอยู่นั้นปรากฏเหมือนกับฝนเม็ดฝนตกโปรยปลอยลงมาตลอดเริ่มตั้งแต่ตั้งนะโมยกบาทพระคาถาจนลงท้ายให้พรตบท้ายเทศระยิบระยับเป็นเกล็ดเป็นผลึกเหมือนกับเพชรเหมือนกับพลอยเหมือนกับแก้วโปรยปลายลงมาถึงพื้นแผ่นดินแล้วก็หายผู้คนมากมายขนาดนั้นนั่งแวดล้อมตัวเราอยู่ได้รับอานิสงส์นี้หมดทุกคนเป็นอยู่อย่างนั้นทุกวันศรัทธาญาติโยมก็หน้าตาเยือกเย็นแจ่มใสวัตถุไทยธรรมการเทศเราก็สละให้กับพวกพระวัดต่างๆแบ่งไปตามโรงพักโรงพยาบาลโรงเรียนไม่เก็บสะสมไว้กับตัวนับว่าเราผู้เทศก็ได้อานิสงส์ผู้ฟังเขาก็ได้ความรู้ความฉลาดในเชิงอัตภูมิธรรมรู้จักทานศีลสมาธิได้ปัญญาได้ทำการบำเพ็ญบุญญาบารมีของตนราวปีพุทธศักราช2495พรรษาที่13ออกพรรษาแล้วก็ไปล่องแก่งน้ำตกไปอยู่ถ้ำพระเมืองเชียงรายไปอยู่เชียงแสนเดือน11เดือน12เดือนอ้ายเดือน2ข้างแรมจึงมาอยู่ป่าช้าลำปางอยู่เทศธรรมอยู่จนเดือน8 12ค่ำใกล้เข้าพรรษาแล้วท่านพระครูธรรมาภิวงศ์วัดเชตวันลำปางก็ส่งรถมารับเพราะเพื่อนให้ลูกศิษย์มานิมนต์ไว้แต่ออกใหม่เดือน7ว่าจะให้เข้าไปเทศธรรมในอุโบสถวันพระสอนพระเนนผู้คนให้ได้นิสัยกรรมฐานบ้างในปีพุทธศักราช2495อยู่จำพรรษาที่วัดเชตวันนครเขลางนครลำปางได้ทำหน้าที่เทศธรรมอบรมฝึกหัดศรัทธาญาติโยมพระเนนให้นั่งกรรมฐานในตอนบ่ายโมงกับตอนค่ำมืดส่วนเทศนาตอนเช้าเป็นหน้าที่ของท่านพระครูธรรมาภิวงศ์ในพรรษานี้ได้อธิษฐานกิจสัจจะในพรรษาว่าจะอ่านศึกษาพระไตรปิฎกให้จบทุกเล่มฉบับ100เล่มในตลอดพรรษาและฉบับ45เล่มให้จบครบถ้วนเพราะแต่ก่อนนี้ก็อ่านอยู่บ้างแต่ข้ามไปข้ามมาเล่มนั้นเล่มนี้แต่วันพระต้องเทศภาคบ่ายและภาคเย็นนำญาติโยมทำสมาธิภาวนาแต่ปรากฏว่าตลอดพรรษาอ่านได้สามรอบจบตั้งใจอ่านทบทวนนั่งภาวนาลำดับแต่เล่มต้นตลอดไปติดขัดในบริกรรมสมาธิก็เปิดทบทวนทำอยู่อย่างนั้นจนจำได้แม่นลำดับเล่มได้จุดไฟเทียนอ่านตอนกลางคืนตอนเช้าฉันแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมแล้วก็พักผ่อนเที่ยงวันกว่าลุกขึ้นมาบางวันมีศรัทธาญาติโยมมาหาบางวันก็ไม่มีในพรรษานี้หนักไปทางปริยัติภาวนาแต่การปฏิบัติภาวนาก็ไม่ได้ละทิ้งแต่ทำได้ไม่เต็มที่ทางปฏิบัติภาวนาแต่ในพรรษานี้ศึกษาในส่วนของปริยัติได้เต็มที่เราก็ระลึกได้อยู่แต่วันบวชพระอุปัชฌาย์เพิ่นว่าปริยัติธรรมทั้งปวงทั้งหมดก็เป็นสวากขาตธรรมขององค์พระพุทธเจ้าจนเมื่อเรามาตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังแล้วจึงรู้เข้าใจได้ในตนเองอ่านศึกษาในพรรษานี้จนได้ความในปริยัติอวดอ้างกับตนเองได้เพราะได้รู้ได้เข้าใจได้ข้อสังเกตอันหนึ่งว่าพระไตรปิฎกนี้เป็นทั้งคำขององค์พระพุทธเจ้าเป็นคำของอรรถกถาเป็นคำของผู้คนสืบทอดกันมาหลายรุ่นพันสองพันปีสืบต่อกันมาเขาเติมเข้าก็มีเขาเอาออกก็มีคำของพระพุทธเจ้าก็มีคำของพระอรหันต์ก็มีคำของพระอริยเจ้าก็มีคำของพระสาวกเจ้าก็มีคำของพระโพธิสัตว์ก็มีคำของฤาษีโยคีผู้เป็นปราชญ์ก็มีคำของเทวดาก็มีจึงว่าธรรม
ทุกเล่มทุกบททุกปิฎกที่อ่าน

ศึกษาเล่าเรียนทรงจำไว้นั้นเป็นอันน้อมเข้าหาตัวเจ้าของได้เพราะเป็นของแก้ไขกันได้ในการปฏิบัติภาวนาระลึกได้คำของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่าธรรมะเป็นของที่ผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จักรู้แจ้งในที่เฉพาะตนผู้ฆ่ามิได้อ่านศึกษาไว้เฉยๆแต่อ่านแล้วต้องตรวจสอบหาเครื่องอุปกรณ์ธรรมมาตัดสินว่าปริยัติในพระไตรปิฎกส่วนใดเป็นส่วนถูกและส่วนใดเป็นส่วนผิดส่วนใดเป็นของปราชญ์ส่วนใดเป็นของขี้เล่าเติมแต่งไว้พระปริยัติธรรมในพระไตรปิฎกหากจำทรงไว้ได้มากเท่าใดแล้วก็จะเป็นคุณแก่ตนได้มากเท่านั้นคือทำให้อุ่นใจแกล้วกล้าอาจหารเทศนาว่าโวหารได้ตามสบายของตนแต่คุณที่สูงขึ้นกว่านั้นถือเป็นเหตุของการปฏิบัติภาวนาให้เรียบร้อยงดงามดีปริยัติจึงเป็นภาพพื้นของการปฏิบัติและปริยัติก็เป็นผลได้ปฏิบัติก็เป็นผลได้ขอให้ลงมาศึกษาปฏิบัติจริงทำจริงเท่านั้นที่ยังเห็นไม่ได้ยังไม่แจ้งก็เป็นเพราะความรู้ผิดและความรู้ถูกทำให้เห็นผิดและเห็นถูกเมื่อผิดก็ผิดสุดจะแก้ไขแต่ว่าถูกก็ว่าถูกไปทั้งหมดทีเดียวไม่ตรวจตราเทียบเคียงกับหลักขององค์พระพุทธเจ้าสวากขาตธรรมความรู้ความเห็นนี่เองเป็นของแจ่มแจ้งได้ยากนักสมเด็จพิมพ์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนหรือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรว่าปริยัตินั้นอย่าด่วนวางอย่าด่วนว่าสิ้นสงสัยอย่างง่ายๆต้องตรวจตราให้ได้หลักให้ได้ความหากถูกก็เป็นสัมมามรรคถ้าผิดก็มิจฉามรรคและยังมีหยาบมีละเอียดตามภูมิจิตของบุคคลวันที่สมเด็จพิมพ์เพิ่นบอกสอนก็เมื่อคราวได้กราบไหว้เพิ่นอยู่วัดเจดีย์หลวงเพิ่นขึ้นมาตรวจการสงฆ์ทั้งเมืองเหนือมาชักชวนเราให้ไปเรียนหนังสือผู้ข้าก็กราบเรียนปฏิเสธเพิ่นว่าผมคนโง่อ่านเขียนก็ลำบากอยู่ถ้าจะให้เรียนก็คงล่าช้าเสียการเสียเวลาขออยู่ป่าปฏิบัติไปตามเรื่องสุดแท้แต่นิสัยวาสนาบารมีของตนเต้อครับผมพระไตรปิฎกทั้งหมดทุกหมวดพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมหรือศีลชาดกธรรมะปัญญาก็เป็นธรรมขององค์พระพุทธเจ้าทั้งหมดปริยัติธรรมเป็นเหตุปฏิบัติธรรมเป็นผลปฏิบัติธรรมเป็นเหตุปฏิเวทธรรมเป็นผลสำหรับตำรากระดาษใบลานอุปกรณ์บันทึกไว้เขียนไว้ใดๆก็บันทึกปริยัติไว้อ่านแล้วศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นคือประพฤติโยคะประกอบรักษากายวาจาใจตามความในพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมน้อมเข้ามารักษาใจชำระประคับประคองตนของตนนี้อยู่ทำได้ในชั้นศีลก็เป็นศีลทำสมาธิก็เป็นสมาธิทำปัญญาก็ได้ปัญญาพระวินัยก็กายวาจาใจวัตถุพระสูตรก็กายวาจาใจวัตถุพระปรมัตถ์ก็กายกับใจพระวินัยก็มีนอกมีในพระสูตรก็มีนอกมีในพระอภิธรรมก็มีนอกมีในพระวินัยนำความชั่วออกจากกายวาจาใจพระสูตรยกกายใจขึ้นสู่บุคคลพระปรมัตถ์ยกอาการของธรรมยกกิริยาของธรรมขึ้นมาแก้ไขนอกในของตนคือเป็นธรรมาธิฐานองค์พระพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นกลางๆเป็นของกลางสำหรับแก้ไขกายใจของคนให้มาอยู่เป็นกลางเป็นธรรมอ่านศึกษาขบคิดพิจารณาเทียบเคียงท่องจำไว้อยู่ตลอดพรรษาตรวจสอบกับข้อปฏิบัติของตนที่ผ่านมาจนที่สุดการศึกษาในพรรษานี้จึงได้หลักมั่นคงของตน
แต่ก่อนก็มั่นคงอยู่แต่มั่นคงตามครูบาอาจารย์มั่นคงตามตำรามันไม่เหมือนมั่นคงในใจของตนอย่างนี้คือมันพ้นสงสัยเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระครูขอให้อยู่รับกฐินก่อนอยู่รับกฐินแล้วก็ไปอยู่ป่าสางลำพูนได้เดือนกว่าอยู่เทศธรรมสอนผู้คนในป่าช้าจากนั้นก็ไปพักอยู่วัดเจดีย์หลวงได้ 7-8 วันคิดถึงท่านอาจารย์ทอบฐานสโมตั้งใจจะไปเสาะหาเพิ่นแล้วชวนกันไปทุดงออกจากเชียงใหม่ขึ้นแม่แตงแวะไปหาท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมท่านอาจารย์แหวนสุจินโนวัดป่าปงถามข่าวท่านอาจารย์ชอบท่านอาจารย์ตื้อว่าท่านอาจารย์ชอบอยู่ภูเขาใกล้ๆกับห้วยน้ำริมว่าจะไปหาก็พอดีมีโยมมาจากบ้านช่อแลมาหาท่านอาจารย์ตื้อเขาต้องการอยากได้พระไปรับทานจึงไปกับเขาโยมไข้ออกไปอยู่เถียงนาไปมาโยมเขาเลยให้อยู่ในสวนลำไยติดกับน้ำแม่งัดอยู่ในสวนลำไยตลอดแล้งจนใกล้เข้าพรรษาจึงได้ลงไปหาท่านอาจารย์สิมพุทธาจโรอยู่วัดโรงธรรมสามัคคีไปเห็นแล้วพระเนนอยู่กันมากเกินไปเลยว่าท่านอาจารย์ผมไม่อยู่ด้วยนะครับพระเนนมากผมไม่ชอบความวุ่นวายอยากจะอยู่คนเดียวในพรรษานี้จะได้ตรึกตรองตนเองให้ชัดเสียก่อนแล้วแต่ใจท่านอาจารย์สิมพุทธาจาโรว่าให้ก็เลยกราบลากลับมาอยู่ป่าช้าบ้านปากมาพรรษานี้ตั้งใจรื้อฟื้นปฏิบัติภาวนาอยู่คนเดียวได้ความสงบดีมากยืนเดินนั่งสามอิริยาบถนี้ทำไว้มากนอนน้อยครบฉันให้อิ่มพอดีวัดป่าทางแม่แตงปัจจุบันคือวัดป่าพระอาจารย์ตื้อนี้ผู้ข้าอยู่ก่อนหมู่ชาวบ้านทำกระต๊อบนั่งร้านที่นั่งฉันจังหันอยู่ได้2ปีปีพุทธศักราช2495-2496แล้วท่านอาจารย์ตื้อก็มาอยู่แทนปีพุทธศักราช2497จนเรื่อยมาตลอดปีพุทธศักราช2496เป็นปีแรกที่อยู่จำพรรษาอยู่ป่าช้าปากทางแม่แตงเว้นปีหนึ่งแล้วมาอยู่จำพรรษาอีกเป็นปีที่2พุทธศักราช2498ปีนี้ก็อยู่ด้วยกันกับโยมพ่อขาวเท่าคนหนึ่งเป็นคนแม่มาลัยมาได้เมียได้ลูกอยู่บ้านปากทางมาขอปฏิบัติอยู่วัดโยมพ่อขาวเท่าคนนี้สำคัญมากเพราะเคยเป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาก่อนปีที่คนเท่ามาอยู่กับผู้ข้านั้นอายุได้80ปีเต็มส่วนตัวผู้ข้าก็ได้46ปีห่างกันเป็นครึ่งแต่คนเท่าเป็นคนแข็งแรงมาอยู่ด้วยเราก็ห้ามไม่ให้ทำกิจในการดูแลเพราะอายุมากแล้วแต่คนเท่าก็ไม่ยอมล้างบาตรล้างกระโถนการน้ำแก้วน้ำต้มน้ำร้อนปัดกวาดดูแลทุกอย่างตลอดจนต้มน้ำให้ผู้ข้าอาบเราก็ห้ามไม่ให้ทำคนเท่าก็ไม่ยอมขอประวรณาทำให้ตลอดเราก็สอนให้คนเท่าภาวนาเดินจงกรมให้สมาทานศีล8ในวันพระวันก่อนวันพระและวันหลังวันพระวันนอกนั้นคนเฒ่าขอรักษาแต่ศีล5เพราะคนเฒ่าว่าต้องได้ตัดไม้ถอนหญ้าขุดดินทำงานนั่นนี่จะได้สะดวกคนเฒ่าชื่ออุ้ยมนพวกชาวบ้านเรียกสางมนทาคนเฒ่าว่าผมหนาท่านอาจารย์อายุได้59ปีเมียแรกตายหนีจากทุกข์ใจเป็นล้ำเป็นเหลือพอดีกับครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นเดินเข้ามาแบกกรดสะพายบาตรท่านกระแอมไอขึ้นผมก็รู้ตัวจึงถามว่าตุ๊เจ้ามาแต่ที่ไหนจะไปไหนท่านว่าจะมาพักที่นี่ได้ไหมใกล้แถบนี้มีหนองน้ำไหมได้กราบเรียนท่านว่ามีแต่ที่นี่เป็นป่าช้าอยู่พักไม่ได้ต้องไปที่นาของผมก็ได้เพราะมีบ่อน้ำจึงได้พาท่านไปพักอยู่โฮงนาให้นอนพักที่โฮงนา
ตื่นเช้าวันใหม่จึงไปทำที่พักให้ท่านอยู่

รวจผม16วันแล้วก็ลาไปครูอาจารย์มั่นเพิ่นสอนอยังพอสางบ้างสอนให้ละความอาลัยละความโศกเศร้าให้รู้จักเหตุทุกข์การปฏิบัติก็แต่การไหว้พระสวดมนต์การรักษาศีลการปฏิบัติระเบียบพระธุดงค์ตอนนั้นผมเองยังไม่รู้จักกับท่านหรอกว่าเป็นครูบาอาจารย์ผู้ทรงธรรมถามชื่อท่านท่านก็ว่าตุเท่ามันผ้าพรบริขารของใช้ของเพิ่นก็มีแต่ของเก่าๆสีเหลืองซีดรถที่เพิ่นใช้ก็เอาจ้องบ่อสร้างมาใช้ผ้ามุ้งกรดก็เก่าๆตัวผมเองก็เป็นแต่ยินดีพอใจกับกิริยาคำว่าคำสอนของท่านว่าสอนมีหลักมีเหตุมีผลไม่เหมือนกับตุนิกายตุเมืองบางวันก็เห็นเพิ่นเดินจงกรมทั้งวันนั่งพักช่วงบ่ายหน่อยหนึ่งแล้วก็เดินอีกจนค่ำอาหารข้าวปลาเพิ่นก็ฉันไม่มากฉันพออิ่มแล้วก็หยุดท่านอยู่โปรดกระผมนับ16วันที่เพิ่นจากไปเมื่อเพิ่นจากไปแล้วก็เสาะหาถามข่าวหาว่าเพิ่นไปทางใดเสาะสืบเรื่อยลงมาแต่แม่มาลัยจนมาถึงปากทางบาปกรรมของผมยังมีอยู่อายุ59 60ปีแล้วยังอยากเกี่ยวกามอยู่มาปะเอาสาวแม่ไม้อายุ32ปีเขาก็มาปล้ำเอาทุกมาใส่เลยหนีไปไหนไม่ได้อยู่ด้วยกันมาได้ลูก3คนได้ลูกสาวหมดคนเฒ่าพอสางเล่าให้ฟังคนเฒ่ายังว่ามายินดีพอใจกับผู้ข้าก็เพราะเป็นลูกศิษย์เคยได้พบปะเพื่อนครูอาจารย์มั่นมาก่อนคนเฒ่าจึงเคารพนับถือยินดีพอใจในการปฏิบัติดูแลทุกอย่างคนเฒ่าคนนี้ปฏิบัติความเพียรดีมากเดินได้หมดวันยิ่งวันพระกับวันหัวท้ายวันพระไม่ให้คนเฒ่าทำงานใดๆคนเฒ่าก็เดินจงกรมได้ตลอดวันนั่งมันได้หลับท่านเอ้ยเดินยังพอรู้จักจิตได้คนเฒ่าให้เหตุผลผู้ฆ่าคนหนุ่มแท้ยังสู้คนเฒ่าไม่ได้ในอิริยาบถเดินคนเฒ่าเดินเรานั่งเป็นหมู่ปฏิบัติความเพียรคนเฒ่าติดขัดอะไรก็มาถามผู้ข้าแก้ไขชี้แจงแนะนำออกอุบายให้ผู้ข้าว่าพ่ออุ้ยอาตมาก็ยังไม่ใช่พระอริยะอรหันต์เน้อได้แต่ปฏิบัติตามตำราตามแบบอย่างของท่านผู้ผ่านมาแล้วที่อาตมาว่ามานั้นพ่ออุ้ยจะรู้จักแก้งได้ภายในของตนเองเท่านั้นที่จะมั่นคงได้อุ้ยสางเท่าคนนี้ภาวนาได้ความดีได้ถึงองค์ฌานตามที่คนเท่าเล่าให้ฟังผู้ข้าก็ลำดับขั้นขององค์ฌานให้คนเท่าฟังฌานที่1 2 3 4คนเท่าผู้นี้ได้ที่4ใกล้ออกพรรษาคนเท่ามาเล่านี้มิตรให้ฟังว่าเดินไปตามถนนปูด้วยหญ้าสีเขียวอ่อนหญ้าก็อ่อนนุ่มสองข้างทางก็ประดับตกแต่งสวยงามเดินนับหลักกิโลข้างทางไปได้82หลักแล้วก็หยุดอยู่ผมแปลของผมว่าอายุของผมอีก2ปีจะตายดับแน่นอนแต่ผมก็อุ่นใจบ้างแล้วท่านเอ้ยครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นมาโปรดไว้ต่อมาก็มาได้ท่านนี่ละมาสั่งสอนแนะนำจึงได้ประโยชน์ตนที่ไม่สูญหายอย่างนี้ก็ขอให้ท่านเจริญยศเจริญธรรมต่อไปข้างหน้าเต้อต่อมาได้ปีกว่าใกล้ครบ2ปีคนเฒ่าก็ตายเป็นไข้ธรรมดานี่ล่ะก่อนตายก็บอกให้ลูกหลานเตรียมหีบเตรียมโลงไว้กูใกล้ตายแล้วเน้อสวยแต่ไม่รู้วันเท่านั้นไม่นานหรอก82ปีเต็มนี่ล่ะคนเฒ่าสั่งบอกลูกหลานไว้ก่อนเขามาเล่าให้ฟังอีกว่าก่อนคนเฒ่าตาย3วันได้บอกลูกหลานว่าถ้าท่านอาจารย์จามผ่านมาทางนี้อีกใครปะใครเห็นให้นิมนต์เอาไว้สร้างสำนักให้เพื่อนอยู่ท่านอาจารย์จามเป็นพระแท้พระดีองค์หนึ่งที่เสาะหาได้ยากต่อไปข้างหน้าสูงเจ้าจะได้อาศัยได้ทำบุญให้ทานได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าจากเพิ่นเพิ่นไม่ใช่พระธุดงค์ธรรมดาเน้อในระหว่างพรรษาปีนั้นผู้ข้าก็รู้ได้อยู่ว่าจิตคนเท่านี้ขาวใสมีรัศมี

คนเฒ่าติดเอกคตารมณ์บอกว่าให้แก้ไขคนเฒ่าก็ไม่เอาความคนเฒ่าว่าได้สุขในนั้นผมก็พอแล้วเพราะหนทางข้างหน้าแต่หลัก82ไปแล้วมันเป็นทางลึกมืดไม่เห็นหนทางต่อไปอีกท่านอาจารย์ว่าหากจิตเข้าพรหมโลกอายุยืนยาวผมก็จะไปดูถ้าได้ไปผมพอใจแล้วท่านเอ้ยผู้ฆ่าก็หมดช่องทางจะแก้ไขให้คนเฒ่าได้คนเฒ่านั้นเวลาเดินจงกรมตอนกลางคืนไม่จุดไฟเทียนไฟตะเกียงจะไม่เอาแสงสว่างภายนอกใดๆเลยแต่ก็เดินไปมากลับไปกลับมาได้เส้นทางจงกรมของคนเฒ่าก็ตรงเสมอหัวท้ายไม่คดไม่งอผู้ฆ่าผู้สอนคนเฒ่าก็ได้ความรู้ไปด้วยตายไปแล้วก็ไปอยู่พรหมโลกต่อไปเมื่อหน้าจะได้ลงมาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์องค์ที่6แล้วบำเพ็ญทำบุญให้ทานในกับของพระพุทธเจ้าองค์ที่7ที่8ที่9องค์ที่10ช้างป่าเลไลครูบาศรีวิชัยคนเฒ่านี้จะได้สำเร็จเป็นอสีติสาวกแบบพระเรวัตสามเณรเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสุมังคโรอันนี้ไม่ใช่ผู้ฆ่าพูดแต่เป็นท่านอาจารย์ตื้อพูดไว้พ่ออุ้ยสามนทานามสกุลอะไรผู้ฆ่าจำไม่ได้ออกพรรษาปีพุทธศักราช2498แล้วคนเฒ่าก็กลับไปอยู่เรือนกับลูกหลานแต่สมาทานศีล5วันพระได้ศีล8ตลอดจนตายผู้ฆ่าก็ลาโยมไปอยู่แม่งัดขึ้นไปพร้าวไปพบปาท่านทองสุขอุตรปัญโยคนสว่างแดนดินกับท่านเจริญญาณวุฒโธถ้ำปากเพียงอยู่แถวแม่ปั๋มทีแรกตกลงกันว่าจะขึ้นไปเสาะหาที่ภาวนาเขตเวียงพร้าวตอนเหนือพักอยู่วันสองวันเอ้าอาจารย์หนูสุกิตโตแบกกรดแบกบาทมาสมทบท่านทองสุขกับท่านเจริญมาบอกว่าขอถอนตัวจะไปห้วยน้ำริมเราก็รู้ว่าสององค์นี้ไม่อยากไปด้วยเพราะอาจารย์หนูก็ว่าจะไปด้วยเพราะอาจารย์หนูสุจิตโตเคยไปอยู่มาแล้วตกลงก็ไปกับอาจารย์หนูไปอยู่สันป่าเคียได้สองเดือนเศษมาอยู่แม่กอยอีกหลายเดือนจึงแยกตัวกับอาจารย์หนูลงมาแม่แตงเข้าเชียงใหม่ลงไปลำพูนลงไปลำปางมีอยู่ปีหนึ่งพุทธศักราช2497ไปอยู่จำพรรษาที่วัดสันติธรรมเป็นหัวหน้าหมู่พระเนนแทนท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรอยู่ด้วยกันเกือบ20รูปต้นทนพรรษาก็ดีอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ต่อมาพระมหาเลี่ยมพรรษารองจากเราเคยเป็นรองท่านอาจารย์สิงห์มาก่อนเรามาอยู่ยุแย่พระเนนให้แบ่งออกเป็นสองพวกพวกมหาเลี่ยมใส่ความว่าอาจารย์จามจะมาแยกเป็นสมภารวัดสันติธรรมอีกฝ่ายหนึ่งพระมหานองพระมหาสุดยินดีพอใจอยากให้ผู้ฆ่าเป็นผู้บอกสอนธรรมะการปฏิบัติเทศธรรมให้โยมเขาฟังฝ่ายนี้ให้เหตุผลว่าตั้งแต่อาจารย์จามมาอยู่นี้ข้าวของเครื่องใช้เครื่องอยู่ของฉันก็พอได้ใช้พอได้ฉันเต้าฟู่กาน้ำแก้วน้ำอั่งโลน้ำมันก๊าซน้ำตาลตลอดจนบุหรี่ยาดูดหรือพวกของขบฉันจังหันก็พอได้ขบพอได้ฉันผู้คนก็มาปันมาแบ่งมาทำบุญนับแต่ท่านอาจารย์จามมาอยู่นี้ผู้คนศรัทธาญาติโยมก็มาเรื่อยๆก็จริงอย่างคำของมหานองว่าผู้ฆ่าผู้รับทานเป็นเพราะได้อะไรมาก็ส่งมอบไปท่านมหาสุดให้เป็นผู้จัดการดูแลแจกจ่ายแก่พระเนนผู้ขาดแคลนขาดเขินเหตุที่ท่านอาจารย์สิงห์กลับบ้านบัวพันนาเมืองสกลก็เพราะพี่น้องส่งข่าวว่าแม่ออกของเพิ่นชื่อแม่สิงห์คำป่วยหนักเป็นวัณโรคปอดท่านอาจารย์สิงห์ก็ตามหาผู้ฆ่าไปเฝ้าวัดแทนแล้วลงไปจัดแจงแต่งยารักษาแต่รักษาอย่างไรก็ไม่ได้เพราะปอดข้างในหมดไปแล้วสุดท้ายก็ตายในปีนั้นท่านอาจารย์สิงห์ก็ติดวัณโรคจากโยมแม่ของเพิ่น
จนป่วยต่อจนผอมจนจ่อยใกล้ตายไปอยู่ภูลังกาหนีขึ้นไปเมืองเหนือไปอยู่ภูลังกากินยาสมุนไพรยาหม้อยาภาวนาโอสถธรรมยาอากาศดีจึงพอทุเราแต่ยังไม่หายขาดหนีขึ้นเมืองเหนือขึ้นมาถึงสันติธรรมผู้ข้าก็ว่าท่านอาจารย์มาจะเอาวัณโรคขึ้นมาแจกมาแพร่อยู่เมืองเหนือบอกอายุแค่คอกไม่หายเพื่อนก็ว่าคงถูกอากาศเย็นอากาศหนาวเมืองนี้ก็ได้ท่านอาจารย์สิมขึ้นมาเลยเดือนอ้ายเข้าเดือนสองผู้ข้าก็ลาหนีออกไปทุดงขึ้นไปถึงฝางถึงชัยปราการนับแต่ออกจากสันติธรรมได้สองปีเต็มได้ข่าวว่าท่านทองสุขคนสว่างแดนดินว่าท่านอาจารย์สิมป่วยเป็นวัณโรคปอดพระเนนหนีหมดกลัวย่านติดเชื้อวัณโรคไม่มีคนดูแลผมเองก็ไม่กล้าอยู่ใกล้เพราะปอดผมก็ไม่ดีผู้ข้าเลยลงไปดูแลอุปถัมภ์เพิ่นในหน้าแล้งจนเพิ่นหายขาดพวกแม่แสงชินวัตรแม่คิมนิ่มนวลลูกหลานศรัทธาญาติโยมหมู่นี้แหละเอาหมอเอายามาฉีดตัวผู้ข้ากระต้มน้ำไม่อาบหาผ้าให้พลัดถ่ายดูแลกุฏิที่รับที่นอนทำความสะอาดเอายาดูดยาสูบไปเผาไฟให้หมดตัวเพิ่นแง้นยาสูบก็เกือบตายโรควัณโรคก็เป็นผ้าพรบริขารทุกอย่างก็ต้มฆ่าเชื้อโรครักษาอยู่นานหลายเดือนจึงหายเป็นปกติพระเนรรู้ว่าเพิ่นหายดีแล้วก็ทยอยกันมาอยู่ทีละองค์สององค์จนเต็มวัดอย่างเก่าเหตุเริ่มต้นในพรรษานั้นไม่มีอะไรหรอกหมู่พระเนนก็ดูเหมือนจะแกล้งพระมหาเลี่ยมเหมือนกันพร้อมใจกันว่าให้มหาเลี่ยมเป็นผู้เทศธรรม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 น.พิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุปราสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี วัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243 หรือ086-906-9770 โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6 ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
1: ในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพยายามตั้งใจตั้งสติสงบใจสักพักหนึ่งเพื่อจะทำให้จิตใจของเราได้เป็นสุขสงบไม่ร้อนใจที่เราได้มาทำบุญกันจะได้เป็นบุญในใจของเราบุญคือความดีใจบุญคือความสุขใจบุญคือความสบายใจขณะนี้เราสบายใจแล้วเราก็รู้ว่าเราทำบุญถึงบุญแล้วการฟังธรรมก็เป็นยอดบุญทำให้เกิดปัญญารู้สิ่งที่ยังไม่รู้เห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นคือที่รู้แล้วก็รู้ให้มั่นคงที่สงสัยก็หมดความสงสัยไป

เราก็ต้องพยายามภาวนาของเราทุกลมหายใจของเราไปว่าพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกตั้งสติกำหนดรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็ให้รู้รูปนั่งของเราดูลมหายใจของเราว่าหายใจอย่างไรทำใจอยู่กับพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกภาวนาไปจนกว่าใจมันจะสบายจนกว่าใจ

ภาวนาไปจนกว่าใจมันจะสบายจนกว่าใจจะสงบจนกว่าใจของเราจะผ่องใสเบิกบานไม่ทุกข์ไม่ร้อนใจก็เรียกว่าทำบุญแล้วได้บุญมากการที่เรามาวัดเราก็ต้องการทำใจให้เราให้สงบทำใจของเราให้เป็นสุขทำใจเราให้เป็นสบายเราก็ต้องมีวิธีทำไม่ใช่มานั่งเฉยๆมาดูคนโน้นไปมาดูคนนี้มาแล้วเราก็ไม่ได้ทำใจเราก็คงมาไม่ถึงวัดมาถึงแต่สถานที่แต่ใจเราไม่ถึงวัดมาถึงแต่ภายนอกภายในไม่มีวัดเมื่อภายในเราไม่มีวัดเราก็ไม่สงบเราก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งของธรรมะที่ว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ายกธรรมะให้เห็นคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ช่วยตัวเองสอนไม่ให้เป็นคนขี้เกียจให้คนอื่นช่วยตัวเองไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องช่วยตัวเราแม้แต่ใจเราก็ต้องช่วยใจเราให้สงบครูบาอาจารย์ก็ได้เพียงแนะแนวทางว่าวิธีทำอย่างไรให้ใจเราสงบแต่ตัวเราเองถ้าเราไม่ยอมสงบก็ไม่สงบพระเป็นผู้ชี้แนวทางให้เราเดินแต่เราถ้าไม่ก้าวขาเดินไปเราก็ไปไม่ถึงตัวเราต้องช่วยตัวเองเหมือนคนว่ายน้ำครูบาอาจารย์สอนว่ายน้ำเก่งแต่คนที่ไปหัดว่ายน้ำไม่ยอมว่ายมันก็ไม่เป็นถึงเขาจะช่วยเราทุกวันทุกวันก็ไม่เป็นเพราะเราขี้เกียจว่ายน้ำเราไม่เอาตีนไม่เอามือกระตุ้มน้ำไม่ตีน้ำไม่กระดิกกระน้ำมันก็ไม่เป็นน้ำเพราะอะไรเพราะเราไม่ช่วยตัวเองไม่มีอัตตาหิอัตโนนาโถไม่มีตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าครูบาอาจารย์จะเก่งไงตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ช่วยตัวเองแล้วก็ไม่เก่งเลยสู้กับคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์หรือสู้กับคนที่ไม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอะไรมากแต่พยายามช่วยตัวเองพยายามหัดว่ายน้ำจนเป็นมันไม่เป็นก็พยายามหัดจนมันเป็นเพราะเห็นว่าถ้าตกน้ำเราจะต้องตายไปเรือไปแพข้ามน้ำถ้าว่ายไม่เป็นแล้วก็กลัวน้ำเป็นอะไรขึ้นมาก็จะจมน้ำเพราะคนอยู่ใกล้น้ำก็ต้องกลัวน้ำเมื่อเป็นงั้นแล้วก็ต้องหัดว่ายให้เป็นยิ่งมีครูบาอาจารย์ช่วยยิ่งว่ายได้เป็นเร็วเพราะมีหลักการสอนให้ถูกวิธีการว่ายย่อมเป็นในไม่ช้าถ้าครูบาอาจารย์ไม่ห่วงวิชาไม่กินค่าแรงจนเกินไปก็ไม่ช้าเพราะว่ายเป็นแต่เราหัดว่ายเองอาจจะไม่เป็นหรือเป็นก็อาจจะช้าจมแล้วจมอีกแต่ที่สุดถ้าเราพยายามช่วยตัวเองมากๆขึ้นเราก็ต้องว่ายเป็นชั้นใดก็ชั้นนั้นการมาธรรมะการมหาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าคือต้องช่วยตัวเองช่วยสดับสับฟังให้หูมันสนใจว่าอะไรก็พูดอะไรให้ใจมันตั้งมั่นว่าเราจะตั้งใจให้สงบอย่างไรให้จิตของเราน้อมรับความรู้สึกต่างๆที่มากระทบตาหูกายใจของเราเมื่อเรามีจิตใจพร้อมแล้วก็เหมือนกับคนตั้งใจว่ายน้ำย่อมว่ายได้ไม่ช้า3วัน7วันก็ว่ายเป็นแต่จะให้เก่งนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีก็จะเก่งได้จะเป็นวันนักว่ายน้ำที่ถูกวิธีเป็นนักว่ายน้ำที่มีความสามารถหรืออาจจะเป็นผู้ชนะในการว่ายน้ำฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่เราจะ

ชนะใจตัวเองที่เราจะทำใจของเราให้ถึงบุญกุศลให้เข้าความรู้ความเห็นในธรรมะคำสอนพระเจ้าเราก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดอ่อนเราจะเห็นเลยว่านี่เนี่ยการปฏิบัติธรรมนี่เป็นการช่วยตัวเองช่วยจิตของเราให้มันดีขึ้นมาวัดในจิตของเราก็สูงขึ้นสูงกว่าอยู่ที่บ้านพัฒนากว่าอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเราสองคนตายายทะเลาะกันสองคนตายายทะเลาะกันถ้ามีลูกก็ทะเลาะกับลูกแต่ถ้ามาที่บ้านไม่ทะเลาะกันกลับรักกันกลับสงสารกันการแบ่งกลับแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ฉะนั้นการมาวัดนั้นเป็นการได้เปรียบในชีวิตประจำวันที่มาแล้วกลับสงบใจที่มาแล้วกลับเข้าใจกันสามีมาวัดภรรยามาวัดไม่ทะเลาะกันหรอกอยู่วัดทะเลาะกันก็โดยมากก็อยู่บ้านลูกพ่อแม่มาวัดก็ไม่ทะเลาะกันเพราะไม่เห็นคนอื่นเขาทำดีกันทุกคนไอ้เราก็พลอยดีไปกับเขาพลอยสงบไปกับเขาพลอยอ่อนน้อมถ่อมตนพลอยมีความมีมารยาทในการพูดคุยเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันมันก็กลายเป็นผู้สงบไปนี่นะความรักมาสร้างกับที่ธรรมะได้ เคยไม่ถูกกันมาอยู่วัดก็หายถูกหายโกรธกันหายผิดใจกันจึงว่าทำบุญมันให้ผลในชาตินี้ให้ผลทันตาเห็นให้ผลที่เห็นเลยว่าทำแล้วได้รับความสุขใจทำแล้วไม่ทุกข์ใจที่คนเราที่ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยสามีมาแต่วัดภรรยาไม่มาวัดภรรยามาแต่วัดสามีแม่ไม่มาวัดภรรยาเอาธรรมะสามีไม่มีธรรมะสามีมีธรรมะภรรยาไม่ยอมมีธรรมะพ่อแม่มีธรรมะลูกไม่มีธรรมะลูกมีธรรมะแต่พ่อแม่ไม่มีธรรมะลูกมีธรรมะลูกศิษย์มีธรรมะครูบาอาจารย์ไม่มีธรรมะครูบาอาจารย์มีธรรมะแต่ลูกศิษย์ไม่มีธรรมะเพื่อนมีธรรมะแต่ตัวเราไม่มีธรรมะตัวเรามีธรรมะแต่เพื่อนไม่มีธรรมะมันก็ตะแข่งข้างไปเหมือนกับเราลงเรือที่หนักแต่ข้างเดียวคนพายก็ลำบากเรือไปก็ยากจะไปให้ตรงเส้นตรงทางก็ไม่ไปเพราะอะไรเพราะมันทำข้างเดียวมันดีข้างเดียวมันคนเราดีขาเดียวดีขาเดียวมันก็เดินเป๋ดีตาเดียวก็มองเอียงดีมือเดียวมันก็เสียไปมือหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันดีไม่พร้อมกันมันต้องดีสองขามันต้องดีสองมือมันต้องดีสองตามันต้องดีด้วยกันทั้งคู่ภรรยาก็ต้องเป็นคนใจดีมีธรรมไม่โกรธไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนมีทิฏฐิหนาปัญญาหยาบเป็นคนมีเหตุมีผลฟังสามีคำเดียวรู้เรื่องหมดว่าพูดอะไรบางครั้งไม่ต้องพูดก็เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรสามีก็มีเหตุมีผลฟังภรรยาคำเดียวรู้เรื่องบางทีไม่ต้องพูดก็เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรลูกก็มีเหตุมีผลพ่อแม่ว่าอะไรก็คำเดียวรู้เรื่องเพราะว่ามาพอแล้วบางทีไม่ต้องว่าเข้าใจว่าหมายความว่าอะไรแค่มองก็เข้าใจครูบาอาจารย์ก็รู้เรื่องไม่ต้องว่าลูกศิษย์มากว่าคำเดียวลูกศิษย์ก็เข้าใจคนเราเมื่อมีใจเขาใส่ใจเราใจเราใส่ใจเขานะสังคมนี้เสมอภาคกันสังคมนี้เป็นสันติภาพเป็นสันติสุขเป็นสันติธรรมไม่มีอะไรจะสุขปานเท่ากับสังคมที่มีความเข้าใจกันยืดหยุ่นเข้าหากันได้เหมือนคนจะทอผ้าทอเสื้อเนี่ยต้องทอเส้นมันไม่ตรงกันนะ
เส้นมันเอียงมันไม่เท่ากันนะทอไม่เป็นทอเสื้อทอผ้าไม่เป็นผ้าเพราะมันไม่ได้เส้นไม่ได้กึ่งกันจะทำอะไรจะจับจะสานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้ามันขัดลายกันไม่ได้มันเข้าลายกันไม่ได้สานงอกสานหมวกอะไรเขาบอกต้องขัดให้มันเข้าลายกันลายสองกับลายสองลายสามกับลายสามลายขัดกับลายขัดถ้ามันลายมันไม่เข้ากันนะลายสองเป็นลายขัดลายสามเป็นลายสองเดี๋ยวขัดกันสานไปไม่เสร็จสานงอกก็ไม่เสร็จสานเสือก็ไม่เสร็จสานตะบุงตะก้าก็สานไม่เสร็จเพราะลายมันขัดกันคนชำนาญเขารู้จักลายเขารู้จักลายเขาสามารถจะต่อลายไปได้ใครมาสานเพียงตูดเพียงตีนเราก็ต่อไปถึงยอดได้คนเราเมื่อมีธรรมะมีปัญญาแล้วก็เข้าใจมีเหตุมีผลก็เรียกสานต่อกันไม่ขัดกันมีลวดลายดูดีสารตะบุงสารตะก้าจากสารเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันมีลวดลายมันก็ดูสวยเพราะขนสารเป็นมันไม่ขัดกันถ้าลองสารไม่เป็นมันขัดทําให้ขึ้นทําลายไม่ขึ้นมันไม่มีลวดลายคนเราถ้าไม่มีปัญญาไม่มีลวดลายเอาแต่เจ้าอารมณ์โมโหโทโสเอาแต่ด่าเอาแต่บ่นเอาแต่ทิฏฐิมานะเข้าหากันเค้าเรียกคนไม่มีลวดลายคนก็ไม่งามจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่กับใครก็หน้าเบื่อหน้ารำคาญเพราะไม่ฉลาดพูดกับคนโง่นี่พูดเป็นปีก็ไม่รู้พูดคนฉลาดพูดคำเดียวก็รู้ตั้งแต่ต้นจนจบฉะนั้นอยู่กับคนมีปัญญาที่มีความสงบแล้วสบายถ้าฉลาดคนฟุ้งซ่านลำบากใจคนพูดมากคนบ่นมากคนคิดมากคนโกรธมากคนเอาแง่เอางอนมากไม่มีความสบายใจตัวเองเขาก็ไม่สบายใจเขาก็ทุกข์กระปัดกระปองบูดบูดเบี้ยวอยู่ทั้งวันไม่สม่ำไม่เสมอสักทีเดียวตัวเขาก็บูบูบวักอยู่ตลอดเวลาไม่เสมอต้นเสมอปลายอย่างไหนเลยคนที่อยู่ใกล้ก็เป็นทุกข์ไปด้วยเพราะมันทำใจไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าเราทำใจเราให้มีลายทำใจเราให้มันมีลวดลายคือทำให้มันมีศีลธรรมคนมีศีลธรรมในคนมีลวดลายมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิดก็มีลวดลายเหมือนกับตะบุงตะก้าจักสารมีลวดลายก็ดูสวยงามดีพอช่างฉลาดคนเราก็ต้องหาสติปัญญาการมหาศีลหาธรรมนี่เป็นการหาทางออกที่ดีหาทางดับมันร้อนดับไม่ได้ก็เอาธรรมะดับใจมันร้อนทุกวันดับไม่ได้ก็เอาธรรมะเข้ามาดับมันจะได้ใจเย็นมันไม่มีจุดยืนก็ต้องพยายามหาจุดยืนเขาเรียกว่าพุทโธไว้ในจุดยืนของเราความไม่สงบมันเกิดขึ้นในใจเราอยู่ทุกเวลาเราก็ต้องหาความสงบความไม่สงบนั้นเป็นตัวร้อนเรียกว่ามันลุกเหมือนไฟเราก็ต้องหาธรรมะดับทำให้โกรธทำให้เกลียดทำให้ชังทำให้ใจดีทำอย่างไรต้องตนเองเป็นที่พึ่งของตนใครช่วยไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็เพียงแต่ชี้ทางให้เดินเขียนแผนที่ให้ไปเท่านั้นตัวเราจะไปก็ต้องเดินเองการจะแก้ปัญหาชีวิตประจำใจเราต้องแก้ใจเราเราเป็นคนอย่างใดเขามองเราออกเราก็ต้องมองตัวเองออกบางทีเขามองเราออกเรามองตัวเองไม่ออกเพราะเราหลงตัวเองคิดว่าเราดีอยู่ทุกเวลาทั้งที่เราก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่ทุกวันเขาก็โกรธให้เราเราก็โกรธให้เขาเราก็มองเราไม่ออก
ไอ้ตัวเขาก็มองตัวเขาไม่ออกไอ้ต่างคนต่างไม่มองไม่ออกมันจึงต้องทะเลาะกันทุกวันต้องมีปัญหาไม่ยอมกันแต่ถ้าเราก็มองตัวเราออกแล้วเราก็มองตัวเขาออกเขาก็มองตัวเราออกเราก็มองตัวเขาออกเกลียวเดียวกันขวาเดียวกันตัวเดียวกันเข้ากันได้เหมือนฝาหม้อฝาไหเนี่ยฝาปิ่นโตเนี่ยลองมาใส่ดิถ้ามันไม่ได้ขนาดใส่กันไม่ได้หรอกหม้อเบอร์หนึ่งหม้อเบอร์ห้ามาใส่มันก็ไม่เข้ากันหลวมหม้อเบอร์หนึ่งก็ต้องเบอร์หนึ่งเบอร์สามก็ต้องเบอร์สามมันจึงจะสวมใส่กันได้เรารู้ใจเขาเรารู้ใจเราเขารู้ใจเขาเขารู้ใจเราเป็นหม้อฝาเดียวกันเป็นภาชนะที่ใส่กันฝาเดียวขนาดเดียวกันไม่ปีนเกลียวกันถ้าเป็นน็อตเป็นเกลียวก็เกลียวเดียวกันหุ้นเดียวกันห้าหุ้นก็ห้าหุ้นไอ้แม่น็อตก็ห้าหุ้นไอ้ตัวน็อตก็ห้าหุ้นเกลียวหยาบก็เข้ากันได้ไอ้ตัวน็อตก็เกลียวหยาบไอ้ตัวหัวน็อตก็เกลียวหยาบไอ้ตัวน็อตก็เกลียวละเอียดไอ้หัวน็อตก็เกลียวละเอียดไอ้เกลียวหยาบกับเกลียวละเอียดถือหุ่นเดียวก็เข้ากันไม่ได้ต้องเกลียวเดียวกันเกลียวหยาบก็เป็นเกลียวหยาบเกลียวละเอียดก็เป็นเกลียวละเอียดแต่ถ้าเอาคนละหุ่นมาใส่ก็ไม่ได้เหมือนกับหมอเขาตรวจเลือดเนี่ยเลือดคนละกรุ๊ปมาใส่กันไม่ได้ไปเป็นพิษกับเลือดของคนนั้นอีกบางคนให้คนอื่นได้แต่เอาตัวเองไม่ได้แม้แต่เลือดก็ยังต้องเลือกกรุ๊ปให้มันเข้ากันถ้าใส่ไม่ตรงกรุ๊ป A กรุ๊ป B เข้ามาเดี๋ยวมันก็เกิดเรื่องปฏิกิริยาขึ้นมาเลือดเป็นพิษขึ้นมาในแต่สายเลือดนี่ยังไม่ตรงกันแต่เขาบอกพ่อแม่กับลูกเนี่ยโดยมากจะตรงกันจะให้เลือดกันได้มันกรุ๊ปเดียวกันลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยแต่เมียก็ผัวถึงไม่กรุ๊ปเดียวกันนะให้กันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สายเลือดเดียวกันใจเราก็เหมือนกันมันต้องทำให้เป็นกรุ๊ปเดียวกันเป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกันเป็นน็อตเกลียวเดียวกันหยาบก็หยาบตามกันละเอียดก็ละเอียดตามกันให้มันเข้ากันได้รับรองไม่ปีนเกลียวกันไอ้ที่เป็นปีนเกลียวนี่เพราะอะไรมันคนละหุ้นมันคนละเกลียวมันคนละขนาดเราเข้าวัดแต่เขาไม่เอาวัดเรามาวัดเขาเข้าวิกเขาไปนั่งเล่นไพ่เขาไปนั่งกินเหล้ามันก็คนละเกลียวเราพูดเอาเหตุเอาผลเขาไม่เอาเหตุผลเรานั่งเฉยเขาไม่เฉยเขาเฉยเราไม่เฉยมันก็เลยไปกันไม่ได้ต่างคนต่างเฉยต่างคนต่างเข้าใจกันมันก็ถึงเกลียวเดียวกันถึงกรุ๊ปเดียวกันธรรมะนี่จะที่เราพากันมาเนี่ยเราพากันมาหาธรรมะเนี่ยเราทำมาเพื่อให้มันเข้าเกลียวกันให้เป็นน็อตเกลียวเดียวกันไม่หวานสามารถให้มันคงได้จริงๆเกลียวเดียวก็ขันมากๆมันก็ขาดเลยขาดน็อตขาดอีกหวานอีกไม่พอดีคนเราจริงๆมันไม่พอดีเหมือนพ่อเมียบางคนรักกันมากแล้วแย่กันทุกวันแล้วเขาทะเลาะกันเรียกหวานเกินไปเสียเกลียวเลยบางคนขัดเกลียวกันบางคนต่างไม่ยอมกันเข้าไม่ได้ขาดเลยตึงเกินไปน็อตขาดถ้าเป็นรถก็ล้อหลุดเลยถึงล้อหลุดไปแต่รถล้อหายไม่ยอมใจคนเราก็ต้องทำเป็นธรรมะเนี่ยมันพอดีกันเราไม่โกรธเขาก็ไม่โกรธเราว่าไงเขาก็ไม่โกรธเพราะเรามีเหตุผลในการพูดกับเขาเขาว่าไงเราก็ไม่โกรธเพราะเขามีเหตุผลในการพูดกับเราเพราะเขารักเราด้วยความเขาพูดด้วยความรักเราเขาพูดด้วยเมตตาสงสารเราก็รู้ว่าเขารักเราเราก็ไม่โกรธสิ
เราว่าเขาไม่โกรธ

ถ้าเราก็ไม่โกรธคนเราไม่โกรธก็น็อตเกลียวเดียวกันเลือดกรุ๊ปเดียวกันไม่เป็นพิษต่อกันอยู่กันได้อย่างเลือดเย็นอยู่กันได้อย่างใจเย็นไอ้ที่มันไม่กรุ๊ปเดียวกันนี่สิมันเดือดร้อนเขาเรียกว่าบางทีกรุ๊ปเดียวเลือดเป็นพิษเดียวแต่เอาเลือดลอยๆมาซะแล้วเลือดลอยเลือดไม่ดีเลือดมันเลือดขุ่นเกินไปกรุ๊ปเดียวก็จริงแต่เลือดบางทีมันเลือดข้นเกินไปเลือดเสียจางเกินไปเลือดมีเชื้อโรคอีกเลือดมีเชื้อไวรัสถือจะเลือดเชื้อเดียวก็เข้ากันไม่ได้กรุ๊ปเดียวก็เข้าไม่ได้เพราะเลือดมันมีไวรัสต้องเผลอไปมีโรคเอชเข้าไปห้ามให้เลยบางแห่งเอาเลือดคนที่มีโรคเอดส์ใส่ให้อีกคนหนึ่งไอ้คนนั้นเสียเลยเป็นเอดส์โดยไม่รู้ตัวเลยกรุ๊ปเดียวก็จริงอะแต่เลือดมันเสียให้กันไม่ได้เราถึงจะถูกขอกันก็จริงอยู่ด้วยกันก็จริงแต่อารมณ์เสียให้กันไม่ได้คำพูดที่หยาบคายคำพูดที่ติฉินนินทาคำพูดที่ไม่พอใจแล้วเนี่ยขัดใจกันเนี่ยไม่ตามกันไปเนี่ยให้กันไม่ได้พูดกันไม่ได้พูดกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันพูดเดี๋ยวก็โกรธกันเร็วกรุ๊ปเดียวแต่มันมีพิษใจเราก็เหมือนกันคือเราจะอยู่ด้วยกันก็เหมือนคนเลือดกรุ๊ปเดียวแต่ถ้าเกิดผิดใจกันแล้วก็เหมือนเลือดเป็นพิษก็ต้องพยายามปรับให้ดีรักษาน้ำใจตัวเองให้ดีรักษาน้ำใจตัวเองให้ใสเบิกบานพุทโธไว้พุทโธธัมโมสังโฆไว้พุทโธธัมโมสังโฆไว้ทำให้ใจดีก่อนแต่เลือดมันก็เย็นเลือดเย็นก็ใจเย็นใจเย็นก็เลือดเย็นอันนี้ก็ไม่ร้อนไม่วูบไม่วาบแล้วไม่หน้ามืดตาลายแหละคนบางคนโกรธหน้ามืดตาลายเลยออกไปโดยไม่รู้ตัวเลยเรียกว่าบันดาลโทสะโทสะจริตทำอะไรผิดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะวูบเดียวมันโกรธแล้วข้างหลังก็ติดเป็นนิสัยไอ้วูบเนี้ยทำลายคนได้ทำลายใจตัวเองให้เสียได้ทำลายใจคนอื่นให้เสียได้ไอ้ชั่ววูบเดียวเนี่ยเรียกว่าเลือดร้อนเลือดเสียก็เรียกอารมณ์มันเสียเลยบันดาลโทสะออกมาก็เลยทำลายจิตใจตัวเองและคนอื่นไม่มีความสุขเลยคนเราว่าก็ให้เจ็บใจทีเดียวเจ็บตลอดปีเลยถึงจะพูดดีมันก็เจ็บคำเดิมมันไม่มีธรรมะแต่ถ้ามีธรรมะมันอภัยหมดโสดาบันนี่เลิกโกรธกันคนถ้ามีธรรมะถึงขั้นโสดาบันเนี่ยขนาดนางยักษินีจะเอาลูกเขากินเนี่ยแต่พอพระพุทธเจ้าเทศให้มีธรรมะเป็นโสดาบันเอามากอดมาจูบเลยรักให้สงสารมันลูกตัวเองเลยทั้งที่เมื่อกี้เนี่ยอยากจะกินอยากจะฉีกให้เห็นเลือดเห็นเนื้อมาเลยแต่พอมีธรรมะเมตตาเกิดขึ้นธรรมพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่สอนเท่านั้นเมตตารักกันเลยความเกลียดความโกรธความชังความอิจฉาทิฏฐิมันหายไปชั่วบัดเดียวใจที่ธรรมะเข้าถึงใจเหมือนกับเราร้อนเนี่ยเราวิ่งเข้าร่มปุ๊บทำไมมันเย็นทันทีเลยเราก็ร้อนเราวิ่งไปหาน้ำเย็นทันทีเพราะอะไรเพราะมีธรรมะเป็นเครื่องดับร้อนดับใจเราคนเราจะอยู่ให้โลกนี้สันติสุขได้ให้อยู่ในครอบครัวร่มเย็นได้เราต้องมาหาธรรมะด้วยกันมาเป็นน็อตเกลียวเดียวกันมาเป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกันมาเข้าใจใจเรามาเข้าใจใจเขาแต่ถ้าเราไม่เข้าใจใจตัวเองนะไม่เข้าใจใครเลยตัวเรายังไม่เห็นใจตัวเองยังไม่เห็นใจใครเห็นแก่ตัวแต่ไม่เห็นใจตัวเองคนเห็นแก่ตัวก็เรียกคนไม่เห็นใจตัวเองแต่ถ้าคนเห็นใจแก่ตัวเองเนี่ยจะเป็นคนใจกว้างไม่เป็นคนใจแคบเพราะรู้ว่าใครๆก็ต้องการความสุขทางใจจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนใจเพราะรู้ว่าใจดีนั่นสบายแต่ที่เรามาเรียนธรรมะนี่เราไม่เห็นใจตัวเองเราจึงต้องทำให้คนอื่นต้องเสียใจแต่ถ้าเราพูดหยาบแล้วคนอื่นไม่สบายใจเราไม่สบายใจเราจะไม่พูดเลยเพราะรู้ว่าใจ

0: าใจเราเหมือนกัน
1: การที่ปัญหาที่เรามามีธรรมะเนี่ยเรามาแก้ใจเราให้เป็นคนใจดีเรารู้ใจของเราเลือกกินก็รู้ใจนั่งก็รู้ใจนอนก็รู้ใจไปไหนมาไหนเห็นใจเจ้าของคิดนึกดีไม่ดีเรียกมหัสพุทโธนี่เห็นอารมณ์ตัวเองเห็นจิตตัวเองแล้วจะไม่ทำให้คนอื่นต้องเสียจิตเสียใจเลยแล้วเมื่อเห็นใจเราแล้วก็เห็นใจคนอื่นเขาเรียกเห็นใจเราเห็นใจเขาเห็นใจเขาเห็นใจเราอยู่กันได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าโบราณว่างั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องประกอบกันอาศัยซึ่งกันและกันอย่าสุขคนเดียวไม่ได้อย่าทุกคนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งกันนั่นมันพอดีก็แล้วมันก็ช่วยกันได้เลยทิ้งเย็นมากเกินไปก็ต้องการร้อนทิ้งร้อนมากเกินไปก็ต้องการเย็นมันน้ำจริงๆไม่มันเย็นเกินไปก็ต้องไปทำให้สุกก็ต้องใช้ร้อนในช่วยให้มันสุกไม่งั้นมันทำอะไรให้ไม่สำเร็จได้เลยอาหารการกินทำไม่ได้เลยต้องไปอาศัยความร้อนทำให้น้ำสุกการทำอะไรที่ใจเราให้รู้จักดับรู้จักความปล่อยวางรู้จักความพอดีเขาเรียกมารู้จักธรรมะที่ใจเราต้องมองเห็นจิตเรานะก็เรียกเห็นธรรมะที่ใจอย่างน้อยเราก็เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นทุกวันเห็นใจที่มันไม่มันคิดมากมันโกรธมากอย่างนี้ก็พอแล้วรู้ว่ามันเกิดแล้วดับได้นี่พอแล้วรู้ว่าใจวันนี้ไม่ดีแล้วสามารถแก้ใจไม่ดีให้ดีได้พออยู่ได้เป็นสุขตลอดชีวิตแค่คนมีธรรมปกครองใจตัวเองได้อัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนพึ่งอย่างนี้พึ่งที่กายใจของเราเราต้องสวดมนต์เราต้องภาวนาเราต้องนั่งสมาธิเราต้องทำใจเราให้เป็นคนดีก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีตามมาเองพอดีแม่ดีพ่อขยันแม่ขยันครูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ก็ต้องดีตามมันดีคนเดียวมันถอยดีกันไปเองเราไม่โกรธคนเดียวเย็นทั้งบ้านเราโกรธคนเดียวร้อนทั้งบ้านดังนั้นเรามาเป็นกลุ่มเดียวกันมาเป็นน็อตที่ดีจะได้ดึงรั้งกันให้เหนียวแน่นให้มันคงเหมือนบ้านเราเนี่ยเสาเดียวก็ปลูกไม่ได้มันต้องใช้หลายเสามันต้องมีอุปกรณ์พร้อมครบเครื่องแล้วมันก็เป็นบ้านที่มั่นคงถ้ามันขาดอะไรไปสักสิ่งอย่างมันจะต้องไม่มั่นคงเลยการเรามามีชีวิตประจำวันเราก็ต้องมีธรรมะมีสติควบคุมใจเรามีสมาธิรู้จักภาวนามีปัญญารู้จักดับทุกข์ที่ใจถ้ามันขาดอะไรไปสักสิ่งอย่างมันจะต้องไม่มั่นคงเลยการเรามามีชีวิตประจำวันเราก็ต้องมีธรรมะมีสติควบคุมใจเรามีสมาธิรู้จักภาวนามีปัญญารู้จักดับทุกข์ที่ใจเมื่อโกรธเกลียดชังยังไงก็ให้รู้จักดับที่ใจเราเราก็จะพบความสุขได้ฉะนั้นเราจึงได้มาปฏิบัติธรรมกันมาหัดภาวนากันพุทโธเนี่ยช่วยได้พุทลมเข้าโทลมออกโกรธก็พุทโธโรคก็พุทโธกินเดินนั่งนอนตั้งสติของเราไว้ให้รู้ตัวเองว่าทำอะไรแล้วจะเป็นผู้ส่งธรรมะให้เป็นคนไม่มีทุกข์ในใจเราเรียกว่ามีเครื่องดับร้อนมีเครื่องดับทุกข์คนเราพอขาดสติแล้วเหมือนขาดเลยนะมันขาดที่ยึดเหนี่ยวเลยมันรถไม่ใส่น็อตนะวิ่งไม่ได้ครับพอมีสติแล้วมันครบเครื่องเลยไปได้ว่องไวรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ท้อถอยธรรมะปีติทำใจให้มันมีปีติเบิกบานที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันเนี่ยเหมือนกับรถที่มีน้ำมันเหมือนกับรถที่มีล้อแล้วก็สูบลมให้เต็มก็วิ่งไปได้ทันทีเร็วแค่ไหนก็ได้เพราะมันมีลมเต็มปีติในใจเราก็เหมือนกำลังรถที่มีล้อและมีน้ำมันสมบูรณ์คนขับก็ดีก็วิ่งไปถึงที่จุดหมายปลายทาง ใจเราเหมือนกันถ้าเรามีปีตินะมีการให้ทานมีการรักษาศีลรักษาใจเราประพฤติปฏิบัติสมาธิให้ใจเรามั่นคงอยู่เรื่อยๆเหมือนมีกำลังมากเลยมันไปถึงจุดหมายปลายทางของความสุขได้เลยฉะนั้นเราจึงมาวัดด้วยกันสามีมาภรรยามาลูกมาพ่อแม่มามาแล้วไม่ทะเลาะกันมาแล้วรักกันมาแล้วสามัคคีกันพอมากันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนะคนมีธรรมะทั้งบ้านเมืองก็ดีกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ทุกวันนี้มันยังแย่งกันอยู่มันยังเป็นน็อตคนละเกลียวอยู่ยังเป็นเลือดคนละกรุ๊ปอยู่ถ้ามันเป็นกรุ๊ปดีเมื่อไหร่กรุ๊ป A กรุ๊ป B รวมกันได้เมื่อไหร่เข้ากันได้เมื่อไหร่มันก็จบกันสุขที่สุดในชีวิตที่เข้ากันได้ทุกที่สุดคือชีวิตที่เข้ากันไม่ได้สังคมที่แตกร้าวแต่ถ้าสังคมทุกวันนี้ถ้ามีธรรมะเป็นสังคมที่เข้ากันได้เป็นสุขที่สุดในสังคมนี้เดินไปไหนก็สบายมีทุกคนยิ้มให้กันขโจรขโมยก็ไม่มีใครทะเลาะไม่มีใครด่าไม่มีใครแช่งกันทำไมจะไม่เป็นสุขล่ะสร้างโลกด้วยการสร้างใจตัวเองให้มีธรรมะเนี่ยเจริญเร็วเจริญไม่เสื่อมทุกคนจะได้รับผลหมดเลยแต่ต้องเอาธรรมะของพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลจึงจะช่วยสังคมนี้ให้สงบสุขทั้งตัวเราก็ดีจึงเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถธรรมะนี่ช่วยตัวเองทั้งหมดถ้าเราไม่ช่วยใจตัวเองแล้วไม่มีใครจะช่วยเราเลยทุกวันนี้ไม่ดับพอเข้าใจไหมขอรู้เรื่องไหมโยมเป็นไงกรุ๊ปเดียวกันได้ไหมจะเป็นเลือดโปลิโอไม่ได้นะออกมาก็เสียคนเลยคนนี่มันหลายนะคนโรคประสาทเนี่ยเป็นโรคประสาทความดันสูงสูงปวดหัวหมอก็ไปเจาะเลือดบ้าออกข้างบนมีเลือดบ้าคนนะต้องได้ถอยพระองค์หนึ่งเป็นเพราะเป็นมันอยากจะวิ่งอยากจะคลั่งเขาไปเอาอะไรสลิงเจาะตัวเนี้ยเพื่อไอเลือดบ้ามันพุ่งนะโยมชุดเลยออกหมดแล้วหายเลยหายคลั่งเลยเวลาท่านเป็นทีไรก็ต้องไปเจาะตรงไทถอยมันจะออกชุดหายแปลกท่านก็บอกทำไมออกมันบ้าเลยคลั่งเลือดมันเกินไปจิตมากมันเป็นกรรมขนาดไปทำกรรมฐานมันยังไม่ค่อยหายเลยมันติดมาตั้งอดีตแต่ถ้าทำตั้งแต่เด็กๆน้อยๆนะใจจะเย็นไอ้เลือดมันสะสมใจมันไม่ดีมันฟอกเลือดไม่ได้ใจมันฟอกเลือดให้ขาวไม่ได้เลือดมันดำมันแดงเข้มข้นเกินไปเลือดดุร้ายก็เลือดเข้มข้นเลือดคนโทสะจริตเรียกดำเลือดเข้มข้นเลือดคนก็ไม่เหมือนกันนะโยมนะเลือดคนราคะจริตก็เลือดสีอย่างหนึ่งเลือดคนโทสะจริตก็อย่างหนึ่งคนทาโทสะจริตในเลือดจะดำคนโมหะจริตก็ยิ่งดำมากขึ้นอีกคนปัญญาจริตเลือดจะใสคนฉลาดเลือดดีนะเพราะใจมันดีมันมีความสุขเลือดมันก็ขาวเลือดมันดีไอ้คนใจไม่ดีเลือดดำเหมือนเลือดงูเลือดควายเลือดดำแต่คนเรานี่ไม่ใช่เลือดเหมือนกันนะการฟอกของหัวใจเนี่ยสูบเลือดยังต่างกันเลยโยมใจดีเลือดดีถ้าใจไม่ดีเลือดเสียฉะนั้นก็ต้องสวดมนต์ภาวนาให้เลือดมันดีให้ใจมันดีเลือดมันก็ดีเลือดดียังแบ่งให้คนอื่นได้เลือดไม่ดีต้องไปขอเขาไม่มีเลือดนะ

ถ้าเราจะเอาความดีมาพูดคุยหรือจะเอาความดีของเรามานึกถึงหรือเอามาประจานเอามาวิจารณ์หรือเอามาประจานให้ตัวเองก็ดีให้เพื่อนฝูงก็ดีให้ญาติพี่น้องก็ดีให้สังคมรู้ก็ดีก็มีแต่ความดีที่ออกมาจากจิตใจของเราถึงใครจะวิจารณ์อย่างไรประณามอย่างไรปรารภอย่างไรมันก็มีแต่ความดีที่เราทำไว้จึงเรียกว่าความดีเนี่ยเหมือนทองคำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เอาไปเผาไฟแล้วมันก็เป็นทองคำความดีก็จึงเปรียบเหมือนทองคำมันไม่สูญไปจากความเป็นทองคำฉะนั้นเรื่องของความดีนี้เราทำของเราไว้มันมีความรู้สึกส่วนหนึ่งที่รู้ว่าเราได้เข้ามาสร้างความดีในลักษณะต่างๆเช่นการมาตักบาตรการมาทำบุญการมาถือศีลการมาทำสมาธิการมาฟังธรรมมันก็มองเห็นโดยเฉพาะตัวเองที่ตัวเองได้มองเห็นว่านี่เนี่ยความดีที่เราได้ทำไว้ความดีที่เราทำนี้ใครเอาไปไม่ได้ใครไม่รู้เราก็รู้ใครไม่เห็นเราก็เห็นชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราพบพระพุทธศาสนาพบคำสอนที่ดีๆสอนให้ปฏิบัติตนให้ดีสอนให้ระลึกสิ่งที่ดีให้เป็นมิตรกับทุกคนไม่ให้เป็นศัตรูกับใครสอนให้ตัวเองเป็นมิตรที่ดีกับตัวเองสอนตัวเองให้เป็นมิตรที่ดีกับทุกคนอันนี้เราก็รู้ว่าคนดีเนี่ยจะอยู่ที่ไหนมันก็ดีเขาเรียกว่าดีทั้งขึ้นทั้งล่องดีทั้งเบื้องต้นดีทั้งท่ามกลางดีในที่สุดเหมือนกับทองคำนั่นเองคนเรามีค่าที่ตัวเองไม่ใช่มีค่าที่คนอื่นคนเราไม่เข้าใจว่ามีค่าอย่างไรมากตัวเองน่ะมีค่ามากตัวเองน่ะมีค่ากว่าเงินทองเงินทองนี่มันเป็นเพียงสมมุติที่ตัวเองสมมุติขึ้นมาที่คนเราสมมุติเอาขึ้นมาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีค่าเท่ากับคนมันไม่มีค่าเท่ากับคนหรอกถึงจะมีค่าอย่างไรเราจะมีรถยี่ห้อดีๆยังไงมีตึกบ้านช่องใหญ่โตยังไงมีเงินสักร้อยล้านพันล้านมันก็เป็นค่าสมมุติที่คนเขามีสติปัญญาสมมุติขึ้นมาใช้เท่านั้นเองแต่ความจริงนั้นน่ะคนเรานะมีค่ามากกว่าสิ่งของวัตถุต่างๆแต่คนเราไม่รู้จักค่าของคนเองไม่รู้จักค่าของคนก็เลยใช้คนไม่ดีคนดีเราก็เลยไม่ได้ใช้คนดีคือใครคนดีก็คือใจเราที่ฝักใฝ่ในทางสงบสงบอะไรสงบอยู่ในศีลสมาธิในศีลธรรมที่ทำใจให้ไม่วุ่นวายทำใจให้ปกติสงบอยู่ทุกเมื่อทุกวันอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นความภูมิใจจะเป็นความพอใจจะเป็นความอิ่มใจสุขใจในชีวิตความดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเราจะเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีขอให้รู้จักว่าค่าชีวิตของเราเนี่ยมันมากกว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้บางคนไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นดีร่นเหลือกว่าแก้วแหวนเงินทองทำไมจึงต้องพูดอย่างนี้ถ้าเราได้รู้ลึกซึ้งของชีวิตของคนเราจะรู้ว่าคนเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ทุกอย่างเลยมีสติปัญญามีมันสมองที่จะพัฒนาตั้งแต่ของเล็กๆน้อยๆให้เป็นของใหญ่ของโตพัฒนาทุกอย่างสัตว์อื่นฉลาดได้ไหมสัตว์อื่นไม่ฉลาดเลย
มนุษย์เนี่ยสามารถที่เกิดมามาแต่ตัวเนี่ยไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ยไม่มีบ้านเรือนเนี่ยก็เกิดมาเหมือนสัตว์อื่นสัตว์อื่นเกิดมาก็มีแต่เนื้อหนังหุ้มมาเท่านั้นเองมนุษย์ก็เกิดมาก็มีเนื้อหนังหุ้มมาไม่มีเสื้อผ้าหุ้มมาแต่มนุษย์มีสติปัญญาที่พัฒนาเอาเสื้อผ้ามาหุ้มห่อ

0: ปิดบังร่างกายให้อบอุ่นให้ปราศจากหน้ารังเกียจได้และก็สามารถทำบ้านทำเรือนสามารถหาข้าวหาน้ำมาเก็บกักตุนไว้ได้สามารถมาดัดแปลงสิ่งของให้ดีขึ้นประณีตขึ้นมนุษย์ทำได้มากทำจนถึงว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีสติปัญญาเหนือความคิดของสัตว์อื่นที่สามารถทำอะไรให้มันด้วยสติปัญญาเท่านั้นถึงว่ามนุษย์มีค่ามากตรงที่มีสติปัญญาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดีมากแล้วก็ทำความหมายให้ได้มากขึ้นคือธรรมดาสัตว์เนี่ยก็ใช้กันสำเนียงภาษาบอกกันไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เลยมันเกิดมายังไงมันก็ตายอย่างนั้นมันมาแต่ตัวมันก็ไปแต่ตัวสัตว์ไม่ได้อะไรมันมาไม่มีผ้านุ่งมามันก็ตายแบบไม่มีอะไรไปเพราะมันไม่มีปัญญาแต่สัตว์มนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐที่ทำอะไรได้ทุกอย่างทำที่มุ้งที่บังประจิตวิจิตพิสดารเนี่ยเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่เอาสติปัญญาตัวเองเนี่ยมาใช้ได้เขาจึงเรียกว่ามนุษย์ผู้มีค่ามากแต่มนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์นั้นคือมนุษย์ที่ไม่ได้ทำเพียงผ้าผ่อนท่อนสบายเครื่องกินเครื่องอยู่บ้านเรือนอย่างเดียวมนุษย์ที่ประเสริฐนั้นคือว่าสามารถเอาศีลและธรรมเนี่ยมาพัฒนาใจตัวเองได้ชีวิตปกติชาวบ้านเราเนี่ยย่อมมีความโลภมาก มีความโกรธมากมีความรักชังกันมากมีความหลงกันมากแต่ว่ามนุษย์ที่มีปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยสามารถเอาศีลและธรรมเนี่ยมาพัฒนาใจตัวเองให้เกิดความสุขสงบดับความร้อนดับความวุ่นวายให้เป็นปกติสุขกว่ามนุษย์ธรรมดาอยู่ว่างๆอยู่เฉยๆได้ถึงเวลาทำมาหากินก็ขยันทำมาหากินแต่ว่าสามารถทำใจให้มีความสุขสงบได้ด้วยอาศัยศีลและธรรมเนี่ยเข้ามาปฏิบัติเข้ามาประพฤติจึงกลายเป็นคนอารมณ์เย็นจึงกลายเป็นคนมีความสุขมีความสงบไม่ดิ้นรนอะไรมากจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนมนุษย์ผู้นี้ก็มีความสุขทางใจเพราะอะไรเพราะรู้จักปลีกตัวเองเข้าสู่ธรรมะเลือกเวลาอันเหมาะควรที่ตนเองควรจะศึกษาศีลธรรมไม่ได้ให้ชีวิตตัวเองเปล่าประโยชน์ไปเลยผลที่สุดตัวเองก็ได้รับความสุขในชีวิตทั้งโลกก็ได้รับทางธรรมก็ได้รับแต่คนเราน่าจะกอบโกยเอาความสุขทางโลกนะมันไม่ได้จริงๆหรอกความสุขทางโลกนะไม่มีใครกอบโกยไปได้เลยสักคนเดียวถ้าคนนั้นไม่เอาธรรมะไปด้วยคนนั้นจะได้มือเปล่ามามือเปล่าก็ไปมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรไปกับเจ้าเลยพอเจ้าหลงพอเจ้าไม่รู้ความสุขสงบที่ใจมนุษย์ฉะนั้นถ้าเรารู้จักธรรมะสักนิดหนึ่งเราจะได้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสมกับที่เขาเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีสติปัญญาที่ว่ามีปัญญานั้นหมายถึงว่าปัญญาที่รู้เลือกเป็นสิ่งที่ดีคือความถูกต้องเช่นเอาศีลเนี่ยถูกต้องสมาธินี่ก็เป็นของถูกต้องแล้วก็พิจารณาว่าชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะปล่อยทำไมให้เวลามันเลยไปนานเหลือเกินเราก็รีบหาธรรมะเข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมหัดฝึกสมาธิควบคุมใจตัวเองให้เป็นการที่ควบคุมใจตัวเองให้เป็นนั้นเป็นมนุษย์ที่มีแนวทางที่ดีที่ไม่ออกไปนอกเส้นทางคือคนเราถ้าไม่มีสมาธิแล้วไม่มีอะไรควบคุมก็คอยจะออกไปนอกเส้นทางคอยประพฤตินอกศีล นอกธรรมใจของเราเนี่ยเราจะต้องพยายามพิจารณาดูว่า เราควรที่จะประพฤติปฏิบัติบังคับตัวเราไว้บ้างว่าให้มันอยู่ในความสงบไม่ให้มันฟุ้งซ่านเกินไปไม่ให้มันเร่าร้อนดิ้นรนเกินไปจึงว่าเรามาพบพุทธศาสนาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถึงว่าประเสริฐที่สุดเป็นลาภอันประเสริฐบอกทรัพย์อันใดไม่เท่ากับร่างกายเราคนเรานะเขาซื้อสิ่งอื่นกันได้เขาขายสิ่งอื่นกันได้แต่เขาขายอวัยวะร่างกายกันไม่ได้หรอกไม่มีใครอยากขายไม่มีใครอยากให้หรอกทุกคนมีแต่อยากจะเสริมแต่งให้มันสวยให้มันงามขึ้นไม่มีใครอยากทำให้ตัวเองขี้ริ้วขี้เลเลยทุกคนอยากได้ตาดีหูดีปากดีจมูกดีอวัยวะร่างกายก็อยากได้ดีเหมือนก็ดูสิผมงอกเรายังอุตส่าห์ไปยอมให้ดำฟันหักเรายังอุตส่าห์ไปใส่ให้มันดีมันก็ไม่มีใครอยากให้ตัวเองขี้ร้ายขี้เลเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันมีค่ามากนี่เองจึงต้องรักษาให้มันดีไว้ฉะนั้นยังว่าตาดวงหนึ่งเนี่ยใครจะมาซื้อเราสักร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีใครขายหรอกฉะนั้นจึงว่าทำไมมันจึงมีค่ามากเหลือเกินก็เพราะมันของหาไม่ได้อีกแล้วมันหาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้สิ่งอื่นเรายังหาได้บ้านช่องเราเปลี่ยนได้แต่ว่าร่างกายเราเปลี่ยนไม่ได้มันต้องใช้ของเก่าของเดิมอยู่เรื่อยเราจึงรักมากเราจึงถือว่ามันมีค่ามากแต่เสียดายที่ว่าเมื่อเราเกิดได้ร่างกายที่ดีนี่ทำไมเราจึงไม่เอาไปทำบุญทำไมเราจึงไม่เอาตีนไปเอาตีนเอามือไปทำบุญไม่เดินเข้าหาศีลธรรมไม่เอาตาไปดูสิ่งที่ดีไม่เอาหูไปฟังสิ่งที่ดีทำไมไม่เอาใจไปคิดสิ่งที่ดีทำไมไปคิดไอ้สิ่งที่มันไม่ดีอยู่เรื่อยแต่สิ่งที่ไม่ดีที่เราคิดนั้นมันได้อะไรมันได้แต่ทุกข์อย่างเดียวมันได้แต่ความช้ำใจอย่างเดียวได้แต่ความปวดร้าวอย่างเดียวได้แต่ความระคมขมขื่นอย่างเดียวแต่เราก็อย่าพยายามจะคิดไอ้สิ่งนั้นๆเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีๆทำไมเราไม่คิดบางคนเนี่ยมาอยู่วัด3วันยังนั่งร้องไห้อยู่มีอยู่กับพระแล้วยังนั่งร้องไห้7วันก็ยังนั่งร้องไห้ร้องไห้ที่เขารักเราน้อยเท่านั้นเองแต่ตัวเองไม่รักตัวเองไปร้องไห้ที่เขารักตัวเองน้อยไอ้ตัวเองไม่รักตัวเองไอ้ตัวเองไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองก็เลยต้องร้องไห้เพียงเราไม่มีสติปัญญาน้อยเดียวเราก็ต้องนั่งร้องไห้เพราะเขาเท่านั้นเองไม่ใช่เราเลยถ้าเป็นทำเพื่อเรานะบุญทำบุญทำกุศลเนี่ยทำเพื่อเราเนี่ยมันจะมีความสุขมากพอพ้นไป7 วันเราจึงรู้จักตัวเองจึงได้ยิ้มได้จึงได้อยู่วัดจึงได้หัวเราะได้จึงได้ชุ่มชื่นได้พอมาคิดถึงตัวเองตัดเขาได้ถึงเราได้ก็ดับร้องไห้ได้คิดว่าตัวเองนั้นดีแล้วแต่ตัวเองไปทำให้ดีเองที่ตนเองไปคิดนึกถึงคนอื่นผลที่สุดเมื่อมารู้จักภาวนาให้ใจตัวเองสงบมากๆขึ้นสวดมนต์เย็นสวดมนต์เช้าตนเองก็เลยไม่ต้องนั่งร้องไห้มันก็มีความสุขที่ตัวเองรู้จักตัวเองเท่านั้นเองถ้าเราไม่มาวัดเป็นไงอย่างนั้นชีวิตนี้เราคงไม่เจอเลยความสุขมีแต่เขาเท่านั้นเองที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ตัวเราเองเนี่ยเรารักตัวเองถ้ารักถูกต้องมันเอาศีลธรรมได้ดีมากเลยฉะนั้นดีแล้วที่ญาติโยมเข้าวัดเข้ามาสู่ทางธรรมใครจะว่าเราโง่เราเซ่อเรางมงายอะไรเสพติดอะไรก็สุดแต่เรารู้ว่าศีลธรรมนั้นเป็นทางดับทุกข์มันดับที่ใจเราเพราะคนไหนเขาไม่เข้าใจเขาก็ดับเขาไม่ได้เขาเท่านั้นนะที่จะสร้างปัญหาให้ตัวเองให้มันทุกข์พอเรารู้ว่าคนไม่สงบเนี่ยถือจะมีอะไรมันก็ไม่สุขใจหรอกถือจะมีเงินมีทองมีบ้านมีเรือนมียศตำแหน่งสูงแค่ไหนเขาก็ดิ้นรนเขาก็วุ่นวายเขาก็กลัวเสียชื่อเสียเสียงกลัวเสียไปทุกอย่าง ที่เขาได้มามากเท่าไรเขาก็เสียดายเท่านั้นเขาก็ทุกข์เท่านั้นพูดง่ายๆเหมือนคนเราเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยไอ้คนอื่นเขาก็อยากเป็นใหญ่เขาเป็นรัฐมนตรีไอ้คนอื่นก็อยากเป็นรัฐมนตรีไอ้ตัวเองก็กลัวว่ามันจะหมดตำแหน่งไปก็ต้องพยายามเกาะให้มันอยู่ได้ให้นานๆพอเสียไปแล้วที่ไหนพอเราไม่ได้เป็นใหญ่แล้วเราก็หมดกำลังใจกินแล้วมันสุขเท่าไรก็ทุกข์เท่านั้นฉะนั้นถึงว่าศีลธรรมทำไมไม่แย่งกันโยมความสบายใจนี่ทำไมไม่แย่งกันทำไมไปแย่งไอ้ความวุ่นวายใจกันไปแย่งไอ้สิ่งที่มันเป็นทุกข์นั่นแหละไอ้ที่มันสงบสุขทำไมเราไม่แย่งกันทำไมเราไม่ควายหาไม่รีบหากันทำไมไปรีบหาควานหาสิ่งที่มันวุ่นวายสิ่งที่มันสร้างปัญหาให้ตัวเองทั้งนั้นเขาเรียกว่าเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักใจเราไม่รู้จักว่ามนุษย์ประเสริฐที่ใจสัตว์ประเสริฐที่ใจเท่านั้นเองไอ้พวกสัตว์อื่นไม่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะมันไม่มีปัญญามันเกิดมาแต่รูปร่างมาแต่หนังหุ้มตัวมันก็ไม่สามารถพัฒนาอะไรให้มันดีได้ใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันก็โลภโกรธหลงเหมือนเดิมซึ่งจริงๆมันก็เพิ่มกว่าเดิมอีกแต่ว่ามนุษย์นี่ไม่อย่างนั้นมีโลภมีโกรธมีหลงรู้ว่าโลภโกรธหลงมีที่มนุษย์ที่ใจเราแล้วก็สามารถพัฒนาเอาศีลธรรมเนี่ยไปกำจัดโลภโกรธหลงได้อีกด้วยชนะความโลภได้ชนะความโกรธได้ชนะความหลงได้สามารถพัฒนาใจตัวเองให้สูงไปกว่าเดิมได้ทำยังเกิดความสุขสงบที่ใจได้ก็เรียกว่าประเสริฐตรงนี้เองประเสริฐที่ว่ามนุษย์มีศีลธรรมสามารถเอาศีลธรรมเนี่ยไปดับทุกข์ที่ใจทำให้มีปิติสติปัญญากล้าสามารถรู้ทันใจตัวเองชนะใจตัวเองได้ทำให้เกิดความสุขสงบได้ก็จึงได้บอกว่าไอ้เขาถ้าเราไปหลงเขาแล้วมันทำให้เราเนี่ยเสียบอกไปหลงเขาทำให้เราเสียเหมือนก็ไอ้กวางตัวหนึ่งเนี่ยไอ้กวางตัวหนึ่งมันหลงเขามันสวยมันไปกินน้ำมันก็เห็นเงาในน้ำมันก็บอกพอมาดูขามันโอ้ขามันไม่สวยมาดูขาตัวเองมันขามันไม่สวยเลยพอไปกินน้ำไปเห็นเขาตัวเองโอ้เขานี่สวยตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยมันก็มองเขามันนั่นเองมันมองว่าเขามันสวยไอ้ขามันนี่ไม่สวยมันก็เลยไปหลงเขาตัวเองมองดูจะในน้ำเวลากินน้ำมันก็มองดูเขาตัวเองผลที่สุดไอ้เสือมันมาจ้องกินกวางพอมันเห็นกวางมันก็โดดไล่ใส่ไอ้กวางก็ตกใจวิ่งเข้าไปในป่าพ้นเสือแล้วผลที่สุดไอ้ขานะมันช่วยวิ่งพ้นเสือได้ไอ้ขาที่มันไม่สวยนะไอ้ขาเราไม่สวยแต่มันโกยวิ่งหนีเสือพลพอเข้าไปในป่าไอ้เขามันก็เลยไปติดเถาวัลย์เลยไปไม่ได้เลยเสือเลยทันไอ้ขาไอ้เราพาวิ่งหนีพลไอ้เขากลับติดมันก็เลยมาเสียใจโถเพราะเขานี่เองจึงทำให้เราต้องตายต้องเจ็บตัวพอเรามาหลงเขานี่เองเราจึงต้องทุกข์ถ้าไม่หลงเขาเราก็คงไม่เสียท่าเสือไอ้เราพาวิ่งพ้นนะไอ้เขาพาไปไม่ได้ชีวิตคนเราเนี่ยจริงๆมันก็ถ้ามีเรามากๆมันก็ดีนะมีเรารู้จักเราศึกษาในตัวเราเข้าใจในเราให้มากพยายามมองเขาให้เข้าใจคือมองเราให้เข้าใจนั่นเองถ้าเข้าใจในตัวเรามากๆเนี่ยเรามีสติมีสมาธิสามารถรู้จักใจของเรามากๆเนี่ยในการที่รู้จักเท่าทันใจของเรามากๆเนี่ยเราจะรู้จักเขามากเราจะมองอย่างใจคนคู่เคียงกับเราได้เลยว่าใครเป็นอย่างไรธรรมะเนี่ยจึงว่าเราต้องศึกษาให้มาก ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราจึงจะสมควรว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐพบพุทธศาสนาในชาติหนึ่งคิดทำความดีดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปบางคนเขาหลงตัวเองนะก็ไม่ทำบุญเนาะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: ไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์แอดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
4: ขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ก็ผ่านช่วงสัปดาห์รัตนบูชาที่ทางวัดสังฆทานได้จัดกิจกรรมนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาให้เกียรติเทคนิคมาแสดงธรรมให้กับญาติโยมก็มีนักบวชเนกขัมมะมาประพฤติปฏิบัติกันเป็นจำนวนมากก็ยังดีใจว่าสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสร้างท่านทำเอาไว้ให้สานต่อโดยหลวงพ่อไพรินทร์เนี่ยท่านก็สืบสานปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เป็นสถานที่ได้ฝึกจิตทำใจได้มาสร้างสมบารมีมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนหลวงพ่อไปเรียนนั่นก็พยายามนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้มานั่งใกล้ได้เงี่ยหูฟังอุบายธรรมต่างๆเพื่อมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของพวกเราอ่ะพวกเราก็เป็นนักศึกษาธรรมนักเรียนรู้ก็ฟังมากๆทำบ่อยๆทำซ้ำๆถ้าเรียกว่ามีวิริยะมีความเพียรมุ่งมั่นแก้วกล้าอาหารในการประพฤติปฏิบัติธรรมพอเราประพฤติธรรมธรรมก็ไม่ทิ้งเราธรรมเนี่ยคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมแม้แต่หลักจริยธรรมทางด้านศีลธรรมความเป็นอยู่ก็ทำให้เราเป็นกัลยาณชนคนดีอยู่ในกติกากฎหมายสังคมบ้านเมืองไม่คิดล่วงละเมิดผู้อื่นอย่างแค่หลักศีลข้อเดียวถ้าพวกเราทำได้เนี่ยก็ปิดกั้นอบายเลยนะไม่ไปแล้วสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอย่างน้อยก็มนุษย์สมบัติเทวะสมบัติเป็นที่ไปเราสร้างสมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตยังไงมันก็เป็นไปทางด้านนั้นไปทางไม่ดีเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสสะสมหมักหมมหมักดองสิ่งที่ไม่ดีสกปรกไม่สะอาดที่เรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายแต่ให้เราสะสมสิ่งที่ดีๆเช่นทานศีลภาวนามีความเมตตามีความกรุณามีจิตที่เอื้อเฟื้อคอยช่วยเหลือสรรพสิ่งทั้งหลายเท่ากับเราสะสมไว้เหมือนกันเขาเรียกว่าสะสมบารมีก็เป็นฝ่ายดีฝ่ายบุญอยู่ที่เราและตอนนี้ว่าเราจะเลือกสะสมในด้านไหนถ้าเราสะสมในด้านสนุกสนานเพลิดเพลินเติมฟืนเติมเชื้อให้กับกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่เนืองๆมันก็เป็นไปในทางที่เป็นอบายเป็นทางที่ต่ำเป็นทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเนี่ยพวกเราเชื่อกันเหลือเกินที่ญาติโยมที่ชอบฟังธรรมะและชอบมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็น

กัลยาณชนคนที่มีศีลมีธรรมฮะไม่คิดประทุษร้ายเบียดเบียนเขาแต่บางครั้งบางทีบางท่านจะอาจจะบกพร่องผิดพลาดเพราะว่าสติมีไม่มากพอไอ้ตัวกั้นตัวขวางตัวยับยั้งชั่งใจเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งยังไม่มีกำลังมันอาจจะหลงไหลเพลิดเพลินไปถูกเย้ายวนชักจูงจากโลกโลกเดี๋ยวนี้มันสื่อสารกันใกล้สื่อสารกันง่ายแล้วมันก็คอยจะดึงจิตดึงใจเรากระเพื่อมให้สังเกตดูเวลาจิตกระเพื่อมเนี่ยมันเป็นเพื่อโลภะความโลภหรือว่าเป็นราคะจิตกำหนัดหรือเป็นไปเพื่อความโทสะ

ให้สังเกตดูเวลาจิตกระเพื่อมเนี่ยมันไปเป็นเพื่อโลภะความโลภหรือว่าเป็นราคะจิตกำหนัดหรือเป็นไปเพื่อความโทสะหงุดหงิดโกรธพยาบาทเบียดเบียนอย่างเงี้ยผู้ฝึกจิตแล้วก็ตามดูจิตเห็นจิตรู้จิตเราไม่ให้จิตเราหลงไหลตกต่ำใช่ไหมฮะเราจึงมีการฝึกกันรู้จักควบคุมจิตใจเราได้นะนั่งสมาธิภาวนาอย่างเงี้ยบางคนบอกนั่งหลับตาแล้วจะได้อะไรนั่นแหละนั่งหลับตาเนี่ยแหละเป็นยอดบุญหรือว่าการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาเหนืออมิตรอมิตรบูชามีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานรักษาศีลเพราะการภาวนาตัวเดียวเนี่ยมันลดละได้ทั้งโลภะความโลภลดละไอ้โทสะความโกรธได้เพราะเรารู้จิตเห็นใจนะจิตเป็นมันเป็นประธานเป็นใหญ่มันมีตัวหัวหน้าพระเอกออกหน้าออกโรงเจตจำนงตรงใจจะเอายังไงไอ้ตัวนี้แหละที่พระองค์ตรัสว่าเป็นกรรมเจตนาหังกรรมังวัฏฐามิเรากล่าวว่าเจตนานี่แหละตัวกรรมเจตจำนงตรงใจจะเอายังไงจะทำยังไงเพราะมีอวิชชาความไม่รู้สังขารจึงปรุงเป็นบุญบ้างบาปบ้างแล้วเรามาให้รู้เท่าทันจะรู้เท่าทันมันได้ยับยั้งมันได้ก็ต้องมีสติเพราะนั้นเรานั่งสมาธิอยู่บ้านอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้ให้จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าเราอยู่ในบรรยากาศที่อยู่ในกิจวัตรประจำวันเราก็เอาปัจจุบันธรรมนั่นแหละมาฝึกจิตโยมทำได้ฮะปัดกวาดซักแบบผ้าล้างจานอยู่กับบ้านเข้าห้องน้ำขับถ่ายทานอาหารปล่อยเรื่องราวทั้งโลกออกบ้างอย่าเพิ่งไปดูทีวีดูโทรศัพท์ให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราฝึกเอาละชั่วโมงนี้ขอให้จิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เนี่ยทำความเพียรของเราอยู่ที่จานข้าวแล้วก็สติเป็นเครื่องระลึกสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้ให้มันรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละเท่านี้ก็เป็นการฝึกอยู่ที่จานข้าวมันเผลอคิดไปอดีตปรุงแต่งไปอนาคตแล้วก็ละไว้ก่อนคิดดีแล้วก็เฉยคิดไรแล้วก็วางไว้ก่อนกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันเราก็ฝึกตรงนี้แหละเข้าห้องน้ำก็ให้จิตมาอยู่ในห้องน้ำทำความสะอาดร่างกายถ้าเรามีบรรยากาศมีเวลาแล้วก็นั่งหลับตาได้ใช่ไหมตัดบริโภคกังวลสิ่งรอบข้างออกไปไม่มีภาระอะไรต้องไปดูต้องไปดูแลแล้วก็ดูลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็เห็นเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเล่นอยู่กับลมบางครั้งมันเบาละเอียดบางทีมันก็หยาบแรงสังเกตลมเข้าลมออกเนี่ยถ้ากับเราเจริญสติถ้าพูดเป็นภาษาศัพท์ง่ายๆเนี่ยเราออกกำลังกายเนี่ยบริหารกายสุขภาพกายร่างกายก็แข็งแรงใช่ไหมฮะเราขยันทำสม่ำเสมอเนี่ยร่างกายไม่ใช่วันทำอีกหลายๆวันไม่ทำมันก็ไม่ผลมันก็น้อยแต่ได้น้อยถ้าเราทำบ่อยๆแบบทำเป็นกิจวัตรทำให้ถูกต้องร่างกายก็สุขภาพกายก็แข็งแรงพอมันแข็งแรงก็มีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บมาสุขภาพดีเนี่ยจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราฝึกบ่อยๆสุขภาพจิตก็ดีเพราะเรามีฝึกสติบริหารสติบริหารจิตควบคุมจิตใจเราได้เนี่ยมันก็เป็นเกาะเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เราจิตเรารั่วไหลไปในสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีทุกคนก็รู้การผิดศีลผิดธรรมเป็นเพื่อความเบียดเบียนสัตว์อื่นบุคคลอื่นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่บางครั้งเราก็ยังเผลอยังทำพูดอย่างนี้จะทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจเราก็ยังพูดเพราะด้วยอัตตาตัวตนด้วยทิฏฐิความเห็นความเชื่อของตัวเองว่าตัวเองถูกคนอื่นเปล่าพอพูดไปแล้วมันก็เหมือนกับสนองทิฏฐิอัตตาตัวตนก็ได้ความสะใจแต่ถ้าเรานึกย้อนกลับไปเนี่ยเราไม่น่าพูดอย่างนั้นไม่น่าทำอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องเศร้า

มองใจเป็นนิวรณ์ที่คอยมากดทับจิตปิดกั้นปัญญาเพราะนั้นตามวัดวาอารามสำนักต่างๆพอมีวันสำคัญอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเป็นบูชาครูบาอาจารย์เป็นวันละสังขารของหลวงปู่สังวานเขมโกเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นละสังขารวันวิสาขบูชาเมื่อ22ปีที่แล้วแล้วก็ทุกปีก็จัดกันมาเพื่อระลึกนึกถึงคุณท่านแล้วก็ได้จัดกิจกรรมอย่างนี้วันนักขัตฤกษ์วันอะไรสำคัญเนี่ยตามวัดตามสำนักต่างเขาก็จัดเพื่อให้มีกิจกรรมเพื่ออะไรครับนี่แหละเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาฝึกได้มาได้ยินได้ฟังได้มาออกกำลังบริหารจิตบริหารสติมาซึมซับบรรยากาศที่มีแต่กัลยาณมิตรปุถุชนคนกัลยาณชนคนดีคนที่มีใฝ่ในธรรมเหมือนกันมีธาตุเดียวกันมีศีลเสมอกันอยู่ร่วมกันมันก็เป็นกำลังเป็นพลังมันก็เป็นเขาเรียกว่าสัปปายะเหมาะควรในการฝึกจิตเจริญสติวัดป่าต่างๆเนี่ยที่ปลูกเนี่ยต้นไม้สร้างบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็อยู่ในป่าอยู่กับต้นไม้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านจึงรณรงค์ในการปลูกต้นไม้ปลูกป่าท่านไปสร้างสำนักวัดวาอารามต่างๆให้ก็เนี่ยช่วยกันพาญาติโยมปลูกต้นไม้ปลูกป่าสมัยก่อนที่วัดเนี่ยวัดถ้ำกฤษณาเนี่ยพระเดชพระคุณท่านมาใหม่ๆเนี่ยมีแต่ไล่มันป่าเสื่อมโทรมบนเขาก็แห้งแล้งเนี่ยต้นไม้ก็ไม่มีมีแต่ไล่มันไล่ข้าวโพดพระเดชพระคุณท่านก็พาเนี่ยพาพระพาญาติโยมปลูกต้นไม้กันนะ30ปีที่แล้วนะเดี๋ยวนี้ต้นไม้เนี่ยโตเนี่ยถ้าใครมาก็จะเห็นหรือสำนักวังน้ำเขียวที่ไหนๆก็ตามที่พระเดชพระคุณท่านไปก็จะปลูกต้นไม้เนี่ยคืนป่าสู่ธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยพอเราอยู่กับธรรมชาติเราจะเห็นความจริงธรรมะคือธรรมชาติฮะธรรมชาติก็คือสิ่งทั้งหลายประดามีที่มันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยมันปรุงแต่งแล้วไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาบ้านเรือนเทคโนโลยีรถรางอะไรต่างๆมันก็เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาในตัวมันเองไม่มีแต่มันมีเหตุที่ประชุมกันมีปัจจัยมารวมกันจึงเกิดเป็นสิ่งนั้นที่เราสมมติเรียกกันธรรมชาติสิ่งทั้งหลายบรรดามีคือเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงความเป็นจริงของมันก็คือมันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติก็คือสิ่งทั้งหลายนะที่เป็นไปตามธรรมดานั่นเองถามว่าธรรมดาคืออะไรก็คือธรรมชาติที่มีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเหมือนเราเนี่ยมนุษย์เราก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมาเป็นนายกนายขอเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายก็มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ยึดว่าเป็นเราเนี่ยกายเรานี่มือเรานี่เท้าเรานี่ตาแล้วก็มองเห็นแล้วก็ยังสั่งให้มันทำนู่นทำนี่ได้ขยับเขยื่อนเดินไปไหนมาไหนได้เราก็เลยหลงว่านี่เราซึ่งธรรมชาติมันก็เป็นไปตามธรรมดาคือมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมเหมือนเราเดินได้เรามีขาเราจิตเราสั่งให้เดินมันก็เดินเนี่ยมันก็ของเราควบคุมมันได้แต่คนเราก็จะยึดว่านี่เป็นเราเป็นของเราแต่จริงๆมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันประชุมกันทำให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีขึ้นมันมีตัวเจตจำนงเจตนาเนี่ยว่าจะให้เดินขาก็เดินแล้วขามันเดินยังไงมันก็มีเส้นเอ็นมีกล้ามเนื้อมีเส้นประสาทต่างๆถ้ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยถึงจิตเราจะสั่งเอาเส้นเอ็นมันขาดหรือเป็นอัมพาตสั่งยังไงมันก็ไม่เดิน
แสดงว่าเราควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่ของเราแท้เราสมมุติว่าเป็นของเราเองแล้วเราก็ยึดเนี่ยเนี่ยอุปทานเข้าไปยึดเพราะมันมีตัณหาคอยชักคอยจูงคอยดึงคอยลั้งเอาไว้มันจะอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าเป็นอย่างนี้เลยมันคอยจูงเราอยู่ตลอดเพราะมีอวิชชาคอยเป็นเกื้อนะคอยหนุนเพราะความไม่รู้ไม่รู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงมันจึงมีความอยากอยากแล้วเลยยึดมั่นถือมั่นเอาไว้พระท่านพูดแรงนะบางคนบอกโง่จึงอยากแล้วก็เลยยึดโง่ไม่รู้ก็คืออวิชชาความไม่รู้เรียกพระพุทธเจ้าท่านมาเปิดมาแสงมาทำแสงสว่างให้สว่างขึ้นจากมืดเป็นสว่างจากไม่รู้มาให้รู้อยู่ด้วยความรู้ด้วยความเห็นธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงถ้าเรามองย้อนมาที่กายเราเราก็จะเห็นว่ามันมีความแปรเปลี่ยนมีความแปรเปลี่ยนมีความเป็นไปจากเด็กๆ เป็นยังไงผิวหนังที่เต่งตึงสดใสสวยงามพออายุมากขึ้นมากขึ้นผิวหนังมันก็เป็นอนิจจลักษณะความแปรเปลี่ยนมันก็เหี่ยวย่นหม่นหมองเป็นธรรมดาธรรมชาติของมันร่างกายที่เคยแข็งแรงก็อ่อนล้าอ่อนแรงตาหูก็ฟ้าฟางเนี่ยมันก็เป็นอนิจจลักษณะของมันตึกรามบ้านช่องภูเขาอะไรก็ตามมันก็มีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาไงครับแต่เราไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้เราจึงอยากแล้วยึดอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการถึงธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยกระแสธรรมมันเป็นอย่างนั้นแต่กระแสคนเนี่ยที่ยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยยังไม่รู้อยู่มันก็สวนกันเนี่ยมันก็กระทบกันกระแสธรรมเนี่ยกระแสของความจริงก็ต้องชนะอยู่แล้วเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่กระแสคนที่มีความไม่รู้เนี่ยมีตัณหาคอยชักจูงอยู่มันก็ถูกบีบคั้นถูกกดดันเพราะมันไม่เป็นอย่างที่คนนั้นหรือใจคนนั้นต้องการตรงนี้แหละที่ทุกข์โดยธรรมชาติก็กลายมาเป็นทุกข์ในใจคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมาเรียนธรรมะเพื่อให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยว่าอะไรมีไอ้นี้จึงมีอ๋อเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะได้หาสิ่งที่มันปรากฏขึ้นในใจเราได้ชัดเจนขึ้นเราจะมาเรียนธรรมะกันก็เพื่อให้รู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงทุกโดยธรรมชาติก็จะได้ไม่เป็นทุกในใจเราเพราะเราเห็นอยู่รู้อยู่ว่าอนิจจลักษณะความไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เองพระองค์ตรัสเองว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่สามารถที่บังคับบัญชาดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพระองค์ถามสาวกสิ่งนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยควรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าสาวกก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะในเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยควรหรือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะเพราะนั้นในเบื้องต้นเบื้องแรกเนี่ยเราก็เลยต้องมาเรียนเรื่องกายเรานี่แหละคนเราก็มีกายกับใจใช่ไหมครับภาษาพระก็เรียกว่าขันธ์ห้าหรือนามรูปรู้ว่ามีเหตุปัจจัยยังไงเกิดขึ้นแล้วอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์อ๋ออุปทานเราไปยึดไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยว่าเป็นเราเป็นของเราไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นทำให้เราทุกข์เพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละจึงเรียกว่าหลักอนัตตาเนี่ยไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ตายตัวเนี่ยอนัตตาเนี่ยมันไม่ตายตัวอัตตาเนี่ยมันตายตัวใช่ไหมตัวตนยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตน
ัตตามีไม่ได้เลยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยสิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้ามีอัตตาเนี่ยมีไม่ได้แต่สิ่งที่มีได้คือไม่มีอัตตาอย่างมองร่างกายเราเนี่ยถ้าเป็นตัวเราแล้วมันไม่ใช่เลยใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ปรับปรุงได้เสื่อมได้เจริญได้คนเราจะมีความประพฤติปฏิบัติเนี่ยเสื่อมประพฤติปฏิบัติในทางไม่ดีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นคนดีอยู่แล้วพอมาเจอกระทบหรือสิ่งแวดล้อมบีบคั้นหรืออะไรก็ตามเหตุอะไรก็ตามมันก็สามารถไปแปรเปลี่ยนเป็นคนไม่ดีได้ไอ้คนที่ไม่ดีก็อาจจะเจอกัลยาณมิตรเจอสิ่งที่ดีๆได้ประพฤติปฏิบัติก็เปลี่ยนจากคนไม่ดีเป็นคนดีได้นี่แหละคือความไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ตายตัวที่เรียกว่าเป็นอนัตตาอย่าปรับปรุงแก้ไขได้พัฒนาได้มันไม่คงที่มันไม่คงทนแล้วมันไม่คงตัวไม่ตายตัวนี่คือกฎธรรมดาธรรมชาติเขาเรียกว่ากฎสภาวะที่พระองค์ทรงแสดงมาเปิดให้เราดูกฎสองหลักใหญ่ๆในพระศาสนาเนี่ยพระองค์ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยกฎไตรลักษณ์เนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาและกฎปฏิจจสมุปบาทเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องกรรมเราก็ต้องสาวหาเหตุว่าทุกข์ก็คือกรรมที่เกิดทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันมาจากอะไรเป็นเหตุทำให้ตัวนี้เกิดขึ้นก็เลยต้องมาเรียนเรื่องปฏิจจสมุปนธรรมภาษาครูบาอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยอรรถกถาท่านเรียกว่าปัจจัยการเป็นปัจจัยเนี่ยปัจจัยปัจจัยการคือปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีที่เรียกว่าอิทัปปัจจัยตาเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่เราต้องเรียนบ่อยๆเพราะพระองค์ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็บอกไว้เองถึงเราจะอุบัติเกิดไม่หรือไม่ก็ตามเนี่ยสิ่งธรรมชาติเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วเราตัดจะรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานเป็นคำที่ยากสำหรับคนที่ยังอะไรคำว่าอะไรนี่คือยังติดยังเพลินสนุกสนานในเครื่องผูกเครื่องร้อยละจิตใจพวกอะไรในรูปรสกลิ่นเสียงผู้ยังติดยังยึดอยู่องค์ก็กล่าวว่ายากที่บุคคลเหล่านี้จะเข้าใจได้อย่างในพระสูตรที่พระองค์ตรัสเอาไว้

ก็พยายามจะหาพระสูตรมานะครับที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราได้มีความดำริเกิดขึ้นว่าตอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยพระองค์ทรงปรารภลำพึงอยู่ในใจของพระองค์ว่าธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ได้ยากนะที่ชาวบ้านจะเข้าใจได้ซึ่งน้อมพระทัยจะไม่ประกาศธรรมเนี่ยพระองค์กล่าวในพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายเราได้มีดำริเกิดขึ้นว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นของลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบระงับปราณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้ก็แหละหมู่ประชานี้เป็นผู้ลื่นลมอยู่ด้วยอะไรอย่างที่บอกไปแล้วความผูกพันความยึดติดเครื่องอิงอาศัยชีวิตที่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอกอย่างเนี้ยอะไรยินดีอยู่ในอะไรละเลงอยู่ในอะไรสำหรับหมู่ประชาผู้ลื่นลมลื่นเลงอยู่ในอะไรเช่นนี้ฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยพระองค์บอกแล้วพวกที่ติดในอะไรพวกเนี้ยเป็นฐานะย่อมเห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทธัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราพึงแสดงธรรมและคนอื่นไม่เข้าใจซึ่งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหนื่อยเหน็ดเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราเนี่ยพระองค์ทรงปรารภในพระหัตถ์ซ้ายของพระองค์คือหลักสองอย่างนี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือการเป็นปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็นิพพานเนี่ยคือความหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นการย้ำถึงความยากของหลักธรรมข้อนี้ที่พระองค์ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมเราเคยฟังได้ยินเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมก็คือผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาต้องเปิดดูเพราะว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้งยากแต่งั้นก็ตามเราก็มาพูดพอให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังกันนะแล้วเราไปเปิดตำราธรรมอ่านดูหรือเราสงสัยตรงไหนยังไงเพราะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งแม้แต่พระอนนท์ฮะยังกล่าวบอกว่าโอ้ธรรมที่เป็นอัศจรรย์จริงเป็นที่อัศจรรย์จริงเป็นธรรมลึกนะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งแต่ก็เห็นประจักษ์แก่ข้ากระผมข้ากระหม่อมคือพระอนนท์ว่าท่านเห็นท่านเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทพระศาสดาของเราก็ยังตำหนิเนี่ยยังตำหนิพระอนนท์เธออย่าพูดอย่างนั้นเธออย่าพูดอย่างนั้นตำหนิพอเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลึกซึ้งเอาละเราจะทำยังไงให้ทำเหล่านี้มาง่ายมาประยุกต์ใช้กับชีวิตเราจริงๆเราก็ตัดตอนมาก็ได้นะเพราะมี12ตัวเนี่ยตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขารามาบางทีท่านเริ่มเนี่ยเป็นวงเวียนมันเป็นกรรมเป็นวัฏเนี่ยเป็นวัฏจักรวงกรรมเนี่ยกิเลสกรรมวิบากเนี่ยเป็นวัดวัดตายวัดเนี่ยสามวนเวียนกันอยู่แต่เราได้คุยกันในภาพปัจจุบันเลยสรายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยังมีถ้าเรานักปฏิบัติเราก็จะมาดูเลยมากำหนดตรงเนี้ยเพราะเรามีตาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะต้องกระทบคือผัสสะกระทบกับอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงตรงเนี้ยที่เราต้องพบต้องเจออยู่ในชีวิตประจำวันญาติโยมนะตาต้องดูหูต้องฟังเขาเรียกว่ามีสรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพอเรามีอายตนะทั้งภายในภายนอกแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทบกันตากระทบรูปนะหูกระทบเสียงอย่างนี้เป็นต้นวิญญาณก็ทำหน้าที่เห็นพอเห็นแล้วมันเฉยไม่ได้วางไม่เป็นแต่โดยธรรมชาติเป็นกลางๆเนี่ยมันจะเกิดสุขตาเห็นรูปสบายๆก็เป็นสุขตาเห็นรูปที่ไม่สบายก็เป็นทุกข์เวทนาย่อมมีเพราะผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยมีเวทนาจึงมีเวทนาเนี่ยท่านจัดว่าเป็นภาคลับ
ป็นภาพปรากฏการเป็นวิบากเป็นผลภาษาพระคัมภีร์เป็นอภยากิจเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันนะฮะสุขทุกข์เนี่ยแต่มันจะสุขมันจะดีชั่วตรงปฏิกิริยาต่อไปนี่เองมันจะมีกรรมมีการกระทำเพราะความสุขเนี่ยทุกคนก็ชอบเนี่ยยินดีชอบใจตรงนี้แหละตัณหาเริ่มแล้วตัวตนเกิดแล้วสังขารเริ่มปรุงแล้วตอนเนี้ยพอชอบใจจะเอายังไงจะทำไงให้ได้มาเอื้อมมือไปหยิบของเขาหรือทำยังไงก็ได้ให้ได้สิ่งนั้นมาตอนนั้นหนักๆเข้าอยากมากๆเข้าก็ยึดต้องทำให้ได้มีให้ได้เพราะเวทนาทุกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานสิ่งนี้มีและสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเราจึงมาฝึกตรงเนี้ยใช้อินทรีย์และสังวรสำรวมอินทรีย์พอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงพอมันสุขมันสบายรู้ว่าสุขเราก็เฉยได้ไม่ไปยึดไปติดทุกข์เราก็วางเป็นเหมือนตัดตอนมันจึงเป็นศีลหมวดหนึ่งเลยของพระก็เรียกว่าอินทรีย์และสังวรศีลใช้ตาดูหูเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นให้เห็นวัตถุประสงค์แท้ในการมองในการได้ยินในการลิ้มรสอย่างนี้เป็นต้นให้เห็นสาระประโยชน์จุดประสงค์แท้ๆที่ตาต้องดูหูต้องฟังไม่ไปเป็นเพื่อตัณหาไม่ส่งต่อให้ตัณหาแต่ส่งต่อด้วยฉันทะด้วยวิชาด้วยความรู้เราก็ดำเนินชีวิตของเราโดยปกติธรรมชาติเราเนี่ยเหมือนพุทธเจ้าพระสันทั้งหลายนี่ก็

0: มีพุทธกิจกิจวัตรประจำวันต้องเที่ยวบิณฑบาตเทศนาโปรดเดินทางไปไหนมาไหนต้องเข้าห้องน้ำขับถ่ายแต่ท่านดูด้วยวิชาท่านไม่ได้อยู่อวิชาเพราะอวิชามันก็จะทำให้เกิดเพราะไม่รู้มันก็เลยอยากเลิกยึดพอมีวิชาแล้วมันเห็นอยู่รู้อยู่มันก็ไม่ต้องมีสังขารปรุงแต่งว่าจะเอายังไงจะทำยังไงก็ทำด้วยจิตที่สะอาดจิตที่เป็นอิสระล้วนๆไม่โดนบีบบังคับด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่เราในขั้นปุถุชนการฝึกฝนเราก็ต้องค่อยๆรู้จิตเห็นใจตัวเองอยู่เรื่อยๆคราวนี้ให้ทันมันเราจะมีการเจริญสติให้ทันมันไงครับให้ทันมันนะญาติโยมฝึกไว้บ่อยๆอย่างที่บอกมาแล้วเนี่ยใช้สติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันทำอะไรก็ลองให้จิตมันอยู่ตรงนี้นะให้จิตเนี่ยเขาเรียกว่าฝึกจิตให้มันอ่อนโยนให้มันเหมาะควรแก่การงานภาษาพระเขาเรียกว่ากรรมนิยะกรรมนิยมให้มันอ่อนโยนเหมาะควรแก่การงานให้มันเชื่องอย่าให้มันดื้อจิตมันดื้อนะมันชอบโลดโผนมันชอบไปในส่งออกไปในที่ที่มันไม่อยากที่เราไม่อยากให้มันไปแต่มันชอบไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสจากไฟโลภะราคะโทสะพวกนี้พอเราสติจับมันไว้บ้างไม่มันไหลไปตามความรู้สึกใช้ความรู้เหนือความรู้สึกหาผลได้ผลเสียผลดีผลร้ายมีคุณหรือมีโทษเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิตเราไหมก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำมันก็มารวมอยู่ที่จิตเช็คจิตดูใจตัวเองอยู่เนืองๆเนืองๆบางทีไม่ทันมันเอาพลาดไปแล้วไม่เป็นไรเริ่มใหม่อย่างน้อยเราก็มีเจตจำนงจงใจว่าเราจะเริ่มใหม่เราจะทำใหม่เราจะทำดียิ่งขึ้นนี่แหละเป็นผู้ไม่ทิ้งความเพียรจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ปล่อยวันคืนล่วงไปเดี๋ยวอายุก็มากขึ้นเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายเนี่ยก็พัดพากจากกันแหละหามาทั้งชีวิตทรัพย์สมบัติที่เรามีก็เอาไปไม่ได้ก็อย่าประมาทเราเปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในได้จากรูปียทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนานะญาติโยมก็เกิดมาพอสมควรกับเวลาต่อไปก็เป็นการตอบปัญหาตอบคำถามจากญาติโยมนะท่านอาจารย์ครับ
1: ครับคำถามแรกครับมาจากโยมพีระฉัตรจินตนาพรกราบขอโอกาสหลวงพ่อครับผมยังไม่สามารถมองเห็นไตรลักษณ์คือขั้นโสดาบันนั้นคือจิตของผมยังไม่สงบจนไม่เกิดสมาธิที่ทำให้เกิดอุเบกขาซึ่งเป็นฐานสำคัญใช่หรือไม่ครับ
0: สาธุคำถามนะผมยังไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ต้องสะสมคือขั้นโสดาบันเนี่ยเห็นไตรลักษณ์เที่ยงแท้แน่เลยเพราะว่าละสักยะทิฏฐิความเห็นผิดในกายได้ว่ากายนี้มันไม่เที่ยงมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ตัวตนคนเราเขาอย่างที่กล่าวมาเมื่อต้นชั่วโมงเราก็ทำความเพียรไปคือโยมถามว่าจิตไม่สงบจนไม่เกิดสมาธิเนี่ยอย่างน้อยความสงบเนี่ยมันก็ทำให้จิตมีพลังนะมีความสุขมันเอื้อเนี่ยเอื้ออำนวยต่อการได้ใช้ปัญญาความสงบเนี่ยบางทีเราก็จะกลัวกันบางคนก็บอกพอติดสงบแล้วมันจะไม่ก้าวต่อไปพอเราสะสมเอาไว้อย่างเงี้ยเราเรียนเรื่องขันธ์ห้าเรื่องอายตนะเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยก็เป็นบาดเป็นฐานปูพื้นจิตพื้นใจของเราพอจิตมันสงบมันบ่อยๆเข้าเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ฮะมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงในการพัฒนาเนี่ยพอความสงบเกิดขึ้นถ้าเราใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะกิจนิดเดียวฮะก็ก้าวต่อไปได้ไม่ได้อยู่ติดแค่ขั้นความสงบเราก็ใช้ความสงบเนี่ยนะสร้างปัญญาสงบคือสมถะจะปัญญาคือวิปัสสนาทางพุทธศาสนาเนี่ยขั้นสมถะเนี่ยก่อนพุทธเจ้าเกิดขึ้นเขาก็มีอยู่แล้วอย่างเช่นอนาถบทอุทกดาบทรามบุตรเนี่ย ท่านก็ได้ถึงสมาบัติ8ก็ได้ฌานที่สุดของสมถะแล้วก็ยังอยู่ในขั้นปรุงแต่งอยู่ขั้นวิปัสสนาคือเหนือการปรุงแต่งคือบทปรุงแล้วมีวิเศษความรู้แจ้งเห็นจริงหมายถึงว่าอุเบกขาเนี่ยคำว่าอุเบกขาเนี่ยถ้ามาในพจน์ชงเจ็ดนะเหมือนเราลงตัวแล้วคำว่าอุเบกขาเนี่ยเป็นพื้นจิตพื้นใจของพระอรหันต์นะท่านอยู่ด้วยอุเบกขาไม่ไปติดใจขัดใจไม่ไปยินดียินร้ายต่อโลกแล้วเขาเรียกว่ามีแต่สติมีแต่สติเป็นเครื่องระลึกมีแต่ญาณเป็นเครื่องรู้เรียกว่าสตินมัตตายะญาณนมัตตายะจิตก็เลยเห็นเร็วรู้อยู่ก็เลยวางเฉยโดยที่ไม่เอ็นเอียงโดยที่ไม่ไปเหมือนคติอุเบกขาในพจน์ชงเจ็ดเนี่ยองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เนี่ยอุเบกขาเป็นข้อที่7จากธรรมะตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ไล่ลงไปเนี่ยจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือพอลงทำลงตัวมาหมดแล้วเนี่ยก็เลยวางเฉยท่านเปรียบเหมือนสารถีที่บังคับม้าเทียมม้าหลายๆตัวเนี่ยขับรถม้าให้มันเข้าล่องเข้าทางไอ้ตัวนั้นวิ่งเร็ววิ่งช้าปรับมันจนนิ่งสงบสามารถที่จะปล่อยมือได้ปล่อยให้มันขับเคลื่อนไปให้ตรงร่องตรงทางแต่พร้อมนะพอมันจะออกนอกรูนอกทางหรือตัวนั้นวิ่งเร็ววิ่งช้าก็สามารถที่จะไอ้นั่นได้ตามความชำนิชำนาญอุเบกขาในความชำนาญแล้วเป็นตัวปัญญาที่หลงร่องหลงตัวอุเบกขาที่โยมเข้าใจเนี่ยสมาธิมันมีที่อยู่ในองค์ของฌานเดี๋ยวท่านให้พระอาจารย์ท่านบอกนะที่มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาจนฌานที่4เนี่ยมันมีอุเบกขาเข้ามาเหมือนตัวร้าย5ตัวอนิบอน5ดับตัวดี5ตัวเกิดขึ้นพอฌานที่4นี่มีเอกคตากับอุเบกขาใช่มั้ยครับเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ลองคุยเรื่องนี้ดูนะครับให้อาจารย์พูดคุยดูว่าเป็นยังไง
1: ครับที่โยมบอกว่าจิตยังไม่สามารถเห็นใจรักหรือว่าขั้นโสดาบันว่าจิตที่ไม่สงบยังไม่สงบทำให้ยังไม่เกิดอุเบกขาซึ่งเป็นฐานสำคัญใช่ไหมก็ใช่ท่านอาจารย์ก็ตอบโยมแล้วจริงๆตัวเบกขาเนี่ยมันถ้าอยู่ในองค์ฌานตามที่ท่านอาจารย์กล่าวมันเป็นเรื่องของสมถะการที่ทำจิตให้เป็นสมาธิเดินในองค์ฌานก็ในปฐมฌานก็มีตั้งแต่วิตกวิจารปิติสุขในที่สุดก็เป็นเอกคตาเอกคตาก็คือจิตที่มันผ่านเวทนาที่เป็นทุกข์มาแล้วทุกข์เกิดทุกข์ดับไปแล้วในวิตกวิจารในปิติเกิดขึ้นนั่นแหละก็คือทุกข์มันดับปิติเกิดเมื่อไหร่ทุกข์ดับเมื่อนั้นจากนั้นเมื่อปิติดับก็จะเห็นสุขเกิดขึ้นสุขกายสุขใจก็เนื่องจากว่าทุกข์มันดับไปแล้วนี่เห็นเวทนา3มันสุขเกิดแล้วก็สุขก็ดับอีกเมื่อเอกตาเกิดเพราะฉะนั้นเอกตาองค์ฌานที่5ดังที่ท่านประธานกล่าวเพราะฉะนั้นองค์ฌานที่5เนี่ยเป็นเอกคตาคือจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนอันนี้ก็คือมีอุเบกขาอยู่ในนั้นอุเบกขาที่ว่าเนี่ยก็คือมันเป็นเวทนาอีกตัวนึงที่เวทนา3นี่แต่อุเบกขามันก็หมายความว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่นั่นก็คือเฉยๆสุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ก็คือเฉยๆเพราะนี่คือเฉยๆเนี่ยแต่ว่าเฉยๆเฉยๆแบบมีปัญญาตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะถ้าไปอยู่ในโพชฌงค์ก็มันเป็นเรื่องของความรู้ตามความจริงในอุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อมีอุเบกขาแบบนั้นแล้วก็ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวมันเป็นปัญญาที่รู้เห็นตามความจริงมาแล้วเพราะอุเบกขาตัวนี้ที่บอกว่าเป็นฐานสำคัญใช่หรือไม่ก็ใช่เพราะถ้าสมาธิเนี่ยจิตไม่เป็นอุเบกขาก็คือจิตยังมีทุกข์อยู่ยังมีทุกข์อยู่ด้วยนะที่เกิดทุกข์อยู่เพราะทุกข์นี่แหละก็จะยังไม่ทำให้เกิดปัญญานั่นเองแต่ถ้าทุกข์ดับรวมทั้งสุขด้วยพอเห็นสุขก็ดับพอ

0: ดับแล้วดังที่กล่าวองค์ฌานที่5เป็นอุเบกขาเอกคตาจิตเป็นอุเบกขาอันนี้แหละนะที่มันเฉยๆนี่แหละแต่มันเฉยเพราะว่าทั้งสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเฉยแบบนี้ก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้อันนี้คือจิตที่เป็นสมาธิแล้วแบบตามที่กล่าวไปแล้วเพราะมันจะเห็นว่านิ่งนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติมาในสมถะเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนั่นแหละทุกข์ก็หายสุขก็หายตามที่กล่าวเพราะมันเฉยเฉยแบบไม่ได้ทุกข์อะไรแล้วก็ไม่ได้สุขอะไรไม่อยากอะไรด้วยก็นี่แหละเพราะฉะนั้นก็จิตเมื่อยกขึ้นไปพิจารณาอะไรนี่ก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวนั่นแหละก็สามารถที่จะพิจารณาในเรื่องนั้นๆได้ยกอะไรขึ้นมาก็พิจารณาตามนั้นแต่ในกรรมฐานขั้นที่สองเนี่ยก็เราต้องพิจารณาละสังโยชน์นะผมละสังโยชน์เราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยที่ว่าไม่ใช่เราร่างกายของที่เห็นว่าเป็นตัวเราในสังโยชน์เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าจริงๆมันไม่ใช่เราเพราะเรารู้ในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเราต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองพิจารณาในร่างกายของเราในขันธ์5ของเราก็แยกแยะขันธ์5รูปขันธ์นามขันธ์มันก็แยกร่างกายออกมาก็เห็นว่าร่างกายมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็เช่นเดียวกันใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำงานเกิดดับเกิดดับก็อันนี้ก็คงจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดมากมายเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเวสขาเนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่าพิจารณาในสังโยชน์ได้นั่นเองถ้าเป็นในเรื่องของกรรมฐานครับเมื่อพิจารณาแบบนี้แล้วก็จิตก็จะเบื่อหน่ายในขันธ์5นั่นแหละเพราะเห็นว่าขันธ์5เป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตานั่นนี่ก็จะเรียกว่าที่โยมถามเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ละสังโยชน์ได้มันถ้าละในข้อที่1ได้มันละไปเรื่อยๆเพราะเห็นโทษของขันธ์5แล้วทุกอย่างที่พิจารณาไปก็มันเป็นเรื่องของขันห้าทั้งนั้นเลยที่มีขันห้าแล้วมันเป็นไปตามที่ท่านอาจารย์กล่าวมันเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละมันเกิดขึ้นเพราะมีการทำงานของขันห้านั่นเองมีจิตมีใจที่อาศัยกายอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตัวนั่นแหละก็ทำงานตามหกช่องทางก็เดินไปตามปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเพราะนั้นก็จะทำให้มันเป็นทุกข์นั่นเองเพราะนั้นใจนี่แหละก็อาศัยกายซึ่งจริงๆมันเป็นทุกข์ของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วก็แต่ว่าก็มาอาศัยกายที่ยังเป็นอยู่นี่แหละก็ทำให้เกิดทุกข์ในใจขึ้นมาเนี่ยทุกข์ที่เมื่อเป็นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วมันไปตัณหาก็อยากได้ไม่อยากได้อยู่อย่างนั้นก็เราก็เป็นอยู่อย่างนั้นในทุกๆวันนี้แต่ถ้าเรามารู้ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะระงับมันแก้ไขมันนะเพราะนี่แหละที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่หรือว่าทำกันอยู่ไงก็นี่แหละก็เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นอริยสัจ4ที่ต้องเดินไปเพื่อให้กิเลสมันดับเพื่อให้ถึงซึ่งทางความแบบทุกข์แบบนี้แหละวันนี้นี่เป็นเรื่องของเบขาแล้วจริงๆเบขาก็มันอยู่ในบารมีอีกด้วยบารมีที่เป็นเบขาก็เรียกว่าเป็นบารมีที่สูงสุดด้วยเป็นข้อที่10ของบารมีว่าทำไมต้องสร้างบารมีให้ไปถึงเบขาก็ตามที่โยมถามมาก็เพราะว่าอุเบกขามันสำคัญวันบารมีทั้งหลายเนี่ยต้องหนุนเข้าไปเพื่อให้ไปบัติธรรมเดินในองค์มรรคนี้ได้นั่นเองก็อันนี้คร่าวๆครับท่านอาจารย์ครับผมแนะนำอยู่ประมาณนี้ครับ
1: ครับสาธุครับเพราะมีนิยมถามอยู่นิดนึงตรงที่ว่าจิตของผมยังไม่สงบจนไม่เกิดสมาธิโยมเข้าใจเรื่องสมาธิมากน้อยแค่ไหนครับสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวนะบอกว่าไม่สมาธิที่ทำให้เกิดอุเบกขาซึ่งเป็นฐานสำคัญฉะนั้นไอ้ตรงที่มันจะเหมือนมีคำถามที่ขัดแย้งกันเองผมยังไม่สามารถมองเห็นไตรลักษณ์คือขั้นโสดาบันจริงๆเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับเคลื่อนขาดสมาธิบางทีเนี่ยบางคนฟังเทศฟังธรรมนะจิตมันเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่กับพระธรรมคำสอนตอนนี้จิตก็เป็นสมาธินะฮะอยู่ในอารมณ์เดียวได้ยินได้ฟังจิตจดจ่ออยู่แต่ธรรมะคำสอนจนจิตเข้าใจแจ่มแจ้งก็บรรลุธรรมได้บางคนที่ไปฟังธรรมของพระศาสดาที่เขาสร้างบาร

0: มีอุปนิสัยเหมาะควรแก่การบรรลุธรรมนะก็บรรลุธรรมได้ตรงนี้เป็นการยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องเข้าสมาธิลึกๆจนไปถึงขั้นอุเบกขาฌานที่4สมาธิที่ทำให้เกิดอุเบกขาคือฌานที่4นะครับมีเอกคตากับอุเบกขาเป็นองค์ของฌานที่4เพราะนั้นตัวที่จิตเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยแล้วก็วางเฉยเนี่ยเป็นจิตที่เป็นสมาธิในขั้นที่แนบแน่นแนบแน่นแล้วตรงฌานที่4เนี่ยมันถึงเข้าไปพักเป็นกำลังเพื่อเป็นบาตรเป็นฐานสำหรับวิปัสสนาก็ได้เป็นกำลังนะฮะแต่การที่จะเข้าฌานในขั้นลึกๆไปเนี่ยมันก็ต้องเข้มข้นเลยแหละต้องตัดบริโภคอะไรต้องฝึกกันอย่างจริงจังอย่างพระนักบวชอยู่เขาอยู่ป่าอยู่ถ้ำเนี่ยก็เนี่ยเปิดโอกาสให้ทำความเพียรกันอย่างจริงจังเนี่ยส่วนโยมที่ถามเนี่ยโยมกว่าจะทำกว่าจะเข้าถึงฌานอะไรต่างๆได้ก็ต้องใช้เวลาบางครั้งมันก็เลยหมดเวลาไปกับการจะเข้าฌานการทำฌานให้ถึงสมาธิลึกๆแต่ในขั้นที่กะจ่อกับอุปจารเนี่ยท่านสงบบ้างไม่สงบบ้างเนี่ยก็สามารถเจริญวิปัสสนาน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เข้าถึงกระแสพระโสดาบันได้ไม่ได้อุเบกขาในอันนี้ไม่เกี่ยวกับอุเบกขาในพจน์ชงเจ็ดนะฮะนี่ตามความเข้าใจของเราฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในชั่วโมงที่2แล้วกันนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับช่วงแรกในรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน

2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์

0: ระกิติสารสุธีหลวงพ่อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิพย์ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้น

0: ยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
4: เป็นจะเป็นไร่10ขอกับหมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปากภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
7: น้ำพระทัยอันใหญ่หลวงอาพื้นดินจริง
8: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่ ้เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ
9: ์ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
10: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่ฐานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
11: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสม

0: โยชน์ทำให้มีความตัวอย่างจากสมเด็จเจ้าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
1: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
2: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: ้นสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
3: ครับขอบพระคุณครับก็ต่อเนื่องจากคำถามอาทิตย์แล้วซึ่งก็ได้ตอบไปบ้างแล้วน่าจะโยงกับคำถามที่2เลยไหมครับอาจารย์ครับคล้ายๆกัน
2: ครับคำถามที่2ครับมาจากโยมภูพีอามอูซันอูซอนอูซอนอันนี้เป็นภาษาเกาหลีครับท่านที่จะได้โสดาบันต้องมีเวกขาหรือฌาน4ก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะพิจารณากายเวทนาจิต
3: สาธุครับก็เป็นคำถามคล้ายๆกับคำถามแรกก็เลยตอบรวบพร้อมกันเราต้องเข้าใจฌานที่4ฌานที่4เนี่ยก็คือมีเอกคตากับอุเบกขาเพิ่มเข้ามาก็เป็นอารมณ์ของสมถะก็เป็นอารมณ์ของสมถะของสมาธิของจิตตภาวนาทำจิตเป็นอารมณ์ของฌานก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าต้องได้ก่อนแล้วถึงไปพิจารณาการเวทนาจิตน่าจะมีธรรมด้วยนะในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมที่เราฝึกกันเนี่ยดูลมเข้าลมออกก็หมวดของกายเหมือนกันลมก็เป็นกายทั้งหนึ่งมีกายทั้งปวง

ก็เป็นเครื่องปรุงแต่งกายพอเราดูลมเข้าเนี่ยว่าอนาปานสติเนี่ยดูลมเข้าลมออกเราก็กำหนดในกายถ้าจิตมันสงบตั้งมั่นอาจจะมีวิตกวิจารอยู่กับลมเข้าจิตคออยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ถ้าเราทำได้เนี่ยจิตเป็นเอกัคคตาจิตมันสงบเนี่ยมันก็เกิดปิติเกิดสุขเป็นระบบของเขาแบบนั้นพอเราทำจิตให้เชื่อให้นิ่งอยู่ในที่เราทำได้เนี่ยมันไม่ไปมีนิวรณ์ก่อกวนนะฮะมันไม่มีอารมณ์อะไรฟุ้งซ่านมาบีบคั้นจิตใจพอมันนิ่งมันสงบปุ๊บมันก็เป็นธรรมชาติของจะต้องมีปิติมีสุขแล้วก็มันก็เป็นอารมณ์ขององค์ฌานแต่ตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราไม่ไปต่อมันก็ไม่ได้ประโยชน์มันก็ไม่ได้ไปที่ว่าบอกจะได้โสดาบันเนี่ยโสดาบันต้องเห็นอย่างน้อยก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเราก็ต้องมาพิจารณากายความไม่เที่ยงของกายว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยกายนี้ใจนี้อย่างน้อยก็เห็นว่าความไม่เที่ยงความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปคือมันคนละอย่างกันการทำสมาธิเนี่ยไม่มันก็เป็นบาตรเป็นฐานเป็นประโยชน์ต่อการให้เราได้เจริญวิปัสสนาบางคนเอาสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังบางคนเอาวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังพิจารณาเลยพอเรามีสติระลึกถึงองค์ธรรมที่เราได้เรียนมาเนี่ยวิเคราะห์ขันธ์ 5พิจารณากายเป็นยังไงพอเราพิจารณาอยู่งั้นจิตก็เป็นสมาธิในระดับหนึ่งอยู่ในอารมณ์เดียวมันก็เป็นสมาธิก็ว่าจิตที่ตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานเท่าที่เราต้องการเนี่ยเป็นสมาธิแต่ตัววิปัสสนาเนี่ยสติจะคอยระลึกนึกได้อยู่เสมอปรากฏการอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามรู้ดูเท่าทันมันหมดเพราะนั้นมันก็จะโยงไงเกี่ยวกับโสดาบันเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของสังโยชน์10เนี่ยโสดาบันละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในกายแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างน้อยโสดาบันก็ต้องรู้เรื่องขันธ์5เรื่องอายตนะ6ว่าสิ่งทั้งหลายที่มันประกอบของเนี่ยร่างกายเราเนี่ยทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยท่านเห็นอยู่รู้อยู่ว่าธรรมชาติมันเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้ขันธ์5เนี่ยมันเป็นเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเห็นตามที่มันเป็นละความเห็นผิดในกายได้แล้วก็ไม่ลังเลสงสัยเนี่ยเป็นปฏิปทาในเครื่องออกแห่งการดับทุกข์คือในมรรคนั่นเองปฏิปทาเนี่ยมีเรียกว่าไม่สงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยมีจิตอย่างมั่นเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเรียกว่าราศีรักตปรมาคือไม่ถือศีลข้อวัดศีลพจน์การดำเนินปฏิบัตินอกพระศาสนาคือไม่ได้เกี่ยวกับทางที่จะมัดไม่เข้าทางมัดเหมือนพวกฤาษีพวกนิคนอย่างเงี้ยทรมานตัวเองถือข้อวัดอะไรต่างๆเพื่อให้บรรลุจุดหมายของเขาคือไม่ไปถือข้อวัดการปฏิบัติผิดถ้าเรามองในแง่สังโยชน์3เนี่ยแล้วเรามาวิเคราะห์ดูแล้วเรามั่นคงในมรรคตายแล้วเนี่ยมันก็โยงมาถึงหลักธรรมคำสอนนะเชื่อในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านสอนอะไรให้รักษาศีลแล้วก็เราก็ทำศีลให้เราบริสุทธิ์ในภูมิของพระโสดาบันศีลเนี่ยเป็นปกติไม่คิดเบียดเบียนประทุษร้ายใครมีมืออันชุ่มด้วยการให้การเสียสละโสดาบันเนี่ยไม่มีอะไรที่ทำให้สนองอัตตาตัวตนเนี่ยแต่ทำเพื่อให้เพื่อเสียสละถ้าเรามองในแง่นั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีสมาธิในระดับนึงถ้าเราจะมองเข้าไปเห็นในการเจริญวิปัสสนาเห็นใจรักแต่จิตมันอ่อนโยนเหมาะคุณกับการงานก็ให้เราได้แยกแยะเรื่องขันธ์5เรื่องใจรักได้แต่ในพระสูตรต่างๆเนี่ยที่ท่านเรียบเรียงเอามา
ภูมิของพระโสดาบันคือมั่นคงนัยยะ4เนี่ยมั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อคุณพระพุทธพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้พร้อมถึงวิชาและจรณะที่เราสวดบทอิติปิโสนั่นแหละมั่นคงในพระธรรมเชื่อว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยแล้วดีแล้วเนี่ยตัดสรุปไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเรียกว่าสาวกเนี่ยอริยะสาวกเนี่ยมั่นคงแล้วในธรรมวินัยนี้ภิกษุสาวกของพระอริยะเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์เชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระสงฆ์และท่านจะบอกว่าสาวกในอริยะในธรรมในอริยวินัยนี้ประกอบไปด้วยศีลอย่างพวกเราปุถุชนนะศีล5เนี่ยมั่นคงไหมศีลเนี่ยไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยศีลที่เป็นไทยต่อจากตัณหาออกจากตัณหาเป็นศีลที่เป็นผู้รู้สรรเสริญเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศีลที่พระอริยะเนี่ยคือพอใจคือผู้รู้สรรเสริญเป็นสิ่งที่ทิฏฐิไม่ลูกขับและเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อสมาธิก็คือเนี่ยสี่ก็คือมั่นคงนะในพระรัตนตรัยสามแล้วก็มีศีลที่บริสุทธิ์เรามีไหมเราทำได้มั่นคงไหมแต่ว่าเราโยงกันอย่างพระองค์ตัดกับพระมหานามะเนี่ยเช่นเดียวกันผู้ประกอบพร้อมด้วยความเพื่อมใสไม่ได้หวั่นไหวให้ในพระพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพระองค์กล่าวว่าอย่ากลัวเลยมหานามะอย่ากลัวเลยมหานามะความตายของท่านจะไม่ต่ำสามการกิริยาของท่านจะไม่ต่ำสามมหานามะกิริยาสาวกผู้ประกอบไปด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นผู้ปกติน้อมไปนิพพานโน้มไปสู่นิพพานเอ็นไปสู่นิพพานโดยแท้ทำสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าก็คือเนี่ยอย่างที่กล่าวมาแล้วมั่นคงในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประกอบไปด้วยศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นทายต่อออกจากตัณหามหานามะเปรียบเสมือนต้นไม้น้อมไปในทิศประจิมโน้มไปทิศประจิมเอ็นไปสู่ทิศประจิมต้นไม้นั้นเมื่อเขาตัดที่โคนแล้วมันจะล้มไปทางทิศไหนมันจะล้มไปทางทิศที่มันโน้มไปน้อมไปเอ็นไปพระเจ้าค่ะมหานามะฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกประกอบไปด้วยธรรมสี่ประการนี้ย่อมเป็นผู้ปกติน้อมไปนิพพานโน้มไปสู่นิพพานเอ็นไปสู่นิพพานเนี่ยในยะของพระสาวกอันดีมีเยอะไปหมดในการฝึกเนี่ยพระองค์แต่งกับภาษาได้บุตรที่มักจะกล่าวกันว่าโสดาบันนั้นนี้เป็นอย่างไรเล่าสารีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมไปด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ผู้เช่นนั้นแลข้าพระองค์เรียกว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคตรอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าข้าสารีบุตรถูกแล้วผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ถึงเราเองก็เรียกผู้เช่นนั้นว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคตรอย่างนี้อย่างนี้มาในมหาวรวัตรสังยุตตนิกายในยะของพระโสดาบันเนี่ยโยมลองพิจารณาดูถ้าเราเจริญอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยก็ย่อมผู้เนี่ยที่เขาบอกว่าผู้ใคร่อยู่ในสิกขาภิกษุเหล่านั้นใคร่อยู่ในสิกขาพิสูจน์เหล่านั้นจัดว่าอยู่ในสถานะอันเลิศสถานะอันเลิศคือเข้าในกระแสพระโสดาบันเข้ากระแสพระนิพพานสรุปอริยมรรคมีองค์แปดก็คือศีลสมาธิปัญญาฝึกทางด้านพฤติกรรมเนี่ยทางกายทางวาจาอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มากระทบเรียกว่าเป็นศีลทั้งหมดสิ่งที่เราใช้สอยอะไรต่างๆจนไปถึงฝึกเขาเรียกว่า
อธิศีลตัดสิกขาเนี่ยอธิจิตตัดสิกขาฝึกทางด้านจิตใจให้ตั้งมั่นสงบเป็นอารมณ์ของสมาธิสมถะเนี่ยอธิปัญญาสิกขาก็ฝึกทางด้านความรู้เนี่ยวิปัสสนาปัญญาเห็นแจ้งเห็นจริงโลกและชีวิตอย่างนี้ถ้าเราใคร่อยู่เราฝึกอยู่เราศึกษาอยู่ก็ยึดจับอยู่ในกระแสแล้วอยู่ในสถานะอันเลิศอย่างพระองค์ตรัสกับพระอธิบดีเนี่ยบอกว่าในการใดภัยเวร5ประการอันอริยะสาวกทำให้สงบระงับได้แล้วด้วยอริยะสาวกประกอบพร้อมแล้วด้วยโสดาปัตติยังคะ4ด้วยอริยะญาณธรรมเป็นธรรมที่อริยะสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยะสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนเองด้วยตนนั่นแหละว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอัปปุคติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสแห่งพระนิพพานนั่นนะมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเบื้องหน้าดังนี้ขณะพอดีภายเวร5ประการเหล่าไหนเล่าอริยสาวกทำสงบระงับได้แล้วขณะพอดีไม่ฆ่าสัตว์อย่างพระศีล5ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมาเรียกว่าองค์แห่งโสดาบันสีก็อย่างนี้โยมเราจะฝึกเรื่องสมาธิก็เพื่อให้จิตมันอ่อนโยนนี่เราจะเข้าฌานเข้าทำอะไรพวกนี้ก็เพื่อเนี่ยแหละว่าทำให้เกิดปัญญาเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นให้ได้อย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อท้ายชั่วโมงนั่นแหละเพราะถ้าเรามีนะสมาธิสักระดับหนึ่งนะที่มันเหมาะควรกับการโยนิโสนมัสการคิดในใจโดยแยกคายวิเคราะห์พินิจพิจารณาเหตุปัจจัยต่างๆเป็นเหตุเป็นผลของมันเนี่ยแล้วเรามั่นคงแล้วเนี่ยในพระรัตนตรัยพอเรานึกถึงพระรัตนตรัยก็โยงถึงหลักธรรมคำสอนเราได้เพียรได้ศึกษาใช่ไหมนั่นรู้ว่าถ้าเรียนเรื่องขันธ์ห้าเป็นยังไงอายตนะภายในภายนอกกระทบกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเราเห็นอันนี้จะลักษณะความไม่เที่ยงแห่งสิ่งทั้งหลายแม้แต่ร่างกายมันก็ไม่เที่ยงเห็นธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงมันก็น้อมไปเองไปอยู่เนืองๆเนี่ยแล้วเรามีศีลที่บริสุทธิ์เนี่ยก็ได้หัดคารวะก็ศีล5เนี่ยรักษาให้มั่นเชื่อหลักกรรมก็เรียกว่าไม่มงคลตื่นข่าวที่นู่นขังที่นี่จากศีลที่นั่นให้โชคให้ลาภพระโสดาบันไม่เอาละเชื่อหลักกรรมก็เชื่อการกระทำของตัวเองสามารถที่พัฒนาตัวเองได้ก็เรียกว่าไม่แสวงหาทักขิณายะนอกพระศาสนาก็ไม่ไปเชื่อไปหลักธรรมแนวคิดหรือการอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของนอกพระศาสนาไม่ที่พระศาสนาของเราพระองค์ทรงจัดเอาไว้พอเรามาโยงเรื่องเนี้ยพระองค์แสดงชี้มรรคชี้ทางให้เราเดินเนี่ยเป็นแบบสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไหมเชื่อหลักกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปสวรรค์นรกมีจริงจนไปถึงเชื่อว่าอ๋อนี่ทุกข์นะนี่มีเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ความแบบทุกข์มีอยู่แต่พระองค์ชี้มรรคชี้ทางให้เดินไอ้สัมมาทิฏฐิเนี่ยส่วนมากจะชี้ลงที่ให้เห็นให้รู้ให้เราเรียนให้เราศึกษาเรื่องอริยสัจ4มันจะได้มีสัมมาสังกัปปะคือดำริเรารู้แหละเห็นทุกข์เห็นโทษแบบนั้นมีทัศนคติมีทิฏฐิความเห็นเป็นสัมมาความถูกต้องมันก็จะมีดำริจะไม่เอาแหละไอ้พวกนี้ที่มันเบียดเบียนเขาเรื่องกามคุณเนี่ยกามพยาบาทเบียดเบียนเรียกสัมมาสังกัปปะดำริออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนดำริชอบก็มาเจริญเนี่ยพอดำริชอบปุ๊บมันก็เป็นเรื่องของศีลสัมมาวาจาสัมมากัปปะสัมมาอาชีโวความประพฤติในด้านการพูดการคุยการเลี้ยงชีพ
การกระทำให้เป็นสัมมาถูกต้องดีงามไม่เป็นเพื่อการเบียดเบียนจนไปถึงสัมมาวายามะความเพียรเนี่ยเพียรละ

บาปอกุศลที่มีแล้วให้น้อยลงหมดไปเพียรป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่มีไม่ให้มันเกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่ไม่มีให้มีขึ้นเพียรทำกุศลที่มีแล้วทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือสรุปก็คือทำความเพียรพัฒนาจิตใจตัวเองจนไปถึงเพียรทำสัมมาสติท่านก็ชี้ลงไปที่สติปัฏฐาน4ให้เราเรียนและศึกษาฝึกสตินั่นเองสัมมาสติจนไปถึงสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ถูกต้องเราจะฝึกทำฌานทำอารมณ์ให้จิตมันตั้งมั่นให้มันมีพลังฉะนั้นสมาธิเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ท่านเปรียบง่ายๆเนี่ยการที่เราจะมองเราจะเห็นอะไรเนี่ยอย่างสมมุติว่ามีภาพเป็นภาพที่เขาขึงผ้าเป็นโปสเตอร์เป็นไวนิลอะไรก็ตามเนี่ยที่เขาขึงเชือกเอาไว้เนี่ยให้เรามองสติเหมือนตัวจับใช่ไหมตัวจับภาพนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเห็นมันก็ต้องอยู่ต่อหน้าต่อตานะถ้ามันปิวหายไปมันก็มองไม่เห็นมันก็ต้องให้อยู่ต่อหน้าต่อตาสติเป็นตัวจับภาพนั้นเอาไว้มันก็มีลมมันก็ไหวๆอยู่นะมันก็ไม่นิ่งอาจจะมีลมพัดไหวๆอยู่แต่ภาพนั้นเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆนี่เป็นรูปตัวคนผู้หญิงผู้ชายเป็นรูปสัตว์เนี่ยหยาบๆอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆเนี่ยเรามองเห็นนะถึงมันจะไหวบ้างจะไหวบ้างแต่เราก็มองเห็นอารมณ์หยาบๆแต่ถ้ามันเป็นลายเส้นตัวเล็กๆละเอียดเนี่ยถ้ามันไม่นิ่งจริงๆเนี่ยมันก็เพิ่มไหวๆอยู่มันก็มองไม่เห็นเนี่ยมองไม่ชัดเพราะนั้นต้องให้นิ่งด้วยความนิ่งเนี่ยให้มันนิ่งเนี่ยก็คือสมาธิตาเปรียบเสมือนปัญญาเราจะมองจะเห็นอะไรเนี่ยถ้ามันหยาบๆมันก็ยังตายังมองเห็นนะถ้ามันละเอียดเข้ามาลึกซึ้งเนี่ยมันก็ต้องให้จิตมันปานนี่จิตที่มันเอื้อจิตที่มันนิ่งมันสงบมันจะได้เห็นองค์ธรรมที่ละเอียดปานนี่ขึ้นอย่าลืมกิเลสก็อยู่ในเราปัญญาก็อยู่ที่เราเราเห็นมันก็เห็นเราก็มันอยู่ที่เราเพราะมันก็ละเอียดขึ้นยิ่งเราทำความเปลี่ยนมันก็ยังมีตัวที่มาสกัดกั้นให้เราขี้เกียจขี้ค้านคอยกล่อมคอยชักจูงเราไปให้ทิ้งความเพียรหรืออาจจะหลอกล่อเราให้เราผิดรูปผิดทางก็มีถ้าสมาธิเราไม่เหมาะควรไม่สงบไม่โปร่งไม่โล่งไม่ชัดเจนจริงๆก็ผิดเพี้ยนได้ก็จะเห็นในประวัติศาสตร์ก็จะมีหลงผิดหลงทางไปก็มีอย่างพระเทวทัตเป็นต้นอย่างเงี้ยท่านก็ได้สมาธิได้ฌานนะได้ฤทธิ์ด้วยมีฤทธิ์มีอภิญญาแต่ก็ยังออกนอกลู่นอกทางนะเราก็จะเห็นอยู่เพราะฉะนั้นอารมณ์ของสมาธิสมถะเนี่ยถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาความถูกต้องอย่างพื้นจิตพื้นใจของพระโสดาบันคือมั่นคงแล้วเชื่อในตถาคตผู้ที่สัตย์เชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์เชื่อว่ามรรคผลเนี่ยมีจริงแล้วก็รักษาพื้นเนี่ยเหมือนเป็นพื้นจิตพื้นใจศีลเนี่ยเหมือนเป็นพื้นจิตพื้นใจญาติโยมก็ขอให้รักษาศีลให้ดีก็เข้าทางแล้วอย่างน้อยศีล5เนี่ยก็ปิดกั้นอบายนะไม่คิดประทุษร้ายเบียดเบียนสัตว์อื่นบุคคลอื่นด้วยกายด้วยวาจาศีลแต่มุขศีลข้อที่5เนี่ยก็สร้างสติตัวเองไม่หลงไหลเพลิดเพลินกับสุรายาเมาทำสติกับตัวเองไม่ชักจูงให้จิตใจตกต่ำไม่ทำร้ายร่างกายตัวเองเราไม่ไปเสพสุรายาเมาเนี่ยก็สุขภาพก็ดีจิตก็มีสติมากขึ้นไม่หลงไหลเพลิดเพลินสุรายาเมาทำให้จิตวิปลาสฟั่นเฟือนนะเนี่ยศีลเป็นพื้นจิตพื้นใจพอเราทำได้เป็นปกติเป็นอริยะกันตัดศีลอย่างที่กล่าวมาเนี่ยเป็นที่ผู้รู้นักปราชญ์ยินดีไม่ด่างไม่พ้อยไม่ทะลุไม่ขาดเป็นปกติเพราะศีลมันเป็นปกติจริงๆเนี่ยมันจะเกิดพลังรักพลังเมตตาความปรารถนาดีพอเราไม่คิดประทุษร้ายใครไม่คิดเบียดเบียนใครเนี่ยมันจะมีแต่ความเอื้ออาทรเนี่ยความปรารถนาดีมีเมตตามีความกรุณาเกิดขึ้นกลายเป็นพรหมวิหารอยู่ในใจก็เป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่ปกติเหมือน

0: ดาบันไม่คิดแล้วเบียดเบียนเขาไม่คิดที่จะละเมิดศีลให้ตกในอบายด้วยอำนาจแห่งความโลภความโลภความโกรธความหลงเนี่ยยังมีพระโสดาบันยังมีราคะปฏิฆะมีความยินดียินร้ายอยู่แต่ไม่ทำให้เกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตกอบายไม่กลายเป็นสัตว์นรกแต่ใจมันจิตดวงนี้มันยังมีราคะมีปฏิฆะอยู่มีความติดใจขัดใจอยู่แต่พระองค์แต่พระโสดาบันเนี่ยเห็นแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปแบบนี้มั่นอกมั่นใจเลยแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในปฏิปทาในธรรมะคำสอนแล้วไม่ไปอ้อนวอนแล้วแค่นี้ไม่ต้องไปถือข้อวัดฟังธรรมในนอกพระศาสนาแล้วเพราะแล้วมั่นคงจริงๆไม่ไปกราบไหว้บูชาอ้อนวอนอย่างครูบาอาจารย์ท่านบอกพอมั่นคงในพระตรัยมีหลักศีลแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มงคลตื่นข่าวไม่แสวงหาทักขิณายะนอกพระศาสนามงคลตื่นข่าวคือที่นู่นขังที่นั่นศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภมีการแก้กรรมมีทำอย่างนู้นเนี่ยพระโสดาบันเห็นไร้สาระเลยการแก้กรรมจริงๆก็คือมรรคคือทางเนี่ยที่พระองค์ตรัสว่าเป็นกรรมนิโรธกรรมไม่มีปฏิปทาเนี่ยเป็นทางแห่งการหมดทุกข์สิ้นกรรมก็คือมรรคมีองค์แปดก็คือศีลสมาธิปัญญาโยนนะจำง่ายๆศีลสมาธิปัญญาถ้าย่อให้เหลือสองก็ยังได้ก็คือสมถะกับวิปัสสนานั่นเองเลือกก็คือการเนี่ยทำความเพียรที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พากันทำนี่แหละจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสร้างวัดวาอารามให้เป็นที่ลมณีสัปปายะมาฝึกจิตมาเจริญสติกันไม่ผิดทางเขาโยมลองดูเนี่ยนัยยะของพระโสดาบันมีเยอะแยะเนี่ยแล้วก็อย่างมีจิตที่คอยเกื้อเนี่ยเกื้อหนุนสนับสนุนกิจกรรมกิจการพระศาสนาอยู่เนืองๆเราจะเห็นว่าพระมหาอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยหรือมหาอุบาสกอย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเหล่านี้ที่เป็นกำลังแห่งพระศาสนาจนไปถึงท้ายรุ่นพระเจ้าอโศกก็เป็นกำลังฮะเป็นกำลังเมื่อใดก็ตามที่คนมาบิดเบือนหรือจับจ้วงในหลักธรรมคำสอนเนี่ยพร้อมที่ออกมาแก้ไขอธิกรณ์นั้นพร้อมที่จะมาชี้แจงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิการัตนะไม่ใช่เอาพระศาสนามาฝากยุคสมัยเนี่ยจะพอเห็นพระก็เป็นเหมือนกับตัวแทนของพระศาสนาพอพระเพี้ยงพ้ำผิดพลาดไปก็เสื่อมศรัทธาจิตตกโทษนู่นโทษนี่เพราะฉะนั้นพอศาสนาเนี่ยเป็นของทุกคนเป็นของพุทธบริษัท4ทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่นับถือนะพุทธศาสนาที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อหลักธรรมคำสอนเนี่ยก็ต้องช่วยกันเนี่ยข้อเนี้ยพระโสดาบันมีช่วยแก้อธิกรณ์อย่างในพระวินัยเนี่ยจะมีเห็นอยู่บ่อยๆแม้แต่พระเจ้าประเสนทิโกศลเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีนางวิสาขาเนี่ยมาเป็นเหมือนกับเป็นตัวกรรมการมาเกิดอธิกรณ์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผู้มาเนี่ยแก้ไขพวกเราก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเนี่ยเรียกจิตอย่างลงมั่นในพระรัตนตรัยก็ต้องรู้ว่าพระองค์แสดงอะไรที่เป็นถูกทางถูกมรรคเราก็ต้องเรียนต้องศึกษาบ้างต้องรู้เนี่ยพอมีคนใดมาชักจูงไปในทางที่ผิดเราก็เราจะได้รู้ไม่ด้วยอย่างน้อยเลยก็ไม่ให้เขาหลอกพระโสดาบันนี่ไม่โดนหลอกแล้วเพราะมันเชื่อในหลักกรรมเชื่อการกระทำของตัวเองนะที่มนุษย์สามารถพัฒนาได้แล้วก็มีแต่มือชุ่มอันชุ่มด้วยจากคะชุ่มด้วยการให้การเสียสละแม้แต่เลือดเนื้อตัวเองยังเฉือนให้ได้ไม่มีความตนีแล้วพระโสดาบันเนี่ยหมดความตนี เขาจึงมีข้อวินัยครับไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยไปบิณฑบาตเกินกี่ครั้งกี่ครั้งในบ้านเสขบุคคลหรือบ้านพระโสดาบันมันต้องมีอะไรให้หมดอย่างนี้เป็นต้นนะโยมนะการที่นั่นแล้วก็ทำสมาธิพอเนี่ยพอให้มันพอประมาณเนี่ยถ้าเราจะรอให้ถึงได้ฌานลึกๆขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องเข้มข้นจริงๆทำได้ทุกคนทำได้ต้องเข้มข้นต้องเอาจริงเอาจังต้องฝึกกันจริงๆพอเราได้แล้วอาจจะเป็นบาตรเป็นฐานทำให้เรามีกำลังมากเพื่อจะได้บรรลุธรรมยิ่งยิ่งขึ้นแต่อย่างน้อยก็ต้องมีสมาธิบ้างอย่างที่กล่าวมาแล้วไอ้ภาพที่ไหวๆถ้ามันละเอียดเราก็ไม่เห็นครับมันต้องนิ่งจริงๆครับท่านอาจารย์ครับมีผมก็เลาะไปเรื่อยเลยแตกออกไปมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีคำถามต่อไปไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมสุภาพรไพเราะสนใจอยากไปปลีกวิเวกฝึกภาวนาแต่กลัวตุ๊กแกรบกวนขอคำแนะนำที่จะเริ่มต้นแก้ความกลัวจุดนี้ด้วยค่ะ
0: กับนิมนต์อาจารย์ตอบโยมเลยครับคำถามนี
1: ้ครับการที่โยมจะไปปลีกวิเวกไม่รู้สถานที่ว่าโยมจะไปไหนแต่ถ้าจะไปที่วิเวกมันก็ในป่าก็ที่เขานิยมไปอยู่ในป่าหรือว่าไปสถานที่ที่เขามีการฝึกในป่าอย่างเช่นสังฆทานก็มีที่วังน้ำเขียวก็เรียกว่ามีสถานที่วิเวกที่ติดกับเทือกเขาใหญ่มันก็เป็นสถานที่ที่มันจะมีบรรดาสัตว์ทั้งหลายมากมายอย่างที่โยมกลัวโยมกลัวตุ๊กแกนะทีนี้ในทุกที่แหละก็มีสัตว์พวกนี้มีหมดเลยรวมทั้งสัตว์มีพิษต่างๆด้วยทั้งหรือว่าสัตว์ใหญ่ทั้งหลายก็มีที่วังน้ำเขียวดังที่กล่าวก็จะมีกระทิงด้วยมีช้างด้วยบางทีก็เข้ามาในสถานที่วันเวลาที่โยมไปปฏิบัติเนี่ยที่วิเวกของโยมเนี่ยถ้าไปในป่าอย่างที่กล่าวนะหรือว่าถ้าไม่ไปในป่าในทุกแกก็มีอยู่ในทุกที่เหมือนกันงั้นไปสถานที่ที่เขามีสถานที่ไว้ให้ก็ได้นะเป็นเหมือนกับทำเป็นเรือนเล็กๆหรือเป็นที่เรียกว่ากุฏิเขาเรียกบางทีบางสถานที่ก็เรียกว่าทำสถานที่ให้ปฏิบัตินั่นแหละเรียกเหมือนกับกุฏิของที่อยู่ของพระสงฆ์ก็ได้แล้วก็มีให้อยู่ให้ปฏิบัติทีนี้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็อย่างตุ๊กแกที่โยมกลัวนะจริงๆโยมไม่ต้องไปกลัวนะตุ๊กแกเนี่ยคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่จนตัวเขาก็ไม่เคยทำร้ายใครนอกจากว่ามีสิ่งที่ทำให้เขาคิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาทำอันตรายเขานั่นแหละก็ถึงจะทำร้ายเอาถึงจะกัดเอาเพราะตุ๊กแกก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวโยมบางทีได้ยินแค่เสียงตุ๊กแกเพราะยังไปฝังใจว่าตุ๊กแกมันน่ากลัวพอได้ยินตุ๊กแกก็กลัวโดยเฉพาะอยู่ถ้าอยู่คนเดียวอยู่กลางค่ำกลางคืนเนี่ยโยมก็จะกลัวอีกเพราะจากเสียงตุ๊กแกนั่นเองเพราะโยมไม่ต้องกลัวโยมเพราะนี่คือสัตว์โลกสัตว์ร่วมทุกข์ของเรานะมันเขาก็เกิดมาตามเหตุตามปัจจัยตามสิ่งที่เขาต้องเปลี่ยนไปนะตามกรรมใครกรรมมันเพราะนั้นนี่คือสัตว์โลกเปลี่ยนไปตามกรรมเพราะการภัยกำมันโยมเราก็เห็นรู้แบบนี้แหละก็เรียกว่าเป็นสมาธิฐิก็รู้ในเรื่องของภพเรื่องของชาติเรื่องของวิบากนั่นแหละเพราะสัตว์โลกก็นั่นแหละเกิดมาในโลกนี้ก็อย่างที่กล่าวแล้วมันเกิดมาร่วมโลกกับเราร่วมทุกข์กับเราก็เขาเกิดเขาก็เป็นทุกข์ของเขาเราก็เหมือนกันเราก็ทุกข์กายทุกข์กายของเราอยู่นี่แหละเราก็มาปฏิบัติก็เพื่อการที่จะแก้ทุกข์เราเนี่ยอันสัตว์ทั้งหลายเขาก็อยู่เพื่อรับกรรมของเขารับสุขรับทุกข์ของเขาก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อย่ารบกวนกันจะดีกว่าโยมก็ไม่ต้องไปกลัวเขาหรอกตามที่กล่าวเพราะฉะนั้นถ้าเขามาอยู่ใกล้ๆเราก็ทำใจลองสู้กับเขาสู้ด้วยใจนะไม่ได้ไปสู้อย่างอื่นเอาใจของเราเนี่ยสู้ สู้ว่าดูดิว่าเขาจะทำอะไรเราไหมเราจะไปกลัวเขาก่อนทำใจไอ้ที่กลัวนั่นแหละดูดิอย่ากลัวสักครั้งนึงทำได้ไหมแล้วดูไปถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับเราอาจไปอยู่ที่เรือนหลวงที่เขามีไว้แล้วเราไปประพฤติไปบัตรแล้วมันมีตุ๊กแกอยู่ลองดูดิว่าตุ๊กแกจะทำอะไรเราได้มั่งสักคืนนึงและถ้าโยมฝึกไปบัตรเช่นนี้ไปได้มองโลกในแง่ของธรรมพุทธเจ้าให้ได้แบบนี้แหละเดี๋ยวโยมก็จะเห็นเองว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปเช่นนั้นถ้าเราไม่มีกรรมของเขาไม่มาทำร้ายเราแน่นอนครับอาจารย์ครับก็ให้แง่คิดโยมประมาณนี้ครับ
0: ครับสาธุครับครูบาอาจารย์ท่านสอนนะอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองอ่ะท่านบอกว่าอยู่ถ้าท่านอยู่ป่าช้ามาก่อนให้รู้อารมณ์แบบนี้ถ้ากลัวผีนะให้ไปอยู่ป่าช้าถ้ากลัวสัตว์ให้เข้าป่านะว่าทางอาจารย์ก็จะเดินเข้าป่าส่วนมากก็ไปเดินอย่างห้วยขาแข้งก็จะมีทั้งช้างเสือเนี่ยสิ่งที่ดุร้ายน่ากลัวกลัวอะไรให้เข้าหาโยมอย่าไปกลัวเนี่ยนะไอความกลัวเนี่ยจิตมันส่งบอกเหมือนเราไปนั่งในป่าช้าเนี่ยพอไปนั่งปุ๊บเนี่ยมันจะปรุงนะพอมันส่งออกไปมีเสียงก๊อกเสียงแก๊กเนี่ยจิตมันส่งออกไปแล้วมันก็ปรุงเลยจะเป็นยังไงอะไรยังไงไอตรงที่มันปรุงเนี่ยถ้าเราดึงกลับมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกองค์กรรมฐานที่เรากำหนดมันก็ตัดแทนความปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงพอมันปรุงไปเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดบีบคั้นเกิดอึดอัดเกิดความกลัวมันจะสร้างภาพอะไรของมันมาเรื่อยเปื่อยพอเรากลับมาที่องค์กรรมฐานของเราอยู่ที่กายเนี่ยจะเดินจงกรมนั่งสมาธิให้จิตเป็นเครื่องรู้อยู่ที่กายสติเป็นเครื่องระลึกอยู่เสมอแล้วพอจิตส่งออกเผลอไปรีบกลับมาพอเผลอไปพอมันจะเริ่มจะปรุงแล้วทำให้บรรยากาศบีบคั้นมันจะสร้างภาพทำอะไรให้น่ากลัวก็ดึงกลับมาอันนั้นเนี่ยมันฝึกอยู่ที่ปัจจุบันนั่นแหละเราฝึกให้เนี่ยเข้มข้นอยู่ที่บ้านอยู่ที่ที่เรามันไม่น่ากลัวให้จิตลองตั้งมั่นเป็นธรรมะที่สงบเป็นเนี่ยเหมือนเรามีกำลังแล้วเราจะไปออกไปต่อสู้จริงๆก็เข้าป่าปีกวิเวกอย่างที่โยมต้องการอย่าไปปรุงก่อนว่าเราต้องกลัวมันจริงมันอาจจะไม่ใช่มีแค่ตุ๊กแกก็ได้มันจะมีอย่างอื่นงูบ้างอะไรบ้างปีกวิเวกเข้าไปในป่าต้องเจอพระที่อยู่ป่าท่านเจอมาหมดแล้วพวกนี้ทั้งเรื่องลึกลับทั้งอะไรต่างๆพ่อแม่ครูอาจารย์เล่าให้ฟังถ้าจิตเราไม่มั่นคงก็เก็บกดหนีเลยครูอาจารย์ที่ท่านผ่านอย่างเงี้ยท่านจะรู้เลยว่าอ๋อจิตที่มันปรุงแต่งเป็นยังไงจิตที่มันส่งออกแล้วมันปรุงแต่งขึ้นมาสร้างภาพทำอะไรต่างๆแม้แต่ท่านก็เจอจริงๆก็มีไม่ได้สร้างภาพเลยเป็นจริงๆเลยก็มีแต่ท่านก็ข้ามมันได้ด้วยศีลถ้าโยมมีศีลแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกลัวเรื่องพวกนี้ศีลเนี่ยเป็นเหมือนกับศีลาให้ทำให้เราปกติทำให้เราเข้มแข็งศีลเราบริสุทธิ์นะฮะพระที่เข้าป่าถ้ามันอยู่ตามเขาเนี่ยท่านไม่มีอะไรป้องกันนะศีลนี่แหละเป็นตัวป้องกันมีมั่นอกมั่นใจมีความภาคภูมิใจมีกำลังเป็นศีลานุสติเป็นพลังทำให้จิตตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้งเป็นอะไรก็เป็นยอมแล้วยิ่งฝึกสมาธิเป็นจิตไม่สร้างภาพไม่ปรุงแต่งนะจิตมันก็อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ไปทำให้บีบคั้นไม่เล่าร้อนไม่เป็นทุกข์ไม่กลัวกลัวนี่ก็เป็นทุกข์ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ากลัวโยมกลัวไปก่อนสมัยก่อนนอนในป่าไอ้กุฏิในป่าในป่าช้าที่วัดหนองไผ่ที่บ้านเกิดหลวงพ่อสนองก็เป็นกุฏิเล็กๆกุฏไม้พวกตู้แกเยอะแยะไปหมดเวลานอนเสร็จก็ต้องม้วนกดเก็บอย่างนั้นเก็บกดแล้วก็เสื่อที่นอนก็ม้วนรวบๆเป็นม้วนไว้กลางวันบางทีเราไม่ได้ขี้เสือออกเราไปนั่งพิงตู้แกเองนอนอยู่ข้างในนั่งพิงร้องแอ๊กมีตกใจโอ้นอนทับตู้แกซะแล้ว พราะนั้นเขาก็เป็นชีวิตอย่างที่พระอาจารย์ชัยชนะบอกชีวิตเขาก็เป็นไปตามกรรมเราก็เป็นกรรม

0: กรรมนะครับถ้ามันเอิ่มกรรมมันประจวบกันมันก็ยอมมันชดใช้กับกรรมมันก็ถือว่าเป็นวิบากแต่เราก็ไม่ประมาทนี่ก็ต้องปัดกวาดให้มันสะอาดระมัดระวังเราอยู่เต็นท์อยู่กดก็ทำให้มันดีไม่ให้มันชิงเลื้อยคลานคลานเข้ามามดแมลงอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าเชื่อหลักกรรมแล้วก็ปล่อยเลยแล้วแต่เวรแต่กรรมอย่างนี้ก็ไม่ถูกก็มีสติระมัดระวังปัดกวาดพอทำเรียบร้อยแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ยอมการภาวนาก็เอาเป็นเอาตายโยมไม่จะถ้าไปกลัวอยู่ก็ไม่ไปถึงไหนได้อย่างเงี้ยครับขออย่าเพิ่งกลัวนะลองปีกดูนะลองทำดูครับอาจารย์วันนี้คงหมดเวลา
1: ครับวันนี้รายการวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์ @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: ครับก็ขออนุโมทนาทุกคำถามนะใครได้ยินได้ฟังก็ขอให้คุยก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญงอกงามในพระสัพพะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเถิด
1: สาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
0: นมัสการครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวชหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: โยมก็คงจะดีใจอนุโมทนากับสามเณรน้อยๆลูกหลานของเราที่มาบรรพชาผู้ที่ตนเป็นผู้เข้าถึงร่มกาสาวพัดเป็นลูกหลานของ ระพุทธเจ้าของเราก็ถือว่าเป็นแบบอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นทางว่าไม่มีทางใดที่จะสร้างสติปัญญาคือสร้างบุญกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นได้มากเท่ากับการบวชเนนภาคฤดูร้อนเพราะว่าโอกาสนี้ไม่ค่อยได้มีกับเยาวชนของเราและโครงการที่จะสนับสนุนก็ไม่ค่อยได้มีทั่วไปแล้วก็โมทนาที่สมณเณรได้สละตัวเองมาบรรพชาเพื่อเป็นการศึกษาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้ได้รู้เรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างที่ตั้งแต่มาเป็นพระขาวก็เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบบางคนก็6ขวบจะหายไปหลายคนนะก็มาทำตัวเยี่ยงพระภิกษุสงฆ์อายุ20ปีมาทำความรู้เท่ากับพระอายุ20ปีขึ้นไปบางทีคนอายุ20กว่าก็ทำไม่ได้จะตื่นตีสามครึ่งตีสี่สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมฉันข้าวมื้อเดียวแล้วก็ไปวิเวกตามป่าเขาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ยากสำหรับคนในบางคนซึ่งเป็นอายุโตบางคนยังไม่เคยบวชเลยก็มี การที่เรามีแบบอย่างที่ดีเนี่ยก็ถือว่าได้ทุกแง่มุมของความเป็นเยาวชนที่ดีเด่นของครอบครัวหรือของเราเด็กสมัยนี้เขาก็ห่วงกันเรื่องยาเสพติดเรื่องการเที่ยวเตะไปในทางที่ไม่ดีเช่นถ้าวัยรุ่นก็ไปซิ่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นอันตรายถึงตายถึงพิการมากจนไม่มีโอกาสได้บวชพ่อแม่ก็เสียใจผิดหวังกับการสูญเสียซึ่งเป็นจุดที่รักของเราก็ทำให้สะเทือนใจบางคนสะเทือนใจไปตลอดชีวิตไม่ได้ลูกสมหวังต้องไปติดยาเสพติดเสียต้องไปพิกลพิการเสียหรือว่าบางคนก็ถึงหมดชีวิตเพราะสังคมวัยรุ่นที่พาไปนอกลู่นอกทางก็เป็นความเสียใจที่สุดของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายฉะนั้นถึงว่าเรามาบวชเรียนนี่เราก็มาพึ่งใบบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนที่ประเสริฐบริสุทธิ์วิชาที่ดับทุกข์ได้แล้วก็พระสงฆ์ตั้งแต่พระอรหันต์และพระสงฆ์ที่เป็นพี่เลี้ยงก็เมตตาอุปการะจนสำเร็จมาถึงวันนี้ก็โมทนาในรางวัลก็เป็นรางวัลอยู่แล้วทุกคนมีรางวัลตัวเองอยู่แล้วบวชเป็นสามเณรเนี่ยเป็นรางวัลชีวิตการที่มีศีลบรรพชาเนี่ยเป็นรางวัลชีวิตว่าชีวิตหนึ่งได้มาบวชเป็นสามเณรความรู้สึกที่ดีตรงนี้ก็จะเป็นนิสัยปัจจัยไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติประชาตินี้ได้บวชทุกชาติที่มีพุทธศาสนาก็จะได้เรียนรู้พุทธศาสนาแล้วก็จะดูดดึงนิสัยตรงนี้ก็จะเข้าไปสู่บรรพชาทำให้ ป็นคนที่มีกรรมดีมาอุปการะทำให้คลาดแคล้วจากพยานอันตรายหรือว่าภัยพิบัติทั้งปวงก็จะพ้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่มีบารมีเนี่ยไม่ตายก่อนไม่อุบัติเหตุไม่ตายก่อนที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์จะต้องได้บวชก่อนหรือจะต้องสำเร็จก่อนจึงจะตายถ้าคนมีบุญนะฉะนั้นจึงว่าเรื่องรางวัลก็ถือว่าเป็นเรื่องสมมุติให้ว่าใครทำเป็นตัวอย่างที่ดีได้เป็นสมณเณรดีเด่นได้เราก็จัดให้ทุกปีแต่ที่จริงแล้วทุกคนก็ได้รางวัลต่อชีวิตตัวเองพ่อแม่ก็คงจะดีใจว่าวันนี้ได้มารับลูกได้มาเห็นสภาพว่ามีการแจกทุนมีการให้รางวัลนี่ก็เป็นเรื่องกำลังใจสำหรับคนทำบุญดีเป็นเยี่ยงอย่างเหมือนสมัยพุทธเจ้านะท่านยกย่องพระราหุลพระราหุลอายุ7ขวบมาบวชเนี่ยลูกพุทธเจ้าหรอลูกของพระองค์ทรงยกย่องว่าพระสารีพระราหุลเนี่ยเป็นสามเณรที่ว่านอนสอนง่ายมากเลยจะมาเรียนธรรมะกับพุทธเจ้าหรือเรียนธรรมะกับพระสารีบุตรเนี่ยทุกวันฉันข้าวเสร็จแล้วก็จะกำเมล็ดกรวดกำหนึ่งเมล็ดกรวดแล้วก็มานับกำเสร็จแล้วก็มานับได้กี่เมล็ดก็จะท่องคาถาธรรมะที่พระเจ้าสอนครูบาอาจารย์สอนเท่าเมล็ดกรวดในกำมือเป็นผู้สนใจในการศึกษาธรรมเป็นลูกพุทธเจ้าแล้วว่างนอนสอนง่ายเสียสละสูงไม่ไปนอนเบียดกับพระไม่ไปเล่นไปหัวกับพระเคารพกราบไหว้ถือตัวเองจะเป็นลูกกษัตริย์แต่ก็เคารพไม่มีที่นอนนู่นไปนอนในห้องน้ำไปนั่งในห้องน้ำพุทธเจ้ากุฏิเต็มศาลาเต็มพระเจ้าเข้าในห้องน้ำพระเจ้ากระแอมกระไอก่อนบอกใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าบอกก็มอมฉันพระราหุลทำไมเธอจึงเข้ามานอนในห้องน้ำเราบอกกุฏิมันเต็มลูกเจ้านะเสียสละขนาดนั้นบอกทำไมเต็มก็มอมฉันไม่กล้าไปนอนเบียดกับพระเพราะว่าให้พระนอนได้แค่สององค์สามองค์นี่ก็บอกต่อไปนี้บอกพระภิกษุสงฆ์ให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเอาลูกเราเนี่ยไปนอน2คืนพอคืนที่3แล้วก็ให้ไปนอนออกมารับอรุณข้างนอกอย่าปล่อยให้เขานอนในห้องน้ำอย่างนี้นี่เขาเป็นลูกเรานะฐานะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์สุขุมมารชาติซึ่งเป็นชาติที่ไม่เคยเราลำบากเลยแต่เขามาเสียสละหรือธรรมวินัยเนี่ยก็พระภิกษุสงฆ์ก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษว่าต่อไปนี้สามเณรจะต้องให้นอนกับพระแล้วพอคืนที่3ก็ค่อยที่4ที่3ค่อยออกไปรับอรุณไม่ทอดทิ้งตอนนั้นเป็นคนแรกที่บวชเป็นสามเณรในพุทธศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้เอาใครมาเลยเอาลูกตัวเองเนี่ยมาเป็นสามเณรบวชในพุทธศาสนาแล้วก็บวชยันบวชพระแล้วก็นิพพานอายุ50นิพพานแล้วเรียนจะหมดเลยเขาช่วยการเผยแพร่ตั้งแต่7-8ขวบเนี่ยไปถึง50ปีก็นิพพานก่อนพุทธเจ้านะชาติก่อนก็เป็นอะไรเป็นอะไรรู้ไหมชาติเป็นพระเวสสันดรก็เป็นกัณหาชาลีเป็นชาลีผู้พี่น้องสาวชื่อกัณหาน้องสาวก็มาบวชเป็นนางมาเกิดในชาติสุดท้ายก็มาเป็นนางอุบลวรรณาเถรีนี่ก็ อยากบวชตั้งแต่เด็กเลยพอเป็นสาวมาคนมาขอทุกวันเลยเกิดมาก็ผิวยังดอกบัวเลยสีเหมือนดอกบัวบอกเขาเรียกว่าอุทุมนางเป็นสีเหมือนอุทุมอุบลอุบลแปลดอกบัวพ่อเลยไม่ทำไงก็เลยไปยกให้พุทธเจ้าก็เลยบวชก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คือลูกพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระเวสสันดรมาชาตินี้ก็เป็นลูกอีกเหมือนกันแต่เป็นลูกทางธรรมชาติก่อนก็เป็นลูกในสายเลือดชื่อกันหาพระราหุลก็เป็นชาติก่อนก็เป็นชาลีในเรื่องพระเวสสันดรที่สร้างมหาทานบารมีต้องให้ทานลูกต้องเสียสละนะความเป็นพ่อทำไมจึงต้องให้ขนาดนั้นนะเพราะการที่จะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องให้สุดที่รักการที่จะไปนิพพานได้ต้องเสียสละต้องเสียสละสิ่งที่ตัวเองคนอื่นทำไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จะต้องทำได้พอให้ได้แล้วเทวดาก็โมทนาว่านี่แหละพุทธเจ้าพระเวสสันดรทำทานสำเร็จแหละในอนาคตจะได้เป็นพุทธเจ้าอันยิ่งใหญ่พอสละลูกสุดที่รักแสดงว่าไม่มีทานบารมีอะไรจะยั่งเท่ากับการให้ลูกเป็นทาน

ถ้าเป็นพุทธเจ้าจะต้องเป็นอย่างนั้นหมดทุกพระองค์แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ต้องเอาลูกไปให้ทานหรอกแต่ถ้าสร้างบารมีเพื่อเป็นพุทธเจ้าจะต้องสละลูกสละเมียเพื่อเป็นทานไม่งั้นจิตมันจะไม่หลุดจากความโลภความตณีจะมันจะผูกพันไปถึงทุกชาติฉะนั้นจึงต้องสละกิเลสตรงนี้เพื่อชนะใจตัวเองแล้วก็จะมากลับเป็นพุทธเจ้ามาสอนให้คนอื่นให้ทานทานบารมีก็เป็นทางเป็นบันไดเป็นเสบียงทำให้เกิดโภคะคือโภคะคือลาภมากยศมากชื่อเสียงมากบริวารมากพวกมากศัตรูไม่มีพระเจ้ามีศัตรูไหมมีแต่ชนะเป็น

พวกมากศัตรูไม่มีพระเจ้ามีศัตรูไหมมีแต่ชนะเป็นมารศัตรูกลายเป็นมารมารก็แพ้พุทธเจ้าหมดเลยเพราะนิสงส์ที่พระเจ้าทรงให้ทานมามากรักษาศีลเจริญภาวนามามากไม่ต้องไปมีอาวุธสู้เลยไม่ต้องสร้างอาวุธนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ต้องมีอาวุธมีก็เพียงเป็นประเพณีเท่านั้นเองมีดาบมีธนูมีพระขันไม่ได้ไปฆ่าใครเลยสักหยดเดียวดาบไม่ต้องเปื้อนเลือดเลยฆ่าด้วยอะไรฆ่าด้วยอาวุธคือปัญญาฆ่าความตนีฆ่าความโกรธความพยาบาทความเห็นแก่ตัวความเป็นคนมากๆในกามเนี่ยคือฆ่าความไม่ดีในใจชนะใจตัวเองก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่ต้องมีมือเปื้อนเลือดเลยก็เรียกว่ามือถือคัมภีร์ปราบมารปราบคนผ่านอภิบาลคนดีดังนั้นบางชาติพุทธเจ้าเราเกิดเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์นี่เป็นมีจักรแก้วจะมีจักรแก้วพูดแล้วก็เหลือเชื่อสำหรับคนสมัยนี้สมัยนี้ก็เหมือนมีอะไรมีเครื่องบินมีเครื่องดาวเทียมจะไปไหนก็จักแก้วก็จะพาหมู่คณะไปโดยไม่ลอยไปในกองทัพนั่นเลยไปได้ทั้งกองทัพเลยแล้วไม่ต้องไปรบราฆ่าฟันใครไปที่ไหนก็จะมีคนเอาเครื่องบรรณาธิการบรรณาการมากราบไหว้มาขอสวัสดิ์มีพักเป็นข้าเมืองขึ้นปกครองเป็นโพธิสัตว์ที่ปกครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขหมดเลยในยุคของพระโพธิสัตว์เนี่ยยุคนี้มันมีหลายยุคนะ ยุคนี้ยุคโพธิสัตว์ยุคโพธิสัตว์ก็มีโพธิสัตว์สองอย่างบรมโพธิสัตว์บรมโพธิสัตว์นี่เป็นโพธิสัตว์ที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแต่ไปเกิดเป็นโพธิสัตว์พวกนี้จะพอสำเร็จเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนี่พูดโบราณหน่อยนะเนี่ยต้องทำหูฟังหน่อยนะไม่งั้นจะไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรย้อนยุคหน่อยตัววิทยาศาสตร์ก็พูดกันเยอะแล้วฉันไม่อยากพูดก็เป็นหัวโบราณหน่อยเพราะเรื่องนี้ไม่เคยพูดเพราะเรื่องของพุทธเจ้ามีใครพูด 2,000 กว่าปียิ่งกว่าบางทีก็เรื่องเป็นอสงไขยปีแล้วก็ยุคของโพธิสัตว์เนี่ยก็คือบรมโพธิสัตว์กับพระโพธิสัตว์นี่คือยุคถ้ายุคใดเราไปเกิดในยุคบรมโพธิสัตว์เนี่ยคือพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะเกิดเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องผ่านเป็นโพธิสัตว์มามากเลยต้องเป็นโพธิสัตว์มานับไม่ชาติไม่ท้วนเลยแล้วถ้าเกิดมาเป็นเจ้าจักรพรรดินะเกิดมาเป็นเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์เนี่ยเกิดมาเป็นเจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดินี่ก็หมายถึงว่าในชาติที่จะเป็นบรมจักรพรรดิเนี่ยก็จะถือศีลอุโบสถบรมโพธิสัตว์ที่เป็นเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเขาจะเกิดหน้าตาซึ่งไม่เหมือนใครหน้าตาเหมือนพุทธเจ้าเราเนี่ยงามมากเลยเป็นบุรุษที่งามมากมีอธิตะพยัญชนะมีร่างกายเนี่ยครบ32เนี่ยบริบูรณ์แบบเป็นคนงามเหมือนว่าคิ้วปากตาผมเนื้อตัวทั้งหลายเนี่ยก็จะงามเหมือนพระพุทธเจ้าเราเนี่ยโพธิสัตว์พวกนี้เพราะมีบารมีสมบูรณ์แล้วพอเกิดขึ้นมาเนี่ยโหรก็จะทำนายว่าบุคคลเนี้ยต่อไปจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิเขาก็ดูกันเลยเขามีตำราบอกเจ้าจักรพออายุได้พอควรก็จะสมาทานศีลอุโบสถตั้งแต่เกิดเลยพอโตแล้วก็สมาทานศีลอุโบสถวันที่จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะสมาทานศีลอุโบสถกลางเดือนเพ็ญพอสมาทานอุโบสถแม่ฉันข้า

เอาตอนเช้าแล้วก็บ้วนปากก็จะสมาทานศีลโบสถพิจารณาศีลตัวเองตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วก็จะเกิดจักแก้วขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่เป็นสิ่งอัศจรรย์อยู่ในโลกของคนมีบุญเอาไว้สำหรับคนมีบุญนะใช้ของเราเนี่ยของที่เป็นแก้วเนี่ยก็จะลอยมาก็จะมีจักแก้วขุนพลแก้วขุนนางแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วมาแก้วช้างแก้วลอยมาพอมาเกิดขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดิก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ขับเคลื่อนในการเผยแผ่ธรรมะก็จะสอนคนที่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยให้รู้ว่าศีล5ถือแล้วไปสวรรค์ได้ศีลอุโบสถถือแล้วจะมีบารมีมากขึ้นก็จะสอนคนทุกเมืองเลยที่ประเทศไหนที่เขาดื้อด้านไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเจ้าจักรพรรดิก็จะทรงเขาเรียกว่าจักแก้วจักแก้วก็จะพากองทัพเคลื่อนไปประเทศนั้นเขาก็จะเห็นจักแก้วปุ๊บเห็นเจ้าจักรพรรดิไปอย่างนี้ได้ทุกคนก็สวามิภักดิ์เลิกกินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์ก็จะสวามิภักดิ์เป็นข้าทาสเป็นเมืองขึ้นเมืองสนาดขึ้นกับเจ้าจักรพรรดิหมดเลยในยุคของบรมจักรพรรดิเนี่ยคนทั้งโลกไม่มีคนทุศีลเลยอยู่เย็นเป็นสุขตลอดชีวิตตายแล้วไปเป็นเทวดาหมดเลยคนไปนรกไม่มีเพราะไม่มีใครผิดศีล5เลยสักคนเดียวไม่มีใครเล่นชู้สู่สาวก็เลยไม่มีกินเหล้าเมายาไม่ฆ่าสัตว์เพราะเชื่อว่าบุญเนี่ยดูสิถือศีลอุโบสถแล้วเป็นบรมจักรพรรดิเขาเห็นเป็นตัวอย่างเลยอัศจรรย์แล้วคนทั่วไปจะนับถือพระจักรพรรดิเป็นเหมือนพุทธเจ้าเลยนะเป็นเหมือนพระมาโปรดมันเป็นฮีโร่ในดวงใจเลยล่ะทุกคนก็ปรารถนาว่าโอ้ยบุญนะชาตินี้เราเกิดมาเจอบรมจักรพรรดิเจอพระเจ้าจักรพรรดิที่สอนให้เรามีศีล5สอนให้เรามีศีล8พวกเราได้ไม่ทำบาปกันพวกเราเนี่ยตายไปเป็นเทวดากันหมดทุกคนเลยฉะนั้นคนไหนที่เกิดในยุคของบรมจักรพรรดิก็ถือว่าโชคดีที่สุดเลยแต่ไม่ไปนิพพานเพราะท่านไม่ได้สอนวิปัสสนากรรมฐานสอนแค่ศีล5ศีล8ขอนแค่สัมมาทิฏฐิว่าอย่าเบียดเบียนเขาอย่าเบียดเบียนเราขอให้อยู่ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนี่ยุคหนึ่งและถ้าเป็นจักรพรรดิที่ไม่ใช่บรมโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ค่อยสอนลึกซึ้งอย่างนี้จะได้ในยุคของบรมจักรพรรดิที่ปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตพุทธเจ้าเราก็เคยเป็นมาแล้วนี่ตอนนี้ถ้ามาเกิดในยุคอีกยุคหนึ่งก็คือยุคพระปัจเจกโพธิ ปัจเจกโพธิ์เข้าใจไหมพระปัจเจกโพธิ์เนี่ยยุคนั้นจะไม่มีพระพุทธเจ้าแต่มีบรมจักรพรรดิได้มีจักรพรรดิได้มีบรมจักรพรรดิก็คือพวกที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเป็นเจ้าจักรพรรดิแต่มีพระปัจเจกโพธิ์พุทธเจ้าพระปัจเจกโพธิ์พุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติในศาสนาพุทธเนี่ยแต่ขอไปเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแต่ไม่โปรดใครเป็นพระปัจเจกคือไม่สอนใครขอให้สำเร็จด้วยตัวเองพอยุคนั้นก็จะสำเร็จด้วยตัวเองพอบางครั้งเนี่ยไปไถนาพอไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเห็นต้นมีคนร้องเพลงว่าโอ้ทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงเลยนะมีการเกิดแก่จะตายเดี๋ยวสมมติไปฟังเพลงเป็นธรรมะเรียกว่าดอกไม้นี่บานเดี๋ยวก็โรยเดี๋ยวก็โหยโฉยเฉาชีวิตคนเราเดี๋ยวก็มอดม้วยมรณาเหมือนแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เผาผลาญน้ำในแอ่งนั้นแห้งหายไปชีวิตเราก็น้อยเหลือเกินก็จะต้องหมดไปฉะนั้นนี่เราย่อๆแล้วก็พอฟังทุบสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยพอปัจเจกพุทธเจ้านี่มีฤทธิ์ระลึกชาติได้มากมายเป็นกับกับมีหูทิพย์มีตาทิพย์เป็นพระอรหันต์ที่เป็นสมณะแต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่ถ้าคนมาทำบุญกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยภายใน7วัน
สำเร็จเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยเทวดาโมทนาดังนั้นคนที่เกิดในยุคพระพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ทำบุญยอดบุญแต่ท่านไม่สอนธรรมะแล้วก็จะสำเร็จกันเยอะเลยสำเร็จแล้วก็มาประชุมพร้อมกันวันอุโบสถพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะมาเป็นแสนละล้านคนซึ่งต่างคนต่างปฏิบัติด้วยอธิษฐานแรงมาสำเร็จกันเองยุคนี้เขามีแล้วก็ยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยุคเนี้ยพุทธเจ้ามาเกิดยุคของเรานี่ถือว่ายุคดีนะยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดคนจะไปสวรรค์และไปนิพพานได้โดยที่นำคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติสามารถจะไปถึงพระนิพพานในชาตินี้เลยหรือภายในเจ็ดชาติมีตั้งหลายยุคอริยยุคยุคที่พระพุทธเจ้าของเราซึ่งเจริญที่สุดอย่างพระสียะเมตไตรจะมาเกิดเนี่ยคืออริยยุคยุคที่เจริญที่สุดคนไม่เดือดร้อนเลยทำมาหากินไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเกิดมาด้วยบุญพวกนั้นจะสบายในชีวิตแล้วก็ยุคของกุรียุคยุคของพวกเรานี่ยุคกุรียุคยุคกันแย่งกันกินแย่งกันใช้ไม่มีในโลกนี้จะมีทุกข์กันอย่างนี้ไม่มีใครว่าจะมีความสุขเสมอต้นว่าต้องมีความผิดหวังสมหวังกันทุกประเทศเลยเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครจะว่าชีวิตนี้จะต้องประเสริฐเลิศไม่มีอะไรเป็นที่ตำหนิเลยเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นกุรียุคยุคที่แย่งกันกินแย่งกันใช้เบียดเบียนกันไปแต่เป็นยุคที่คนมีปัญญามีปัญญาหากินด้วยปัญญาแล้วก็พุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้บุคคลฟังสำเร็จด้วยปัญญาและยุคสุดท้ายก็คือมรรคสัญญีพอสิ้นพุทธศาสนาแล้วก็จะเข้ามรรคสัญญีมรรคสัญญีนี่เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะเจริญมากเลยเจริญจนว่ากดปุ่มปุ๊บตายลาบมาเลยยุคมรรคสันดีนี้โยมคงจะมองเห็นว่าต่อไปในอนาคตพุทธศาสนาหมดไปแล้วเนี่ยโยมเห็นที่เมืองรัสเซียใช่ไหมรัสเซียที่ออกข่าวว่าเมื่อก่อนเป็นประเทศรัสเซียตอนหลังเนี่ยมันแยกเป็นยูเครนอะไรเนี่ยแล้วปฏิกรณ์พลังปรมาณูที่เขาทำพลังไฟฟ้าน่ะมันรั่วพอรั่วเสร็จแล้วมันก็ระเหยผู้คนตายเป็นแสนคนเลยทีแรกแล้วเข้าที่ตรงเนี้ยเมืองเนี้ยล้างเลยใครอยู่ไม่ได้เลยทั้งเมืองเลยสมมติอย่างเมืองนนท์เนี่ยใครเข้ามาไม่ได้เลยทุกอย่างเป็นพิษหมดเลยนี่ยุคมรรคสันยียุคมรรคสันยีแต่นี่มันเริ่มเพียงกุรียุคแล้วต่อไปพ้นจากพุทธศาสนาแล้วต่อไปนี้เมืองจะล้างหมดคนจะเหลือนิดเดียวฆ่ากันตายเหลือแค่3ลมโผก็คงจะไอ้พวกนิวเคลียร์พลังปรมาณูเนี่ยสร้างกันทุกเมืองแล้วมันก็จุดความเสื่อมมันก็ระเบิดกันไปอาจจะตายแล้วมันก็จะเป็นพิษต่อโลกนั้นเลยก็จะเป็นจุลวิจุลไปหมดทุกประเทศเลยถ้าประเทศไทยมีประเทศไทยก็จะอยู่ไม่ได้พอมันเสื่อมมันแตกขึ้นมาบอกว่าขุดฝังดินลึกไป20กิโล20เมตรเนี่ย100เมตรเนี่ยเขาบอกมันยังขึ้นมาได้เลยพิษมันยังไม่ศูนย์เลยนะโบกปูนหนาไป20เมตรมันยังทะลุมาได้เลยพิษที่มันอยู่ในแผ่นดินเนี่ยแรงมากฉะนั้นจะคิดว่าโลกนี้มีความเจริญโดยวิทยาศาสตร์แล้วจะมีความสุขนะความสุขไม่ใช่ตรงนั้นความทันสมัยไม่ใช่เป็นความสุขความมีเทคโนโลยีก้าวหน้าอะไรคนเราเพียงมีกินมีใช้มีความสะดวกสบายไปมาหาสู่กันด้วยดีเนี่ยพอแล้วอย่าไปหลงทะเยอทะยานอยากมีโน่นอยากมีนี่เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยเป็นยุคที่ดีที่สุดการที่เราเข้าใจพุทธศาสนาในชีวิตคนเราไม่นาน
เราไม่ได้อยู่ดูยุคต่างๆหรอกเราไม่ถึง100ปีเราก็ตายไม่ถึง80ปีเราก็ตายอย่างตมานี่มันถึง60ปีแล้วมาเกินแล้วถ้าเด็กเล็กนี่ยังต้องหวังไปก่อนอย่างเรานี่ก็ต้องหวัง70ปีอาจจะตายเงี้ยคืออาจจะว่าพรุ่งนี้ตายก็ได้ใช่มั้ยแต่ว่ามันผ่าน60ปีไปแล้วก็ไม่นานคนเราก็ไม่ถึง100ปีสักคนฉะนั้นความดีเนี่ยมันไม่ตายเราต้องทำกันไว้การที่มาบวชมาเรียนเนี่ยเราดีใจจากพ่อแม่มากเลยพ่อแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ปลุกให้ลูกตื่นเนี่ยปลุกให้ลูกตื่นว่าลูกมาทำความดีมาบวชแล้วมาคนจ้างมาใช่ไหมจ้างรับจ้างมาใช่ไหมใครรับจ้างมากี่คนยกมือสิยกที่ยกขาไว้นับสิรับจ้างมายกขาไว้กี่คนอย่าอายนะใครรับจ้างมาใครจ้างมากี่คนคนที่เปลี่ยนใจแล้วไม่ต้องยกมือคนที่เปลี่ยนใจยกระหว่างคนที่ยังไม่เปลี่ยนใจยกขาไว้ก่อนใครรับจ้างมายกสิพระพี่เลี้ยงไม่รู้ดูที่พระพี่เลี้ยงดูลูกศิษย์ตัวเองสิดูที่ลูกตัวเองเป็นไงบ้างยกไว้ยกสูงๆยกให้ตึงเลยเนี่ยยกแบบผู้ชนะเลยโยมรับจ้างบวชเยอะเหมือนกันนะรับจ้างเอาอะไรเอาอะไรเอาเกมหนึ่งแล้วอีกถ้าโตหน่อยเอามอเตอร์ไซค์เอารถยนต์มีไหมดีแล้วไม่เอาเครื่องบินบางคนนี่คือเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าบวชเนี่ยมันมีค่ามากกับสิ่งเหล่านี้บวชเนี่ยมันถือว่ามันมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองแต่ถ้าสมณเณรเอานะบุญที่ได้บวชเนี่ยมันจะน้อยลงนะน้อยลงไหมเอาของแลกเปลี่ยนเนี่ยเหมือนกับเราไปทำบุญวัดเนี่ยนะเราไปทำบุญเนี่ยเราไปทำบุญถวายที่ดินหรือถวายพระป่าอะไรเงี้ยหลวงพ่อท่านก็ให้ของมาบอกหลวงพ่อขอของตอบแทนถ้าเราเอาบุญมันก็ไม่เต็มแต่ถ้าเราบอกหลวงพ่อไม่ต้องเอาอะไรขอให้จิตใจของข้าพเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเนี่ยมันจะได้เต็มเลยของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ถ้าเราไปเอาสิ่งตอบแทนจากแลกเปลี่ยนจากพระเนี่ยบุญมันจะลดลงกึ่งหนึ่งไปเลยทีนี้ถ้าสามเณรมาบวชด้วยศรัทธาจะรู้แล้วว่ารับจ้างบวชเนี่ยมันไม่ให้บุญเต็มเราก็ไม่เอาจ้ะบอกแม่ไม่เอาหรอกเอาเดียวลูกไม่ได้บุญมากอย่ากลายเป็นคนที่ถูกจ้างอยู่เรื่อยใช่ไหมกลายว่าไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นบุคคลที่ใช้ปัญญาก็ไม่เป็นหนึ่งนะไม่ได้ใช้ปัญญาไม่เป็นหนึ่งฉะนั้นที่เราบวชโดยไม่รับจ้างโดยศรัทธานี่ถือว่าเราจะได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ท่านสอนก็ไม่เป็นไรโยมก็จะไปเสียดายแล้วกันว่าแหมลูกฉันทำไมจะต้องรับจ้างด้วยก็เราจ้างเขามาแล้วก็ต้องยอมรับแต่การที่ลูกโยมเอากลับไปนะนะเราไม่ใช่ปกครองลูกโดยใช้คำด่าว่ากล่าวทำไมสามเณรอยู่กับพระภิกษุ1เดือนเนี่ยพระภิกษุเขาสอนยังไงโยมเขาไม่มีคำไอ้อีมึงกูดุด่าว่ากล่าวกระแทกกระทันเพราะพระเนี่ยเขาใช้ธรรมะเป็นเครื่องสอนเป็นเครื่องบอกถ้าจะลงโทษก็แค่ให้นั่งสมาธิให้กราบพระให้เดินจงกรมให้ยืนไม่ใช่ตบใช่ตีก็ทำเพราะสอนด้วยความรักความเมตตาดังนั้นเราเอาลูกของเราเนี่ยซึ่งเป็น
เป็นน้องๆบัณฑิตไปแล้วเนี่ยรู้เรื่องพระศาสนาไปแล้วเนี่ยก็ควรเอาไปประนีประนอมควรไปอบรมสั่งสอนแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าไปด่าว่าว่าแกไม่เห็นมีอะไรดีเลยดีแค่7วันเท่านั้นเองกับอะไรเป็นด่าลูกเป็นตัวอะไรนะเป็นในเฮ่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ได้มันมาจากเรามันลูกเราอ่ะงั้นเราก็เป็นแม่เฮ่สิใช่ไหมเป็นพ่อเฮ่สิด่าไม่ได้ด่ามันเข้าตัวใช่ไหมมึงมาบวชแหนเห็นเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้ไม่กี่วันออกมาก็เป็นเฮ่อย่างงี้ไม่ได้เราพูดเราก็เป็นแม่เฮ่พ่อเฮ่ใช่ไหมมันด่าตัวเองต้องบอกเออลูกตัวอดทนไปนะลูกนะเพราะโลกนี้มันอยู่ยากนะเป็นคนดีเป็นยากลูกแม่ก็เป็นคนดีแม่ก็เป็นยากแต่แม่ก็อยากจะเป็นคนดีพ่อก็บอกพ่อก็อยากจะเป็นคนดีก็เป็นยากแต่ต้องพยายามเป็นพ่อที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นยากเป็นแม่ที่ดีเป็นยากเป็นลูกที่ดีเป็นยากแต่ก็พยายามจะเป็นให้ดีเป็นลูกเฮ่เป็นง่ายเป็นแม่เฮ่เป็นง่ายใช่ไหมเป็นพ่อเฮ่เป็นง่ายไม่เป็นฉันไม่อยากเป็นอย่างนั้นลูกก็ไม่อยากเป็นแม่ก็ไม่อยากเป็นพ่อเป็นง่ายจริงแต่ไม่มีใครอยากเป็นเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้สติปัญญาพิจารณาว่าเราจะอยู่กับลูกของเราสุดที่รักของลูกเราเนี่ยเนี่ยเรารักเหลือเกินเนี่ยบางคนขับรถไปเป้าเลยใช่ไหมบางคนไปนอนกดเดียวเลยเอาศึกมาก่อนก็มีเอาไปนอนเป้าโยมว่าไงลูกก็ติดแม่ทุกวันทุกวันพอวันเสาร์อาทิตย์ก็กลับตามแม่มาที่ว่าไปเท่าไหร่นะ400เท่าไหร่418แม่ไปกินไปนอนด้วยกลับมาเหลือเท่าไหร่403โยมสิ่งที่สามเณรเขาทนได้อยู่จนถึงวันนี้ศึกวันนี้แสดงว่าแม่เนี่ยรักลูกถูกทางคือไม่ต้องไปเฝ้าจนถึงกับลูกขาดสมาธิให้เขาเป็นตัวเองเขาไม่ลำบากเขาไม่เป็นไรโยมนี่เขากลับมาก็ดูสิหน้าตาสดชื่นทุกคนไม่ได้อดโซผอมโลอะไรมาเลยนะกับผ่องใสดังนั้นสภาพที่เราเห็นลูกเราหลานเราไปเงี้ยก็น่าดีใจเนี่ยบุญจะเป็นตรงนี้มีสมณเณรบวชดีเด่นทุกปีแล้วก็ไปเรียนจบไปต่ออินเดียปีที่แล้วเนี่ยจะมาไปอินเดียสองครั้งไปเจอเขามาต้อนรับเลยที่พุทธคยาตอนรับที่สนามบินเลยตัวโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วไปเรียนต่อที่อินเดียได้ทุนจากวัดสังฆทานไปทุกวันนี้ก็เราก็ยังให้ทุนเขาไปเรียนพ่อเขาสอนลูกเขาดีมากพ่อก็ไม่ให้ลูกเขาเที่ยวเลยไม่ให้เรียนเกมไม่ให้เที่ยวเรียกว่าแกบังคับหน่อยพยายามลูกอบรมลูกเนี่ยให้มาบวชทุกปีเลยสองคนพี่น้องแล้วก็ลูกก็ทำได้อย่างที่พ่อต้องการก็ไปเรียนที่อินเดียทางเราวัดเราก็ถือว่าเข้าไปเด็กดีเราก็ส่งเสียให้เขาเรียนนี่เขาจะไปเรียนโปรแกรมเมอร์ของพวกอะไรปูนาไมซออะไรที่อินเดียเขาดังมากอ่ะเขาอยากได้เขาไฟฝันเหลือเกินอยากจะไปเข้ามหาวิทยาลัยที่อินเดียพอพวกอเมริกาอะไรบิลเกตเนี่ยมาต้องมาซื้อโปรแกรมมาซื้อคอมพิวเตอร์ของอินเดียที่ผลิตไมโครชิป Microsoft อะไรซอฟต์แวร์อะไรเนี่ยนะเราก็เรียกมาเคยรู้เรื่องก็อินเดียเขาเป็นผู้ผลิตขายให้บิลเกตรวยอินเดียรวยแล้วอย่างนี้อินเดียเรียนเลยคนไทยเนี่ยเด็กเราก็จะไปเด็กหวังดีได้ทุนจากที่เนี่ยไปมาบวชเนรเงี้ยทุกปีเลยบวชกี่ครั้งนะ8ครั้งโยมได้สำเร็จดีเด่นทุกปีเลยดีเลยไปแล้วพอจบมัธยมก็ไปต่อมาวิทยาลัยอินเดียตอนนี้ยังเรียนอยู่เราก็ส่งเสริมให้การเรียนที่อินเดียนะค่าใช้จ่ายเมืองไทยแพงกว่าเพราะอินเดียเขาค่าของชีพเขาถูกเรียนด็อกเตอร์ถูกกว่าปริญญาตรีบ้านเราอีกอินเดียนะ

ทำไงโยมถูกมากโยมไปไหว้พุทธเจ้าสองครั้งได้ด็อกเตอร์เลยก็มีดังนั้นถึงว่าเราต้องส่งเสริมเพราะเยาวชนเราสมัยนี้เราต้องดึงรั้งกันโยมนี่พระก็เป็นห่วงดึงรั้งมาให้บวชไม่อยากให้เขาไปเป็นคนอันตรพาลไม่อยากไปคบคนพาลที่เป็นอันตรพาลเป็นไม่ได้หรอกนอกจากเราไปคบคนพาลคนพาลไปหาผิดดังนั้นเมื่อมาบวชเรียนเราก็ได้กลุ่มหนึ่งกลุ่มลูกหลานเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบุคลากรที่รู้เรื่องศีลธรรมแล้วก็เอาศีลธรรมไปนำไปใช้กับการพัฒนาชีวิตตัวเองการศึกษาตัวเองสมาธินี่ช่วยได้นะช่วยให้มีสมาธิในการเรียนอะไรจดจำได้มากเลยขอให้เอาสมาธินี่ไปใช้ให้ได้ฉะนั้นเชื่อว่าสามเณรที่มาบวชเนี่ยสมาธินี่จะช่วยเขาได้เยอะเลยโยมต่อไปเนี่ยถ้าเขารับผิดชอบตัวเองได้ดีนะอย่างเหมือนที่มาบวชเนี่ยเขาศึกไปเรียนเนี่ยจะมาเชื่อว่าเขามีสมาธิมากกว่าเก่าคะแนนและเกรดเขาเนี่ยจะดีกว่าไอ้จากหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสองจากสองอาจจะเป็นสี่เผลอๆจริงๆมันจะพัฒชันขึ้นไปเลยเพราะสมาธินี่ช่วยให้เขามีการศึกษาดีได้มากเลยสมองเขาจะมีความจดจำได้สมบูรณ์เพราะเขาจะไม่สับสนดังนั้นก็โชคดีโยมโชคดีมากเลยมีบุญลูกหลานก็มีบุญที่ได้มาบวชแล้วก็ได้อยู่ครบเทอมถึง1เดือนทีแรกพระท่านจะเอา350แต่มาบอกเปิดให้เต็มที่เลยสงสารแม่เขาจุงลูกมาพอบอกพระบอกปิดแล้วหน้าเหี่ยวเลยโยมจุงลูกมาหาเราบอกว่าไงเขาปิดแล้วหลวงพ่อโอ้โหถ้าเป็นลูกเรามั่งทำไงเนี่ยมันผิดหวังตลอดปีนี้เลยนะมีลูกคนเดียวอยากให้บวชเห็นเขาบวชเนี่ยไอ้ความตั้งใจของลูกก็คงจะมีแต่ความตั้งใจแม่เนี่ยเกินเราก็เลยไปเดี๋ยวพาไปแต่มาก็เลยไปเลยไปยืนคอยอยู่ 3-4 คนไม่ได้บวชเหมือนกันแต่ไม่มีเส้นพวกนั้นแต่มีบุญไปยืนคอยอยู่ข้างหน้าเสือจะมาก็พาเด็กนี่ไปแม่ก็ไม่จะมาไม่รู้จักอ่ะเขารู้จักเราแล้วก็ท่านบอกเจ้าหน้าที่อย่าปิดเปิดให้เต็มที่เลยให้บวชพวกโยมมาไหวหลวงพ่อไหวสิ350คนเนี่ยคิดงบแล้วเนี่ยประมาณ 900,000 กว่าบาทต่อบวชเนี่ยนะ 900,000ถ้า500คนเท่าไรเป็นล้านมาก็จะเป็นอะไรอย่าไปคิดเรื่องเงินบุญมันมากกว่าเงินทองเรากลับดีใจนะบวชเยอะเนี่ยกลับดีใจว่าแหมเรียงพระเนรอย่างนี้จะจนได้ยังไงมีเป็นพันก็ไม่จนใช่ไหมพ่อแม่เขาจะให้ลูกเขาอดเหรอก็เลยเปิดเลยว่าวันนั้นก็เป็นการเปิดใหญ่เลยใช่ไหมได้ตั้ง500กว่าก็ดีต่อไปนี้เราคงไม่ปิดแล้วโยมบวชเป็นพันก็ต้องเอาอย่างหน้าโมทนานะโยมเราเนี่ยต้องเตรียมบาตรเตรียมจีวรเตรียมผ้าไว้เพราะของพวกนี้จะต้องขวนขวายหามาคราวที่แล้วเอาไปถวายที่อินเดียจะเป็นพันๆชุดเลยทั้งบาตรใจจีวรผมนึกเอ๊ะถ้ามาเป็นพันแล้วทำไงเราไปให้อินเดียหมดแล้วไม่เป็นไรนะหาได้เป็นร้านก็หาได้ที่ถือก็หาได้ทางเขมรขอมาอีกหลวงพ่อเขมรก็จะบวชต้อง200กว่าองค์ขอบาทขอตายจีวรขอหลวงพ่อไปด้วยปีที่แล้วบวช500ตมาไม่ไปปีนี้ขอให้เราไปด้วยตมาเขาไปวันเดียวไปบวชเสร็จแล้วก็กลับที่เขมรเขายากจนกับบ้านเราเยอะแต่เขามีศรัทธาบวชมีวัดจักรราชจัดบวชมีรัฐมนตรีผู้หญิงผู้ชายมีทูตไทยเข้าไปอาตมาก็เอาผ้าเอาไตรจีวรฝากพระเขมรไปก่อนแล้วเป็นร้อยๆชุดแล้วพอวันที่จะบวชอาตมาก็บินเอาผ้าบาทไตรจีวรไปอีกเหลือเลยบวช300กว่าคนได้ผ้าพวกเรานี่ไปช่วย
ปีนี้ก็เลยไปบวชเขมรได้อีกหลายร้อยองค์เนี่ยถ่ายรูปไว้ที่สถานีวิทยุเอาไปดูนะที่เราไม่ได้ถ่ายไว้เลยเนาะตัวใครตัวมันนะเขมรก็ถ่ายไว้เลยโยมก็ทำที่ถ่ายติดหมดเลยเน้นเยอะเลยก็ต้องส่งเสริมเขาทุกปีเพราะเขาเพิ่งเริ่มต้นจากการเอาเยาวชนเข้าบวชเยาวชนเขาก็ดีนะโยมนะเขาว่างนอนตรอนง่ายเหมือนกันแล้วก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมาบวชนั่นทางรัฐบาลเขาทำเป็นทางการบวชเลยรัฐมนตรีมาสังฆราชมาเขาส่งเสริมที่แรกไปบวชกันในป่าปีก่อนนะเมื่อปีที่แล้วไปบวชในป่าทางการไม่เอาด้วยเราบอกท่านต้องไปติดต่อผู้ใหญ่นะเพราะการทำความดีนี่ช่วยบ้านเมืองนะไปเถอะผู้ใหญ่เขาเอาด้วยพอไปถึงผู้ใหญ่เขาเอาด้วยเลยก็เป็นเรื่องที่ดีที่เรามีชาวพุทธชาวเขมรก็ยุให้ทำเมืองลาวเหมือนกันแต่เมืองลาวไม่กล้าทำก็เป็นนักศึกษาที่เรียนจบมาจากเมืองไทยแต่ว่าคงยังไม่มีบารมีพอความรู้พอแต่พระเขมรทำได้เขมรวัดเขามีพระเยอะนะบางวัดมีตั้ง 3-400 องค์เขมรน่าไปเที่ยวทุกวันเนี่ยน่าไปเพราะเป็นวัดพุทธมีชาวพุทธเขาชอบคนไทยชอบเมืองไทยเพราะเมืองไทยนี่มันเขาเป็นพุทธกับเราดังนั้นจึงว่านี่แหละพวกเรามีบุญโชคดีได้บวชและได้ทำสำเร็จน่าภูมิใจน่าปราบรื้มปีติอาตมาก็ไม่ได้จะมีอะไรจะดีใจเท่ากับที่เห็นเอาลูกหลานมาบวชกันได้ถ้าหากว่าประเทศไทยเราเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่รณรงค์ทำการบวชพระฤดูร้อนเนี่ยทุกปีนะเด็กจะไม่มีหรอกยาเสพติดเด็กก็จะไม่ทำอะไรให้เสียหายแก่ผู้ใหญ่พ่อแม่ก็จะไม่ค่อยผิดหวังจากความประพฤติปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วมาบวช11วันไม่บวชกลับไปบ้านแม่บอกดีก็เก่าเลยแค่11วันเนี่ยบอกปีนี้มาขอบวชเดือนยังอยู่ในเนี้ยดีนี่แสดงว่าความซาบซึ้งในการทำความดีเนี่ยมันจะเข้าลึกไปในจิตใจของทุกคนนะเขาจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอารมณ์ที่เคยก้าวร้าวที่เคยชกตีด่าพ่อแม่อะไรทะเลาะกับพี่กับน้องเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ออกไปทีละน้อยๆ นะเข้าจนเขาเปลี่ยนไม่รู้ตัวหรอกคนเราบางทีอะแม้แต่พูดคำหยาบไปต่อไปก็พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะรถพระธรรมคำสั่งสอนของพระธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เข้าไปซับซึมใจใครแล้วก็จะรู้สึกไม่อยากทำบาปไม่อยากพูดหยาบไม่อยากอากตัญญูไม่อยากทะเลาะกับพ่อกับแม่เกรงใจพ่อแม่เกรงใจพี่น้องความรู้สึกที่เป็นกุศลความฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดมันจะซับซึ้งก็เป็นในสมาธิคนที่มีสมาธิมันจะเกิดแต่ไม่รู้ว่าเนนนั่งสมาธิได้ทุกคนหรือเปล่านั่งหลับหมดหรือเปล่าฮะไม่หลับนะเนนนั่งสมาธิเป็นแล้วนะโยมเป็นไหมฮะโยมพ่อโยมแม่นั่งเป็นไหมปู่ย่าตายายยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งนั่งไม่เป็นใหญ่เลยเนาะเพราะไม่ได้นั่งมาตลอดทำยังไงต้องให้เนนสอนไหมเด็กกลับไปสอนได้ไหมเนี่ยเด็กสอนผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ผู้ใหญ่บอกกูอาบน้ำร้อนมาก่อนกูหลงก็หลงตลอดไปอ่ะเนี่ยผู้ใหญ่บางคนเกศาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาว่าไม่ได้นะเพราะจิตมันปรุงแต่งเรื่องวจีสุจริตทุจริตมันอยากพูดอยากคุยตลอดเวลาเพ้อเจ้อตลอดเวลามันก็เกสาโลมานขาตันตาตะโจไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนผู้อายุมากจะทำยังไงที่จะทำใจให้เข้าถึงบุญกุศลอันความสงบได้ก็ต้องมาหัดภาวนานะต้องมาทำสมาธิต่อนะ
ไม่ใช่ว่าฉันอายุมากแล้วฉันไม่ทำแล้วมันเลยแล้วไม่ได้มันเลยมันเลยแล้วทำไงเวลาตายเนี่ยจิตจะต้องมันรวมเป็นบุญกุศลเวลาจะดับจิตมันต้องมารวมเป็นภวังค์หนึ่งคืออารมณ์ปีติสุขเอตคตามันต้องมาเกิดเป็นมหากุศลในจิตจึงจะดับจิตและจะไปสู่สุคติได้แต่มันรวมไม่ได้มันแตกแยกไปด้วยความโลภโกรธหลงจิตดวงนี้จะเศร้าหมองจะไปไม่ดีเพราะคนอายุมากมันก็ใกล้ฝั่งแล้วทุกวันนี้แล้วจะทำยังไงยังปฏิบัติไม่ได้เป็นห่วงนะเป็นห่วงคนที่อายุมากๆเนี่ยก็ได้สามเณรลูกหลานเนี่ยดึงเข้ามาให้ตามมาได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วก็จะต้องลงมือปฏิบัติแล้วลงมือบวชแล้วลูกหลานมันยังมีอายุน้อยกว่าเราแต่เราอายุมากเราต้องซึมลึกเข้าไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วชาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเกิดตายวันตายพรุ่งทำไงไม่ได้อะไรไปเลยบวชก็ยังไม่ได้บวชเนี่ยก็ต้องก็นี่เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราได้มารับรู้ได้มาโมทนาฉะนั้นเนนทุกองค์ได้รางวัลไปแล้วนะรางวัลจากครูบาอาจารย์คือศีลธรรมที่เรามาบวช1เดือนเนี่ยเป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่นี่เป็นรางวัลชีวิตแล้วก็เอากลับไปคืนให้พ่อแม่เรากลับไปก็ให้รักพ่อแม่มากๆนะให้เห็นว่าที่เรามาบวชวันนี้พอท่านเลี้ยงเรามาท่านให้ชีวิตเรามาเราจึงได้มาบวชวันนี้ฉะนั้นก็จงรักษาชีวิตแม่ด้วยชีวิตพ่อชีวิตพี่น้องให้เขามีความสุขด้วยรักษาวิญญาณของพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยอย่าให้เขาเดือดร้อนเพราะเราขอให้เขาร่มเย็นเพราะเรามาบวชเราจะเป็นตัวเย็นเป็นตัวเชื่อมที่กลับไปแล้วจะขอให้ญาติพี่น้องทั้งครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขธรรมาคาขึ้นทุกคนไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราเป็นต้นบุญเราเป็นตัวบุญเป็นตัวเชื่อมตัวเย็นจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขเพราะเรานำธรรมไปให้สว่างกันทั้งบ้านเลยให้เย็นกันทั้งบ้านเลยให้สงบกันทั้งบ้านเลยให้มีความสุขกันทั้งบ้านเลยจะเป็นผู้ไปอะไรไปซับน้ำตาญาติที่มีน้ำตาที่มีทุกข์ทำได้ไหมเนนทำไงเป็นตัวอะไรนะตัวร่มเย็นใช่ไหมตัวร่มเย็นก็กลายเป็นสุขใช่ไหมถ้าตัวไม่มีร่มล่ะไม่มีร่มเป็นอะไรเป็นร้อนใช่ไหมเป็นร้อนก็เร่าร้อนก็เป็นทุกข์กลับไปบ้านไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นบาปไหมไปทำให้พ่อแม่เสียใจพี่น้องเสียใจด้วยคำพูดที่ไม่ดีด้วยการปฏิบัตินี่เป็นตัวร้อนใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนเขาก็เดือดร้อนแล้วจะอยู่ที่ไหนได้โอ้มาอยู่วัดร่มเย็นกลับไปบ้านก็เอาความร่มเย็นกลับไปแผ่ที่บ้านดิที่บ้านจะได้ร่มเย็นเป็นสุขนี่มาจากเราเพียงคนเดียวนะที่บ้านร่มเย็นไปหมดเลยทำได้นะจำไว้นะทำไงจะเอาใจดวงน้อยๆที่เราเก็บไว้หนึ่งเดือนเนี่ยที่เป็นสะสมบุญกุศลเนี่ยจะเอาไปคืนบุญให้แก่ญาติพี่น้องทุกคนมีความโมทนาร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนเพราะเราต่อไปนี้พอรู้แล้วจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็จะเป็นต้นบุญนะเป็นต้นบุญดอกบุญใบบุญกิ่งบุญร่มเย็นเลยนะโยมอยากกลับเอากลับไปไหมโยมอยากเอากลับไปไหมตัวร่มเย็นเนี่ยไอตัวเล่าร้อนเอาไปไหมโยม เอาไปไหมเนี่ยเอาตัวคืนไหมตัวเล่าร้อนเนี่ยตีพ่อด่าแม่ทะเลาะกับพี่น้องเนี่ยเอาไปไหมไม่มีใครรับตัวนี้ไปมั้ยฝากไว้ที่นี่เนาะฝากไอ้ตัววุ่นวายไว้ที่นี่ไอ้ความโมโหโทโสไว้ที่นี่เอาผู้มีน้ำใจ
ผู้เป็น

ผู้ฉลาดกลับไปมีธรรมะกลับไปเอาอย่าเล่นกันดิอย่าไม่ให้คนไหนเล่นกันดิไม่ให้สึกอะล่ามไปเนี่ยอ๋อนี่ยังเดี๋ยวร้อนแล้วอะเดี๋ยวร้อนแล้วยังร้อนแล้วนี่โอ้ยังไม่ทันถึงบ้านร้อนแล้วอย่างนี้เอาไว้เจ็ดวันโยมเนี่ยร้อนอะไรเนี่ยใจน้อยอะพระพี่เลี้ยงอะไรเนี่ยเอาไว้เจ็ดวันเดี๋ยวเพิ่งกลับบ้านโกรธเพื่อนแล้วยังไม่ทันเลยโหโกรธเพื่อนก็ไม่มีเพื่อนสิโกรธเพื่อนก็ไม่มีเพื่อนสินี่เราพูดนะพูดให้ลมเย็นนะยังไม่พ้นตาเลยร้อนแล้วอ่ะได้ยังไงแล้ว

0: ป็นมากแล้วอ่ะหลวงพี่เลี้ยงต้องมานั่งใกล้ๆแล้วล่ะทุบให้น่วมไปเลยไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เมนร้องไห้ไม่ได้ต้องร่มเย็นต้องร่มเย็นลูกต้องมีสมาธิดิพุทโธพุทโธเกสาโลมานคาโตทุกคนฝึกเป็นเลยใช่ไหมเอาไปทำให้ได้นะอย่างน้อยพี่เลี้ยงบอกว่าไงกลับบ้านกลับพ่อกับแม่แล้วก่อนนอนล่ะแล้วต้องกลับมารายงานพี่เลี้ยงเมื่อไหร่ฮะวันพระกลับมารายงานเสียงเบาจังพี่หน้ามาพี่หน้ามาก็ลืมมาแล้วล่ะไปสัญญาได้ไหมจะไม่เป็นคนเล่าร้อนไม่เล่าร้อนคือไม่ทะเลาะกับญาติพี่น้องนะเป็นต้นบุญไปนะไปเผยแผ่ธรรมะได้ไหมเอาธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนมา1เดือนเนี่ยเอากลับความร่มเย็นเป็นสุขสงบด้วยสมาธิและปัญญาเนี่ยกลับไปคืนไปบอกพ่อแม่พี่น้องว่าผมจะกลับใจแล้วครับผมจะไม่ทะเลาะไม่ด่าไม่ว่าไม่ทุบไม่ตีใครแล้วครับผมจะเป็นผู้ที่อยากจะทำให้ทุกคนร่มเย็นให้ทุกคนได้มีความสุขกับผมบ้างผมให้คนอื่นมีทุกข์มาเยอะแล้วนะอกตัญญูมาเยอะแล้วผมจะเปลี่ยนใจจะทำให้ทุกคนมีความสุขนะได้ไหมเราต้องเป็นคนดีตรงเรื่องน้ำใจต้องมีเสียสละเพื่อให้แก่คนอื่นเขามีความสุขพ่อแม่นี่ให้เรามาหมดแล้วนะให้มาทั้งชีวิตเลยไม่เคยเสียดายอะไรเลยเราต้องกลับไปคืนเพื่อท่านสบายใจชื่นใจบ้างเอาละสุดท้ายนี้ก็ขอให้สามเณรที่มาบรรพชาอุปสมบทครบ1เดือนท่านทำสำเร็จแล้วบุญกุศลก็เป็นของเราก็ขอให้ท่านได้กลับไปบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและครอบครัวแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีดียิ่งขึ้นไปเพื่อนำพุทธศาสนาหรือคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและครอบครัวให้มีความเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ภริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่กับปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

0: ระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
2: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึง

ความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ตามความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพอเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กลายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32
มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างใดขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกเรียกว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างใดขนมีลักษณะอย่างใดมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมเราก็พิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันที่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามถ้าว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานะขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างใดตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างใดพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูปืนฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บควันหนังหนังควันเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราเนี่ยดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของโสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น
ทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวันสองวันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่นี่เพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปเห็นใจของเราจำได้โอ้จริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อใครอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปตอนนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดเราก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าเราก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงอันนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นซี่เป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของตกปกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทย์ปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เลื่อยไปถึงตะโจหนัง

ังตะโจหนังตะโจหนังหนังนี่หุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้ถ้าก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งไว้วันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับอีกตะโจหนังตันดาควันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเดี๋ยวลามันขึ้นแล้วคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาแล้วไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกเจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเอาเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆแล้วพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือจะโครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิ

ูรณ์ไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสลดเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสลดเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็สุดแล้วแต่จะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลม

ไปก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้ง4มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่5ก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่5ก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรแต่นั้นให้พิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้ไม่ปล่อยเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยเหมือนกับไอ้คนที่ทำงัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำงัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวน่ะทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแล้วก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางนึงแล้วเอาเขาไปทางนึงเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางนึงเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัส

แบบว่ามีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนออกไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้สองวันสามวันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอสองวันสามวันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาให้เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บกวนหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำปล่อยลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำปล่อยลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้หมูขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรหรอกคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยทั้งนั้น
ลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสร็จแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตวงมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายแล้วเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาทั้งหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินแต่เหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอ้เสือก็เสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับปะเลอนั่นเองจิตนี่เหมือนสับปะเลอจิตนี่มันตัวสับปะเลอมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับปะเลอคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสัปเหร่อสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคลำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณานั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มันดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮะต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพระพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวนอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในผงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไป
แล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่เราจะเป็นยังไงจะเอาไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกๆวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามเพื่อเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราหรือรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองหน้าเกลียดหน้าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแต่ก็หน้าเกลียดหน้าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลิงกันชวนกันกินควนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกับเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีอ้าวไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยนี่อายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่ให้ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอหรือยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเขาขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาเขาเอาตาสังมัดมือ
มัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดน่าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนน่าเกลียดน่าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้ควรจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายแต่ตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไว้ธนาคารตายปุ๊บเมื่อไหร่ไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้จากผ้าพื้นเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไหร่ตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองเขาเรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเรานะเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดแต่ใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่
ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆ

สงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้ตะคนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้ทีนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรคิดอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราต้องตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกิบอยากกิบอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดในเมื่อหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาก็ขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่ฟุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยเพราะสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาหายใจออกก็ตายหนอเวลาหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ห
หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันถึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่หรือว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมุติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกอ๋อรู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้แล้วก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน่นคิดนี่ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีล
ทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้

จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นแต่เราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราคะควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่ว่ามันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทางทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาเตปุเรตชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่เราก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรุคือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรเข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีตระกูลมียศจักรอย่างใดก็เป็นอย่างนี้ว่าถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรแล้วมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอามาเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพระพุทธเจ้าบอกอนนให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์แต่สัตว์แต่ว่าบุคคลเราสัตว์แต่ว่าชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่ง

ไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไข่ที่ใดปล่อย

กรรมฐานภาวนานี้ไว้ทำเถอะจะได้รับความสุขที่มีค่ามากกว่าเงินทองเงินทองเป็นเพียงสิ่งของเครื่องปลอบใจเครื่องปลื้มใจชั่วครู่ชั่วยามแต่ศีลสมาธิภาวนาพุทโธนี่แหละเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเพชรอยู่ในดวงใจเป็นลาภอยู่ในใจของเราไม่รู้จักคำว่าทุกข์หรือจนเป็นคนพอดีเสมอไปจากพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

หลับตาดูใจบุญคือใจเย็นนั่นเองบุญเหมือนเสาหลักไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงใครจะว่านั่งกรรมฐานไม่ดีเราก็เห็นว่ามันดีทั้งนั้นใครว่าหลับตามันไม่ฉลาดหลับตานั่นแหละมันรู้ดีมันรู้มากกว่าคนไม่หลับตาเมื่อก่อนลืมตาไม่รู้ใจตนเองหรอกโกรธมาตั้งนานแล้วแต่พอหลับตามันเลิกโกรธได้เมื่อก่อนลืมตามันก็ขี้โกรธแต่พอมาหลับตาทำใจให้สงบมันไม่โกรธเลยว่าหลับตาดีทำให้ได้ดูใจตัวเองบ่อยๆถ้าใจดีแล้วมันดีไปเองโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาวิ่งหาความสุขจังแต่เขาไม่พบก็เพราะเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนั่นเองจากพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้เป็นการบรรยายธรรมโดยพระราชนิโรธรังสีคัมภีระปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: ได้เรื่องการลักการขโมยแต่หากไม่คิดจริงหรอกแต่หากคิดทำการที่ไปสูบกินลิ้นรสโผฏฐัพพะของภายนอกเรียกว่าไปขโมยของเขามาเป็นของเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวไม่ทราบว่าไปขโมยของเขามาอย่างไรตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวแต่คนเราแต่เราเนี่ยไปขโมยของเขามานั่นเรียกว่าขโมยไม่คิดผิดแต่ผิดธรรมเช่นตาเห็นลูกไปหลงรักหลงเกลียดหลงรักลูกของเขาก็ได้ชั่วไปขโมยของเขามาเอามาชมมาชอบมารักไปเกลียดไปโกรธลูกของเขาที่มันขี้เล่ขี้ร้ายมันไม่ดีไม่งามนั่นก็เรียกว่าไปขโมยของเขามาโดยเขาไม่รู้สึกตัวเลยหูได้ยินเสียงก็ไปขโมยของเขามาชอบมารักมายินดีมาชมเชยยกยอสนเสริญเสียงไม่ดีก็ไปขโมยของเขามาดีและไม่ดีให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องถึงเรื่องเราแต่เราไปยึดไปถือนำมาเป็นของเราอันนั้นเรียกว่าขโมยของเขามากินหอมหวนถึงดอกไม้ก็ดีเรื่องน้ำอบน้ำหอมก็ดีกินอะไรทั้งหมดพัดเข้ามาไม่ถูกจมูกของเราเขาแล้วไปชอบไปรักไม่ไปกินไม่ดีก็ไปเกลียดไปโกรธเหม็นไม่ชอบใจตอนนี้แหละล้วนแล้วแต่เป็นขโมยของเขาทั้งนั้นทำยังไงเราจะเป็นขโมยจะไม่เป็นขโมยแล้วคราวนี้เราเห็นลูกที่เป็นของเกิดมีอยู่อย่างนั้นปรุงแต่งขึ้นมาโดยสภาพของมันไม่มีใครปรุงแต่งหรอกมันแต่งของมันเองเกิดเป็นลูกขึ้นมารูปดีรูปชั่วรูปหยาบรูปละเอียดไม่มีใครแต่งมันเลยมันถ้าเกิดขึ้นมาตั้งอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็สลายดับไปไม่ใครแต่งแล้วกันนั้นมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่สลายดับไปไม่ใครแต่งแค่คนเดียวเมื่อเราไปเห็นเขาแล้วถ้าชอบถ้าสวยสดงดงามก็รักก็ชอบงามและไม่งามและเป็นความเห็นของเราต่างหากแท้ที่จริงลูกนั้นไม่ได้ว่าเลยเราหรอกมันหัดเต็มอยู่อย่างนั้นของมันตามสภาพของมัน เกิดจากดินน้ำไฟลมธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นมาอย่างนั้นตั้งอยู่ชั่วคู่หนึ่งขณะหนึ่งแล้วก็สลายดับสูญไปเรานั่นที่ไปปรุงไปแต่งไปคิดไปนึกสารพัดไปทุกอย่างถ้าชอบก็นึกในทางที่ดีชอบปรุงแต่งในทางที่ดีถ้าไม่ชอบก็ปรุงแต่งในทางที่ชั่วเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตของท่านเราปรุงคนเดียวเราแต่งคนเดียวนี่เดี๋ยวจริงว่าขโมยเสียงก็เช่นนั้นเหมือนกันกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เช่นนั้นเหมือนกันถ้างั้นเลยคนในโลกนี้จะเป็นคนดีได้ไงมันก็ไม่ดีเย็นสิเป็นยังก็เป็นอย่างนี้เมื่อได้คิดขโมยด้วยกันนั้นเป็นขโมยด้วยกันทั้งหมดท่านผู้วิเศษท่านดีแล้วท่านไม่ขโมยหรอกเมื่อเห็นรูปปรากฏขึ้นมาท่านเห็นความเกิดความดับของมันความตั้งอยู่ดับไปของมันจะไปขโมยอะไรมันเป็นของไม่เที่ยงไปขโมยทำไมธาตุสีน้ำไปลมไปขโมยทำไมขโมยมาทำไมธาตุสีน้ำไปลมมันไม่ใช่ของเราท่านมีสติรู้เท่ารู้เรื่องอยู่พิจารณาเหตุการณ์จริงๆเลยไม่ไปขโมยของเขาแต่ของเรานั้นก็มีอยู่เห็นอยู่รู้อยู่ไม่รู้ยังไงของอายตนะมีอยู่พัฒนาก็ต้องปรากฏอยู่นั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาคนไหนมาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีถึงท่านวิเศษแล้วก็ต้องมีเช่นนั้นเหมือนกันอริยสงสาวกหรือพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าไม่มีจะพูดถูกหรือจะทำถูกหรือท่านรู้จักท่านเนี่ยเคยทำถูกท่านพูดถูกแต่ท่านรู้จักตัวของท่านรู้จักตัว

นของท่านและจะรู้จักตัวตนของบุคคลอื่นอีกด้วยเรียกว่ารู้จักตัวรู้จักตนรู้จักบุคคลรู้จักประชุมชนรู้จักบริษัทสัพพุริสธรรมมี7อย่างผู้ที่เป็นเช่นนั้นผู้เห็นเช่นนั้นจึงเรียกว่าบัณฑิตสัพพุริสคือบัณฑิตนั่นเองถ้าไม่เห็นตนเห็นตัวทำไมไม่รู้จักตัวไม่รู้จักบุคคลไม่รู้จักประชุมชนไม่รู้จักการไม่รู้จักประมาณแล้วก็ทำไม่ถูกเหมือนกันท่านทำไม่ถูกต้องตามกาลเทศะจึงเรียกว่าผัสสะมีอยู่รู้สึกอยู่ความรู้สึกอันนั้นน่ะแต่ไม่เป็นเหตุให้กับเถื่อนให้ท่านหวั่นไหวคำนี้มันพูดยากหน่อยรู้อยู่แต่ว่าไม่หวั่นไหวมันยากเพราะอะไรล่ะชักตัวอย่างอย่างง่ายๆเอาเห็นง่ายๆนี่แหละเราดูหนังสือหนังสือที่ชอบใจติดดูหนังสือในติดกับหนังสือนั้นแม้แต่ใครจะมาเรียกคนเลยไม่ได้ยินพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันได้ยินแต่มันไม่เอาใจใส่ไม่ใช่ไม่ได้ยินมันไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องนั้นก็ถือว่าไม่ได้ยินเสียท่านเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะท่านก็เห็นอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นได้ยินได้ฟังอยู่แต่ไม่ใช่แต่ว่าจิตไม่ได้พะวงเกี่ยวของเรื่องนั้นท่านยังพ้นเป็นขโมยได้พ้นจากโทษทั้งนั้นศีลก็เลยไม่ผิดทำก็เลยไม่ผิดก็อยู่เหนือโลกนั่นสินั่นธรรมะเป็นของอย่างนี้ผู้เห็นธรรมะแล้วต้องเห็นอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้จึงเรียกว่าบัณฑิตธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนหลายอย่างมีหลายในสอนทั้งศีลสอนทั้งธรรมบางอย่างก็สอนศีลธรรมศีลกับธรรมตรงลงกันได้แต่บางอย่างศีลกับธรรมไปคนละเรื่องกันอย่างอันนี้เป็นต้นอย่างที่ว่านี้เป็นต้นถ้าใจเป็นขโมยอย่างนั้นแล้วของภายนอกมันจะเป็นไม่เป็นยังไงเลยมันต้องขโมยดีๆอย่างนี้อันนั้นเป็นเริ่มต้นขโมยที่ไหนใช่ก่อนเขาไม่รู้ตัวหรอกขโมยงั้นไม่มีใครรู้หรอกมันเกิดจากใจธรรมะคำสอนของเจ้าจึงเกิดจากใจไม่ใช่เกิดจากอันอื่นนะครับเกิดจากใจแท้คนไหนเห็นใจตนเองแล้วคนนั่นจะเห็นตัวขโมยถ้าไม่เห็นใจแล้วก็หมดเรื่องจะฝึกหัดปฏิบัติยังไงก็ไม่รู้เรื่องเลยธรรมทั้งหลายมันเกิดจากใจมีใจเป็นใหญ่ถึงก่อนมีใจถึงก่อนสำเร็จแล้วโดยใจพูดถึงเรื่องใจอันเดียวพุทธศาสนานี่พูดถึงเรื่องใจแล้วก็หมดเรื่องนั่นแหละตัวต้นเข้าของพุทธศาสนาคือตัวใจนั่นถ้ายังไม่เห็นใจยังไม่ทันรู้จักต้นเข้าของคุณ

ศาสนาไม่จักบอกเกิดของพุทธศาสนาก่อนนั่งดูตัวมหาโจรมันจะขโมยอยู่ตรงไหนมันจะคอยวิ่งออกไปตรงไหนเรากำหนดเข้าไปให้มันอยู่แล้วมันจะเห็นอาการที่มันวิ่งออกไปหรอกถ้าหากไม่เห็นตัวผู้อยู่ซะก่อนมันไม่เห็นตัวผู้วิ่งตัวผู้อยู่คือใจไม่มีอะไรใจไม่คิดนี้จะรู้สึกแต่บุญไม่นึกคิดไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งนั่นตัวใจเดิมแท้นะ

แต่บุญไม่นึกคิดไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งนั่นตัวใจเดิมแท้นะจิตตังกับพัฒรังใจทั้งก็เรียกจิตทั้งก็เรียกแต่จะมาพูดใจอย่างนี้คิดอย่างนึงใจนั่นคือตัวรู้สึกเฉยแต่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นเรียกว่าตัวใจคือมันใจคือของกลางๆนั่นแหละอะไรกลางๆเรียกว่าใจหมดทุกอย่างใจมือใจเท้าอะไรต่างๆของตรงกลางเรียกใจคนก็ขี้เข้ามาที่หัวใจนั่นเองอาการที่มันวิ่งออกไปนั่นเรียกว่าจิตไปปรุงไปแต่งอันนั้นเรียกว่าจิตอาตมาพูดเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงเรื่องนั้นน่ะที่มันวิ่งออกไปน่ะมันเป็นขโมยมันคอยที่จะไปชกไปชิงเอาโน่นนี่อะไรต่างๆมันตัวมันวิ่งออกไปนั่นน่ะใจตัวนี้ใครก็พูดถึงใจอยู่เสมอเสียใจดีใจเจ็บใจอะไรต่างๆร้อนใจวุ่นวายในจิตในใจเลยพูดถึงเรื่องใจทั้งนั้นแต่ไม่เห็นใจจิตตังพัชรังท่านบอกว่าจิตเป็นของผ่องใสอยู่เป็นนิดอาคันทุเกจิเรเจหิกิเลสนั่นแหละมันจอดมามันแทรกซึมเข้ามาในจิตนั่นแหละเป็นกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้จิตเศร้าหมองท่านว่างั้นอารมณ์ที่มันจรเข้ามานั่นนะแทรกซึมเข้ามาที่เรียกอาตมาที่เรียกว่าขโมยในที่นี้มันเป็นกิเลสเราจึงต้องฝึกหัดตัวจิตนี่แหละกำหนดตัวจิตตัวนี้แหละกำหนดสติลงที่ตัวจิตเมื่อกำหนดเห็นจิตอยู่แล้วมันจะหายไปเรื่องเหล่านั้นหายไปหมดแล้วมันจะรวมข้อเป็นใจอีกที่หนึ่งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้รวมเข้ามาหรอกแต่มันรวมเข้ามาเองธรรมะของเดิมแท้นั้นเรื่องของไม่ปรุงไม่แต่งแต่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นที่เรียกว่าใจนั่นแหละเป็นธรรมชาตินั่นเองเมื่อเข้ามาเป็นใจแล้วจะอยู่พักหนึ่งแล้วก็วิ่งออกไปอีกมันเป็นขโมยอีกหาลักหาขโมยโน่นนี่อะไรต่างร้อยแต่ท่านเรียกหลายอย่างลิงท่านก็เรียกลิงซึ่งมันไม่อยู่นิ่งจิตนี้เป็นของวุ่นวายจิตนี้เป็นของกระสับกระส่ายไม่อยู่คงที่จิตนั้นเป็นของเดือดร้อนตลอดเวลาถ้าหากว่าเข้าถึงใจแล้วค่ะนี่มันวุ่นวายออกไปที่หลังแต่เก่าได้ค่ะนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเย็นมันจะสงบมันเป็นอาการของใจต้องเป็นอยู่อย่างนั้นแต่อาการของจิตต้องเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ใจเดือดร้อนวุ่นวายได้มันออกไปที่หลังมันไปปรุงไปแต่งอะไรต่างๆมันเป็นตัวปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดบางอย่างขึ้นมาได้ตอนนี้แหละจะอ้อก็ตอนนี้แหละมันถึงบางอ้อก็ตอนนี้แหละมันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาไม่เหมือนเก่าของที่รู้มาแต่ก่อนแต่เก่าแต่มารู้คราวนี้

0: ไม่เหมือนเก่าแล้วคราวนี้มันแปลกเก่าทีเดียวอันนั้นมันต้องรู้ด้วยตนเองมันพูดไม่ถูกหรอกของไปนี่แต่ขอให้ทำเถอะการที่จะทำให้ถึงใจนั้นต้องตั้งสติกำหนดจิตนี่แหละเมื่อรู้เท่ารู้ทันมันรวมมาเป็นใจสติก็เลยเป็นใจอันเดียวกันสติหนึ่งสติหนึ่งใจหนึ่งสามอย่างเท่ากันมาเป็นอันเดียวกันครับ
1: วันนี้จะเทศถึงเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดทีท่วนเพิ่งเขินเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปัติเหตุเกิดขึ้นยังเรียกว่ากรรมของบุคคลคนนั้น แท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีก อย่างเช่นว่าสเพสตาลัทธะสัมปติโตมาริกัจฉันตุสเพสตากรรมัสกากรรมทายาทากรรมโลนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณายังกรรมังคริสันติกัณยานังวาปาภกังวาตัสทายาทาภวิสันติ อย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดท่านหมดกรรมหมดเวรนะครับหมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยตอนนี้มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สาราสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่เป็นกรรมทั้งนั้นแหละสัพเพสตาสัทธาสัมปติโตมาริกัจฉันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองนั่นนี่เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมทากรรมสกาเราทำกรรมทายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปฏิสรณาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกระท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณา ทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกำมังกริสันติ ราจะทำกรรมอันใดไว้ครั้นเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์เราก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาเรื่องความสุขแล้วก็ประกอบด้วยความดีนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างแล้วจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตัวว่ามีใครทำให้หรอกแล้วเกิดมาต้องพึ่งกรรมอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องพึ่งกรรมคือทำดีทำชั่วแล้วก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี้จังว่ายืดยาวนานแสนนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีซะเลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตระธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยะในโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทำพระองค์ชี้ทางให้เฉยที่เป็นโลกิยะโลกุตระพระองค์ชี้ทางให้เฉยพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้จึงได้พากันเหิมตื่นเต้นเมื่อพิธีต่างๆข่าวเล่าลือเอื้อกระเลิกเฮฮาทางโน้นทางนี้อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดจริงเหรออาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรนั้นมันต้องมียกขายกครูอย่างน้อยตั้ง40-50 บาทขึ้นไปมันก็รวยได้สิมันแก้กรรมได้งั้นน่ะแล้วมันแก้ได้ยังไงล่ะในคนที่เสือกตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นเดียวกรรมมันเนี่ยจะตายเนี่ยรูปเหรียญอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแข้งไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องกับคงกระพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกไม่เจ้าไม่มีลูกไม่หลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาละอะไรท่านจะมีถ้าจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกรรมเยอะของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันพ้นอันตรายได้เป็นบางข้ามาเช้าอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของผู้นั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็ กำไรกำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภสมมติกันถ้าขอได้นั่นคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาให้กินแล้วจะขอโชคขอลาภรวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละขอแล้วก็ลองดูสิงั้นตนไม่ทำจะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รู้ไม่รวยเป็นเท่านั้นเนี่ยพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากรูปเหรียญก็เป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากจะไปสักชิ้นพิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องทั้งหลายแล้วนี่ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเรานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วคุณท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ระลึกถึงคุณถึงนั่นแหละถึงรูปนั้นแล้วก็ละชั่วอันนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้เนี่ยอธิบายให้ฟังมาเลยให้เข้าใจโดยในนี้เถอะพอลูกพออาจารย์องค์นี้เก่งถือรูปถึงศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์นั่นลูกอาจารย์นั่นผู้ใดก็ถือศักดิ์สิทธิ์ก็ลองคิดดูว่าคนชั่วก็ถือลูกอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือลูกอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบาปเข้าห้ามหันกันฆ่าฟันดันแทงด้วยประการต่างๆอันเดียวนี้มันโลกพูดไว้นี่ก็พ่อถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นเองดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วเลยปวดอ้างเอารูปอาจารย์ของฉันเก่งคนนั้นก็รูปอาจารย์ของฉันเก่งก็เลยฆ่าฟันกันชิบหายด้วยประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นคนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบซะแล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาซึ่งความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบเลยสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมาหน้าทิฏฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนับครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลาภฉันได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายตรงนั้นคือเอานั่นไปที่พื้นอันอื่นพึ่งไม่ได้ฉันอยากโชคอยากลาภอยากรุ่มอยากรวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาภ นี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆ แต่มาเป็นของแสงปลอมเข้ามาแทรกซึมด้วยประการอย่างนี้เลยศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักน้อยหนาคุณที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทาสมาเหยียดหยามตลอดชีวิตบางคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกแหละคำนี้แล้วเกิดปัจจัยเหตุล้มตายหายสูญในเรื่องประการต่างๆเพราะคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละ ถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนมีตัวพระธรรมที่แนะนำจะเตือนเราให้ละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะพระธรรมจะเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความเพื่อสกิดใจพุ่งขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นแหละตัวพระธรรมจะเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นน่ะอันนั้นที่ท่านรู้เห็นจริงตักเตือนนี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิต ไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างๆนี่เป็นสามข้อที่สี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายฟังมาแล้วนะไม่ถือมงคลเดินข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังอย่างอธิบายมาฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันใดตนได้อันนั้นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ให้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือนู่นถือกระทั่งจนว่าเจ้ากรรมนายเวรไปโน่นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมไปเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่จริงไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำมาแต่โดยความอิจฉาริษยาด้วยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างๆทำดึกจิตที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก็จะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมก็ได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่ทราบว่าไปเปรตโลกมันไม่ทราบไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานเราตายเยอะร้อยชาติกันชาตินั่นก็เองรู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นก็อยู่ดีๆนี่แหละอโหสิกรรมให้กันเถอะอันนั้นจะพ้นกรรมได้ ่

ถึงว่าคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะได้สวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วว่าเป็นซากทีมันนี่เราเชื่อกรรมที่ผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสต์เชียนอิสลามอะไรต่างๆเข้ามาปอกบุญบอกกุศลเราให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นฝูงแต่ถ้าไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพุทธธรรมประสงค์อันนี้เราทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาก่อนนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆอาจารย์จนตลอดชีวิตอันนี้เป็นสามข้อรวมเป็นหนึ่งไม่ถือมงคลเรื่องข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นข้อหนึ่งไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่ง รวมเป็นห้าข้อข้อที่หกถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชินห้าไปจำตัวเป็นนิดที่ติดเลยคนเชื่อตามเจ้าของการมีจังแล้วไม่กล้าทำความชั่วทำความชั่วตอนนี้มีไม่ทำความชั่วต้องศีลห้ามีอยู่ประจำตัวเป็นนิดนะที่อันนั้นที่เรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นเลยขึ้นถึงอริยบุคคลอริยภูมิคนเราคนในเมืองไทยของเราถือศาสนาไม่จริง ถือศาสนาหน่อยเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโน่นฝ่ายโน่นเนี่ยคือไม่จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อตามเหตุผลของตามเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์ปิ้งก้อนหินลงมาในบนภูเขามาทับหัวกระเท้าหัวไม่เท้าหัวไม่เท้าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่ากบฏพระเจ้าพระเศนก็เป็นอุปถาของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบฏ คือยึดสมบัติของพระองค์ได้เจริญทุตภะพระราชบุตรได้เจริญทุตภะพระองค์ไม่ช่วยยังไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์จากกัจจราชคุมกบิตพัทมีศีลห้าประจำเป็นนิดย้อมสละศีลทิฏฐุตภะไปลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนเลยนะด้วยปืนผาหน่อไม้น่ะแต่ว่าไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในคนที่สุดที่สุดปะขยี้เรียบมดนั่นยอมชนะชีวิตจริง
ในเบื้องต้นเมื่อพิทุสภะจะไปลบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าจะไปช่วยเลยประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางพิทุสภะเห็นก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างพระองค์พิทุสภะก็ได้กลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามเนี่ยพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของศาสยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนั้นก็ทำเนายกไว้ไอ้พระโมกขันลาแล้วสานี่โยนไปทุบไปจนกระดูกแหลกเป็นจุนวิจุนหมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเบื้องต้นก่อนเขาจะไปทุบไปทุบพระโมกขันลานั้นพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนร่วมไปแล้ว เข้ามาแล้วได้ทั้งกระหอไปมีทิศทางการดูข่าวทั้งขณะมาข้างไหนของห้อหนีมาข้างไหนกับห้อหนีมันหลายครั้งหลายห้อนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังเคยรู้เรื่องอดสามของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยมันทุบเสร็จจนแหลกแล้วหมดแต่ด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระเดชจักนิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถืองมงายกันนักหนาลูกองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจหรอกแต่ควรที่จะพิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่างครั้งหลังถ้ามาเกิดเหตุต่างๆเกิดอุปทวะห่วงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากนักการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกับพวกเราใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมานะเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมนี่จะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมนี่ต้องติดตามเมื่อมีเศษจะเจอมันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละขันใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเดียนอยู่ขันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางเสียแล้วนั่นเองจะพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันเนี่ยค่อยกระเทือนทั้งใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอตัวกรรมนี่มันทำเหตุกรรมนี่จริงหรอแต่ไปถึงใจกระเทือนทั้งใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พอพอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นก็เกิดขึ้นที่ใจมัน
ตัวกายไม่มีกิเลส

จะเป็นเหตุให้เนื้อถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะไอ้จะทุบจะตีจนแหลกแล้วมันก็ช่างมันอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนนิจุนหมดแต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานแล้วเหาะมากราบไหว้กราบคุณพระเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนั้นเป็นสำคัญจะมาเกิดก็เพราะใจจะมาเกิดกิเลสก็เพราะใจเป็นทุกข์ก็เพราะใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันเอาละอธิบายกันเนี่ยทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุกข์ก็คือต้องดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้านี่นะโรงใหญ่มันดังตึกๆๆๆอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับไปดับหลอดเล็กหลอดน้อยมันก็ดับแต่เฉพาะนั่นสิแต่ไฟมันยังเดินอยู่ดิ ดับต้นตอคนแล้วมันดับปุ๊บหมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดให้ตัวกรรมตอนนั้นเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ตอนนั้นอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดไอ้พูดใจได้ไม่กระทำนั่นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจเสียแล้วดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตรงไม่มีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดเนี่ยไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดดีมันก็ไม่มีกรรมต่อเยอะสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้คือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจแล้วนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่งมันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่สายมันตัวนั้นน่ะตัวใจแท้นะแต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวไปนั่นเองหัดตัวนั้นจับนั่นให้ได้เลยก่อนมันคิดมันส่งสายไปอ๋อมันออกไปจากใจต่างหากมันไม่มันตัวจิตนั่นแหละสติควบคุมจิตนั้นให้อยู่

0: มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นแหละมันคิดอะไรมันสงสัยไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันดันหรอกไปตามโค้นตามหลังมันตามโค้นมันไปไม่ทันหรอกเนื้อตามรอยงัวรอยควายนี่ตามรอยสัตว์นี่ท่านรู้เท่านั้นมันรู้เท่ารู้ทั้งหน้าข้างหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตตรงแต่อย่างนั้นจะรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็รู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไปเป็นเหตุให้เกิดบ่อกิเลสต่างๆมันนั้นมันยังจะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะสิ้นทุกข์อยากสิ้นทุกข์แต่ทำไม่ถึงที่ไม่ถึงทางสิ้นทุกข์สักทีมันเราเกิดขึ้นมามันโอ้โหหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจะอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์สักทีเราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายฟังได้ชั่วครู่ขณะเรายังดีอยู่ทำมันชำนิชำนาญมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันหยุดหายก็พักกันก็จะเห็นตัวใจของเราหมอตัวใจไม่มีโกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นแหละหัดบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อยระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนาเอาให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอย่างไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันอาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอย่างไรให้รู้เรื่องก่อนและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอย่างนั้นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันคลื่นเป็นระลอกน้ำมันก็บุ้นกับเงินมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นง่อนขึ้นมาแล้วก็แตกทุบไปเป็นคลื่นกับน้ำเนี่ยเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำเนี่ยเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำเนี่ยเป็นก้อนมันแล้วก็แตกไปสลายไปตามนั้นแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่าอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันแต่น้ำมันอะไรเขาเรียกต่างๆไปอีกใจก็คือน้ำในการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นน้ำนอกอะไรต่างๆคือจิตนั่นมันอันเดียวกันเลยแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั่นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกให้ตามถ้าไม่เรียกหรอกคราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อนอยากเห็นรูปเห็นให้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยๆซะก่อนนั่นแหละตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นนั้นนอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายแล้วคราวนี้คุณง่ายThank you. คราวนี้กันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วก็ปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยเองไม่วางมันก็วางครับมันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำเป็นตามเรื่องแล้วจะไม่จะยึดต่อแล้วก็ไม่จะส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามแต่หรือหาก็มันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่แล้วก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนี่ชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งก็น่าหนึ่งก็เดียวความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำในเงื่อนบ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้จะมีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสงบอยู่กับใจนั้นเราทำอย่างนี้ได้ชำนิชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งหรือตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตนี้เลยมีแต่ทุกข์ห้าสุขไม่ได้เลยความสุขความสว่างอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็เลี่ยวชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเหลือเกินมาในโลกอันนี้เราความสุขเห็นความสุขเลยเท่านั้นเราพอแล้วมาผลนิพพานอยู่ในช่างคืออ้าวทำของทำเลย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมักเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจใช่ใครอื่นอาจต้องฝืนจิตบ้างล้างสิ่งเขาเกิดเป็นคนใช้ธรรมะชำระเราอย่าดีแต่โทษเขาเบาปัญญาถูกก็รู้ผิดก็รับดับที่เหตุเมินกิเลสเสียบ้างทางข้างหน้าอาจเสริมส่งผลบุญหนุนนำพาเติมปัญญาให้รู้แจ้งแสงแห่งธรรมคติธรรมคำกลอนโดยชนัดดาผู้ทัพทิม

ความเป็นพระสงฆ์ทรงพระวินัยนั้นต้องปลูกศรัทธาไม่ใช่เรียกร้องศรัทธาถ้าเป็นพระดีคือศีลดีสมาธิดีพระวินัยดีปัญญาดีนั่นแหละจึงจะถูกดีใครชมว่าดีพูดธรรมะได้แต่ศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีพระวินัยไม่ดีก็ไม่ถูกดีใครจะชมสักเท่าไหร่ก็ป่วยการโอวาทธรรมหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจากหนังสืออาจาริยบูชา

ิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้นี้แล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อออกจากความพ้นทุกข์และขอความเจริญในธรรมแด่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ในลานธรรมแห่งนี้ก็ดีที่รับชมทางวิทยุรับฟังทางวิทยุรับชมทางโทรทัศน์ของวัดสังฆทานก็วันนี้เป็นวันหยุดที่ทางวัดสังฆทานนั้นก็ได้มีกิจกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่ว่าเป็นวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์วันสำคัญทางพุทธศาสนาทางวัดเราก็จะมีกิจกรรมก็คือการให้ญาติโยมนั้นได้มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรียกว่าเนกขัมมะคือเป็นนักบวชหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ

อนาคาริกก็คือการออกจากเจ้าจากเรือนจากบ้านจากช่องจากครอบจากครัวทุกสิ่งทุกอย่างถวายตนด้วยกายวาจาใจเป็นสิทธิ์ของตถาคตพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าเราอยากได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นหน่อเนื้อนาบุญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาของพวกเรานั้นเราก็ต้องออกบวชก็ถือว่าเป็นหน่อเนื้อเชื้อไก่อย่างเช่นบุตรหลานของญาติโยมขณะนี้ก็ได้สละเวลาแล้วก็ไปออกเป็นสัมมาเนรออกบวชเป็นสัมมาเนรก็ผ่านมาสองสถานที่แล้วก็บวชที่วัดสังฆทานวันที่30เดินทางไปวันที่8ไปวังน้ำเขียวอยู่ถึงวันที่16แล้วก็ย้ายมาอยู่วัดถ้ำกฤษณาก็ย้ายจากวัดถ้ำกฤษณาล่าสุดก็มาที่วัดสองพี่น้องสันบุรีกำหนดก็จะกลับมาวัดสังฆทานในวันที่4แล้วก็จะได้ลาสิกขาในวันที่5ฉะนั้นกิจกรรมของพวกเราก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือให้เรานั้นได้สำรวมกายวาจาใจของเราในการที่ใช้ชีวิตอยู่ในประจำวันให้มีสติให้มีศีลให้มีสมาธินั่นสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะยึดมันก็คงยึดไม่ได้หรอกนะจะยึดได้ก็ศีลธรรมท่านเองพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะโยมนะถ้าโยมไม่ฟังก็ออกไปนอกได้เลยนะที่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่นนะนะถ้าไม่ฟังก็เชิญนะเชิญข้างนอกมาทำแบบอย่างไม่ดีไม่เคารพธรรมนะมามันเห็นอะไรฟังหูฟังตามันอดไม่ได้โยมไม่ถูกไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่เคารพในธรรมนะฉะนั้นเวลาพระท่านแสดงธรรมเนี่ยเราตั้งใจก็ดีว่าท่านไม่ได้เอาคำพูดของท่านมาเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเคารพพระธรรมเราก็ต้องเคารพพระสงฆ์ผู้ที่ได้นำสืบสารต่อปฏิภาณคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเรามาวัดเรายังแบ่งเวลาไม่ถูกเลยโยมนะเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ใช้เวลาไปอย่างที่อื่นแม้กระทั่งเราใช้ชีวิตประจำวันของเราเราก็ใช้เวลาไม่ถูกต้องนะเวลากินก็ไม่กินเวลานอนก็ไม่นอนนะมันกลายเป็นว่าเอาส่วนเกินมาเข้าสู่ชีวิตของเราแล้วส่วนเกินนั้นถ้าเป็นส่วนเกินที่ดีนะมันก็ทำให้เรานั้นไม่เดือดร้อนแต่ส่วนเกินที่เราเข้าไปว่าวุ่นกับมันแล้วนี่โยมมันได้ทำให้เราเดือดร้อนนะอย่างดูโทรศัพท์นี่โยมมันมีอะไรดีบ้างมีดีน้อยที่เขาจะเอามานำเสนอมีอะไรตีกันชกกันด่ากันเรื่องไร้สาระทั้งสิ้นแล้วเราเอาเวลาที่เหลือน้อยนิดในการที่มีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยลมหายใจอันน้อยนิดเนี่ยเอามาทำให้เกิดประโยชน์ดีกว่าโยมนะถ้างั้นมันไม่เกิดประโยชน์เลยโยมมันไปติดวัตถุสิ่งของแล้วสิ่งนี้จะทำให้เราเสื่อมทั้งกายเสื่อมทั้งจิตโยมว่าเสื่อมไหมไอ้คนเราเดี๋ยวนี้ที่มันป่วยมันเจ็บเพราะอะไรเพราะมันใช้กายไม่ถูกต้องเวลากินก็ไม่กินเวลานอนก็ไม่นอนนะเวลาสวดมนต์ก็ไม่สวดมนต์เวลาฟังธรรมก็ไม่ฟังธรรม แล้วถามว่าเข้าวัดทำอะไรเข้าวัดแค่ว่าฉันได้มาถือศีลแต่ฉันไม่ฟังธรรมแล้วจะได้อะไรโยมก็ได้แค่ถือศีลแล้วศีลไปถือมันทำไมให้มันหนักศีลต้องรักษากายวาจาใจของเรานะนั่นที่เราเข้าวัดแล้วเราเสียสละเวลามาแล้วเราก็บอกโอ้เข้าวัดก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็อย่างงั้นใจเราก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเลยเพราะอะไรก็เพราะใจของเราแหละไม่พัฒนาไม่รู้จักแบ่งเวลาไม่รู้จักการไม่รู้จักสถานที่ส่วนใหญ่เป็นนี้กันส่วนมากแล้วผลสุดท้ายก็ลามไปถึงเด็กลามไปถึงคนแก่

แต่สิ่งที่ดีมันไม่ลามไปโยมนะมันไม่มีเชื้อไงสิ่งที่ดีๆเนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยมันไม่ค่อยมีเชื้อมันมอดมีเชื้อก็เป็นเชื้อที่ไม่ดีเปียกนะเชื้อที่ไม่ติดไฟจะเกิดอะไรโยมแต่สิ่งที่ดีนี่มันเชื้อติดไฟเหมือนกับน้ำมันน้ำมันออกเทนแบบสูงเลยเนี่ยไม่ต้องเข้าใกล้เลยว่าอยู่ในรัศมีมันก็ปุ๊บติดเลยท่านใจของเราก็เหมือนกันนะต้องมีอะไรคอยกันคอยกองคอยพินิจพิจารณาสิ่งที่เราทำเนี่ยเพราะอะไรพัดตามใจตัวเองไม่ขัดใจตัวเองไม่ขัดใจกิเลสตามใจกิเลสและผลสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะมีขึ้นอะไรจะดีขึ้นไม่มีมีแต่ความทุเรศ

มันขัดหูขัดตาไปหมดนะที่นั่นเข้าวัดแล้วเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เจริญหูเจริญตาไม่ใช่เข้าวัดแล้วมานั่งก้มหน้านั่งปีกวิเวกไม่ใช่วิเวกทำสมาธิหรอกวิเวกอยู่ในมุมสงบนะมุมหลบไปนั่งเกี่ยนั่งอะไรก็ไม่เข้าใจนะแต่อาตมาอาจจะดูผิดก็ได้นะโยมอาจจะเปิดช่องของวัดดูก็ได้นะอาจจะดูธรรมะครูบาอาจารย์ถ้าใครทำอย่างนั้นอาตมาก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าทำอื่นก็ตามนั้นแหละโยมอย่างที่ว่าคือเรามาในที่สงบสงัดแล้วนี่โยมเราหลีกเลี่ยงจากความวุ่นวายมาแล้วเราจะเอาความวุ่นวายเข้ามาในจิตในใจของเราทำไมไม่เว้นระยะสักนิดนึงช่วงระยะเวลาที่เรามาบวชเนี่ยที่ก็วันที่ก็สองวันแล้วหาความสงบได้ตรงไหนเวลานั่งสมาธิก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะใจมันไปวุ่นกับเรื่องสิ่งภายนอกนะใจเนี่ยพวักพวนว่าใครจะส่งข่าวมาอะไรนั่นจะมีอะไรจิตมันออกนอกเพราะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่นี่กายกับจิตตรงนี้เองเท่านั้นแหละโยมนี่หาความสงบได้แต่ถ้าจิตกายอยู่นี่จิตออกไปข้างนอกเนี่ยหาความสงบได้ยากมากเลยเกิดความวุ่นวายว้าวุ่นแล้วผมที่ท้ายก็มาโทษสถานที่ว่าฉันมาบวชนี่ฉันก็ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรที่ดีขึ้นหรือว่ามีอะไรที่มันตื่นเต้นหรือว่าอะไรที่มันกระตุ้นอย่างเช่นว่าถ้าเราสนใจในการประพฤติปฏิบัติจริงๆปรารภความเพียรยืนเดินนั่งนอนปีกวิเวกให้จิตมันสงบให้ใจมันสงัดเราก็จะเห็นความคิดของเราเราจะเห็นกิเลสเราเห็นความอยากของเราแต่ถ้าเรายังว้าวุ่นวุ่นวายอยู่กับภายนอกไม่รู้จักภายในกายในใจในจิตของเราเองเนี่ยมันดับไม่ได้หรอกเพราะมันไม่รู้จักสาเหตุนะเพราะมันออกไปข้างนอกทำไมเราไม่เอามาข้างในขังมันไว้ไม่ต้องมันไปเห็นสิ่งที่มันไม่ชอบใจตาเห็นรูปนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสนะกายได้สัมผัสจิตได้คิดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องควบคุมมันถ้าไม่ควบคุมมันก็เตลิดเปิดเปิงไปแล้วถ้าเราทำนี้บ่อยๆบ่อยๆเข้ามันเป็นความเคยชินนะเขาเรียกว่าเป็นอัตโนมัตินะไม่ต้องสั่งหรอกโยมมันทำของมันเองนั้นฉะนั้นถ้าเราเป็นนักประพฤติปฏิบัติเนี่ยจิตจะเป็นนายกายจะเป็นเบาจิตสั่งให้กายทำอย่างเราเข้าห้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยจิตตัวรู้ตัวที่มีสติจะต้องสั่งกายก่อนว่าจะต้องทำอะไรจะยืนจิตสั่งว่าจะยืนจะเดินจิตก็สั่งคือกำหนดจิตตัวรู้เสียก่อนแต่ของพวกเรานี่มันไม่มีจิตผู้รู้ไงมันทำตามแบบไม่มีอะไรคอยควบคุมใช่ไหมนั่งเนี่ยถ้าจิตผู้รู้เนี่ยรู้เลยว่านั่งแล้วตรงนี้เกิดอะไรขึ้นภายในจิตใจทั้งกายทั้งใจของเรารู้ว่าเวทนามันเกิดขึ้นเราทำอะไรเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราทำไงให้มันคลายทุกข์ไปได้แล้วก็เปลี่ยนดิแต่ถ้าว่าตอนที่เราเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนท่านั่งเนี่ยจิตรู้ไหมจิตสั่งหรือเปล่าจิตก็ไม่ได้สั่งมันเป็นไปอัตโนมัติทุกข์คือสิ่งที่รับได้ยากที่ทนได้ยากฉะนั้นเมื่อเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นร่างกายทนไม่ได้ก็ต้องหาทางให้มันคลายความทุกข์ก็คือเปลี่ยนท่านั่งแต่ถ้าจิตผู้รู้จิตผู้มีสติเขาจะกำหนดรู้เลยว่าตอนนี้อะไรเกิดขึ้นมีอารมณ์ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันว่าขณะนี้กายของเราเป็นอย่างไรจิตของเรามันเสวยอะไรกายเสวยอะไรกายเสวยสุขหรือเสวยทุกข์จิตเสวยสุขหรือเสวยทุกข์มันรู้เขารู้ปุ๊บแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้จิตยอมรับได้ไหมกายยอมรับได้ไหมจิตยอมรับได้กายไม่ยอมรับก็เกิดความทุกข์ฉะนั้นถ้าจิตยอมรับได้กายไม่ยอมรับก็ยังสามารถควบคุมกายได้แต่ทั้งกายทั้งจิตไม่สามารถควบคุมไม่สามารถยอมรับทุกข์อันนั้นได้มันก็เกิดความกระวนกระวาย

กระสายกระสับไม่เป็นสุขฟังก็ไม่เป็นสุขฟังก็ไม่รู้เรื่องจิตก็ไม่เกิดเป็นสมาธิฉะนั้นจิตผู้รู้จิตผู้มีสติจะต้องรู้ก่อนในทุกขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนนะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายแหละทุกเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปนี่สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติมันมีอยู่สองอย่างนั่นเองรูปกับนามเท่านั้นเองอยู่รูปก็คือร่างกายนามก็คือจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงแต่งแล้วก็ไปสวยเป็นอารมณ์อารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์เฉยอันนี้เราฝึกหัดไว้แต่ที่สิ่งทุกอย่างทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราขาดสติเพราะเราทำตามอำนาจความอยากของเราเราอยากจะทำอะไรแล้วก็ทำฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องฝืนความรู้สึกตรงไหนมันทุกข์ทนได้ไหมเรียนรู้มันไม่ใช่หนีทุกข์หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นหรอกโยมความทุกข์เนี่ยทุกกายทุกใจนะทุกกายเราก็เยียวยาได้แต่ถ้าทุกใจบางครั้งมันก็เยียวยาไม่ได้ต้องอาศัยธรรมโอสถขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออะไรรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนแม้กระทั่งตัวของเราจิตของเราความคิดของเราความสุขของเราความทุกข์ของเราไม่คงอยู่หรอกมันไม่ถาวรหรอกมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยนะฉะนั้นชีวิตของเราทุกวันนี้มันมีแต่ความเสื่อมความสุขมันหาได้น้อยความทุกข์มันหาได้เยอะมันมีมากแต่ที่เราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้พิจารณามันเพราะทุกมันถูกปิดบังอิริยาบถมันถูกปิดบังไปแต่ถ้าเรามาเรียนกำหนดรู้ในเรื่องของการทำสมาธิประพฤติปฏิบัตินะสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่เราจะเรียนรู้ความทุกข์ของเราเลยว่านั่งนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์ทำอะไรนานๆก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมไอ้สิ่งที่ว่าเราสุขนั่นแหละแต่ถ้ามันนานเกินไปแล้วมันก็ไม่ใช่สุขอันนี้เราก็พิจารณาว่าอ๋อสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสังขารจิตใจของเราก็ไม่เที่ยงความคิดของเราก็ไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรเที่ยงตรงไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนเลยนะมีอย่างเดียวคือธรรมะเท่านั้นเองธรรมะก็คืออะไรโยมก็คือธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติก็คืออะไรก็คือความเป็นธรรมดาใช่ไหมคนเราเกิดแก่เจ็บตายสุขทุกข์เราเห็นกันอยู่ทุกวันเรารู้กันอยู่ทุกเมื่อถามว่านี่คืออะไรอันนี้ก็คือธรรมะไงแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติไหมก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์ไงเกิดแก่เจ็บตายแม้กระทั่งหมู่สัตว์หรือแม้กระทั่งต้นไม้หรือสิ่งอะไรที่มีชีวิตน่ะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเป็นไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรคงทนถาวรแม้กระทั่งต้นไม้ใหญ่นะพอถึงการเวลาแล้วมันก็โค่นมันก็ล้มนะบางครั้งยังไม่ถึงการเวลามันก็ถูกพายุลมฝนนะเกิดเหตุที่ทำให้มันนั้นต้องหมดชีวิตของมันลงไปนะหมดความเป็นสภาวะสภาพของความเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะที่เคยให้ร่มเงาแก่พวกเรานะเมื่อมันสภาวะความแปรเปลี่ยนมันมาถึงแล้วร่มเงาที่เราเคยได้ใช้เขามันก็ใช้ไม่ได้แล้วมาอย่างที่โยมเห็นอย่างเงี้ยแต่ก่อนนี้มันไม่ใช่แบบนี้แต่ก่อนนี้มานี่ไม่ต้องกางสแลนต้นไม้มันเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อนานปีไปเข้าความเสื่อมมันเกิดเพราะมันอยู่มานานถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 3-40 ปีนะเพราะต้นไม้พวกนี้แต่มาก็เป็นคนลงมือปลูกมันเองตั้งแต่พรรษาแรกณปัจจุบันนี้ก็40พรรษาแล้วมันก็สมควรแล้วนะ40ปีแล้วบวกกับที่มันผิดธรรมชาตินะธรรมชาติที่มันแปรปรวนไปคือน้ำมันมากไปมันไม่มีความพอดีไม่มีความสมดุลน้ำมากเกินไปต้นไม้ขาดน้ำได้ไหมขาดน้ำไม่ได้เรา
ขาดน้ำได้ขาดน้ำได้ไหมขาดอาหารได้ไหมก็ขาดไม่ได้ขาดธรรมะได้ไหมก็ขาดไม่ได้แต่เรายอมขาดธรรมะน้ำเราขาดไม่ได้ข้าวเราขาดไม่ได้นะสิ่งเรายอมไม่ได้แต่ธรรมะเรายอมขาดได้เพราะเราไม่รู้สภาวะความเป็นจริงสัจธรรมของความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วโยมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติไม่มีความเสียอกเสียใจนะอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะได้มาอะไรเสียไปก็เป็นเรื่องธรรมดาได้มาก็เฉยเสียไปก็เฉยแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดไม่รู้จักธรรมะได้มาก็ดีใจทำยังไงจะให้มันได้มากๆเกิดนี่คือเรียกว่าเป็นอารมณ์โลภนะพอเสียไปเสื่อมสลายไปหรือถูกคนโกงคนเอาไปคนลักขโมยไปเสียใจอันนี้แสดงว่าเราไม่รู้จริงนะไม่รู้จริงแล้วก็ไม่รู้จำด้วยฉะนั้นรู้จำแล้วก็ต้องรู้จริงนะสิ่งที่ดีต้องรู้จำแล้วก็รู้จริงเมื่อรู้จริงแล้วเราก็จะเข้าไปถึงวิปัสสนากรรมฐานอย่างพวกเราที่มานั่งกันแล้วพวกหลับตาทนปวดทนเมื่อยก็เพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดความสงบร่มเย็นให้ภายในจิตใจของเราเสียก่อนเมื่อเกิดความสงบร่มเย็นภายในจิตใจแล้วเนี่ยใจสงบแล้วเนี่ยโยมของใหม่ๆจะก้าวขึ้นมาแสงสว่างมันจะเติมขึ้นมามันจะมีขึ้นมานะจากแสงสว่างที่มันยังมองไม่เห็นเชื้อหรือมีเชื้อแล้วยังไม่เกิดประกายไฟอย่างปัญญาของเราแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ในนี่ในเราเท่านั้นแหละทุกคนมีปัญญาเท่านั้นแหละถ้าไม่มีปัญญาป่านี้ไม่ได้เติบโตมาเป็นมนุษย์ไม่ได้มาใช้ชีวิตยืนยาวจนแก่จนเฒ่าหรอกทุกคนมีปัญญาแต่ถามว่าปัญญาที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้มันเป็นญาทางโลกเป็นปัญญาที่ทำมาหากินเป็นปัญญาที่เอารัดเอาเปรียบกันเป็นปัญญาที่แสวงหาความสุขใส่ตัวไม่เสียสละนั้นปัญญาของธรรมของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยปัญญาอันนี้คือเป็นปัญญาที่ผู้ให้ปัญญาที่มีเมตตาปัญญาที่มีความเพื่อแฝงไม่เห็นแก่ตัวและก็ไม่เห็นแก่ตนด้วยเสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อบุญกุศลเป็นทานบารมีเป็นศีลบารมีเป็นภาวนาบารมีสิ่งนี้คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องสะสมทรัพย์สินเงินทองสะสมไว้ก็เพื่อให้เราเกิดความสบายในที่เรามีชีวิตมีสภาพร่างกายที่ยังสมบูรณ์หรือยังไม่สมบูรณ์ก็เพื่อเป็นปัจจัยเพราะนั้นปัจจัยทั้งพันที่สุดของพวกเราก็คืออะไรอ่ะทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาคือนี่คือเหตุคือปัจจัยที่เราจะต้องสะสมไว้ถ้าเราไม่สะสมไว้เราก็เป็นคนยากคนจนคนลำบากคนข้นแค้นนะคนอัตคัดแต่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยไม่ข้นแค้นไม่อัตคัดไม่คับแคบไปทางไหนมันก็มีแต่ความสบายจะนั่งตรงไหนก็มีแต่ความสุขร้อนยังไงก็ไม่ทุกข์เพราะมันทนได้เพราะมันถือเป็นธรรมดาแดดมีประโยชน์แต่มากเกินไปก็เกิดโทษใช่ไหมเพราะนั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันมีคุณแล้วก็มีโทษแล้วแต่เราจะเลือกเอาทุกอย่างมีบุญเป็นบุญทุกอย่างมันก็มีบาปอยู่แล้วแต่เราจะเลือกเอาถ้าเราจะเลือกเอาในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราสะสมเป็นของดีนะฉะนั้นเราต้องการแต่สิ่งที่ดีๆใช่ไหมเราไปทานอาหารเราก็ต้องการอาหารที่ดีอาศัยบ้านก็อาศัยบ้านที่ดีๆอาศัยเครื่องนุ่งห่มก็เป็นเครื่องนุ่งห่มที่ดีนะอาศัยสามีภรรยาก็เป็นสามีภรรยาที่ดีฉะนั้นเราต้องการสิ่งดีๆทั้งนั้นแหละไม่มีใครไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีแต่ถามว่าสิ่งไม่ดีมันมีไหมมันก็มีอยู่แหละมันมากหรือน้อยเท่านั้นเองเรายอมรับได้หรือไม่ได้เท่านั้นแหละฉะนั้นคนเราเมื่ออยู่กัน2คน3คน4คนเนี่ยจะให้ความดีมันเสมอกันหรือว่าจะให้ความดีมันเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยมันก็คงจะได้ยากนะเพราะเรายังเป็นปุถุชนแต่ว่าเราก็เลือกเอาสิ่งที่ดีๆสิ
สิ่งไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันตาเห็นก็พอใจไม่พอใจก็ช่างมันหูได้ยินพอใจหรือไม่พอใจก็ช่างมันสักแต่ว่าเท่านั้นเองเอาสิ่งที่ดีๆเปิดหูเปิดตาเปิดใจรับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเข้ามาเอาแต่น้ำดีเข้ามาเอาน้ำใสเข้ามาน้ำขุ่นเอาออกไปจากใจของเราฉะนั้นจิตใจของเราที่มันเกิดความขุ่นหมองเศร้ามัวน่ะก็ทำให้มันสดใสให้มันสะอาดก็อะไรล่ะก็ศีลของเรานี่ไงศีลของเราศีล5ศีล8นี่แหละคอยชำระคอยขัดเกลาอยู่ทุกขณะไม่ใช่ว่าจะต้องมาฝึกหัดแค่ในวัดนี่เองนะฝึกหัดในวัดจุมเอาจริงเอาจังหรือเปล่าก็ไม่จริงไม่จังนะก็แค่เวลา3เวลา4เวลาแค่นั้นเองนอกนั้นก็เป็นเวลาที่เราก็ไปสเปสสปะนะแต่ถ้าเรามาฝึกหัดในวัดจริงๆแล้วมันต้องตลอดเวลานะเพราะว่าเรามีโอกาสน้อยมากแม้กระทั่งเรานั่งสมาธิว่าจะให้มันสงบตลอดเวลานั้นเป็นไปได้ไหมแต่ที่มันสงบเพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมมันชักชวนให้เราต้องเกิดความสงบเพราะมันมีข้อบังคับมีกฎมีกติกาแล้วถ้าลองไม่มีกฎไม่มีกติกาดิมันจะสงบไหมมันไม่สงบหรอกโยมฉะนั้นถ้าเราอยากสงบเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปริโภคกังวลเนี่ยไม่ต้องเอาเข้ามาเลยโยมโทรศัพท์นี่ไม่ต้องเอาเข้ามาเลยหรือมาก็ปิดมันเพราะมันเป็นสิ่งที่ปริโภคกังวลนะพอเราจะสงบแล้วเดี๋ยวคนนู้นโทรเข้ามาคนนี้โทรเข้ามาจะอยู่ได้สัก 3-4 วันแล้วมีปัญหาแล้วครอบครัวคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้แทนที่จะอยู่ได้สัก3วัน4วันก็อยู่ไม่ได้แล้วแทนที่จะได้สมาธิสักชั่วโมงก็ไม่ได้แล้วใจก็พะวงกับเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาฉะนั้นเข้าวัดแล้วตัดทุกสิ่งทุกอย่างปิดสัญญาณทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับโทรศัพท์โยมปิดสัญญาณแล้วมันจะมีอะไรมันก็เป็นวัตถุสิ่งของธรรมดาไม่มีประโยชน์ไม่มีพลังงานแล้วมันจะทำอะไรให้เราได้มันจะให้คุณได้โทษเราได้มันก็ไม่ได้เหมือนกับเราเหมือนกันอายตนะของเราทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตัดมันปิดมันซะไม่ต้องไปรับรู้อะไรกับใครนี่แล้วสบายไหมสบายแต่คนเราไม่ชอบสบายปากก็ว่าอยากสบายสบายแต่ก็การกระทำคือไม่ทำให้สบายจริงเพราะไปเอาสิ่งข้างนอกเข้ามาเจือปนเวลาที่เราจะสงบแต่เราก็ไม่สงบเวลาให้นั่งสมาธิมันก็สงบแค่กายมันไม่เคลื่อนไหวไม่ไหวติงแต่ถามว่าจิตมันไปไหนจิตมันคิดจิตมันนึกไหมจิตมันมีตัวรู้ไหมจิตมันมีตัวละไหมจิตมันมีตัวโลภไม่โกรธหลงไหมรู้หรือเปล่ารู้เท่าทันจิตหรือเปล่ารู้เท่าทันกิเลสหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณากันให้มากๆก็ต้องใช้สตินะฉะนั้นพระสังฆทานนี่ก็เป็นแหล่งรวมศูนย์รวมของความสงบแต่มันจะสงบจริงสงบจังหรือเปล่าก็อยู่ที่ผู้ที่มาใช้สถานที่นะบางคนที่ก็ยังพื้นฐานใหม่ๆก็พอไปได้นะแต่ถ้าคนมีพื้นฐานแล้วเขาก็ว่าพระสังฆทานนี่มันไม่สงบแล้วนะแต่ถ้าคนที่มีเครื่องอยู่ของใจแล้วโยมตรงไหนมันก็สงบทั้งนั้นแหละไปนั่งกลางแดดมันก็สงบไปนั่งให้ฝนตกก็สงบเพราะอะไรเพราะจิตเขาไม่ได้ไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นเขาอยู่กับสกลกายของเขาเขาอยู่กับองค์ภาวนาเขาอยู่กับตัวรู้ของเขาว่ารู้ว่าตอนนี้มันร้อนตัวนี้มันฝนตัวนี้มันเปียกตัวนี้มันหนาวตัวนี้มันพอใจตัวนี้ไม่พอใจพอสุดท้ายแล้วก็วางลงปองลงอยู่ในอุเบกขาวางเฉยเอาไม่เชื่อลองทำนะแล้วลองทำดูตรงไหนที่ว่ามันนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยนั่งแล้วไม่สบายลองไปนั่งสิทนปวดทนเมื่อยดูสิทนได้ไหมทนได้แสดงว่าเรามีขันติถ้าทนไม่ได้ก็ขันแตกนะขันแตกก็ใช้อะไรได้โยมตักน้ำก็ไม่ได้นะใช้ได้อย่างเดียวเอาไปขายเป็นเศษขยะไปนั่นเองนั้นต้องมีขันติอย่าให้ขันแตกนะทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้มันแตกจานเอาไว้ใส่ภาชนะเอาไว้ใส่อาหารนะเราก็ต้องอย่าให้มันแตกแล้วใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้หรอกโยมแต่ว่าถามว่ามันจะมีอะไรสมบูรณ์ไหมน้ำมันจะรั่วน้ำจะไหลไหมมันก็ไม่ได้เท่านั้นท่านพยายามอย่าให้แตกสำคัญที่สุดคือสติอย่าแตกนะส
ติแตกนะโยมเนี่ยนะยาอะไรก็รักษาไม่หายมีอย่างเดียวส่งไปนวดศรีธัญญาต่อไปให้เขาควบคุมอยู่ในห้องกักขังมัดเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกโยมเรามัดจิตของเราให้มันอยู่กับกายในระหว่างนี้แหละนะระหว่างที่เราฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธินะสวดมนต์ไปก็ให้มีสติสวดมนต์แล้วถามว่าจิตอยู่ตรงไหนหูได้ยินปากออกเสียงแต่จิตคอยตามไหมพิจารณาตามคำสอนตามคำสวดหรือเปล่าถ้าเราพิจารณาตามคำสวดจิตของเราไม่ออกไปข้างนอกจิตของเราฝักใฝ่อยู่กับการพิจารณาคำสวดอันนี้ก็เป็นสมาธิฉะนั้นการสวดมนต์ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยได้เป็นสมาธิหรอกเพราะสติเรายังไม่เข้มแข็งสติยังอ่อนสมาธิยังสั้นฉะนั้นการสวดมนต์หรือการภาวนาท่องบทเนี่ยก็คือการทำสมาธิหรือบริกรรมอย่างบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอันนี้จิตเป็นสมาธิรวมอยู่กับองค์ภาวนาพุทโธจิตเป็นสมาธิเราสวดมนต์อิติปิโสภควาทั้งสมาสัมพุทโธภควาถ้าจิตเราอยู่กับนี้อิติปิโสภควาทั้งสมาสัมพุทโธภควาสวดอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจิตไม่ออกไปคิดอันอื่นอันนี้ก็เป็นสมาธิอยู่การสวดมนต์แล้วก็จะได้บุญอีกอย่างคือการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าได้ทั้งบุญในการทำใจให้เป็นสมาธิได้ทั้งบุญที่กายได้เป็นวาจาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้มันได้ทุกอย่างนะแต่เราจะทำตามหรือเราจะจริงจังหรือเปล่ามันอยู่ที่เราอีกแหละมันอยู่ที่ศรัทธาอีกแหละนะอยู่ที่เรายังคิดว่าไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนใช่ไหมแล้วถ้ามันตายขึ้นมาโดยที่ไม่บอกกล่าวเล่าสิทธิ์เพื่อทำไงฮะจะคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยมาบวชพรุ่งนี้ค่อยได้สวดสมาธิไอ้นั่งสมาธิพรุ่งนี้ค่อยได้ทำสมาธิเกิดวันนี้มันไม่มีลมหายใจแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรไม่คน ตั้งใจที่จะทำบุญเนี่ยตั้งใจไว้แต่ก็ยังไม่ลงมือทำนะมันก็ได้แค่ตั้งใจฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องทำด้วยกิริยาทั้ง3ประกอบด้วยองค์3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะจิตคิดวาจาเป่งกายกระทำทั้งบุญทั้งบาปเขาเรียกว่าสำเร็จกิจแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะฉะนั้นถ้าจิตคิดก็จะเพียงแต่ว่าคิดมันยังไม่สำเร็จคิดว่าจะทำบุญมันก็เป็นบุญอันหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จนะฉะนั้นคนเราถ้ามีศรัทธาตั้งใจจะทำแล้วมันก็มีความสุขตั้งใจว่าจะทำบุญจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาคิดแล้วมันก็มีความสุขเมื่อลงทำแล้วเมื่อลงมือทำกระทำไปแล้วมันก็มีความสุขนะเมื่อทำเสร็จไปแล้วเราศึกษาลาออกไปแล้วไปใช้ชีวิตประจำวันเป็นมนุษย์ธรรมดามนุษย์เงินเดือนแล้วก็มีความสุขกับเราที่เราได้ทำไปแล้วนะได้คิดว่าเราได้มีโอกาสได้มาทำบุญนะแต่บุญกิริยาวัตถุนะบุญเกิดด้วยการให้ข้าวให้น้ำนะการทำสมาธิการพิจารณาบุญด้วยการให้ทานนะรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้ก็เป็นบุญแล้วนะฉะนั้นบุญเนี่ยต้องทำกันบ่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่ว่าปีหนึ่งอะไรมันก็ไม่ดีนะกิจการงานก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีลูกหลานก็ไม่ดีสงสัยมันต้องไปบวชแก้นะสงสัยอะไรปีอะไรมันชงมาเรื่อยแต่ก่อนเนี่ยเขาพูดกันจังเลยเนี่ยมันปีมันชงหรือมันชงอะไรก็ไม่รู้นะต้องมาบวชแก้ซวยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะโยมก็ยังดีนะโยมคิดอะไรไม่ออกแล้วสุดท้ายก็คือต้องเข้าวัดฉะนั้นอย่าปฏิเสธว่าฉันไม่เข้าวัดหรอก
ไม่มีใครเราไม่เข้าวัดเพราะตราบใดที่เรายังนับถือศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาอื่นก็แล้วแต่ยังไงโยมก็ต้องไปหานักบวชไปหาสถานที่ไม่ว่าบวชไม่ว่าอะไร

สุเหร่าอะไรก็ต้องไปอยู่ดีแล้วไปหานักบวชผู้ที่เขามีศีลนะฉะนั้นเข้าวัดถ้าตอนที่ยังมีลมหายใจตอนที่ยังมีสติยังมีปัญญานี่แหละไปเข้าตอนหมดลมเดี๋ยวหมดท่าเลยทำอะไรก็ไม่ได้แล้วนะฉะนั้นต้องทำอะไรตอนที่เรามีชีวิตยังมีลมหายใจนะพุทธเจ้าสอนประจำว่าให้พวกเราอย่าได้เกิดอย่าได้ตกอยู่ในความประมาทฉะนั้นคนเราที่ยังไม่เร่งความภาคความเพียรนะยังเช้าชามเย็นชามเมื่อไหร่ก็ได้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าเราสะสมอะไรไว้หรือยังไอ้ทรัพย์สินเงินทองเรื่องของโยมแล้วสะสมไปเถอะเอาไว้ให้ลูกให้หลานมันผ่านนะทำทับตายคนสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้ใช้ทำแทบตายถ้าได้ใช้ก็นี่แหละมาให้ทานมาสร้างโบสถ์สร้างศาลานะมาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลแต่ถ้าสร้างทรัพย์สินเงินทองเรื่องสวนไร่นาไว้ลูกให้หลานเนี่ยไว้ให้มันผ่านก็ตามใจนะดีพระบอกโยมทำบุญนะบุญอันนี้ก็จะเป็นอริยทรัพย์นะไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องหอบไม่ต้องหิ้วก็ยังไม่เห็นกันเพราะอะไรเพราะปัญญามันยังไม่มีคนเราถ้าปัญญามีแล้วไม่ต้องคิดมันไม่ต้องคิดโยมทำเลยนะอย่างวันนี้มาแล้วอาตมาไม่ต้องคิดเลยอาตมาบอกแล้วเป็นเจ้าภาพให้หนึ่งห้อง 25,000 นะทั้งนี้ยังไม่รู้เอาตังค์ที่ไหนเนี่ยเอาไว้ก่อนฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องบุญท่านโยมนะบุญต้องทำไว้มากๆบุญอย่างที่อาตมาว่านะบุญภายนอกบุญภายในมันต้องทำทั้งนั้นแหละนะทานภายนอกทานภายในทานภายนอกก็มีบริจาคทรัพย์สินเงินทองทานภายในคืออะไรโยมอภัยทานธรรมทานนะต้องทำกันฉะนั้นทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จมากกว่านิพพานไม่ใช่ว่าฉันไม่เอาทานแล้วฉันจะเอานิพพานเลยเป็นไปไม่ได้นะธรรมะก็ยกตัวอย่างว่าจะขึ้นต้นไม้นะโยมโยมจะโดดไปยอดเลยเหรอโยมก็ต้องตายจากโคนต้นคนขึ้นต้นไม้ไม่เป็นเนี่ยเอาแค่ต้นมะพร้าวเนี่ยโยมขึ้นไม่เป็นไม่มีทางถึงยอดหรอกใช่ไหมแล้วถามว่าคนที่เขาขึ้นถึงยอดได้เขาทำไมขึ้นได้เขาฝึกหัดไงก่อนที่เขาฝึกหัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีอุปสรรคนะบางทีก็ลื่นคูดมาหน้าอกหน้าใจมันถลอกปอกเปลืองหมดใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ยอมเพราะว่าสิ่งที่เขาปรารถนามันอยู่ข้างบนนู่นอยู่บนยอดนู่นนะมันอยู่บนยอดคืออะไรก็คือมะพร้าวแต่ของเรานี่มันไม่ใช่ยอดของเราก็คืออะไรพระนิพพานแต่ถามว่าจะขึ้นไปถึงยอดสุดเนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างอยู่มันไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่ยากถ้าเราไม่มีความมนะไม่มีความอุตสาหะไม่มีขันติไม่ถึงหรอกโยมพอเจ็บนิดเจ็บหน่อยไม่เอาแล้วโอ้เหนื่อยไม่เอามองอย่างนั้นแหละโอ้เมื่อไหร่จะได้กินรอมันตกมาโยมต้องแงนคอไปให้มันตกมามันกี่เดือนมันจะตกมาโยมเผลอๆตกมาใส่หัวอีกใช่ไหมฉะนั้นสุดทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีจุดเริ่มต้นเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยก็ยังไม่มีความชำนาญแต่เราก็มาฝึกกันบ่อยๆฝึกกันทุกวันไม่ฝึกที่วัดก็ฝึกที่บ้านเปิดวิทยุเปิดทีวีเปิดโทรศัพท์ดูมันก็ได้อยู่แล้วโยมสำคัญเราไปเปิดอะไรเปิดใจก่อนเปิดใจที่จะรับสิ่งที่ดีๆนะเปิดใจของเราก่อนนะรับสิ่งที่ดีแต่ไม่ให้เปิดจนไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องกั้นเลยใช่ไหมมันต้องเปิดใจแล้วก็พิจารณาว่าจะให้ใครเข้ามานะเมื่อเราจะเปิดประตูรับแขกเนี่ยแขกที่ไม่ได้เชิญมาเนี่ยเราจะให้เข้าบ้านเลยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มันเป็นโจรเป็นขโมยเป็นญาติหรือเปล่านะเราเปิดจริงๆว่ายังไม่ให้เข้าต
จนกว่าเราจะไปสูตรว่าคนนี้มาดีคนนี้เป็นญาติเราคนนี้มาเพื่อผลประโยชน์หรือว่ามาให้อะไรกับเราเนี่ยใช่ไหมพอเราดูจนแน่ใจแล้วงั้นก็เชิญเข้าหาข้าวหาน้ำฉะนั้นกิเลสของเราก็เหมือนกันก็ให้มันอยู่ข้างนอกเห็นมันเห็นมันเฉยก็ไม่ต้องเชิญมันเข้ามาหรอกเพราะข้างในมันก็แขกที่ไม่เชิญก็เต็มใจเราอยู่แล้วเต็มจิตเราอยู่แล้วเตรียมโหกอยู่แล้วใช่ไหมแขกที่ไม่ได้เชิญที่มันมากับเราเนี่ยที่ตามกับเรามาเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ยอมไปเลยโยมมันไม่ใช่คันตุกะแล้วเนี่ยคันตุกะคือผู้จรมาแล้วก็จรไปนะไอ้นี่มันไม่จรแล้วมันอยู่กับเราถาวรแล้วนะงั้นทุกคนคนเราที่มันมีอะไรออกมาแสดงออกมาก็เพราะว่าคันตุกะมันไม่จรโลภก็โลภไม่หลงก็หลงโกรธก็โกรธรักก็รักทุ่มหัวอะไรกันหัวทิ่มหัวตำเลยพูดอะไรก็ไม่ฟังใครก็ว่าไม่ได้โอ้คนนี้ดีที่สุดคนนี้ประเสริฐที่สุดคนนี้นี่แหละสุดยอดที่สุดพระพุทธเจ้าให้เป็นไงยอดที่สุดมันก็แสดงให้เราเห็นออกมาแล้วเพราะของจริงก็คือของจริงกิเลสก็คือกิเลสนะตัวตนของมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าไปถึงมันว่ากิเลสของเรานี่มันมีกิเลสอะไรอ่ะกิเลสทั้งไหนล่ะกิเลสคือทำให้เราเศร้าหมองทำให้จิตเราเศร้าหมองเมื่อเกิดกิเลสด้วยความโลภเข้ามาแล้วเนี่ยจิตก็เศร้าหมองอยู่แล้วเพราะอะไรคิดที่จะเอาไม่คิดที่จะให้นะมันก็หาทางว่าจะเอายังไงดีใช่ไหมจะเหมือนกับขโมยกระโจนอ่ะจิตมันไม่ดีอยู่แล้วล่ะมันก็คิดว่าใครอย่าเผลอแล้วกันนะจิตมันก็เพ่งนะมันก็มองอยู่นั่นแหละเผลอเมื่อไหร่กูจะลักกูจะขโมยมันเผลอเมื่อไหร่กูจะฆ่ามันกูจะแย่งกูจะชิงมันมันเป็นลักษณะนั้นนั่นเราต้องระวังสำนวนจิตของเราให้มากที่สุดก็คือต้องมีสติเท่านั้นแหละท่านได้ถามว่าจะให้มีสติมั่นคงได้ไงก็ตัวรู้นี่ไงโยมรู้แต่เรายังละไม่ได้ยังเลิกไม่ได้ก็ยังดีว่ารู้โลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้มันแต่ว่ายังหักห้ามจิตใจตัวเองไม่ได้เพราะมันยังชอบอยู่นะมันยังเพลิดเพลินอยู่กับกิเลสมันยังไม่เบื่อยังไม่หน่ายนะตามได้ถ้าเราเบื่อหน่ายกิเลสเมื่อไหร่แล้วอันนั้นแหละก็เราจะพิจารณาเองเราจะเป็นคนที่ขับไล่มันเองไม่ต้องคนอื่นมาขับไล่ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ใจของเราทุกสุขเกิดที่ใจของเรามันก็ต้องดับที่ใจของเราไม่มีใครมาดับให้เราได้หรอกโยมนะเพราะไอ้สิ่งนี้มันเป็นของเรานะไฟไหม้ที่ไหนมันไหม้ที่ใจของเราแล้วคนอื่นเขาจะรู้ไหมล่ะเขาไม่รู้เพราะไอ้สิ่งนี้มันอยู่ภายในไงมันก็เลยไม่รู้กันนะดังนั้นสิ่งภายในเนี่ยถ้ามันมีมากๆไปแล้วมันจะออกมาภายนอกด้วยอะไรด้วยการแสดงออกไงการแสดงออกของจิตใจเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่เห็นแก่ได้นะอันนี้รู้เลยว่ากิเลสอะไรมันมากมันมาอยู่ในจิตใจของเราฉะนั้นต้องฝึกหัดขัดเกลามันอยู่เป็นประจำนะขัดให้มันขาวให้มันเบานะสิ่งไหนที่มันเศร้ามันมัวแล้วมันไม่มีราศีราสันโยมนะเหมือนพระพุทธรูปเนี่ยโยมไปตามวัดตามวาเนี่ยเจ้าภาพก็ตั้งใจเอาไว้ให้คนกราบคนไหว้นานไปไม่มีใครมาดูแลไอ้ที่ว่าที่แรกๆมันเป็นทองอลามเหลืองอลามหน้ากราบหน้าไหว้พอนานไปเข้ามันเศร้าหมองไม่มีอะไรที่จะดึงดูดให้หน้ากราบให้หน้าไหว้แต่บางคนเขามีศรัทธาก็ถือว่านี่เป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเมื่อคนมีปัญญาว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีคุณเป็นที่น่าเคารพทำยังไงเนาะจะให้ท่านได้มีสง่าราศีให้มีอะไรที่สวยงามให้คนหน้ากราบหน้าไหว้เราก็ไปขัดก็ไปถูให้มันเงาให้มันเกิดความสวยสะอาดงามสง่าเหมือนวัดสังฆทานสมัยก่อนหลวงพ่อโตก็ไม่ได้มีความสง่างามแวววาวอะไรก็เป็นพระรูปเก่าๆแต่เมื่อหลวงพ่อสนองท่านมีดำริว่าจะทำยังไงให้พุทธเจ้าหรือว่าหลวงพ่อโตองค์แทนพระปฏิมากรที่น่าเคารพกราบไหว้ให้เป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาขึ้นมาก็ดำริทำหลวงพ่อโตทองคำขึ้นมาใครเห็นใครก็อยากใครก็กราบใครก็ไหว้เพราะอะไรเพราะมันมีความสง่างามมีความสวยงามมีความเปล่งปลั่งเพราะอะไรเพราะมันทำด้วยทองบริสุทธิ์
ฉันทองก็บริ

0: สุดแล้วน้ำใจของพวกเราที่บริจาคด้วยความบริสุทธิ์มันก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สุดยอดทั้งผู้ให้ทั้งผู้ทำทั้งผู้เห็นก็คือความบริสุทธิ์ของใจเราเนี่ยฉะนั้นการตัดสิ่งเศร้าหมองใจออกจากจิตใจของเราเนี่ยก็ต้องให้ทานเสียก่อนนะถ้าเราไม่มีทานก็อภัยทานคือไม่โกรธใครจะทำอะไรใครจะว่าอะไรก็ไม่โกรธเป็นอภัยทานแต่ถ้าเรามีทรัพย์สินทรัพย์สินสลิงคานที่จะบริจาคได้เราก็บริจาคไปตามเหตุตามปัจจัยมากน้อยก็แล้วแต่ที่เราจะทำแต่ขอให้ทำแต่มัวแต่คิดแล้วไม่ทำมันก็ไม่สำเร็จทั้งโยมคิดแล้วลงมือทำเมื่อทำแล้วมันจะเกิดความภาคภูมิใจนะฉะนั้นวันนี้เราก็มาสู่สถานที่อันสงบแล้วก็ทำให้ใจสงัดนะกายวิเวกจิตวิเวกจิตสงบสงัดก็ขึ้นอยู่กับเรานั่นเองไม่ใช่ใครทำถึงแม้จะมาจะพูดให้โยมสงบขนาดนั้นก็แล้วแต่จะโจมไม่ค่อยตามจิตไม่ทำตามจิตนั้นก็ไม่สงบสงัดหรอกกายวิเวกแต่ใจมันไม่วิเวกหรอกใจมันยังโลเลโวเวนะใจยังวอกใจยังแวกเหมือนไม่หลักตักขี้เลนอะโยมนะไปลมเพลมพัดลมไหนมาก็พาไปลมไหนมาก็พามายังไม่มีหลักเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตของเราให้มีหลักของศีลธรรมนะหลักของการประพฤติการปฏิบัติวัฒนธรรมก็เลยเป็นแหล่งศูนย์รวมของการประพฤติการปฏิบัติเป็นหลักให้พวกเราได้เกาะนะเกาะไปจนตายเพราะเราต้องเกาะพระพุทธเจ้าเกาะพระธรรมเกาะพระสงฆ์นะเพราะว่าท่านเป็นผู้นำพาให้เราเพราะเรายังว่ายน้ำไม่เป็นยังว่ายน้ำไม่เก่งนะก็ต้องหาหลักหาอะไรที่มาช่วยประคับประคองก็นี่แหละอย่างที่เราทำก็ทุกเมื่อเชื่อวันในเรื่องทั้งทางบ้านก็ดีนะทั้งที่วัดก็ดีทั้งที่กิจกรรมของวัดที่จัดก็ดีพวกญาติโยมก็ได้ไปช่วยกันนะช่วยกันก็จะทำให้เกิดบุญอย่างของเรานี่ก็มีคอร์สอยู่ประจำนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายคอร์สซีโนไทยเนี่ยอาตมาก็ต้องไปปิดแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะนานๆจะได้มีโอกาสมีเวลามาพบปะพูดคุยกับญาติโยมนะก็เลยถือโอกาสน้อยนิดนะมาให้ญาติโยมนั้นได้มีความรู้นะมีความเห็นมีทิฏฐิที่ถูกที่ต้องนะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านก็ดีอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่ที่ไกลก็ดีอยู่ที่ใกล้ก็ดีนะจงมาอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลของญาติโยมที่ญาติโยมทั้งหลายได้พากันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดเป็นบารมีก็ขออำนาจบุญกุศลของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์คุณความดีของทุกๆคนจงมาปกป้องอภิบาลให้ญาติโยมนั้นปราศจากทุกโศกโรคภัยสรรพเคราะห์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยทั้งหมดไปสิ้นไปจากใจของพวกเราขอให้เจริญในธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านเทอญ
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนการลอดบ่วงไฟในสมัยที่พระพุทธองค์ยังดำรงพระชนชีพอยู่และขณะที่พระองค์ประทับณพระเชตวันมหาวิหารภิกษุหลายรูปมีความประสงค์จะเดินทางมาเข้าเฝ้าครั้นผ่านมาทางหมู่บ้านตำบลหนึ่งชาวบ้านถวายการต้อนรับนิมนต์ให้นั่ง

ถวายอาหารบิณฑบาตแล้วพากันนั่งเตรียมฟังธรรมขณะนั้นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็บังเกิดขึ้นบ้านอีกหลังหนึ่งห่างจากที่ตรงนั้นไม่มากนักสตรีคนหนึ่งซึ่งกำลังหุงหาอาหารภายในครัวด้วยความรีบร้อนเร่งพัดไฟในเตาอย่างแรงทำให้ไฟลุกโชนขึ้นประกายไฟลอยขึ้นไปติดชายคาที่มุงด้วยหญ้าลุกไหม้ขึ้นอย่างแรงไปติดเอาเสวียนวงหญ้าที่วางไว้บนหลังคาถูกลมพัดอย่างแรงปลิวขึ้นพร้อมกับมีไฟติดลอยขึ้นอย่างรวดเร็วบังเอิญกาตัวหนึ่งบินผ่านมาถึงบริเวณนั้นพอดีคอกาได้สวมเข้ากับวงเสวียนหญ้าที่ไฟติดอยู่นั้นกาถูกไฟไหม้ตกลงมาตายทันทีพระภิกษุเห็นเหตุนั้นแล้วคิดว่าโอ้แย่แล้วท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่แปลกจริงนอกจากพระบรมศาสดาคงไม่มีใครทราบกรรมที่กาทำมาแต่อดีตชาติพวกเราจักทูลถามพระบรมศาสดาจึงพากันเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงเหตุที่ได้เห็นมาพระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกาได้เสวยกรรมที่ตนได้เคยทำมาแล้วและทรงเล่าถึงอดีตกรรมของกาว่าในอดีตอันยาวไกลมีชาวนาคนหนึ่งประกอบอาชีพกสิกรรมเลี้ยงตัวเองและครอบครัวโดยใช้โคช่วยในงานไถวันหนึ่งขณะที่กำลังฝึกโคอีกตัวหนึ่งให้รู้เกี่ยวกับงานไถแต่เนื่องจากเป็นโคที่ยังหนุ่มและใหม่ต่องานไถจึงค่อนข้างฝึกยากพอลากไถเดินไปหน่อยหนึ่งก็นอนเสียแม้ถูกชาวนาทุบตีให้ลุกขึ้นแล้วก็นอนลงอีกครั้งแล้วครั้งเล่าจึงชาวนาโกรธลืมตัวไปชั่วขณะคิดว่าเดี๋ยวเจ้าจะได้นอนสบายตลอดไปคอยดูจึงจูงโคไปผูกไว้ที่ตอไม้ดึงเชือกให้สั้นผูกชิดกับตอไม้เป็นเหตุให้โคต้องนอนลงครั้นแล้วชาวนาจึงใช้ฟางจำนวนมากมาคลุมตัวโคจนหนาแล้วจุดไฟโคดิ้นรนเพื่อให้หลุดรอดแต่ในที่สุดก็ทนความร้อนของกองเพลิงอันมหาศาลที่ลุกโหมไม่ไหวสิ้นใจตายคากองเพลิงอย่างน่าเวทนายิ่งครั้นชาวนาสิ้นชีวิตแล้วกลับมาเกิดเป็นกาถูกไฟไหม้ตายถึง7ชาติชาติที่เหลือก็ถูกไฟไหม้ตายกลางอากาศตามที่พวกภิกษุได้พบเห็นเป็นที่น่าสลดหดหู่ยิ่งนัก

รู้จักตัวเองการพิจารณาตัวเองต้องอาศัยความรู้สึกรู้อยู่ที่ตัวเองเห็นอยู่ที่ตัวเองมีสติน้อมเข้ามาภายในอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ระลึกรู้จักตัวเองนั่งอยู่อย่างใดก็ทำความรู้จักตัวเองนั่งอย่างนั้นกายหนักกายเบาก็รู้ใจหนักใจเบาก็รู้เป็นสุขใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจสงบใจยังไม่สงบก็รู้คิดนึกอะไรก็มีสติภาวนาพุทโธไว้ที่ความคิดนึกจิตของเราก็จะมารวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายเราร้อนใจเราก็จะสงบเย็นลงที่ความคิดเย็นลงที่ใจพยายามมีสติรู้สึกกายใจของเราพยายามภาวนาจนลมของเราสั้นยาวหยาบละเอียดอย่างไรก็รู้อยู่ทุกลมทุกขณะการทำสติไว้ที่ปลายจมูกทำให้เรามีโอกาสสัมผัสถึงความสงบได้อยู่ตลอดเวลาพยายามบริกรรมพยายามภาวนาให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงล่างโครงกระดูกของเราน้อมเห็นในกายในใจของเราจิตของเราก็มีโอกาสที่จะสงบลงได้ตลอดเวลาความสงบชั่วแวบเดียวเป็นยอดบุญเป็นยอดของความสุขสงบถือว่าเราได้เข้าถึงการปฏิบัติบูชาแล้วจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปารภแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าปารภอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ที่ยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบพระพุทธพจน์
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

จะได้รู้จักว่าความสงบมีอยู่ในใจเราถ้าเราฟังธรรมสงบก็จะว่าจิตของเราเป็นบุญกุศลได้ฉะนั้นเราฟังธรรมก็ต้องทำใจให้สงบด้วยการกำหนดรู้ตัวเองทุกลมหายใจของเราทำง่ายๆไม่ต้องไปยึดเหนี่ยวอย่างอื่นเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ก็พอแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วรู้ว่าตัวเองหายใจอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกสองอย่างน่ะพอรู้เท่านี้เองไม่ต้องไปสวดมนต์ท่องบนไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปทำอะไรรู้แค่ว่าเรามีลมหายใจเข้าก็มีหายใจออกก็มีรู้แค่สองอย่างนี่เรียกว่ารู้จักวิธีทำสมาธิท่านี้เราก็เป็นมรรคแปดแหละเป็นสมาสติเป็นสมาสมาธิเป็นสมาสังกัปโปเป็นการดำริที่สงบนี่เรียกว่าการรู้ตัวธรรมะที่จิตของเราสงบพุทธเจ้าทว่าแสวงหาปัญญาก็ต้องรู้จักเรียนรู้จิตตัวเองเรียนรู้ความสงบที่จิตตัวเองไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่ามาวัดนี่จะมาคอยรับอะไรจะได้บุญตรงไหนเราก็วิ่งหาบุญว่าไอ้บุญนี่จะได้ตอนไหนที่เราจะเรียกว่าเราได้บุญมากเราจะได้ตอนไหนที่มาวัดบุญเข้าถึงใจเราหรือยังเราเป็นเจ้าของบุญหรือยังเราก็อยากจะรู้แล้วทำไมจะรู้บางคนไม่รู้เลยทำยันแก่แล้วก็ยังไม่รู้แล้วบุญนี่ได้ตอนไหนก็คือรู้ตรงนี้แหละรู้ตรงลมหายใจนี่แหละรู้ตรงมีสติรู้สงบไม่สงบนี่เองแล้วก็รู้ว่าจิตของเราสบายจิตของเราดีใจทำบุญแล้วก็เกิดความเบาสบายลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นี่เรียกว่าทำบุญแล้วรู้ว่าบุญเกิดขึ้นที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ไม่มากรู้อย่าไปรู้มากรู้มากแล้วเรื่องมากรู้มากเห็นมากแล้วเรื่องมากรู้แค่ลมหายใจพอแล้วรู้แค่จิตเดียวกับกายเดียวพระอรหันต์ท่านว่างั้นโอตเจ้าท่านว่างั้นรู้แค่กายเดียวจิตเดียวรู้มากเท่านี้พอแล้วตอนนี้พอมาถึงวัดก็ได้บุญตรงนี้เองได้ตรงรู้เรื่องแค่กายเดียวจิตเดียวรู้จากความสงบรู้จักปีติปราบปลื้มอิ่มอกอิ่มใจสบายอกสบายใจอยู่บ้านเราคนแค่ไม่กี่คนไม่สบายใจวุ่นวายไม่สงบอยู่แค่สองคนก็ทะเลาะกันอยู่กับสามคนก็อะวุ่นวายแต่พอมาอยู่อย่างนี้อยู่กันร้อยคนพันคนก็สงบสบายนี่เรียกว่ารู้จักธรรมที่อยู่ของใจธรรมที่สงบในตัวเราดุลก็ยังเนี้ยอยู่กันได้มากมีน้ำหล่อเลี้ยงใจน้ำใจที่ดีตอนนี้เรามาถึงวัดเราไม่ค่อยได้มาภาวนาเราก็เลยไม่รู้เราไม่ค่อยได้ฝึกสมาธิเราเลยไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ได้ยากเพราะสมาธิเราไม่พอที่จะรับกระแสธรรมที่จะหูชั้นสูงหูมีระดับปรมัตถ์หูฟังศีลรู้เรื่อง
ยังหูขี้เมาเนี่ยฟังศีลไม่รู้เรื่องหูขี้เหล้าเมายาหูพวกนักเลงการพนันหัวไม้พวกนี้ฟังศีลไม่รู้เรื่องฟังสมาธิแต่หูระดับพวกเรานี่ฟังศีลรู้เรื่องว่าศีลแปลว่าอะไรสีเรนะสุขติงยันติศีลก็แปลว่าคนมีศีลนี้ก็เป็นสุขสีเรนะโพคสัมมาทาคนที่ไม่จนก็คือคนมีศีลสีเรนะนิพุติงยันติคนดับทุกข์ได้ก็เพราะศีลยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งสงบยิ่งมีความสุขยิ่งวุ่นวายยิ่งเกิดความทุกข์ยิ่งอยากได้ยิ่งโลภยิ่งแบบ

ไปรักไปโกงเข้ามายิ่งเป็นทุกข์ถือว่าศีลนี่เป็นปกติสุขสุขทางกายและสุขทางใจมีโลกน้อยมีเรื่องน้อยคนมีศีลมากๆเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ค่อยมีจะแก้กรรมได้แก้กรรมที่จิตเราดีจิตเป็นพุทธะเนี่ยจะมีพลังรักษาโลกได้ทุกชนิดจิตที่ธรรมะจิตมีอรหันต์แค่หลวงพ่อคูณท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์คนไปนึกถึงท่านยังเป็นสบายใจไปให้ท่านเคาะหัวยังว่าหายโรคหายภัยหายเจ็บหายปวดแต่ถ้าเราคิดถึงพระอรหันต์เนี่ยจะรุนแรงสมบูรณ์กว่านั้นเรียกว่ามีพลังกว่านั้นพระอรหันต์108พระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์อรหันต์หาประมาณไม่ได้เราก็ระลึกถึงพลังใจเราตรงนั้นก็นี่พอมาอย่างนี้เราก็สงบเป็นสงบที่ใจเป็นก็รู้ว่าเรามาวัดเนี่ยเราจะหูฉลาดขึ้นฟังอะไรรู้เรื่องหูสูงคนที่ฟังอะไรไม่รู้ไงหูต่ำหูไม่พัฒนาหูมันไม่ฉลาดยกหูไม่มีระดับแต่คนโบราณเขาไม่ว่างั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่หูไม่ถึงเขาเรียกว่าตาไม่ถึงมองอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยเรียกว่าตาไม่ถึงเหมือนก็ดูของเก๋กลายเป็นของจริงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตาไม่ถึงผู้ฟังอะไรไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเหตุผลก็เรียกแล้วก็ทำอะไรไปโดยไม่เข้าใจก็เรียกว่าตาไม่ถึงก็คือหูไม่ถึงนั่นเองก็มาจากความคิดที่เราไม่สงบไม่ได้พัฒนาศีลสมาธิให้เกิดขึ้นกับใจเราพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ไม่หมดยิ่งทำยิ่งเจริญให้ทำกับทั้งโลกสิการให้ทานนี่ต้องให้กับทั้งโลกสิโลกนี้ไม่มีคนจนเลยเมืองเขมรลองให้กับทั้งเมืองสิเมืองเขมรลองให้ข้าวให้น้ำกันตื่นขึ้นมาก็เรียกกันกินข้าวกินน้ำไม่เรียกให้ลูกกระเบิดลูกกระปืนกันทีเขมรก็สบายกับประเทศอื่นแต่นี่เขาไม่ได้เอาธรรมะไปให้กันไม่ได้เอาเมตตาให้ถ้าเขาเลิกถ้าเขามีธรรมะพระพุทธเจ้าเขาเอาข้าวเอาน้ำให้กันเอาเสื้อผ้าหยกยารักษาสาโรคให้กันเขมรก็สบายเท่ากับบ้านเราประเทศไหนก็สบายถ้าประเทศไหนรู้จักให้กันแค่เอาธรรมะพุทธเจ้าอภัยให้กันนั่นแหละไม่โกรธกันไม่เบียดกันนี่ธรรมะพุทธเจ้าในเรียงโลกคนทั้งโลกให้มีความสุขได้แต่คนที่จะรู้คำสอนพุทธเจ้านั้นต้องมีหูถึงตาถึงใจถึงต้องเป็นบัณฑิตมันดิดก็แปลว่าผู้รู้จิตตัวเองทำจิตตัวเองให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้รู้จักบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานรู้ว่ามีสติสมบูรณ์ไม่ให้ความโลภโกรธหลงครอบความงันหรือไม่ความไม่รู้ครอบงำใจคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็เรียกว่ารู้จักภาวนาเป็นมีพุทโธอยู่ในใจมาวัดก็รู้ลมหายใจสิลมหายใจก่อนรู้ลมเข้าพุทลมออกโทลมเข้าพุทรู้ว่าลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกน่ะสั้นก็ดียาวก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีร้อนก็ดีเย็นก็ดีก็รู้แค่เข้าออกเนี่ยจะเกิดพุทธะขึ้นในใจตายไม่ตกนรกนะฮะคนที่มีลมหายใจละเอียดคนที่มีลมหายใจละเอียดนี่ตายแล้วไม่ไปนรกคนที่มีลมหายใจหยาบนี่ไปไม่ดีเพราะใจมันหยาบจิตมันหยาบนึกเรื่องไม่ดีก็เลยหยาบพอนึกเรื่องดีก็ใจก็ละเอียดนึกถึงแต่พระใจก็ละเอียดสบายกายสบายจิตตอนนี้ถ้าเราทำได้มันก็เป็นคนที่เป็นผู้นำของจิตได้ต่อไปเราจะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็สร้างศรัทธาให้ตัวเองแล้วก็เป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของหมู่เพื่อนหมู่ญาติทำให้เราเนี่ยเป็นหลักเป็นหลักก็เป็นคนเป็นหลักคือคนเป็นคนสงบเป็น

มันต้องมีสักคนหนึ่งนะมีสักคนหนึ่งในบ้านเราที่ใครด่าใครว่าเราไม่โกรธใครด่าอะไรว่าเราไม่เถียงไม่ใช่ในบ้านเถียงกันทั้งหมดโกรธกันทั้งหมดเนี่ยที่นั้นมันก็ไม่สงบมันต้องมีคนเฉยเป็นพระอยู่คนหรือว่านิ่งเป็นพระชนะเป็นมารก็ต้องเฉยสักคนหนึ่งรู้ว่าที่ไหนมันไม่สงบมันต้องเฉยตรงนั้นเฉยที่จิตเราพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีท่านไม่ได้สร้างคนเดียวท่านชวนคนอื่นทำเพราะท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยไปไหนอยู่คนเดียวไม่ได้สังคมมันต้องมีหมู่ที่ดีอยู่คนเดียวไม่ได้

อยู่คนเดียวไม่ได้จะช่วยยังไงตัวเองเวลาเจ็บแล้วใครจะมาดูแลรักษาเราเวลาแก่ใครจะมาช่วยพยุงตัวเราเวลาตายใครจะช่วยเผาเราอย่าปล่อยทิ้งให้มันเน่าเละมันก็อุจจาดไปสังคมนี้ก็จำเป็นต้องมีคนรักเราจะให้คนรักเราเราก็ต้องรักเขาจะให้คนเราช่วยเขาเขาช่วยเราเราก็ต้องช่วยเขาเราต้องอยู่กับคนที่สงเคราะห์ซึ่งกันและกันมนุษย์จึงจำเป็นจะต้องมีสังคมที่ดีมากดียังไว้ใจกันได้ดียังไว้ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ดียังไม่ดังขังแข็งสงสัยกันดียังหมดหัวใจหรือดียังสบายใจเพื่อนคบกันเพื่อนก็ต้องไว้ใจได้ว่าเพื่อนนี้ซื่อสัตย์ต่อเรานี่จึงว่าสังคมนี้จะสบายใจเมื่อเดินทางร่วมกันก็จะสบายใจเพราะเพื่อนเนี่ยซื่อสัตย์ตอนนี้ถ้าพ่อแม่ก็ลูกก็สบายใจเพราะไว้ใจพ่อแม่ผัวเมียก็สบายใจเพราะผัวเมียว่าซื่อสัตย์เมียก็ไว้ใจผัวผัวก็ไว้ใจเมียลูกก็ไว้ใจพ่อแม่พ่อแม่ไว้ใจลูกเจ้านายก็ไว้ใจลูกน้องลูกน้องก็ไว้ใจเจ้านายเพื่อนก็ไว้ใจเพื่อนเมื่อสังคมตรงนี้มีคนดีมีคนดีที่รู้จักทำใจเสียสละได้เป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่เกื้อกูลกันเราจะอยู่ตรงเนี้ยดีกว่าอยู่กับคนพวกเนี้ยดีกว่าคบกับคนที่ไว้ใจได้เนี่ยสบายใจกว่าเขาจะโง่หรือเขาจะฉลาดเขาจะรวยหรือเขาไม่รวยเขาจะสวยหรือเขาไม่สวยแต่คนที่ไว้ใจได้นี่ถือว่าปลอดภัยที่สุดตรงนี้โลกต้องการไว้เนื้อเชื่อใจคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจก็ต้องมีศีลธรรมต้องรู้จักทำใจสงบสมัยก่อนทำไมคนจึงไว้ใจได้มากเอาคนเป็นรั้วน่ะคนสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้เอารั้วเอาอิฐเอาปูนเอาเหล็กมาเป็นรั้วสมัยก่อนเอาคนเป็นรั้วทำไมเขาคนเป็นรั้วได้โยมก็คืนของก็ไม่หายเพราะคนเป็นรั้วโยมเป็นรั้วเนี่ยขโมยไม่รักเลยเขาเรียกเอารั้วเอาคนทำรั้วบ้านก็คือเอาความดีทุกคนเป็นคนดีหมดเลยทั้งหมู่บ้านเนี่ยร้อยคังกาเรือนเนี่ยมีแต่คนใจดีมีแต่คนให้ทานทุกวันเลยตักบาตรทำบุญทุกวันของไม่หายเลยแล้วก็ไม่ต้องทำรั้วล้อมไม่ต้องมีประตูหน้าต่างเพราะคนดีเป็นรั้วแต่ทุกวันนี้รั้วหลายชั้นโยมยังหายเลยโยมบ้านนายตำรวจมันยังไปงัดเอาเลยเขาเรียกว่าล้วงคองูเห่าเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีรั้วทางใจคนขาดการให้จึงเป็นคนจนการให้ไม่ได้เขาเป็นคนจนจนก็ต้องรักบางทีต้องงัดต้องแงะสิไม่ใช่ใครล้อก็ญาติเรานี่แน่ญาติคนที่ไม่มีศีลธรรมนี่แน่แต่สมัยก่อนอยู่กันเท่าไหร่ก็ไม่มีของหายเพราะว่าทั้งที่ไม่มีรั้วแต่ว่ามันมีรั้วใจรั้วของความให้ซึ่งกันและกันปกป้องห่วงใยซึ่งกันและกันมันมีแต่คนดีทั้งนั้นมันก็จะไปมีของหายได้ไงเพราะรั้วใจมันเหนียวแน่นใครทำอันทำลายไม่ได้เลยรั้วรักสามัคคีรั้วรักสามัคคีนี่เป็นรั้วที่พม่าตีไม่แตกข้าศึกตีไม่แตกไอ้กำแพงสูงๆเนี่ยถ้าเราแตกสามัคคีกันไม่มีคนให้เลยมีแต่คนเห็นตัวกำแพงเล็กนิดเดียวมันแตกได้ฉะนั้นถือว่าจำเป็นหรือยังที่เราจะต้องมีรั้วทางใจจำเป็นหรือยังที่เราจะต้องชวนโลกใบนี้มาให้เป็นผู้ให้กันทุกคนจะไม่คิดร้ายกับคนอื่นจะอยู่ที่ไหนจะไม่สร้างความอันตรายให้กับคนอื่นจะไม่สร้างความทุกข์ให้คนอื่นจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเบียดเบียนคนอื่นก็คือคนที่อยู่ที่ไหนเราจะไม่เบียดเบียนคือไม่ทำให้ใคร

0: รธเราไม่ทำให้ใครเกลียดเราหรือไม่ทำให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจเพราะเราเราจะทำยังไงเดี๋ยวจะไม่ใครโกรธเราเลยเนี่ยทำยากนะทำไงเราจะไม่ใครโกรธไม่ใครด่าใครว่าเลยจะไม่มีใครคนที่อยู่ใกล้เราจะไม่ใครเป็นทุกข์เพราะเราเลยเนี่ยเราเป็นคนที่แก้ปัญหาให้เขาได้เนี่ยถ้าคนคนไหนที่ทำอยู่ตรงไหนไม่เบียดเบียนใครเลยเนี่ยคนคนนั้นน่ะคือรั้วใจและทำยังไงเมื่อไม่ให้คนอื่นเกลียดเราโกรธเราและทำยังไงเราจะไม่โกรธคนอื่นทำไงเราจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาไม่อยากด่าอยากว่าใครทำยังไงใจดวงนี้เราจะไม่เกลียดใครจะไม่โกรธใครถ้าโกรธคนโน้นคนนี้ก็เรียกว่าเบียดเบียนตัวเรานะถ้าเราโกรธคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีด่าว่าเขาวันยังค่ำเชียงชักทางกระดูกใครทำอะไรไม่ถูกใจก็โกรธเกลียดเอาใจตัวเองใหญ่ทั้งวันอย่างเงี้ยเราเป็นคนขี้โกรธเป็นคนพยาบาทนี่เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองพุทธเจ้าเราบอกอย่าเบียดเบียนตัวเองและอย่าเบียดเบียนคนอื่นก็คือจิตที่เราไม่ดีนี่เองทำยากไหมที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นก็บอกบางคนบอกไม่เคยมีบาปเลยไม่เคยทำกรรมบาปเลยบอกฉันทำแต่ความดีใช่เขาเรียนหนังสือทำมาหากินจริงแต่ว่าจิตของเขานั้นยังมีความโลภกดหลงอยู่คนที่อยู่ใกล้เขายังโกรธเกลียดเขาอยู่บางทีเขาเองเขาอาจจะโกรธเกลียดคนที่อยู่ใกล้ตัวเองอยู่ยังไม่สบายใจก็แสดงว่าเบียดเบียนตัวเองอยู่และเบียดเบียนคนอื่นอีกด้วยเราไปด่าว่าเขาเนี่ยเขาเบียดเบียนคนอื่นแต่ถ้าเราโกรธไม่สบายใจคุณแค่เครียดแค้นอยู่เรื่องนี้ก็เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองให้ทุกข์ทรมานใจธรรมนี้ถือว่าฟังยากเข้าใจยากหรือลึกซึ้งหรือว่าอาจจะทำให้ฟังเข้าใจแต่อาจจะทำไม่ยากใครยังไม่เบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นมีมั้งไหมในโลกนี้ไม่มีเลยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่ไม่เบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นคืออภัยมาตั้งแต่เกิดเลยแต่คนทุกวันนี่เบียดเบียนตัวเองทั้งนั้นเบียดเบียนคนอื่นทั้งนั้นจะมากหรือน้อยต้องทำที่นั่งอยู่ที่นี่มันทุกคนเนี่ยนะทำเพราะรู้บ้างทำเพราะไม่รู้บ้างทำเพราะชอบใจบ้างทำเพราะไม่ชอบใจบ้างแต่ก็เบียดเบียนตัวเองอยู่นั่นเนี่ยถ้าเราโกรธมากๆเนี่ยก็ทำลายบางคนนี่ประสาทกลับเลยสั่นทั้งตัวเลยพอละโกรธไม่ใช่โกรธวันเดียวโกรธหลายวันไม่ใช่เกลียดวันเดียวเกลียดหลายวันเราไม่ใช่แย่คนอื่นให้โกรธวันเดียวแย่คนอื่นให้โกรธหลายวันทำลายคนอื่นก็เรียกเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นนั้นไม่เป็นความสุขของมนุษย์ตัวเราก็ไม่สุขคนอื่นก็ไม่สุขถ้าเรามีธรรมที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นเนี่ยเราจะเป็นสุขตัวอื่นก็จะเป็นสุขต้องทำใจอุเบกขาต้องรู้จักพรหมวิหารสี่เมตตาเกิดขึ้นในใจอยู่สม่ำเสมอกรุณาคิดจะช่วยคนอื่นไม่คิดเอาเปรียบเขาช่วยเขาแล้วก็ดีใจนับเป็นคะแนนเองว่าได้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็อุเบกขาเราเป็นคนไม่โกรธรู้ว่าโกรธตัวเองก็ไม่เป็นสุขทำใจให้โกรธก็ไม่เป็นสุขเมื่อเราไปโกรธคนอื่นก็ไม่เป็นสุขทำให้คนอื่นโกรธเราก็ไม่เป็นสุขก็ต้องถึงพรหมวิหารตรงนี้ก็จะทำให้คนบุคคลนั้นมีรั้วล้อมใจสังคมนี้จะอยู่กันอย่างมีความเห็นที่ดีหรือว่ามีจิตใจที่สูงขึ้นไม่ใช่จิตใจอยู่กันแบบวุ่นวายอย่างทุกวันนี้ตกลงกันด้วยการทะเลาะกันจนหมดแหล่งไปทุกข้างอะไรเงี้ยตกลงด้วยการด่ากันตกลงด้วยการเถียงกันตกลงด้วยการขัดคอกันอย่างนั้นไม่ใช่เป็นธรรมะที่อยู่ด้วยกันได้เป็นการเบียดเบียนกันทุกวันถ้าอย่าทำก็ต้องเฉยพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อกดเมตตาไม่ได้แล้วก็รุณาไม่ได้แล้วมุทิตาไม่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องอุเบกขาอย่างเดียวอุเบกขานี่คือเฉยเฉยที่ใจเราเฉยที่จิตเราเราจะไม่โต้ตอบอันนี้ธรรมะของเรือนนะธรรมะที่ต้องไปใช้กับผู้ผัวแม่เมียกับญาติญาติพี่น้องกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยกับการงานเนี่ยธรรมะที่อุเบกขานี่จำเป็นต้องใช้มากสำหรับชีวิตประจำวัน ใครที่มีความโกรธต้องใช้มากใครที่มีความวุ่นวายใจใครที่ไม่มีเหตุผลใครที่อคติลำเอียงมากๆเนี่ยต้องเอาไปใช้อุเบกขามากๆจึงจะเบรกอยู่ไม่งั้นเบรกแตกเบรกไม่ดีเรียกเบรกไม่ดีเบรกเอียงทวงล้อไม่ดีเนี่ยมันเอียงไปข้างหนึ่งมันก็ไม่มีมันก็ลงคูลงคลองได้เบรกไม่กึ่งกันกินไปข้างหนึ่งเข้าข้างลูกข้างเข้าผัวเข้าข้างเมียเข้าข้างพ่อข้างแม่เข้าข้างเพื่อนเข้าข้างคนที่ตัวเองรักเขาเรียกมันกินข้างเดียวถ้าเป็นรถเขาเรียกว่าต้องไปอะไรไปถ่วงล้อใหม่ไปทำเบรกใหม่คนเรามันก็ต้องอคติเงี้ยก็ไม่เบรกอย่างนั้นมันไม่ได้ต้องอุเบกขาจะเป็นข้างใครเราก็ถือว่าผิดถูกอยู่ที่ตัวเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเราจะไม่ไปเข้าข้างใครเราจะต้องวางเฉยเพราะเราจะต้องคบกันไปนานอันนี้คือเรื่องทำใจได้ก็ถือว่ามีธรรมะประจำใจถ้าครอบครัวไหนมีคนไหนมีใจที่เป็นคนเฉยเฉยเนี่ยเราทุกคนจะยอมรับนะยอมรับพ่อแม่ยอมรับพี่น้องยอมรับเพื่อนฝูงว่าคนคนนี้เขาเป็นคนเฉยเขาเป็นหลักได้แต่คนที่ไม่เฉยกระปอดกระแปดทั้งวันทั้งคืนจะบ่นจะว่าจู้จี้นี่จะรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้เข้าไปหาแล้วจะร้อนใจอันนี้เราจำเป็นต้องเรียนรู้ธรรมะตรงนี้ถึงว่าเวลามาวัดจึงต้องหัดภาวนาให้เป็นนะ5 นาที10 นาทีก็ต้องทำสมาธิให้ได้สมาธิตัวนี้ที่พุทธเจ้าท่านว่าฉลาดมีปัญญาเข้าไปรู้จิตตัวเองเข้าไปตามทันจิตตัวเองเข้าไปตามทันนิสัยตัวเองที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเนี่ยมันมีทุกคนนะเขาบอกสันดานนี่มันมีทุกคนเวลามันออกมาแล้วมันจะออกมาหยาบคายมันจะออกมาไม่ดีนะเขาเรียกว่าเก็บกดไว้อันนี้ถ้าที่จะไม่ให้เก็บกดก็ต้องเจริญสติปัญญาเข้าไปรู้อารมณ์ของเราทุกขณะรู้จิตรู้สันดานของเราก็จะละความโกรธความพยาบาทนี้ได้ที่โบราณเขาบอกดอนที่ดันดอนขุดได้ที่ดันดอนเอาจอบไปขุดเอาเสียมไปถากก็ลงได้สันดอนแต่ถ้าสันดานนี่ขุดยากต้องขุดเองโยมคนอื่นขุดยิ่งไม่ยอมต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาต้องใช้ธรรมะพุทธเจ้าขุดสันดานสันดานนี่จะขุดได้ต้องรู้จากอนุสัยกิเลสที่หนอนเนื่องกันต้องเจริญสมถะกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานสันดานถึงจะหมดได้สันดานนี่มีทั้งบุญและทั้งบาปนะมีทั้งบุญและทั้งบาปดังนั้นเมื่อเราเรียนรู้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมียังไงพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีเป็นผู้ให้มันเนี่ย4 อสงไขยท่านปรารถนาอะไรพระเจ้าเนี่ยท่านสร้างบารมีเนี่ยไม่ได้เพื่อท่านหรอกท่านทำเพื่อให้ท่านเนี่ยได้บุญบารมีที่สะสมไปถึง4 อสงไขยเนี่ยท่านต้องการจะมาเป็นพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมะเมื่อตรัสรู้ธรรมะนี่จะรู้ว่าเมื่อเป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะมีปัญญาช่วยคนได้ทั้งโลกให้รู้ทางทำใจให้รู้ทางดับทุกข์ให้รู้ทางไปสวรรค์นิพพานคนทั้งหลายไม่มีใครคิดโยมที่พวกเรามาคิดได้เนี่ยเพราะเรามามีศาสนาพุทธเราจึงรู้เรื่องตรงนี้ที่ถ้าเราไม่มีศาสนาพุทธเราจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยท่านพระเจ้าท่านก็ปรารถนาเป็นมีปัญญาที่กะมีปัญญาที่กะเลิศพอมาเป็นพุทธเจ้าเลยจะมีปัญญามากพุทธเจ้ามี3ตำแหน่ง3ระดับปัญญาธิกะคือพุทธเจ้าจะสร้างบารมี4 อสงไขยก็เรียกว่าพุทธเจ้าปริยัตรีพุทธเจ้าเรานี่ปริยัตรีขั้นปริยัตรีชั้น1แล้วก็พุทธเจ้าวิริยะธิกะ8 อสงไขยอย่างกับพระมหากัสสปะที่สำเร็จนิพพานแล้วนะ8 อสงไขยนั่นเป็นปัญญาที่เป็นวิริยะธิกะพวกนี้จะมีความเพียรแล้วก็ศรัทธาธิกะ16 อสงไขยพระสียเมตไตรเนี่ย16 อสงไขยพระสียเมตไตรจะมาเกิดในอนาคตที่พุทธเจ้าพยากรณ์นะทำไมเราจึงรู้เรื่องพระสียเมตไตรพุทธเจ้าเนี่ยพยากรณ์ไว้ว่าอานนท์ต่อไปจากพุทธศาสนาเราแล้วเนี่ย
1: พุทธศาสนาเราล่วงเลยไปแล้วเนี่ยคนในศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ได้แค่ 5,000 ปีแล้วคนจะไม่รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะเป็นยุคของกุริยุคมักกะสันยีแต่ยุคของเรานี่เป็นกุริยุคยุคที่แย่งกันกินแย่งกันใช้เป็นยุคที่คนเนี่ยใช้ปัญญาธรรมะกินแย่งกันกินแย่งกันใช้จะไม่มีวันสงบสุขถ้าคนไหนไม่เข้าถึงธรรมะนิพพานได้ก็จะแย่งกันกินแย่งกันใช้กันไปยันตายเป็นกุริยุคยุคของพวกเราเนี่ยนะโยมยังไงจะเอารัฐธรรมนูญฉบับไหนมาแก้ก็แก้ไม่ได้ทั้งโลกนี้เป็นโลกกุริยุคก็อย่างน้อยก็ต้องมีธรรมะอย่างเดียวจึงจะแก้กุริยุคได้กุริยุคนี้ก็จะแย่งกินกันแย่งกันใช้จนหมดศาสนาพุทธพอหมดศาสนาพุทธ 5,000 ปีพระอย่างน้อยห้อยหูก็เป็นพระและต่อไปเนี้ยต่อไปนี้คนจะบวชน้อยลงคนจะบวชน้อยลงน้อยลงน้อยเจนนักเข้าวัดนี่ไม่มีพระอยู่พอพระไม่มีในวัดก็เป็นวัดล้างศาสนาก็เริ่มหมดศาสนาพุทธเรานี่อยู่ได้เพราะพระโยมถ้าไม่มีพระศาสนาพุทธจะหมดถ้าอยากทำลายพุทธศาสนาไม่ยากโยมให้หมดพระเมื่อไรพุทธศาสนาก็หมดเมื่อนั้นพุทธศาสนาเรานี่เปราะบางมากโยมเป็นผ้าบางๆขาวๆประณีตมากถ้ามีพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ถ้าไม่หมดพระเมื่อไรพุทธศาสนาจะอยู่ไม่ได้เพราะศาสนาพุทธเนี่ยเหมือนหุ้นส่วนมีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทผู้หุ้นส่วนไม่ใช่พระเป็นเจ้าของคนเดียวนะไม่ใช่พุทธเจ้าเป็นเจ้าของเดียวพุทธศาสนานี่มีหุ้นส่วนคือมีอุบาสกคือโยมผู้ชายมีอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็มีภิกษุแล้วก็ภิกษุณีภิกษุณีนี่หมดไปแล้วก็เหลือเป็นแม่ชีไปตอนนี้หุ้นส่วนนี่คืออะไรโยมก็คือหุ้นส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็มีศีล5เป็นหุ้นส่วนแล้วก็มีการให้ทานสร้างวัดสร้างวาผู้นี้เรียนธรรมะขั้นศีล5ศีล8ก็มีหุ้นส่วนที่จะให้ศาสนานี้อยู่ได้แต่ถ้าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยไม่เข้าวัดเลยไม่ให้เข้าให้น้ำพระเลยไม่ตักบาตรทำบุญไม่สร้างวัดเลยไม่สนับสนุนศาสนาทุกคนบอกฉันยังไม่รวยฉันยังไม่มีความสุขครอบครัวฉันเดือดร้อนทุกคนออกจากวัดหมดก็เหลือแค่ภิกษุณีแย่แล้วสิอุบาสกอุบาสิกานี่บริษัทแตกแยกระยมก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่าบริษัทสำคัญคืออุบาสกบริกาที่ให้เข้าน้ำกับพระภิกษุตอนนั้นพุทธศาสนานี่จะไปหมดค่อยๆหมดไปทีน้อยโยมพระนี่ก็จะบวชน้อยลงเพราะต่อไปเนี่ยคนจะต้องเรียนทางโลกให้มากขึ้นเรียนให้สำเร็จปริญญาตรีต่อเมื่อก่อนแค่ม.6ทำงานได้เป็นนายอำเภอก็ได้ทีนี้ม.3ก็เป็นนายอำเภอก็ได้ทีนี้ปริญญาตรียังเป็นไม่ได้ต่อไปนี่ต้องเป็นด็อกเตอร์ถึงจะเป็นได้แล้วก็เราคนเหล่านี้จะไม่มีเวลามาศึกษาธรรมะคนก็จะห่างธรรมะคือทำเพื่อปากเพื่อท้องต่อไปมีคนจะทำเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อชีวิตในชีวิตหนึ่งกว่าจะเรียนจบก็อายุ25-30กว่าจะทำมาหากินกว่าจะตั้งตัวได้ก็แก่พอดีก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตายเท่าโลงไปศาสนาก็ไม่มีเวลาเข้าวัดไอ้คนทำใหม่ก็เรียนทำงานทำการกว่าจะเข้าวัดก็ตายซะอีกแล้วแก่ไปแล้วเพราะฉะนั้นศาสนาก็ไม่มีใครบวชเรียนเมื่อสมัยก่อนนี่7ขวบ8ขวบ10ขวบบวชมันก็มีพื้นฐานมาเป็นพระกันยันตั้งแต่เกิดยันตายที่ศาสนาเราจะค่อยๆหมดไปจากอุบาสกบริกาที่บำรุงไม่ได้พอที่สุดแล้วก็พุทธศาสนาก็จะเรียกว่าเหลือแต่พระเหลืองน้อยค่อยหูทำไร่ทนาไม่เอาพระเหลืองผู้ชายก็พระเหลืองไปค่อยหูบางเนี่ยฉันเป็นพระแหละมีแค่พระเหลืองน้อยหูก็เป็นพระวัดวาไม่มีแล้วคราวนี้เอาบ้านทำวัดก็พอ 5,000 ปีปุ๊บคนก็ใจบาปหยาบช้าเลยเพราะไม่มรรคองค์8หายไปแล้วก็เข้ากุริยุคแย่งกันกินแย่งกันใช้และที่สุดก็เป็นมรรคสันยีนะพอสิ้นศาสนาปุ๊บก็เป็นมรรคสันยีคนก็จะลบหลาฆ่าฟันกันผัวก็ใจร้ายเมียก็ใจลูกก็ใจร้ายจะฆ่ากันจะข่มขืนกันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกษัตริย์เดรัจฉานเพราะศาสนาไม่มีแล้ว 5,000 ปีตอนนี้ก็พอคนเราพอใจร้ายก็จะมีพวกใจบุญอยู่แค่3คน100คนจะมีใจบุญอยู่3คนหรือร้านนึงจะมีใจบุญแค่3คน ไอ้พวกนี้จะเป็นพวกที่หลบเรียกว่าขึ้นไต

ะพวกนี้จะเป็นพวกที่มองอย่างเดียวไม่ไปกับเขาพวกนี้จะรู้ว่าไอ้พวกที่มีนิสัยมาแต่อดีตชาติเนี่ยพวกนี้จะใจบุญจะไม่คิดเบียดเบียนใครแต่ก็ไม่สามารถจะทานโลกได้เพราะเหลือแค่3คนแล้ว100คนเหลือแค่3คนเมื่อ100คนเหลือ3คนพวกนี้ก็จะทานโลกไม่ได้ก็รักษาศีลไว้ในใจว่าโลกมันเสื่อมแล้วเราอยู่กันไม่ได้แล้วไอ้3คนนี้บอกกูอยู่กันไม่ได้แล้วแต่ก็พยายามไปครอบครองว่าทำยังไงที่จะไม่ให้ไอ้100คนเนี่ยมันเหยียบเราแบนลงไปก่อนที่ศาสนานี่มันหมดไปแล้ว3คนก็กระพับประคองด้วยความดีคืออย่างน้อยก็มีศีลอยู่ในใจแสดงออกให้คนอื่นไม่ได้พอแสดงว่าคนนี้ไม่กินเหล้าคนนี้ไม่เล่นการพนันคนนี้เป็นคนดีคนนี้จะต้องถูกทำลายทันทีต้องเอาคนเก่งทุกคนทุกคนจะต้องมีหัววิวัฒนาการระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์อย่างเรียกว่าคนพวกนี้จึงเรียกว่าคนฉลาดคนไหนมีศีลก็คือคนโง่ไปเมื่อเป็นงานโลกวิวัฒนาการถึงขั้นสุดขีดก็ลบลาฆ่าฟันกันก็ตายหมดเลยก็จะเหลืออยู่แค่3ล้มโผบางคนอยู่เหลือแค่3ล้มโผพวกนี้ก็จะรู้เลยว่าเหตุการณ์ทั้งหลายนี้จะต้องเกิดแน่นอนก็หลบเข้าป่าเข้าดงไปแอบตัวอยู่ในถ้ำในป่าพวกนี้จะเก็บเสบียงไปซ่อนตัวในป่าในถ้ำลึกที่ทุกคนตามไปไม่ได้ก็จะสันโดษไอ้พวกที่หลงตัวเองอยู่ในวัตถุกามพวกนี้ก็พวกมีลาภมียศพวกตกอยู่ในกามพวกนี้ก็จะฆ่ากันด้วยความขัดแย้งกันด้วยความโลภความไม่เห็นตนเองสำคัญสมัยนั้นก็คงจะเป็นวัตถุที่มันฆ่ากันได้เร็วที่สุดในนิยมชั่วพริบตาเดียวก็อาจจะตายเกลื่อนไม่เหลือนะเหมือนกับโยมเห็นการ์ตูนมันเล่นในคอมพิวเตอร์นะมันจะสร้างไปอย่างนั้นไอ้ที่มันทำคอมพิวเตอร์มันพยายามจะทำให้โลกพินาศอย่างนั้นแค่แสดงก็ไอ้คนก็ตายหมด7วันตายหมดเลยตายก็เป็นไฟบรรลัยกันมาลางโลกไฟก็ไหม้หมดเลยที่พระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์นะพอต่อว่าไฟไหม้หมดและศพที่ตายกันเกลื่อนกลาดก็มีฝนตกมาฝนตกมาเจ็ดวันที่คืนศพพวกนั้นก็ลอยลงน้ำไปหมดตายแล้วคนชั่วทั้งหลายไปหมดแล้วลงทะเลก็เป็นธาตุไปแล้วคนที่3คนนั้นน่ะไอ้ร้อยหนึ่งเหลือ3คนน่ะพวกกลุ่มนั้นน่ะก็ออกมาพอ7วันไฟน้ำท่วมละลายโลกหมดแล้วแผ่นดินก็สะอาดหมดพวกนั้นกลับมาก็ไม่เห็นบ้านเห็นเดือนตัวเองก็ญาติพี่น้องก็หายตายไปหมดแล้วก็มากอดคอกันร้องไห้โอ้เพราะความโลภคนหลงแท้ๆนะที่ไม่คนเราไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีศีลธรรมพวกนี้ศีล5ไม่รู้เรื่องศีล8ไม่รู้เขาไม่เชื่อศีล5ศีล8เขาจึงฆ่ากันแบบนี้เราต่อไปนี้เรามาเริ่มต้นเป็นมนุษย์ที่ดีก็เถอะเรามามีศีล5ประจำใจกันทุกคนห้ามฆ่าห้ามลักห้ามผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขาห้ามหลอกลวงโกหกห้ามดื่มน้ำเมาพวกเราจะถือศีล5ศีลอุโบสถแล้วเราเริ่มต้นโลกที่สงบดีกว่าอย่าไปหลงวัตถุอย่างนั้นเลยไอ้คน3ส้มโผนี่ก็จะมาปรองดองเข้าหากันแล้วก็แต่งงานกันสมสู่กันพวกนี้ก็จะมีลูกเขาบอกว่าจะมีลูกก็จะอายุยืนขึ้นจากพุทธศาสนาหมดไปนั้นคนจะถอยลงไปจนเหลือ10ปีตาย10ปีตายตัวมันแค่ไหนโยมมันก็เหมือนกษัตริย์เดรัจฉานนะโยม6เดือนมันก็ท้องเลยฮะใช่ไหม6เดือนก็ท้องแล้วเนี่ยพวกสุนัขทั้งหลายเนี่ย6เดือนก็ท้องแล้วบางตัวควายงัวก็ปีนึงก็ท้องแล้วคนก็จะไปถึงขั้นนั้นโยมปีเดียวก็ท้อง6เดือนก็มีลูกแล้ว10ปีก็แก่ตายแล้วเพราะอะไรมันจึงแก่เร็วเพราะจิตมันเล่าร้อนจิตเขาไม่เคยหยุดคิดเลยก็เรื่องคนพวกนี้เขาจะจ้างเขาจะสอนลูกให้คิดเขากลัวลูกของโง่จะสอนให้ลูกคิดทุกวันนี้คนไทยก็เริ่มสอนลูกให้คิดเลยใช่ไหมถ้าไม่คิดถือว่าโง่ไปเอาแบบฝรั่งมาสอนถ้าไม่คิดเด็กทุกวันนี้อาตมาเคยพาไปนั่งสมาธินะเขาพอนั่งได้3วันเขางงบอกเอ๊ะไม่คิดได้ยังไงบอกอ้าวเขาบอกว่าทำไมเขาสับสนเอ๊ะอยู่ระหว่างความคิดดีหรือไม่คิดดีเอ๊ะมาฟังทางพระก็ว่าไม่ต้องคิดเอ๊ะมาฟังทางโลกก็บอกต้องคิดถ้าไม่คิดแล้วโง่เขาบอกมันตีกันสองข้างบอกว่าเอาเสียตอนมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องไม่คิดก่อนเมื่อมาอยู่ตรงนี้จะต้องทำจิตให้ว่างก่อนแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่คิดแต่ฉลาดแต่ทางโลกคิดแล้วพุ่งซ่านที่ฉลาดก็ฉลาดเอาตัวไม่รอด

ก็เป็นนั้นว่าต่อไปในโลกจะสอนให้คนคิดมากเข้าใจไหมโกรธแล้วให้ระบายออกอย่าเก็บไว้ให้ระเบิดออกไปเลยเงี้ยก็เป็นนั้นว่าเขาสอนผิดทางแล้วคนก็จะเริ่มคิดมากคิดมากคิดมากก็จะเป็นคนที่ไหนคิดเก่งคนนั้นก็กลายเป็นผู้นำก็กลายเป็นคนที่สะสมเป็นผู้นำเมื่อเป็นนี้แล้วคนก็จะใจร้อนไอ้ความร้อนนี่ก็จะเผาร่างกายเซลล์ต่างๆนี่จะลดน้อยถอยลงอายุก็จะสั้นลงสมองก็จะตัดทอนไปเรื่อยๆที่สุดแล้วก็จะเหลือ10ปีตายอันนี้ถือว่ากรรมของความคิดคนแล้วพอ10ปีตายก็พอเกิดใบลายการลังโลกคนพวกนี้ก็จะไขขึ้นตามอายุพอกรรมมากอดหน้าเขาหากันก็สมสู่กันทีนี้ก็มีทศินธรรมสมสู่กันทีนี้ก็จะขยานตัว10ปีไปถึง1ปีเป็น11ปีพอไอ้คนนี้พอช่วยอายุ12ปีตายก็ไปขึ้นไป13ปีตายขึ้นไปเรื่อย14ปีตาย15ปีตายขึ้นไปจนถึง100ปี1000ปีเลยคนนี้นะจะขึ้นไปถึงเป็นหมื่นปีเลยอายุจะยืนขึ้นไปใช่ไหมจนคนลืมแล้วว่าตัวเองไม่ตายอ่ะโอ้คนนี่มนุษย์นี่มันหลงพอไปถึงเป็นแสนปีคนนี่ลืมตายเลยร่างกายคนจะแข็งแกร่งมากเพราะโลกมันประมวลแล้วพอที่สุดก็พอหลงตัวเองก็จะกลับมาลดลงอีกพอคนหลงตัวเองเนี่ยอยู่จะทันออกมาถึง 40,000 ปีพระศรียังไม่ตายจึงจะมาเกิดอันนี้ยังไม่ต้องเชื่อนะฟังมานะตอนนี้พอบอกว่าพุทธเจ้าบอกพอ 40,000 ปีเนี่ยพระศรียังไม่ตายมาเกิดก็พระศรีไม่ตายมาเกิดก็คือองค์ที่ศรัทธาธิกะที่สร้างบารมีถึง16อสงไขยกำไรแสนเมื่อองค์นี้สร้างบารมีโดยที่บารมีมากกว่าเขาทั้งหมดใครที่จะไปเกิดในศาสนาท่านเนี่ยต้องมีศีล8ทุกคนคนต้องไม่มีศีล8ไปเกิดศาสนาท่านไม่ได้ท่านไม่เอาไอ้ขี้เหล้าเมายาทั้งหลายไม่ไปเกิดบัญชาของท่านหรอกแม้แต่เป็นเสือเป็นช้างในยุคนั้นยังไม่กินสัตว์เลยสัตว์ทุกอย่างไม่ฆ่ากันเลยเป็นสัตว์มีบุญหมดเลยพอไปเกิดในศาสนาศรีไม่ตายเนี่ยต้องคนมีศีล8ไปเกิดแล้วพอเกิดเข้าไปแล้วในยุคนั้นเนี่ยคนในยุคนั้นจะเป็นคนไม่ทำบาปเลยแล้วหน้าตาจะเหมือนกันหมดเลยอยู่ในบ้านหน้าเหมือนกันอยู่ในบ้านเนี่ยจึงรู้ว่าผัวเมียกันออกจากนอกบ้านเนี่ยหน้าเหมือนกันหมดเลยโยมต้องใช้เวลาอีกหลายล้านปีกว่าจะผสมได้ตอนนี้ก็เริ่มผสมแล้วโยมอะไรไปเมืองนอกอะไรอย่างนี้นะคนไทยไปแต่งงานก็พวกคนดำคนขาวยุ่งไปหมดนะต่อไปสักร้อยล้านปีคงจะหน้าเหมือนกันนะนะมันเริ่มผสมพันธุ์แล้วโยมแล้วพอยุคนั้นคนก็ออกจากบ้านเนี่ยหน้าจะเหมือนกันหมดก็จะรู้ได้ก็เพียงว่าเข้าบ้านเป็นผัวเมียและในยุคนั้นคนไม่ต้องทำกินเป็นเหมือนมนุษย์ครึ่งมนุษย์ครึ่งเทวดามีสมบัติต้องการอะไรก็ได้กินที่บุญเก่าตัวเองทำเสื้อผ้าก็ไม่ต้องไปทำอยากจะนุ่งอยากจะห่มอะไรก็มีกระพึกเงินกระพึกทองไปเอามาได้เลยเรียกยุคศรียะไม่ตายนี่เป็นยุคที่ไม่มีอะไรเดือดร้อนเป็นดินก็ลาบเป็นหน้ากองเรียกมรรคผลทั้งหลายไปเกิดกับคนพวกมีบุญหมดเลยพระศรีไม่ตายนี่พอนั่นก็มาเกิดเป็นพุทธเจ้ามาบวชนี่พระศรีไม่ตายเนี่ยเป็นลูกพราหมณ์ไม่ใช่ลูกกษัตริย์คือสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดได้สองตระกูลในมียุคของมีวรรณะสี่กษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแล้วก็ผสมพันธ์นอกตระกูลก็เรียกจันทานพระพุทธเจ้าจะเกิดได้สองตระกูลตระกูลที่ประเสริฐคือพราหมณ์กับกษัตริย์ถ้ายุคไหนที่เขานับถือพราหมณ์มากยุคนั้นพุทธเจ้าจะเกิดกับพราหมณ์ถ้ายุคไหนที่กษัตริย์เจริญก็จะเกิดในตระกูลกษัตริย์แต่ในศาสนาศรีไม่ตายเนี่ยกษัตริย์ไม่รุ่งเรืองเท่ากับพราหมณ์ทุกคนนับถือว่าพราหมณ์เป็นผู้บริสุทธิ์พราหมณ์เป็นมหาศาลพระศรีไม่ตายก็ไปเกิดในตระกูลพราหมณ์พออายุได้ครบอายุได้นั่นก็มีภรรยาเหมือนกันไปเกิดก็ลงมาจุติจากดุสิตพุทธเจ้าจะไปเกิดเนี่ยจะต้องรออยู่ชั้นดุสิตพอลงมาเกิดก็จะต้องเลือกพ่อแม่ที่มีศีลธรรมก็แม่พ่อก็มาเกิดในตระกูลพราหมณ์พอแต่งงานได้ลูกคนก็ออกบวชพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นบนประเพณีพุทธเจ้าต้องได้ลูกคนแล้วออกบวชแต่พระศรีไม่ตายนี่ออกบวชไม่ได้หนีออกบวชโยมออกบวชโดยไม่ทุกคนพร้อมให้บวชพระศรีไม่ตายก็ไปบวชก็อยู่ที่โคนต้นไทรบำเพ็ญเพียรท
ทำสมาธิอยู่7วันเป็นพุทธเจ้า7วันเท่านั้นเองเป็นพุทธเจ้าไม่นานแต่พุทธเจ้าเรานี่บำเพ็ญเพียรถึง6ปีแต่สำเร็จแล้วพุทธเจ้าเรานี่มีปัญญามากเทศนา 84,000 พระธรรมขันธ์เทศนาไม่มีใครทะเลาะเท่ากับพุทธเจ้าในโลกยุคของพุทธเจ้าแต่พระสียามเมตตานี่พอสำเร็จแล้วไม่ต้องเทศเพียงแต่บอกว่านี่นะเธอจงทำศีลให้สงบทำศีลให้บริสุทธิ์ทำจิตให้สงบทำความรู้ความเข้าใจในรูปนามเธอจงไปวะไปวางหรือทำความบริสุทธิ์ใจคนพระฟังแค่ไม่กี่คำก็สำเร็จหมดสมัยพระสียามเมตตานี้ไม่ต้องเทศมากเพราะคนมีบุญไปเกิดคนพวกนั้นไม่ได้ฟังเทศน์อะโยมฟังแต่ท่านบอกท่านนั่นเองไม่กี่คำก็สำเร็จหมดเพราะคนมีบุญไปแล้วแต่สมัยนี้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยโหพระพุทธเจ้าเทศมากเลยเทศตั้ง 84,000 พระธรรมกันเทศตั้ง45ปีกว่าจะให้คนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แต่เราก็ยังว่าคนสมัยพระพุทธเจ้าที่ฟังเทศครั้งเดียวก็เป็นพระอรหันต์นะฟังเทศไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ก็ถือว่าพระพุทธเจ้าก็ถือว่าบางคนก็เทศ3เดือนบางคนก็เทศ3วันบางคนก็7วันแต่พระสีไม่ใจนี่ไม่ต้องฮะคนในยุคนั้นถือว่าฟังยังไงก็สำเร็จเพราะเป็นยุคของคนมีปัญญาเป็นยุคของคนมีบารมีไม่ใช่ปัญญาไอ้ที่อาตมารู้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกป้าแค่ปรารถนาแค่บอกป้าทำบุญทำไมถือศีลแปดทำไมสมัยนั้นป้ายังไม่ค่อยได้เจริญวิปัสสนาตอนหลังป้ามาเจริญวิปัสสนากับหลวงพ่อสังวาลเนี่ยป้าไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วอีตอนนั้นทมาเป็นเด็กนี่ป้าก็จะทำบุญจังเลยไอ้ป้าตอนก็ลุงทำไมเข้าวัดทำบุญจังถือศีลแปดจังเลยถามบอกป้าทำบุญทำไมมากมายกูจะไปเกิดในศาสนาเสียไม่ตายก็ไอ้ป้านี่ไปถึงขั้นนั้นเลยเราก็นึกว่าทุกคนปรารถนาไปเกิดเสียไม่ตายคือต้องถือศีลแปดพอตอนหลังป้ามาทำสมาธิป้าก็ไม่ไปแล้วป้าต้องการไปนิพพานแล้วไม่อยากไปศาสนาที่ไม่ตายแล้วเพราะมันช้าไปแต่ถ้าคนที่อยากเกิดอยู่ก็อยากสบายอยากรูปสวยอยากรวยทรัพย์อยากไปนิพพานอยากได้สมบูรณ์ก็อยากจะไปเกิดทันพระสียามิตรองค์ที่รองกับพุทธเจ้านี่พุทธเจ้าพยากรณ์นะพุทธเจ้าระลึกชาติในอนาคตระลึกอนาคตตังสยานระลึกเหตุว่าอนาคตเนี่ยมีพุทธเจ้าที่จะมาเกิดรุ่งเรืองกว่าเราอีกคือพระสียามิตรแต่พอพ้นจากศาสนาพุทธเนี่ยเรียกกุรียุคมักกะสันยีไอตอนที่ฆ่ากันนี่เรียกมักกะสันยียุคนี้ใครไปเกิดทั้งหมดท่าระยมนะยุคมักกะสันยีเนี่ยลบยุคมักกะสันยายีเนี่ยจะฆ่ากันผัวก็ใจร้ายเมียก็ใจร้ายจะติดตุกฆ่าจะฆ่ากันจะทำลายกันมากมายยุคนั้นนะคนใจบาปไปเกิดยุคนี้เขาเรียกลุกกุรียุคนี้ก็เรียกว่าคนก็เรียกว่าคนก็เรียกว่ายุคใกล้แล้วฮะใกล้สิ้นยุคที่ดีแหละแต่ว่ายุคนี้พุทธเจ้ามาเกิดแต่ถ้าอริยยุคนี่คือยุคสียามิตรนี่ถือว่ายุคที่เจริญที่สุดในยุคเขามี3ยุคโยมทีนี้เราจะต้องสร้างบารมีเราต้องสร้างบารมีเพราะว่าทำไมพุทธเจ้าจึงคิดทำเพื่อให้คนอื่นได้รู้ทำไมพุทธเจ้าเนี่ยจึงคิดช่วยคนเพราะว่าหัวใจของโพธิสัตว์เนี่ยหัวใจของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหัวใจที่เสียสละมากกว่าคนธรรมดาทำไม่หวังอะไรเลยทำเพื่อให้คนอื่นได้มีความสุขทำเพื่อคนอื่นได้รู้พระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนเนี่ยตายไม่ไปนรกให้ไปสวรรค์ให้เป็นมนุษย์พระเจ้าเกิดมาเพื่อต้องการให้คนได้รู้จักมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่สุดคือให้ไปนิพพานสอนให้คนไปนิพพานนิพพานก็คือว่าไม่เป็นคนผ่านในใจคือว่าเป็นคนวางใจเฉยได้อยู่ที่ไหนก็เฉยได้นั่นเองให้ทำใจเป็นให้ทำใจสงบเป็นเข้าใจไหมเนี่ยโยมอะโอสาวเรื่องต้อง 2,000 ปีมาเล่าให้ฟังเนี่ยโยมเคาะสนิมมาเล่าให้ฟังเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาไม่ฟังกันนะโยมนะเนี่ยคนรุ่นใหม่ฟังแล้วจะไม่เชื่อเลยที่จะไกลตัวเองทุกทีแหละแต่คนสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยฟังแล้วเข้าใจเพราะเขารู้ว่ามันมีจริงกรรมมันมีจริงเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องบาปมีคนสมัยนี้มันเริ่ม
เริ่มความคิดที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นความคิดที่เห็นวัตถุนิยมมากขึ้นเขาจะไม่เข้าใจเหตุผลที่เรื่องของวิญญาณแหละเขาจะทิ้งเรื่องความคิดเรื่องทางบุญบาปทางวิญญาณแหละเขาจะไปเข้าอะไรมรรคสัญญีไงใช่ไหมเขาจะใช้คิดอย่างเดียวนั่นคือว่าฉลาดนั่นเข้ามรรคสัญญีแล้วถ้าได้ยายุคนี่ก็คือว่าปล่อยวางให้ทานรักษาศีลเถอะจะมีความสุขทำใจให้สบายเถอะจะมีความสุขจะไปคิดมากแล้วเครียดหรือเปล่าคิดมากแล้วเป็นทุกข์หรือเปล่าคนเราก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกเอาอะไรมีร้อยล้านพันล้านก็ไปไม่ได้ก็ตายอยู่นั่นแหละคนเราร่างกายนี่ก็เป็นหลังของโลก20 30ไปแล้วก็แก่แล้วว่างั้นก็คิดถูกหมดแต่คนมันหลง70กูยังเป็นหนุ่มอยู่เลยยังฟิตด้วยอะไรอย่างเงี้ย80กูยังฟิตด้วยพยายามฟิตเนี่ยทั้งที่มันจะตายเข้าลงมันยังว่ามันฟิตอยู่เลยเพราะมันหลงใช่มั้ยฮะไอ้พวกนี้ตายตัวตายแต่ใจไม่มีความสุขเลยเพราะเขาหลงเพราะเขาสอนให้คิดจนเคยพ่อแม่สอนผิดนะครูบาอาจารย์สอนผิดสอนให้คิดจนกลายเป็นระอะไรไม่ได้เลยเป็นเรื่องหลงตัวเองไปฉะนั้นการที่เราทำบุญเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องสมาธินะต้องรู้เรื่องปฏิบัติธรรมรู้เรื่องหลักของชีวิตที่ดีที่ถูกพระพุทธเจ้าท่านเดินมาอย่างนี้แล้วเราต้องเดินตามท่านให้ได้รู้เรื่องอย่างนี้เรื่องการทำจิตใจให้สงบนี่เป็นเรื่องทางถูกต้องถ้าไม่สงบไม่ถูกโยมลองคิดสิลองโยมไม่สงบโยมถูกไหมโยมนั่งคิดทั้งวันไม่ถูกไหมไม่ถูกอ่ะปวดหัวพอไหนถ้าปล่อยวางความคิดได้สบายอะไรมันถูกกันแน่วันไหนคิดมากก็คิดน้อยวันไหนถูกกันแน่ไอ้ที่คิดมากนั้นตรงไม่ตกนั้นถูกแน่นั่นแหละคิดผิดแล้วแต่ที่ใจเราปล่อยวางได้ทำให้สงบได้นั้นถือถูกคือเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องเป็นทุกข์ดังนั้นเมื่อเรารู้ธรรมะอย่างนี้ก็จึงโลกนี้จึงต้องสนใจเรื่องส่วนตัวเราเรื่องปฏิบัติส่วนตัวเราจะแก้ปัญหาส่วนตัวเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขแก้ที่จิตของเราให้ดีอย่างเดียวแก้ให้จิตใจของเราผ่องใสเบิกบานแล้วก็อยู่ที่ไหนจะได้สบายใจเราไม่ต้องไปคิดแก้คนอื่นจะเล่ามากก็แหมโยมก็จะทนไม่ไหวเนาะแค่ครึ่งชั่วโมงก็เมื่อยแล้วนะนะโยมไม่เหมือนดูหนังบอกว่าครึ่งชั่วโมงนี่ถ่ายกูไม่มาดูเลยอักกงเหมือนกูนะพอหนังบอกพอฉายครึ่งชั่วโมงบอกว่าข่าววอร์พุทธเจ้าเลยพวกโยมเอาตายเลยโอ้โหมันกูเสียเงินตั้งหลายบาทเลยข่าววอร์ได้ยังไงทำไมมันต้องฉาย4ชั่วโมงที่มันบอกว่านี่เรื่องยังไม่จบใช่ไหมข่าววอร์พุทธเจ้าเอาตายเลยแปลกนะเขาบอกว่าหมอเขาทดลองโยมหมอเขาทดลองนะฮะทดลองเอากราฟวัดหัวใจคนใกล้ตายนะคนที่เป็น ICU นะเอาไอ้ระบบคอมพิวเตอร์มาวัดหัวใจ EKG พวกนี้นะวัดหัวใจคนใกล้ที่ ICU อ่ะใกล้จะตายดูกราฟไอ้คนไข้สมัยนี้โยมนะพอเอาธรรมะไปพอเอาธรรมะไปฟังไอ้กราฟนั้นสับสนใหญ่สยมโหสับสนวุ่นวายใหญ่เลยจะตายซะแล้วสิพอฟังธรรมะหมอบอกไม่ได้เดี๋ยวตายเฮ้ยกราฟมันสับสนใหญ่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงใหญ่หัวใจมันตับระบบไม่ถูกสมองขึ้นสมองมันเสียก็เลยเอาเพลงใส่เข้าไปกราฟเสมอทั้งแม่วิ่งอย่างดีเลยโอ้หมอก็เลยบอกเฮ้ยกูเอาธรรมะมาสอนคนไข้ไม่ได้ซะแล้วสิต้องคนไข้จะตายต้องให้ฟังเพลงก็เป็นนั้นว่าปัญญาแค่นี้ช่วยคนได้ไหมฮะปัญญาแค่นี้ช่วยคนได้ไหมก็แสดงว่าพื้นฐานคนไข้สมัยเนี้ยมันไม่มีธรรมะไปแล้วมันมีแต่ความหลงไปหมดแล้วมันไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีอะไรที่จะเกาะแล้วตอนนี้จะว่า
เอาพวกที่ธรรมะธโมก็คือเพศถือศีลถือธรรมเนี่ยก็เอาเพศธรรมะไปใส่ให้เอาเพลงก็ใส่ให้

ทีแรกเอาเธอเข้าใจก่อนสับสนใหญ่เลยคนนี้ขับแค้นในใจว่ากูไม่ฟังเธอมึงเอามาฟังกูทำไมกูฟังไม่รู้เรื่องความรู้สึกมันเถียงอยู่ในใจไอ้กราฟนึงก็สับสนเลยเพราะฟังเพลงสับสนใหญ่พอธรรมะไปให้ฟังคลื่นหัวใจคลื่นสมองเรียบสบายเออไอ้จะเชื่อใครดีโยมเนี่ยแสดงว่าต้องแบ่งคนไข้แล้วทุกวันนะโยมใช่ไหมหมอก็ต้องแบ่งสองหมอแหละคนไข้ก็ต้องแบ่งสองโซนจะไปรักษาอย่างเดียวตายแน่เลยโยมจะเอาเพลงไปให้คนฟังธรรมะก็ไม่ได้จะเอาธรรมะไปให้ไอ้คนฟังธรรมะไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ต้องเอาไอ้เพลงไปให้ฟังขนาดจะตายได้ยังเป็นอย่างนี้ระยมนะยังต้องแบ่งสองขั้วระยมเข้าใจไหมนี่ตายโยมเข้าใจไหมนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องปัจจุบันในชาตินี้แต่พวกที่ฟังเพลงนั้นจะต้องเสียใจตายกูจะไม่ได้ฟังอีกแล้วลูกหลานกูอยู่ที่ไหนโหเงินกูก็มีบ้านก็มีลูกหลานอยู่ที่ไหนโลกนี้เป็นของเราไม่อยากตายเลยจะต้องเศร้าโศกเสียใจก่อนจะตายเพราะว่าจิตตัวเองเนี่ยตัดอะไรไม่ขาดเลยพวกที่ฟังเพลงตายจะต้องเสียใจตายเข้าใจไหมเพราะยังไม่ได้ปรงอะไรสักอย่างเดียวแต่พวกที่ฟังธรรมะแล้วตายนั่นจะต้องว่าต้องการไปที่ดีไม่อยากจะอยู่แล้วเพราะว่ารู้ว่าสังขารนี่เป็นทุกข์ปรงแล้วว่าขันธ์5นี่เป็นทุกข์ทุกอย่างเราเอาไปหมดแล้วบ้านช่องเดินฉันไม่ใช่ของเราลูกหลานไม่ใช่ของเราลูกหลานเราเป็นคนดีก็ต้องไปดีเราทำดีเราก็ไปดีคนคนนี้จะถือกรรมดีไปแล้วก็จะทำใจว่างสงบคนพวกนี้จิตจะไม่เศร้าโศกเสียใจจะตายอย่างค่อยๆหมดลมและจิตจะเบาสบายคนไข้ประเภทนี้จะไปดีไอ้คนไข้ประเภทนี้จะต้องเสียใจตายแต่ว่าหมอไม่รู้หมอก็ไม่ต้องทำหมอก็ไม่รู้ก็เลยว่าตกลงหมอก็เลยมติในที่ประชุมว่าอย่าเอาเพลงไปให้คนไข้ฟังนะฟังแล้วสับสนหมดเลยเป็นนั้นแล้วเหมาไปงี้ทีนี้เราเป็นคนไข้ธรรมะธรรมโอไปตายโรงพยาบาลแล้วก็โดนละโยงคนนี้ก็จะไม่มีธรรมะให้เราเลยคนนี้เราจะกลายว่าคนที่มีธรรมะเข้าโรงพยาบาลเดือดเกิดสับสนสิใช่ไหมเพราะหมอตามเราไม่ทันหมอไม่มีปัญญาถึงขั้นนี้ตามเราไม่ทันหมอล้าหลังซะแล้วใช่ไหมหมอตามได้แต่พวกที่ฟังเพลงรู้สามารถจะเข้าใจคนที่มีศีลธรรมคนที่จิตใจสงบเยือกเย็นที่ไม่ต้องการฟังเพลงต้องการฟังธรรมะเท่านั้นเองอันนี้ต้องวิจัยออกมาอีกขั้นหนึ่งนะโยมนะแต่พระพุทธเจ้านี่ท่านรู้พอเวลาคนจะตายสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ไปสวดโพชฌงค์7แล้วคนไข้นั่นก็จะค่อยๆดับไปอย่างสงบสุขบางคนก็ฟื้นคืนมาได้แข็งแรงได้พระโพชฌงค์7เนี่ยฉันทะวิยะสติสมาธิปัญญาพวกเนี้ยธรรมะอันนี้ก็คือพอฟังไปแล้วเนี่ยจะมีความพอใจในธรรมะแล้วจิตก็จะผ่องใสเบิกบานแล้วก็จะไม่กลัวกับเวทนาจะทิ้งเวทนาได้ไม่เจ็บไม่ปวดใจจะเป็นสุขสงบแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่ธรรมเบื้องสูงคือพระไตรลักษณ์ไม่ทุกข์ไม่ร้อนจะหายจะตายก็ไม่ดีใจไม่เสียใจฉะนั้นพอฟังธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยระบบสมองระบบหัวใจเนี่ยจะค่อยดับไปเป็นคลื่นที่สงบมากบางคนตายแล้วถึงว่าพระบองตายแล้วไม่เหม็นเลยไงหลวงพ่อสงฆ์นี่ตายแล้วไม่เหม็นเลยพระสงฆ์บอกก่อนตายบอกว่าพระอรหันต์ตายเหมือนเทียนดับไม่ต้องฉีดยาศพจะไม่เน่าไม่เหม็นบอกไปเลยบอกเจ้าคุณเพราะ7วันนี้ยังเหมือนคนนอนหลับผลที่สุดทุกคนก็งงเหมือนกันหมอก็งงศพไม่ฉีดยาไม่เหม็นเลยปลาตายตัวยังเหม็นนะโยมแต่นี่พระตายทั้งองค์ไม่เหม็นเลยเพราะท่านปรับระบบคลื่นหัวใจท่านแต่ยังไม่ตายท่านไปยังบริสุทธิ์จริงๆฉะนั้นถือว่าคนที่มีธรรมะเนี่ยจะไม่มีโทษกับใครไม่มีโทษกับใครจะยอมรับว่าถึงเวลาแล้วไปดีแล้วเท่านี้ก็พอแล้วไม่เสียใจหรอก
ลูกหลานก็จะเป็นผู้บอกเลยว่าพ่อแม่เป็นอย่างไรเพราะพ่อแม่ได้มีพื้นฐานที่ดีแล้วลูกหลานก็ไม่เสียใจพวกเราเป็นอย่างนั้นกันนี่นะทุกวันเนี่ยโยมไม่คิดเหรอโยมไปเยี่ยมคนไข้เวลาตายโยมไม่เก็บข้อมูลมาคุยกันบ้างเหรอว่าทำไมคนเราจึงต่างกันตรงนี้ใช่ไหมจะไม่ต่อว่าตัวเองจะตายทำไมไม่ยอมรับใช่ไหมเพราะเขาไม่มีทางรอดเลยมันยังไงก็ตายหมอยังตายเลยดังนั้นคนที่ฟังธรรมะตายจะต้องดีใจตายแล้วก็ไม่เสียใจเลยและไม่ว่าใครเลยและถึงว่าเราหมดอายุแล้วเราไปดีกว่าเพราะตัวเองนั้นได้เก็บสมบัติภายในไปเยอะแยะแล้วตัวเองเห็นเองตัวเองได้เองเขารู้ว่าเขารวยแล้วเขามีแล้วในใจเขาจะไม่เสียใจเลยที่เขาจากโลกนี้ไปถือว่าเขาไปดีกว่าอยู่แต่คนที่ฟังเพลงตายคนที่สะสมเงินทองไว้ข้างนอกนั้นไม่ได้เอาไปเนี่ยเขาจะเสียใจมากว่าเขายังเอาอะไรไปไม่ได้เลยเหมือนกับเขาจนไปไม่มีผ้านุ่งไปอ่ะให้ไปแต่ตัวเขาไม่อยากไปแต่คนที่ฟังธรรมะรู้เรื่องนี่หมายถึงว่าเขาแต่งตัวมีอะไรพร้อมทรัพย์สมบัติพร้อมเขาก็พร้อมจะไปเขาไม่อยากอยู่เข้าใจไหมโยมตกลงจะฟังธรรมะตายหรือฟังเพลงตายฮะคือยังไงโยมเอาตัวอย่างสิสองอย่างไม่ได้เราสับสนเลยบอกให้สมองสับสนไม่ได้มันตีกันนะโลกกระทำมันตีกันต้องเอาอย่างเดียวโยมแล้วก็ต้องลูกหลานก็ต้องอบรมเขาไว้ให้เขาเอายังไงกับเราแต่ที่สังเกตดูนะเวลาคนผิดหวังเนี่ยคนที่จะติดเพลงฟังเพลงติดกันหมดทุกคนเพลงนี่ถือว่าเป็นโลกอันสดใสคนที่ฟังเพลงได้นี่คือทุกคนยังไม่ตายนะโยมนะเขาเรียกว่าโลกอันสดใสที่ฟังเพลงได้คือถือว่าชีวิตที่มีความหวังเป็นวัยหนุ่มวัยสาวที่วัยงามคนพวกนี้จะฟังเพลงมีความสุขแต่สังเกตดูฮะเวลาคนอกหักนิยมผู้หญิงถูกผู้ชายหลอกผู้ชายถูกผู้หญิงหลอกเนี่ยเพลงฟังโกรธมันระยมเพลงฟังเรื่องรักใคร่ที่ไม่ได้เหมือนหนามทิ่มหัวใจเลยก็นายครูฟังเพลงก็ไม่ได้ทำไงเมื่อก่อนเนี่ยฟังเพลงอุ้ยติดแต่เพลงแต่พอเสียใจนี่ฟังเพลงไม่ได้เลยกระเทือนใจทำไมโยมต้องวิ่งไปฟังธรรมะพวกนี้ฮะต้องวิ่งเข้าวัดไปฟังธรรมะฟังเพลงตายแน่เลยฮะจะฆ่าตัวตายจะกินยาตายจะตายให้หมดทั้งบ้านคนที่ตุดต้องวิ่งมาบางคนนี่มันนั่งกันลงมาโตนร้องไห้สะอึกสะอื้นนะโยมเพราะฟังเพลงไม่รู้เรื่องเลยต้องฟังธรรมะเขาบอกว่าโตช่วยลูกทีถูกผู้ชายหลอกมาแล้วเงี้ยถูกผู้หญิงหลอกมาแล้วเนี่ยผมก็โตว่าทำใจเย็นๆนั่งเลยที่คุยกันไม่ได้ไม่ยอมระบายกันฟังผมก็โตต้องบอกใจเย็นๆแกจะร้องไห้ไปเลยเดี๋ยวหาใหม่ดีกว่านี้อีกพอมาสงบใจนะครับแล้วก็ฟังเพลงฟังธรรมะรู้เรื่องอะไรนั้นเขาก็มีพุทโธในใจพุทโธในใจก็ทั้งตัวใหม่กลับไปแต่งหน้าแต่งตาสดใสกินข้าวกินปลาแต่งตัวเนื้อสวยยังเก่าอีกไปหาใหม่ได้แต่ถ้าผิดหวังแล้วฟังเพลงไม่รู้เรื่องอะโยมนะฉะนั้นธรรมะเนี่ยควรจริงควรจะฟังให้รู้เรื่องก่อนบางคนสายไปเลยโยมฟังธรรมะไม่รู้เรื่องหลงแสดงเนี่ยธรรมะไม่เข้าใจเลยจะตายอย่างเดียวจะตายอย่างเดียวไม่ฟังใครทั้งหมดโลกนี้ไม่ดีทำดีแล้วไม่ได้ดีจะตาย

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้ซึ่งพ่อกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกนี้ทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญ

0: ปราพยศในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณ์เจริญวัยแล้วเราเรียนไตรเพศและสรรพศิลปวิทยาในเมืองตักกศิลาครั้นบิดามารดาล่วงลับไปก็บวชเป็นดาบสทำอภิญญาและสมาบทให้เกิดแล้วพำนักอยู่ในป่าหิมพานต์วันหนึ่งพระดาบสเข้าไปสู่ชนบทเพื่อบริโภครสเปรี้ยวๆเค็มๆบรรลุถึงพระนครพาราณสีอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานรุ่งเช้านุ่งห่มเรียบร้อยแล้วเข้าสู่พระนครเพื่อภิกษาเดินไปถึงพระลานหลวงพระราชากำลังทอดพระเนตรทางช่องพระแกทรงเห็นท่านแล้วทรงเลื่อมใสในอิริยาบถจึงรับสั่งให้อำมาตย์ผู้หนึ่งไปนิมนต์พระดาบสมาอำมาตย์ไปหาพระดาบสไหว้แล้วรับภาชนะใส่ภิกษาจากมือพระดาบสกราบเรียนว่า
1: ข้าแต่พระคุณท่านผู้เจริญพระราชารับสั่งนิมนต์พระคุณเจ้า
0: เราไม่ใช่นักบวชประจำราชสำนักเป็นนักบวชอยู่ป่าหิมพานต์อมาตย์ไปกราบทูลความนั้นแด่พระราชาพระราชาตรัสว่าดาบสอื่นที่เป็นผู้ใกล้ชิดของเราไม่มีจงนิมนต์ท่านมาเถิดอมาตย์ก็ไปไหว้พระดาบสทูลอ้อนวอนนิมนต์ให้เข้าไปสู่พระราชวังจนได้พระราชาประนมกรเคารพพระดาบสแล้วอาราธนาให้นั่งเหนือบัลลังก์ทองภายใต้เสวตฉัตรให้ฉันโภชนามีรสเลิศต่างๆที่เขาจัดไว้เพื่อพระองค์แล้วรับสั่งถามว่า
1: พระคุณเจ้าอยู่ที่ไหน
0: อาตมาอยู่ป่าหิมพานต
1: ์แล้วบัดนี้พระคุณเจ้าจะไปไหน
0: อาตมากำลังสอดส่องเสนาสนะที่เหมาะสมแก่ฤดูฝน
1: ถ้าเช่นนั้นนิมนต์อยู่ในอุทยานของพวกโยมเถิด
0: เมื่อพระราชาเสวยเสร็จแล้วทรงพาพระดาบสไปสู่อุทยานรับสั่งให้สร้างบรรณศาลาให้กระทำที่พักค้างคืนและที่พักกลางวันทรงถวายบริขารสำหรับบรรพชิตทรงมอบหมายให้คนเฝ้าอุทยานดูแลแล้วเสด็จกลับพระนครจำเดิมแต่นั้นพระดาบสก็อยู่ในอุทยานพระราชาก็เสด็จไปหาท่านทุกวันพระราชาทรงมีพระโอรสนามว่าพุทธกุมารเป็นผู้มีสันดานดุร้ายหยาบคายพระราชาและพระประยุรญาติทั้งหลายต่างก็ไม่สามารถจะฝึกหัดอบรมเธอได้พวกอมาตย์ก็ดีพวกพราหมณ์และคหบดีก็ดีแม้จะร่วมกันว่ากล่าวอย่างขุ่นแค้นว่า
1: ข้าแต่เจ้านายท่านอย่าได้ทำอย่างนี้เลยท่านไม่น่าจะทำอย่างนี
0: ้ก็มีสามารถจะให้เธอเชื่อถือถ้อยคำได้พระราชาดำริว่ายกเว้นพระดาบสผู้ทรงศีลเสียแล้วคงไม่มีผู้อื่นที่จะชื่อว่าสามารถทรมานกุมารนี้ได้ท้าวเธอทรงพาพระกุมารไปสำนักพระดาบสรับสั่งว่า
1: พระคุณเจ้าผู้เจริญกุมารนี้ดุร้ายหยาบคายพวกข้าพเจ้าไม่สามารถจะอบรมฝึกสอนเธอได้พระคุณเจ้าโปรดหาอุบายสักอย่างหนึ่งอบรมเธอให้ด้วยเถิด
0: ทรงมอบพระกุมารแด่พระดาบสแล้วเสด็จหลีกไปพระดาบสชวนพระกุมารเที่ยวไปในอุทยานเห็นหน่อต้นสะเดาต้นหนึ่งเพิ่งมีใบสองสามใบเท่านั้นคือแตกออกข้างละหนึ่งใบจึงกล่าวกับพระกุมารว่าเธอจงเคี้ยวกินใบของหน่อสะเดานั้นแล้วทราบรสไว้เถิดพระกุมารทรงเคี้ยวใบสะเดาใบหนึ่งเมื่อรู้รสแล้วทรงรีบถ่มทิ้งที่แผ่นดินพร้อมทั้งเสมหะพระดาบสกล่าวว่าเป็นอย่างไรเล่าเ
1: ฮ้ยต้นไม้นี่เปรียบเสมือนยาพิษร้ายแรงในบัดนี้ทีเดียวถ้าเจริญเติบโตขึ้นคงจะฆ่ามนุษย์ที่เป็นอันมาก
0: พรางทรงถอนต้นสะเดานั้นแล้วขยี้จนแหลกด้วยพระหัตถ์พระดาบสกล่าวว่าเรากล่าวถึงหน่อสะเดานี้ว่าแม่ต้นจะเล็กมันยังขมถึงเพียงนี้เมื่อมันโตจักเป็นอย่างไรอาศัยมาแล้วจะมีความเจริญมาแต่ที่ไหนแล้วถอนขยี้ทิ้งไปเธอปฏิบัติในหน่อสะเดานี้ฉันใด แม้ชาวแว่นแคว้นของเธอก็ฉันนั้นจักพากันกล่าวว่าพระกุมารนี้ยังเป็นเด็กอยู่ยังดุร้ายหยาบคายอย่างนี้เมื่อเจริญเติบโตครองราชสมบัติจักทำอย่างไรกันเล่าที่ไหนพวกเราจักอาศัยเธอพากันจำเริญได้แล้วไม่ยอมถวายราชสมบัติอันเป็นของแห่งตระกูลของเธอจักถอดถอนเธอเสียเหมือนหน่อเสดาแล้วขับไล่ออกไปเสียจากแว่นแคว้นเพราะฉะนั้นเธอจงละเว้นความเป็นคนดุร้ายหยาบคายอันเปรียบเหมือนต้นเสดาเสียจงถึงพร้อมด้วยความอดทนความเมตตาและความเอื้อเฟื้อตั้งแต่

จำเดิมแต่นั้นพระกุมารก็หมดมานะหมดพยศสมบูรณ์ด้วยความอดทนความเมตตาและความเอื้อเฟื้อดำรงอยู่ในโอวาทของพระดาบสครั้นพระชนกล่วงลับไปแล้วก็ได้ครองราชสมบัติคนที่ดุร้ายหยาบคายชอบข่มเหงรังแกคนอื่นย่อมไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม่ของพ่อแม่ของเขาแม่ของพี่น้องของเขาแม่ของบุตรภรรยาหรือสามีของเขาแม่ของญาติมิตรของเขาดังนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงคนอื่นเลยแม่คนดีๆเมื่อถูกความโกรธครอบงำแล้วก็กลายเป็นคนที่ดุร้ายน่าหวาดหวั่นเปรียบเสมือนอสรพิษที่กำลังเลื้อยมากัดคนเปรียบเหมือนโจรที่มุ่งแต่จะปล้นฆ่าผู้อื่นเปรียบเหมือนยักษ์มารที่ดุร้ายกินคนควรหรือที่เราจะปล่อยตัวปล่อยใจให้ความโกรธครอบงำแล้วทำตนให้ต่ำเป็นที่น่ารังเกียจของคนอื่นๆถึงเพียงนั้นเกิดเป็นมนุษย์ดีๆแล้วไม่ชอบใจไม่พอใจกลับไปชอบทำตัวต่ำๆเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นโจรบ้างเป็นยักษ์มารบ้างกล้าประพฤติสิ่งที่น่าละอายได้อย่างหน้าตาเฉยไม่ละอายทำลายความเป็นมนุษย์ของตนเองให้หมดไปด้วยการปล่อยตัวให้เป็นทาสของความโกรธคนมักโกรธแม้จะตกแต่งประดาอย่างสวยงาม

0: เช่นกันจงหลีกมันอย่าถือสาหาความ
1: อานิสงส์ในการฟังธรรมมี5ประการคือ 1. ย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้น 3. คลายความสงสัยได้ 4. มีความเห็นที่ถูกต้อง 5. จิตผู้ฟังย่อมผ่องใส
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปก็เช่นรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ธรรมิกถาในวันวิสาขบูชาภาคบ่ายของวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
4: เชิญท่านทั้งหลายพากันอยู่ในอาการสงบนั่งอยู่ในอิริยาบถที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งความตึงเครียดทำจิตใจของท่านทั้งหลายให้ผ่อนคลายทำร่างกายให้มันอยู่อย่างเกษมตั้งอกตั้งใจฟังเมื่อกี้เราได้สวดโธมนการะคาถาสาธยายสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราถามสวดไปพิจารณาไปด้วยอาจจะเกิดปีติเกิดปราโมทปาปื้มน้ำตาไหลก็ได้ในวันวิสาขบูชาเช่นวันนี้จะมีที่ไหนบ้างสักกี่แห่งกี่หนที่พร้อมเพียงกันมานั่งสาธยายบทพระคุณของพระศาสดานั่งรถผ่านมาหลายจังหวัดท่านก็อาจจะไม่พบไม่เห็นการปลุกเราเพื่อให้เข้าถึงสารธรรมในทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาขอปารภให้ท่านได้ทราบซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าสุดยอดแห่งความสำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนาน่าเสียดายในวาระอันเป็นความสำคัญในทางพระศาสนาโดยทั่วไปชาวพุทธเราไม่ค่อยจะตระหนักถึงความสำคัญปล่อยให้การเวลาเช่นนี้ล่วงเลยไปเรามาเน้นความสำคัญพิธีรีตองพิธีกรรมอันไม่มีเนื้อหาสาระไม่มีแก่นมีสารมากเกินไปจนพูดได้ว่าของเล่นพากันทำจริงๆของจริงๆแล้วก็พากันทำเล่นๆวันสงกรานต์วันลอยกระทงบุญบั้งไฟสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแต่พวกเราก็ได้ทุ่มเทเวลาเงินทองและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งเหล่านี้วันนี้เห็นท่านทั้งหลายมากันมากๆแล้วก็พากันสมาทานศีลอด ศีลอดนะรอมฎอนเหมือนพี่น้องชาวมุสลิมพวกเราไม่กินข้าวกินปลากันวันนี้กินแต่น้ำพร่ำพรรณนาสรรเสริญถ้าทุกคนมีปากสักพันปากสักพันลิ้นแล้วก็พรรณนาคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเอามากล่าวให้ครบเพียงเรากล่าวมาเมื่อกี้นี่40หัวข้อ4บทบทละ10นี่ก็พอน้ำตาไหลแล้วฟังดูท่านทั้งหลายพากันสวดว่าพระองค์เป็นบุคคลเช่นไรทีนี้เราก็เลยมาบูชาแบบคนยากไร้

เมสกเรทุกขตะปนการะภูเตบูชาแบบทุกขตะแบบคนยากไร้จะเอาดอกไม้จะเอาธูปเทียนมาจุดเดินเวียนเทียนปลกสามรอบแล้วก็กลับบ้านมันน้อยไปดอกไม้เด็ดมาจากต้นตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำมันก็เหี่ยวมันก็แห้งทิ้งไปเอาจิตใจของเราให้มันเปรียบเสมือนบุพผามาลัยเป็นดอกไม้แห่งศรัทธาปาสาทะพร้อมที่จะเป็นจะตายให้มันเบ่งบานในหัวใจทุกดวงพระพุทธเจ้าของเราท่านปารภเรื่องการบูชาเมื่อวันที่ท่านได้ปลงอายุสังขารขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อแห่งธรรมซึ่งเราเกริ่นเอาไว้ว่าภาคนี้จะได้พูดกันถึงมาตรฐานของชาวพุทธอะไรคือมาตรฐานซุปเปอร์สแตนดาร์ดมาตรฐานความเป็นชาวพุทธเพื่อจะได้ตรวจจะได้วัดดูจิตดูใจของเราขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องบูชาสักเล็กน้อยเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ปลงอายุสังขารแผ่นดินวาดหวั่นไหวเขาสิเนนุราชสั่นสะเทือนโลกธาตุกัมปนาทหวาดหวั่นไหวเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยอัศจรรย์พระอานนท์ก็ได้ถามขึ้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เล่าว่าแผ่นดินไหวไม่ใช่แปลกประหลาดหรอกมันมีเหตุให้แผ่นดินไหวอยู่8ประการท่านก็เล่าไล่มาลมกำเริบผู้มีฤทธิ์บันดาลแผ่นดินนี้ตั้งอยู่เหนือพื้นน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศพูดอย่างนี้พวกเราจะสงสัยลมกับอากาศนี่มันผิดกันไหมภาษาไทยมันดิ้นมันกำกวมเอาลมกับอากาศมาเป็นอันเดียวกันอากาศกับลมคนละอันกันนะอากาศแปลว่าช่องว่างสิ่งที่ขีดสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ลมนั้นสัมผัสได้อยู่หนาแน่นลมที่เป็นออกซิเจนตั้งอยู่บนอากาศช่องว่างในจักรวาลน้ำก็ตั้งอยู่บนลมอีกทีหนึ่งดินตั้งอยู่บนน้ำอีกทีหนึ่งเมื่อลมกำเริบแผ่นดินก็หวั่นไหวต่อมาแผ่นดินไหวเพราะผู้มีฤทธิ์บันดาลแผ่นดินไหวเพราะพระโพธิสัตว์ได้จติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเข้าสู่พระขันธ์อย่างมีสติสัมปชัญญะแผ่นดินไหวเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแผ่นดินไหวเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแผ่นดินไหวเมื่อแสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรปริกิตตนะเรี่ยรายโปรยหวานหลักธรรมเครื่องนำออกเสียจากทุกข์นิยานิกธรรมลงในโลกแผ่นดินวาดวันไว้สว่างสวัยไม่มีประมาณดังที่กล่าวมาเมื่อเช้าสว่างไปจนถึงโลกันตะมหานรกสงบเยือกเย็นลงไปถึงอเวจีเสร็จแล้วก็มาไหวอีกทีหนึ่งเมื่อปลงอายุสังขารไหวอีกทีหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุพระอานนท์ก็นับในใจนับไปเอ๊ตรัสรู้ก็ตรัสรู้มาแล้วประสูติตรัสรู้นี่ก็มาแล้วนับดูเนี่ยมันก็เจ็บกับการปลงอายุสังขารเหลือแต่ปรินิพพานแสดงว่าพระองค์ได้ปลงอายุสังขารหลังจากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าจากนี้ไปไม่นานนักเราก็จะปรินิพพานในกำมือของเราไม่มีนอกไม่มีในคือไม่มีอะไรปิดบังอำพรางหลักธรรมที่จะนำออกเสียจากทุกเราได้แสดงแก่เธอทั้งหลายแล้วเป็นอเนกปริยายเธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกอย่าพากันมีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งมีอย่างอื่นเป็นที่ระลึกถึงจงทำตัวของตัวเองให้เป็นที่พึ่งอัตตะทีปาอัตตะสรณาอนัญญทีปาอนัญญสรณาอันนี้ตอกย้ำจนถึงวันตายให้เรามีตนของตนนี้เป็นที่พึ่ง
แล้วก็ให้มีธรรมเป็นที่พึ่งคือทำตนให้มีธรรมทำให้ธรรมะมีในตนแล้วก็จะมีที่พึ่งถ้าอานนท์ได้ฟังก็รู้สึกกันน้อยใจว่าเดินตามหลังของพระองค์ตลอดองค์อื่นบวชมาไม่กี่วันกี่เดือนเป็นพระอรหันต์ไปแล้วแต่เรานี้จนพระองค์จะปรินิพพานจากไปก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าต่อมาอีกพระภิกษุทั้งหลายมีจำนวนเป็นไม่น้อยเลยที่คอยเฝ้าห้อมล้อมพระศาสดาจะไปไหนก็ไปว่ากันว่ามีประมาณ700อยู่กลุ่มหนึ่งห้อมล้อมพระศาสดาร้องห่มร้องไห้ห้อมล้อมอยู่ตรงนั้นแหละล้อมหน้าล้อมหลังลำพึงลำพันตีอกชกหัวน้อยอกน้อยใจว่าเรายังไม่บรรลุธรรมพระศาสดาก็จะปรินิพพานจากเราแล้วแล้วต่อมาพระสาวกประเภทอริยะบุคคลถึงขั้นที่เป็นพระอรหันต์แล้วนี่ก็จะปลงธรรมสังเวชถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายทั้งปวงดูเถิดมหาบุรุษผู้เป็นที่พึ่งแก่โลกก็จึงต้องลาลับแตกสลายทำลายไปนี่เราดูนะสาวกสองประเภทประเภทหนึ่งร้องห่มร้องไห้คร่ำครวญห้อมล้อมอยู่ตรงนั้นแหละอีกประเภทพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ท่านสังเวชสลดใจไม่ร้องห่มร้องไห้หรอกถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารต่อมาก็มีอีกกลุ่มหนึ่งในพวกเราเนี่ยสังเกตดูก็ได้ในประเทศไทยนี่แหละ95% หรือ 93% ก็ตามใจที่นับถือพุทธศาสนาในวันเช่นนี้เราจะแยกออกได้ว่าจะมีคนอยู่3ประเภทสาวกพระพุทธเจ้า4ประเภทเอาเพิ่มให้ประเภทที่3นี้พอเพื่อนร้องห่มร้องไห้ก็ไปบอกว่าร้องไห้ทำไมดีแล้วที่ตายเนี่ยนะสาธุอยากให้ตายตั้งนานแล้วท่านผู้นี้มีพระชนมายุอยู่มีชีวิตอยู่ทำอะไรก็มีแต่ผิดไอ้นู่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดจุกจุกจิกจิกกระดุกกระเดี่ยไม่ได้สาธุดีแล้วที่ล้มหายตายไปจะมาร้องห่มร้องไห้ทำไมบัดนี้เราอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจไม่มีใครมาว่ามากล่าวนี่สาวกประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นผู้เฒ่าเองด้วยพูดแล้วผู้เฒ่าอย่าพากันโกรธนะเพราะพวกเราไม่แต่ผู้เฒ่าภิกษุบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่สุภัทธกุฏฐิภิกษุเฒ่าเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะเมื่อหมู่คณะเดินทางมากับท่านอาจารย์คือพระมหากัสสปะได้ข่าวว่าพุทธเจ้าไม่สบายทรงประคันธะอาพาธในประคันธิกาพาธก็จะมาเยี่ยมพอดีท่านประหลาดใจเห็นบุรุษคนหนึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาแกคอนดอกไม้ใหญ่เดินมาดอกเท่ากระบุงดอกไม้ชนิดนี้ไม่มีในโลกมนุษย์พระมหากัสสปะท่านรู้ทันทีว่าไม่ใช่ดอกไม้เมืองมนุษย์ดอกมณฑารพคันธามพฤกษ์นี่มาจากสวงสวรรค์วันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะปรินิพพานเสียแล้วดอกไม้เหล่านี้คงจะเป็นดอกไม้ของเทวดาโปรยปลายลงมาจากสวรรค์มาบูชาท่านก็เลยถามดูรู้แล้วละในใจว่าไม่ใช่ดอกไม้ในโลกมนุษย์คงจะเป็นดอกไม้สวรรค์แน่ๆก็เลยถามข่าวท่านมาจากไหนมาจากเมืองกุสินาราแล้วดอกไม้ท่านมาจากไหนก็ไม่รู้มันหล่นลงมาจากบนฟ้าเป็นแถวหอมกลุ่นมาหมดก็คอนมาถามข่าวท่านได้ยินข่าวพระศาสดาพระผู้มีภาคเจ้าของเราไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนนี้แกบอกว่าตายแล้วปรินิพพานแล้วที่สารวโนทยานเท่านั้นเองภิกษุปุถุชนทั้งหลายก็พากันร้องห่มร้องไห้ขี้มูกโป่งขึ้นมาในขณะที่พวกร้องไห้ก็มี
พระเฒ่าองค์หนึ่งว่าร้องไห้ทำไมดีแล้วที่ตายนั่นสาธุตายไวๆเราจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินทำอะไรได้เต็มที่ท่านผู้นี้มีอยู่แล้วไม่มีความสุขดอกทำอะไรก็มีแต่พิษพวกเราจะว่าอย่างไรสาวกประเภทนี้นี่ประเภทที่สามประเภทหนึ่งเอาแต่ร้องไห้ประเภทที่สองยอมมือท่วมหัวสาธุขอให้ตายไวๆยิ่งดีตายโลดจะเป็นภาษาลาวว่าเราตายโลดแต่อีกสาวกที่ทำอาสวะให้สิ้นแล้วนี่ก็สังเวชสลดถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งปวงไม่ร้องห่มร้องไห้ทีนี้ในช่วงระยะที่ยังเหลืออยู่3เดือนยังไม่ปรินิพพานในพระศาสดาจะไปที่ไหนก็มีแต่คนแห่ล้อมหน้าล้อมหลังสาวกรุ่นที่ยังมีความอาลัยอาวรณ์มีกิเลสอยู่ร้องไห้อยู่นั่นเฝ้าดูอย่างนั้นแต่มีอีกสาวกประเภทหนึ่งจะเป็นประเภทไหนก็คิดดูพวกเรานี่แหละในสี่เนี่ยนี่ประเภทสุดท้ายประเภทที่สี่ท่านองค์นั้นชื่อว่าอัตตทัตถะเถระไม่ใช่เถระอัตตทัตถะติสสะภิกขุพอได้ข่าวว่าพระศาสดาจะปรินิพพานแน่นอนแล้วเหลือเวลาสั้นลง3เดือนข้างหน้านี้ท่านไม่สนใจกับใครเลยตั้งอกตั้งใจอธิษฐานจิตลงไปว่าเมื่อพระศาสดามีพระชนมายุอยู่เราได้เข้าเฝ้าต่อหน้าได้ฟังธรรมพระองค์ทรงแนะนำพร่ำสอนทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่อย่างนี้อีกไม่นานพระศาสดาก็จะปรินิพพานจากเราไปเอาเถิดพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาที่เราได้ยินได้ฟังเราจะปฏิบัติเพื่อบูชาก่อนที่พระศาสดาจะล้มหายตายจากไปถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาข้องใจใดๆเราจะเข้าไปถามเมื่อพระองค์ยังไม่จากไปถ้าหากว่าเราได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็จะไปกราบฟังพยากรณ์ต่อหน้าให้เกิดความชื่นใจในหมู่คณะหรือถ้าหากว่าเราไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเราขอเอาชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยปฏิบัติสุดก้าวสุดเสียนบูชาพระศาสดาจนกว่าชีวิตจะหาไม่ว่าแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตานั่งสมาธิเดินจงกรมอบรมจิตเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่เช่นนั้นเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายไม่พอใจกลุ่มที่ร้องห่มร้องไห้อยู่ตรงนั้นกลุ่มที่เอาแต่เวียนเทียนนะฮะพูดอย่างนี้ยังคงจะไม่กระทบกระเทือนเพราะว่าคำว่าเวียนเทียนนั้นมันมาจากภาษาบาลีว่าปทักขินาปทักขินาวัดเวียนขวาเป็นธรรมเนียมแขกแขกอินเดียโบราณนู้นถ้าเขาเชื่อผู้ใดเขาเลื่อมใสผู้ใดเขาจะลุกขึ้นพนมมือเดินเวียนเดินเวียนแสดงความเคารพทางกายให้เห็นว่าถ้าทำอย่างนี้ยอมไม่เถียงเชื่อแล้วยอมแล้วแต่จะปฏิบัติตามหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เถียงไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขใดๆจะเถียงยอมรับแล้วก็ลุกขึ้นพนมมือเวียนเดินรอบนั่นแหละเรียกว่าปทักขิณาวัดที่เราเอามาใช้เป็นพิธีกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญ3วันนี้วิสาขะแล้วก็อาสาฬหมาฆะเราเวียนเทียนเกิดมาจากประเพณีของชาวอินเดียอย่างนี้ทีนี้พวกนั้นก็เอาแต่เวียนเทียนเอาแต่ร้องไห้ร้องไห้เสียใจนึกได้ขึ้นมาก็พากันเดินพนมมือเวียนแต่อีกองค์นั้นอัตตทัตนั้นท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านตั้งใจประพฤติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมบิณฑบาตมาขบมาฉันศึกษาหลักธรรมพระศาสดาที่พร่ำสอนก็ทำอยู่เช่นนั้นพวกที่คอยรุมคอยตุ้มอยู่นั่นก็ไปฟ้อง
ฟองบาปอัตถะ

ะนี่ไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความศรัทธาไม่มีความห่วงใยในพระศาสดาเลยรู้ทั้งรู้ว่าพระองค์จะจากไปอีกไม่กี่วันเวลาข้างหน้านี้แล้วทำไมไม่มาเฝ้าดูแลมาเฝ้าอุปถัมภ์อุปถากทอดทิ้งความอาลัยใหญ่ดีเสียเลยก็ไปฟ้องพร้อมกันไปฟ้องพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปตามมาดูไปตามมาก็ถามความจริงท่านรู้แต่ท่านจะต้องถามการถามของพระพุทธเจ้านั้นรู้ก็ถามเพื่อประโยชน์สองอันหนึ่งถามแล้วจะได้แสดงธรรมสองถามแล้วจะได้บัญญัติวินัยไม่อันใดก็อันหนึ่งเพื่อระบบชีวิตและระเบียบสังคมที่ดีงามถามว่าอัตถะเป็นอย่างนั้นจริงหรืออัตถะเถระนี่ท่านก็เลยบอกว่าเป็นอย่างนั้นเธอมีความคิดอย่างไรข้าพระองค์มีความรู้สึกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชนมายุอยู่พระองค์ทรงพร่ำสอนแล้วสอนอีกเราก็ยังไม่สามารถบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุไม่เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งไม่เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงแม้พระองค์จากไปเราก็จะยังอยู่อย่างนี้ถ้าฉะนั้นอย่าไกลเลยข้าพระองค์ขอปฏิบัติบูชาถ้าหากไม่บรรลุธรรมอะไรก็ขอเอาชีวิตนี้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนจะล้มจะตายก็ขอบูชาด้วยชีวิตเป็นการบูชาด้วยชีวิตทั้งชีวิตทั้งจิตใจถ้าหากจะสามารถมีอะไรขัดข้องอยู่สงสัยอยู่ก็จะได้ถามในขณะที่พระองค์ยังไม่ได้จากไปนี้ข้าพระองค์คิดอย่างนี้จึงได้ตั้งอกตั้งใจไม่ได้มาใกล้ไม่ได้มาเฝ้าอุปถัมภ์อุปถากขอเอาชีวิตนี้บูชาด้วยการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าของเรายกมือใส่หัวว่าสาธุอนุโมทามิแปลว่ายินดีด้วยดีแล้วภิกษุทั้งหลายผู้ใดจักพึงมีความรักมีความห่วงใยมีความเคารพมีความบูชาในเราตถาคตเธอจงกระทำดังอัตตัทธภิกขุนี้จงบูชาปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติตามธรรมที่เราได้สั่งสอนแล้วศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาอันจะเป็นสิ่งที่นำเธอเข้าถึงความสิ้นทุกข์เธอจงบูชาเราอย่างนั้นผู้ใดบูชาเราด้วยอามิตรดอกไม้ธูปเทียนเราถือว่าเป็นการบูชาที่มีคุณค่าน้อยเธอจงกระทำเช่นนี้จึงชื่อว่าเชื่อมั่นในเรารักเราเป็นห่วงใยเราบูชาเราเคารพเราติดถันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังคลังสมังพลังภิกขเวภิกษุทั้งหลายเราจังมีพระชนมายุอยู่หรือเราจะปรินิพพานไปก็ตามผู้ใดตั้งอกตั้งใจอยู่สม่ำเสมอประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่อย่างนี้สมังพลังก็จะได้ผลเสมอกันกินจาปิปชิโมกาโลภุเสยยะอมตังปะทังแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังเมื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่ก็สามารถที่จะบรรลุอมตะบทอมตะบทอมตังปะทังนี่ก็หมายความว่าบทแห่งความไม่ตายเราได้พูดกันมาตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เล่าถึงโลกทั้งโลกอันจิตย่อมนำไปเรามาตั้งแต่โลกเกิดใหม่โลกพินาศไปจิตดวงใหม่ที่มาจากอาภัสสรพรหมมาเกิดในโลกแล้วก็นำโลกไปจนโลกพินาศไปเพราะจิตตกต่ำเลวทรามถูกอาธรรมครอบงำต่อมาแล้วก็มาพูดถึงจิตดวงเดียวในชีวิตเดียวชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวแล้วเราก็พูดถึงการที่เราจะจัดการกับจิตดวงนี้ทำยังไงจิตนี้จะเข้าถึงอมตะบทอมตะปะถังอมตะปะถังนี่ก็หมายความว่าเข้าถึงสถาน

ที่ที่จะไม่ตายทำอย่างไรเราจะไม่ตายคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นนิยานิกธรรมธรรมอันจะนำเราออกจากความตายออกจากทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายใครเป็นผู้ตายใครเป็นผู้เกิดตรงนี้เราก็ได้พูดกันมาว่าร่างกายแตกสลายทำลายไปจิตใจวิญญาณที่ยังมีกระแสไม่ขาดวิญญาณโสตังนะอัปโภฉินนังกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดยังติดอยู่โลกนี้ยังติดอยู่โลกหน้ามันก็ต้องไปเกิดของมันไปเรื่อยไปเกิดของมันไปเรื่อยเมื่อมีเกิดมันก็มีตายทีนี้อมตังปะถังอมตะบทคือหนทางแห่งความไม่ตายแห่งจิตเมื่อใดเราพัฒนาจิตมาถึงจุดหนึ่งมันจะถึงความไม่ตายเป้าหมายของพุทธศาสนาส่งไปไกลถึงความไม่ตายคำว่าไม่ตายไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ตายร่างกายนี้ยังไงมันก็ตายแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของความตายนั่นคือจิตทำยังไงจิตจะไม่ตายทำยังไงจิตจะไม่เกิดถ้าเราเกิดความหิวขึ้นมาความอิ่มมันก็ตายถ้าเราเกิดความอิ่มขึ้นมาความหิวมันก็ตายถ้าเราเกิดความรักขึ้นมาความชังในจิตดวงนั้นมันก็ตายถ้าเราเกิดความชิงชังขึ้นมาความรักของจิตดวงนั้นมันก็ตายจึงบอกว่าอันยังอุปชติอันยังนิรุชติอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปตายไปจิตของพระอรหันต์ไปถึงความไม่ตายพระสารีบุตรออกไปบิณฑบาตมีพวกหนึ่งเขาโศกันเขาคุยกันว่าสมณะเหล่านี้ทำความโกรธสิ้นไปแล้วหักกงล้อแห่งความคับแค้นสะเทือนใจตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อกี้เราได้สวดโยมเราสวดว่าเป็นผู้ไม่มีความคับแค้นสะเทือนใจอานีขัสสะเป็นผู้ปราศจากแล้วจากความคับแค้นสะเทือนใจคือใจของท่านผู้นั้นมันไม่คับมันไม่แค้นมันไม่กระเทือนมันไม่เกิดมันไม่ตายมันไม่รักมันไม่ชังเขาคุยกันเขาบอกว่าลองดูออกมาเนี่ยจะไม่คับแค้นจริงหรือภาษาลิบุตรเดินออกไปบิณฑบาตเขาไปแอบอยู่ข้างหลังถือไม้ค้อนไปเขาก็ตีเข้าตรงกลางหลังเลยต้อมภาษาบ้านเราก็โยนไปสองมือตีร่างกายไม่เข้าไปถึงจิตตรงนั้นดอกจิตที่เป็นเจ้าของกายนั่นน่ะไม่ได้หันมามองดูเลยเดินไปบิณฑบาตเฉยถ้าจะถามว่าเจ็บไหมก็คงจะต้องเจ็บเพียงกายนั่นน่ะความรู้ว่าเจ็บแต่เวทนาภายในคือความรู้สึกที่เป็นปฏิกิริยาต่อความเจ็บของกายเวทนาในเวทนาตัวนั้นมันไม่มีเวทนาสีติพวิงสุสภาเวทนาทั้งหลายเย็นแล้วสุขก็สุขเย็นสุขขอไข่ไม่ใช่สุขไม่กอไก่สออุสุสุกอสุขพวกเราถ้าสุขอะไรขึ้นมาแล้วมันสุขร้อนสุขไหมสุขภาวะพะวงสุขกลัวมันจะหายสุขกลัวคนอื่นจะมาแย่งชิงสุขกลัวมันจะหายไปมันคนละอันกันเขาตีแล้วท่านไม่ได้มองดูเลยท่านไปบิณฑบาตเฉยจนเป็นเหตุให้พวกนั้นเกิดอาการเร่าร้อนเหมือนไฟเผาทีนี้มีอีกคนพวกหนึ่งที่เขาเห็นกับหูกับตาคนพวกนี้ก็ร้อนเหมือนกันโกรธทำไมต้องไปตีไปฆ่าสมณพราหมณ์พระสารีบุตรพวกเราเคารพกราบไหว้แท้พวกนี้ก็ไปถือไม้ค้อนไปดักดูกลางทางนู่นจะต้องฆ่าหมอนี้ทิ้งให้ได้ดูตัวท่านเย็นแต่พวกที่เป็นผู้ตีก็ร้อนขึ้นมาอีกเพราะบาปกรรม
ผู้ที่มองเห็นก็ร้อนขึ้นมาอีกถือไม้ค้อนไปดักอยู่ข้างทางแต่ไอ้หมอ นี่มันตีแล้วบาปกรรมแผดเผามันร้อนก็ไปกราบขอขมาท่านต่อหน้าท่านก็บอกว่าอเวโรโหมิเอาเป็นผู้ไม่มีเวร นะไม่เป็นไรหรอกอยู่เย็นเป็นสุขเถิดแล้วมันก็ขออุ้มบาตรท่านเอาไปส่งบาตรดินทีนี้มันก็เดินนำหน้าไปมันถือบาตรท่านเอาไปส่งพวกนั้นมันก็ถือไม้ค้อนรอไอ้ที่จะไปตีหัวไอ้มอนี่ก็กลัวบาตรจะแตกเพราะบาตรดินบาตรของพระสารีบุตรก็ไปกราบท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญจงรับบาตรท่านคืนไปรับไปทำไมเนาะจะตีมันจะฆ่ามันทำไมมันเบียดเบียนสมณพราหมณ์ท่านก็สอนให้ฟังเขาตีอาตมานี่เขาไม่ได้ตีโยมเขาขอโทษแล้วเขายอมขออภัยโทษแล้วอาตมาก็ยกโทษให้แล้วทำไมโยมยังไม่ยกให้ทำไมต้องมาเจ็บปวดรวดร้าวอย่าไปฆ่าไปแกงกันเลยให้อภัยกันเถิดนี่นี่นี่นี่ตัวจิตชนิดนี้จิตมันไม่ตายเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกภิกษุทั้งหลายว่าผู้ใดมีความรักมีความเคารพมีความบูชาเราจงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อเป็นการบูชาเราให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเราจะมีชีวิตอยู่มีพระชนมายุอยู่หรือว่าเราจะตายไปผู้ภาษาบ้านเราติดถันเตนิพุเตเจจาปิสเมจิตตังสมังพลังเราจะยังอยู่หรือเราจะปรินิพพานไปถ้าเธอทั้งหลายตั้งอกตั้งใจสม่ำเสมอประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่ก็จะได้ผลสมังพลังได้ผลเสมอกันแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายกินจาปิปัชิโมกาโลเวลานี้แม้จะเป็นเวลาสุดท้ายภุเสยอมตังปะทังก็ยังสามารถบรรลุอมตะบทได้วันนี้พวกเราเป็นสาวกประเภทไหนในจำนวนที่เรามาสาวกประเภทยกมือท่วมหัวตายซะไวๆอย่างนั้นหรือสาวกเอาแต่ร้องไห้ขี้มูกโป่งหรือสาวกประเภทที่ปงสลดทั้งเวทได้นั่นก็เป็นการดีเราขอเป็นสาวกประเภทสุดท้ายประเภทที่ยอมเป็นยอมตายบูชาจึงมีแต่คนเก่งมีแต่คนกล้าไม่พากันกินข้าวกินปลาเลยวันนี้ตัวเล็กๆก็มีบุญหลายแท้ๆอาตมามองดูเด็กตัวเล็กๆเวียนคืนมาถึงหลักธรรมที่จะนำมากล่าวซึ่งได้เกริ่นเอาไว้ว่าจะพูดเรื่องมาตรฐานของชาวพุทธก่อนอื่นนั้นอยากจะตอบปัญหาซะก่อนพอจบแล้วมันก็จะมีเวลาไม่พอปัญหานี้ถามมาหน้าอนุโมทนามากพระที่ต้องอาบัติปาราชิกแล้วแต่ไม่ยอมบอกคืนสิกขาบทยังอาศัยผ้ากาสาวะพัดอยู่และยังให้บวชกุลบุตรหรือสังฆกรรมอยู่สังฆกรรมนั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ในกรณีที่ให้อุปสมบทถ้าอุปชาต้องหรือคู่สวดคนใดคนหนึ่งหรือผู้ที่นั่งหัตถบาตรต้องแล้วผู้ที่บวชพระนั้นจะเป็นพระโดยสมบูรณ์หรือไม่ปุคละวิบัติกรรมวิบัติสังฆกรรมวิบัติวิบัติไปหมดเลยศาสนาวิบัติกับบุคคลเหล่านี้ขอให้เข้าใจเมื่อต้องอบัติปาราชิกแล้วจะสึกหรือไม่สึกก็ตามจะบอกลาบอกเลิกสิกขาบทหรือไม่บอกก็ตามพูดง่ายๆว่าไม่มีสิกขาบทจะลาแล้วจักสิไปลากับอีหยังมัดแนวสิลาแล้วพันนั้นถ้าเปรียบเทียบคนไข้ก็คือคนตายแล้วไม่รู้จะรักษาพยาบาลยังไงถ้าคนไข้ขั้นโคม่ายังจะผ่าตัดยังจะให้ออกซิเจนช่วยพอจะมีโอกาสฟื้นคืนมาอันนี้ตายแล้วปัวบดีปัวคนตายจักสิปัวแนวใดบอกภาษาอีสานไม่ต้องพยาบาลคนตายไม่ต้องรักษาพอตายแล้วมีแต่เผาทิ้งจะบอกลาก็ไม่ต้องบอกจะบอกหรือไม่บอกก็ไม่มีสิกขาบทให้ลามัดรับเนี่ยสิลาเพราะนั้นจะเป็นอุปชาเป็นคู่สวดเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้นี้ถือว่าสังฆกรรมนั้นวิบัติไปแล้วอันนี้มันจะมีนะ
ในท้ายพุทธันดรค่อนพุทธการมันติขอนขอนเขาสามห่มโพสีศาสนาพุทธเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูลั่งเธอบกลั่งเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าศาสนาหลวงเขา 2,000 ปีปลายเศษทรงอยู่ห้องเห็นแจ่งหยอดถ้ำหากสิยังเหลือหน่อยในข้องพุทธโววาทส่วนหลายไล่ล่าถิ่มข้องสงป่าปล่อยวินัยถือแต่หน่อยพ่อได้หูหอมล่วงหากยังท่องเพจเพียงดังม่วนผิกขูส่วนสิกขาวินัยสิขาดไปเรื่องเลื่อยสิบยังเต็มตามขอข้องพระองค์สอนสั่งผิกขูประหลาดลำซุ่มหนีเหตุให้เพ่บอกไปหลายแห่งหลายได้อันนี้ก็ได้เขียนไว้ด้วยตำนานลำพื้นเมืองคองโบราณอีสานบ้านเราเนี่ยเยอะจะหมดไปจนไปถึงข้าเลืองน้อยห้อยหูกาสาวะกันธาทุศีลาปาปะธรรมาจะมีเหล่าโคตรภูสงมีบาปธรรมอันลามกมีศีลอันเลวทรามมีเพียงผ้ากาสาวะพันอยู่ในคอหรืออาจจะแปลว่าห้อยหูก็ได้เพราะว่ากันถากันโถยังแปลว่าหูพระเนตรพระกันกาสาวะกันถาทุศีลามันจะเป็นไปแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันนะจึงอยากจะพูดในเรื่องเหล่านี้แหละเพื่อให้เราได้เห็นมาตรฐานของชาวพุทธและพุทธศาสนาเรามีมาตรฐานระนาบใดที่พอจะจัดเข้าอยู่ในความอบอุ่นใจมาตรฐานความเหลืออยู่มีอยู่เป็นอยู่ของพุทธศาสนาและชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบปัญหาข้อต่อไปยังมีอีกอาการที่แน่นตรงหน้าผากเวลานั่งสมาธิหรือเวลาที่มองอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วจะเกิดอาการลักษณะเช่นนี้เป็นอะไรแน่นเฉพาะตรงกลางระหว่างคิ้วขอรบกวนเพียงแค่นี้ขอความเมตตาขออนุโมทนาอาการที่แน่นตรงหน้าผากเป็นอาการกดเป็นอาการเผากันระหว่างการเพ่งของเราเผากันกับกิเลสฝ่ายกามอาการเช่นนี้จะเกิดกับคนที่ยังหนุ่มประมาณสัก50ลงมาสี่ผู้ใดมีกามราคะกามรมกล้าถ้าเพ่งเข้าไปแล้วอารมณ์ที่เคยกระจัดกระจายมันหล่อหลอมเข้ามาจะเกิดอาการเซนซิทีฟกดระหว่างคิ้วปวดตาบางทีจะแน่นในหัวในหน้าผากหนักลักษณะเช่นนี้เป็นธรรมดาแต่ปฏิชายีความเพียรเพ่งแผดเผาเราเผามันมันก็เลยเผามันพูดง่ายว่ามันตีกันกิเลสกับธรรมะเขากำลังตีกันตรงนี้ย่านตายเหมือนตาจะหลุดออกมาก็มีถ้าหากลืมตาอยู่มองไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าหากมันหนักหนักขยับจุดมองให้ไกลออกไปอีกลองจัดไกลออกไปอีกถ้าสมมติว่ามองอยู่สักเม็ดหนึ่งมันหนักก็มองไปอีกสัก2 เมตร 2 เมตรครึ่ง3 เมตรปรับเอาจนมันเบาลองปรับเอาอันนี้มันเกิดมาจากอาการเพ่งแล้วก็ย้อนกลับมาแผดเผาตัวเองถ้าเลยอันนี้ไปเลยอันที่ปวดเลยอันที่หนักๆบางทีมันจะปวดมากกว่านี้ถ้าไม่กลัวถ้าเราไม่กลัวมันจะปวดมากๆและจะรู้สึกเสียงดังในหัวในอะไรดังเพี้ยจะถ้าเป็นกลางคืนจะสปาร์กออกมาเป็นแสงเลยหลังจากนั้นจะแน่นเป๊ะทั้งตัวเหมือนมันจะแตกเหมือนมันจะระเบิดออกมาถ้าเกิดมันดังเพี้ยมันก็เบาไปทีหนึ่งหรือบางคนไม่กลัวเรียกว่ามีวิริยินทรีย์กล้าอินทรีย์ทางความเพียรกล้าจนไม่สนใจมึงจะหนักจะหน่วงอะไรดูไปเรื่อยไปถึงจุดหนึ่งจะแตกปึ้งไอ้ตัวนี้แตกถ้าแตกแล้วก็เบาวะแตกครั้งเดียวนี่ก็เบาลงมาก็จะเป็นอีกแต่ถ้ามันแตกถึง3 ครั้งตึ้มจิตถอดออกมาแล้วก็ดิ่งน้อมลงไปสงบลึกแตกจากข้างในมันตึ้มออกมาถอนอีกลึกลงไปอีกครั้งสุดท้ายแตกอีก
สามรอบมันเป็นพลังของสมาธิอันนี้ติปริวัตตังจำคำนี้ไว้สามรอบเนี่ยถ้าตึ้มเดียว

มือนกับชกมวยกันละน็อกแต่ไม่ถึงกับนับไม่ถึงกับน็อกพอจะลุกขึ้นมาต่อสู้พวกเราอีกถ้าไปถึงสามตึ้มในชุดเดียวกันเนี่ยไม่ต้องถามถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์มานั่งอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามมันจะรู้มันเองอยู่ในนั้นเรียกว่าตะยังสมาธิงปัจจตันเยวะญาณังอุปชติสมาธินี้จะมีญาณรู้เฉพาะตัวมาถึงตรงนี้ไม่ทำอันนี้เล่าไว้ล่วงหน้าเผื่อว่าผู้ใดไม่กลัวดูมันไปแต่ถ้าเห็นว่ามันหนักมันบีบเข้าจะจำมันน่ากลัวนะบางทีหัวเหมือนกับมีสปริงสองข้างตึงดังตึงดังอย่างนี้มองไกลออกไปหน่อยไกลออกไปถ้ามันยังไม่หยุดมองสุดสายตาไปเลยแต่ไม่จ้องจุดใดมันจะเบามีสติดูแต่ลมหายใจไว้ตาก็มองเหม่อไปจนสุดแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางหรอกเรียกว่าอนิมิตตสมาธิสมาธิที่ไม่เอาอะไรเป็นเครื่องหมายเลยไม่เอานิมิตอะไรเลยมองไว้นั่งเข้าปล่อยลมหายใจก็ไม่เอาเฉยมีแต่ความรู้ไว้เฉยๆพอสงบใหม่ตาก็จะหลับเองตาก็จะหลับเองก็จะเย็นเบาเย็นเย็นขึ้นมาอีกแบบนึงทีนี้ถ้าผู้ฉลาดค่อยๆจับมองออกไปถ้ามันหนักระหว่างคิ้วหนักมากปวดมากก็มองไกลออกไปสัก2เมตร3เมตร4เมตรมันเกิดพอดีก็มองตรงนั้นดูลมหายใจเบาๆคอยเฝ้าตามกระแสลมที่มันลากเข้าลากออกจะรู้สึกเย็นๆเย็นในจมูกเย็นเข้ามาในดั้งจมูกอีกหน่อยก็จะเห็นมันวิ่งข้างในหัวเยอะวิ่งไปวิ่งมาตามเส้นประสาทถ้าดูเพ่งมีเวลาพอความเหมาะสมเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นเย็นเย็นในหัวในกล่าวเย็นแสนจะเย็นเย็นเหมือนเอาน้ำแข็งมาผ่าหัวกะโหลกแล้วเอาก้อนน้ำแข็งฝังเข้าไปในหัวขมองถ้ามันเย็นอย่างนี้ก็เรียกว่าล้างขมองตนเองไม่ต้องให้ผู้ใดมาล้างมาถึงช่วงนี้หมดความหนักความปวดความอะไรทำยังไงก็ไม่ปวดอีกอันนี้ก็ฝากขออนุโมทนาในคำถามเราคงจะได้พูดกันในตอนต่อๆไปเรายังมีเวลาอีกวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมมากที่เราไม่ได้กินอาหารร่างกายของเราไม่ต้องการพลังงานอะไรมาเผาผลาญเพื่อการย่อยอย่าลืมว่าสิ่งที่ท่านกินไปตั้งแต่เมื่อวานเมื่อซืนยังไม่หมดธนาคารท่านในท้องน่ะเป็นธนาคารเนี่ยธนาคารข้าวยังไม่หมดมันจะย่อยไปอีกได้ตั้งหลายวันสามสี่วันหมดแล้วมันจะเอาของเก่ามาย่อยทีนี้ตัวท่านจะร้อนถ้าเลยไปสี่วันห้าวันหลังจากนั้นตัวท่านจะเบาความรู้สึกหิวข้าวก็จะไม่มีมันจะเริ่มหิวเมื่อวันที่สามที่สี่ไปนี่ข้าผ่านนี่ไปมันก็ไม่หิวเลยทีนี้พอถึงวันที่สิบที่สิบเอ็ดสิบสองไปเนี่ยยิ่งไม่หิวใหญ่เลยเฉยกินหวานก็ไม่อยากกินน้ำปนงปนานกินเข้าไปไม่ได้อีกแล้วกินของหวานกลายเป็นส้มหวานในขณะที่กินกลืนเข้าไปอีกหน่อยก็ส้มปากกันตลอดไปถึงช่วงวันที่สิบเอ็ดสิบสองไปนี่ไม่อยากกินน้ำอะไรอยากไปกินแต่น้ำที่บริสุทธิ์และจิตใจนี้จะรู้สึกอันหนึ่งคือถ้าคิดเหนื่อยมันจะอยู่เฉยๆถ้าคิดแล้วจะรู้สึกเหนื่อยพูดแล้วก็จะเหนื่อยมันจะไม่อยากพูดมันจะไม่อยากคิดแต่ว่าเรายังไม่เคยฝึกกว่าที่จะไปถึงตรงนั้นกลัวมันจะตายซะก่อนมันย่านมันก็เลยจะตายซะก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นธรรมดาเหลือเกินไอ้วันหนึ่ง24ชั่วโมงที่เราไม่ได้กินข้าวเนี่ยให้คิดว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าวันเกิดของพวกเราก็เราไม่ได้กินเรากินแต่น้ำมีไหมโยมผู้หญิงเยอะๆนี่เกิดมามีลูกทุกคนแล้วลูกออกมาใหม่ๆแดงๆแบบเอาเข่าป้อนหล่นมีอยู่บ่ตายสัมหันลูกเจ้าภายใน24ชั่วโมงนี่ลูกเราไม่ได้กินอะไรมันกินแต่น้ำเพราะฉะนั้นวันเกิดพระพุทธเจ้านี่ช่วยกันไม่กินอะไรบูชาท่านคิดว่าลูกน้อยของเราออกมาเราก็ไม่ได้ป้อนข้าวอย่างเก่งก็ให้แต่นม
ภายใน24ชั่วโมงคิดว่าคงไม่มีแม่ใดที่เอาอาหารไปป้อนลูกพระพุทธเจ้าท่านวันนี้เป็นวันที่ท่านตรัสรู้ด้วยวันตรัสรู้ของท่านนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วท่านไม่ได้ฉันอะไรเลย7สัปดาห์49วัน77 49สัมมหาอะไร24ชั่วโมงเอาว่ากันเป็นวันเลย7 49วันท่านไม่ได้กินอะไรหรอกท่านไปเพ่งต้นไม้ต้นโพต้นราชายตนะต้นอัชปาระนิโคต้นมุจจรินวนไปเวียนมาอยู่เสวยวิมุตติสุขอันนั้นไม่ได้กินอะไร49วันก่อนที่จะตรัสรู้ในตอนเช้าของวันก่อนนั้นท่านได้ฉันข้าวของนางสุชาดาอาตมาอ่านดูในพระไตรปิฎกชั้นอัฏฐกถาว่าปั้นเป็นก้อนข้าวของนางสุชาดานี่เป็นข้าวมัทุปายาสที่มีน้ำผึ้งมีน้ำนมอาหารอันยอดโอชาเพราะชาวอินเดียเขาถือต้นไม้เป็นเจดีลุขะเจติยาต้นไม้ที่มีความเคารพเขาเรียกลุขะเจดีเขานางนี้ไม่มีลูกไปขอกับต้นไม้ขอให้ได้ลูกดังตัวมีผัวได้ดังใจขอให้ได้ลูกชายหัวปีไปบนบานเอาไว้ถ้ามีถ้าได้แล้วจะเลี้ยงขอให้เทวดาประจำต้นไทรเนี่ยหาลูกมาให้พวกเราก็มักจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆไปขอลูกกับต้นโพต้นไทรหนังตะลุงมันเล่นอยู่แต่ก่อนมาถึงไทยโพไทรต้นไม่ใหญ่มันถึงล่ำอยู่ตัวไปขอบังเอิญมันได้ก็โดยบังเอิญก็ได้ลูกชายขึ้นมาดีใจก็เลยจะไปเส้นจะไปเลี้ยงไปเลี้ยงผีเลี้ยงเทวดานั้นให้คนใช้ไปทำสะอาดบริเวณใต้ต้นโพต้นอัชะต้นอัสตพฤกษ์ให้ไปทำสะอาดนะเขาเรียกว่าลุขะเจติยาลุขะเจติยาก็คือต้นไม้ที่คนเคารพบูชาเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคินอะไรต่างๆที่พวกเราชอบเอาผ้าไปพันนั่นแหละภาษาบาลีว่าลุขะเจติยาก็เลยให้คนใช้ไปทำสะอาดไว้จะเอาข้าวเอาอะไรที่เตรียมไว้จะไปเส้นสวงบวงบนบังเอิญคนใช้ไปเห็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้นั่งอยู่ใต้ต้นโพเห็นวันที่ท่านจะตรัสรู้นั้นผิวพรรณของท่านผ่องใสมากอินทรีย์งดงามผ่องใสมากไอ้นางคนใช้นี่ก็ทำสะอาดแล้วก็รีบไปบอกนายผู้หญิงวันนายจ้านายจ๋าเทวดามานั่งรออยู่แล้วเขาจะว่าเป็นเทวดามันนั่งรออยู่แล้วทางนู้นก็ดีใจใหญ่ก็เลยรีบเอาอาหารนี่ไปให้ในอรรถกถาบอกว่าปั้นเป็นก้อนเนี่ย49ก้อนพระพุทธเจ้าฉันหมดเลย49ก้อนอาตมายังไม่อยากเชื่อเท่าไหร่นะเนี่ยจากนี้จะสิมากินหลายกว่าดอกกระเดียดหรือว่าท้องพระพุทธเจ้ามันใหญ่กว่าเฮาแต่เฮานับเบิ่งจังบ่เนี่ยไผไปกินข้าวบ่49คำได้นี่มืออื่นนี่ละมือบ่ได้กินข้าวเนี่ยคงนี้วันบ่ได้กินข้าวได้ลองนับนะพวกเราไม่ได้กินข้าว24ชั่วโมงเนี่ยพรุ่งนี้ใครกินข้าวหมด49คำมาเอาเงินกับอาตมาไม่มีก็จะแผ่เอาน้ำซุปมูนี่ละมาทำพาสปอร์ตไปทำวีซ่าย้ายสมโนครัวไปอยู่เมืองกลิงกลาดเป็นหลานชูชกมันกินบ่วัดพอ49ก่อนอาตมาลองดูนี่14คำเท่านั้นไม่ไหวดอกแต่ในนั้นบอกว่าพระพุทธเจ้าฉันได้29ได้49คำ49ก้อนหลังจากนั้นก็ทำความเพียรในคืนนั้นตรัสรู้แล้วไม่ได้กินข้าวมาอีก49วันแสดงว่าคำหนึ่งกลุ่มไปมือหนึ่งตีไปเลข49ซะแล้วพอออกสังวันพอจิบหายไปบอดตามที่นี่เราก็เลยวกมาสู่มาตรฐานของชาวพุทธประเทศไทยของเราได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจแต่เมื่อไหร่เราไม่สามารถที่จะคำนวณให้แน่ชัดถ้าเราจะไปอ่านตามประวัติศาสตร์ตั้งแต่อาณาจักรอ้ายลาวหรือถ้าจะว่าตามประวัติศาสตร์พุทธศาสนาคงสาวดารล้านช้างหรือ
เราจะอ่านตามอุลังคณิธานว่ากันว่าตั้งแต่พ.ศ.8ที่สร้างพระธาตุพนมก่อนอื่นใดนั้นแสดงว่าพุทธศาสนาเข้ามาสู่ที่นี่ตั้งแต่พ.ศ.8เราได้รับนับถือพุทธศาสนาสืบมาสืบมาจนมาถึงวันนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลประเทศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธศาสนาคือประเทศอินเดียผู้คนเป็นพันพันล้านเดี๋ยวนี้มีผู้นับถือศาสนาพุทธอยู่ประมาณ 1% คนจำนวนเป็นพันพันล้านมีคนนับถือศาสนาพุทธอยู่ประมาณได้ 1% นั่นคืออะไรตกมาตรฐานไม่ได้มาตรฐานชาวพุทธศาสนาพราหมณ์ที่เคยเกิดขึ้นมารุ่งเรืองในประเทศอินเดียเมื่อเป็นพันพันปีแล้ว 2,000 ปีพุทธศาสนาเกิดขึ้นพังอาจขึ้นมาครอบงำศาสนาพราหมณ์ในขณะเดียวกันศาสนาพราหมณ์ก็ไม่ถึงกับหมดสิ้นสูญพันธุ์เมื่อพุทธศาสนาแพร่ไพศาลไปประมาณสัก200ปีในอินเดียศาสนาพราหมณ์ก็ปรับปรุงคำสั่งสอนตนเองใหม่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องพอฟัดพอเหวี่ยงกับศาสนาพุทธดังเมื่อกี้พวกเราจะทำอะไรเนี่ยอย่างเช่นเราจะฟังธรรมเนี่ยเราก็มาบอกว่าผมมาจาโลกาเรียกหาพระพรหมพวกพราหมณ์เขาศึกษาคำสั่งสอนพุทธศาสนาแล้วเขาเห็นว่าคนนับถือศาสนาพุทธมากศาสนาพราหมณ์เกือบจะลีแสงจวนจะอับแสงแล้วนักปราชญ์ของศาสนาพราหมณ์ก็เกิดขึ้นว่าหาวิธีขจัดอิทธิพลพุทธศาสนาโดยเข้าไปอย่างนิ่มนวลที่สุดซึมซาบเข้าไปในนี้เพราะศาสนาพราหมณ์ถือพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างมนุษย์ทั้งหลายโลกธาตุทั้งหมดในพระพรหมเป็นผู้สร้างจึงเรียกว่าพรหมลิขิตหลังจากนั้นนักบวชพราหมณ์ก็ศึกษาประวัติที่เราเล่ากันมาเนี่ยวันนี้จะไม่พยายามเล่าประวัติเท่าไหร่ตั้งแต่ทูเลนิทานอวิทูเลนิทานสันติเกนิทานทูเลนิพานเล่ามาทูเลนิทานเล่ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นสุเมธดาบทแสนมหากัปตั้งแต่แสนโลกเมื่ออธิษฐานจิตปรารถนาพุทธภูมิต่อเบื้องบาทของพระพุทธเจ้าทีฟังก่อนเป็นแสนกับมาถึงเป็นเทพพระบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตจบแค่นั้นเตรียมรอคิวที่จะมาตรัสรู้ในโลกนี้เป็นพระพุทธเจ้ามาถึงชั้นดุสิตนี่ก็มาจบทูเลนิทานทีนี้ก็มาถึงอวิทูเลนิทานคือเรื่องซึ่งไม่ไกลนักทูเลแปลว่าไกลไกลไกลอวิทูเลไม่ไกลเท่าไหร่นักก็เล่าตั้งแต่สวรรค์ชั้นดุสิตลงมาสู่คันแล้วก็เกิดมาสู่การบวชแล้วก็มาสู่การตรัสรู้ก็มาจบจากตรัสรู้แล้วก็เที่ยวแสดงธรรมจนถึงปรินิพพานเรียกว่าสันติเกนิทานประวัตินิทานเรื่องราวช่วงใกล้ๆเนี่ยสั้นๆเนี่ยทีนี้เราจะเห็นจุดเริ่มต้นตรงชั้นดุสิตชั้นดุสิตนี่เราถ้าเราเปิดอ่านตามอรรถกถาก็ดีพระไตรปิฎกก็ดีเราจะเห็นว่าพระพรหมมาเกี่ยวกับพระพรหมแล้วพระพรหมได้ไปอาราธนาพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตให้มาเกิดในโลกมนุษย์ตรงนี้พวกพราหมณ์เขาก็สวมกุ๊บเข้าไปเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าจะมาเกิดก็เกิดที่พรหมนี่แหละเขาจึงครอบงำเอาพระพุทธเจ้านี่ว่าเป็นอวตารพุทธาวตารอวตารแปลว่าลงมาพระพุทธเจ้าลงมาเกิดมาตรัสรู้มาสั่งสอนธรรมนั้นลงมาแทนในนามของพระพรหมพระพรหมใช้ลงมาเพราะในสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อจะมาเข้าสู่ครรภ์ของมารดานั้นว่ากันว่าในตำนานว่าพระพรหมเป็นผู้ไปอาราธนาไปเชิญทีนี้พอลงมาเกิดแล้วตรัสรู้ตอนออกบวชก็เกี่ยวกับพรหมอีกเอาผ้าเอาบริขารไปให้ตอนที่ตัดพระเมาลีด้วยพระขันพระกาสาวะเหล่านั้นมาจากไหนพระพรหมเอามาให้อีก
นี่พวกพราหมณ์เขาก็สวมเลย

เห็นไหมเนี่ยหนีไม่พ้นดอกมีแต่พระพรหมนั่นแหละเป็นผู้สร้างพระพรหมนั่นแหละเป็นผู้สั่งลงมาของเขาถือพระพรหมทีนี้พอถึงตรัสรู้เสร็จพระพุทธเจ้าไม่อยากแสดงธรรมเห็นว่าธรรมนี้มันละเอียดมันไปทวนกระแสของความรู้สึกมันไปฝืนกิเลสของชาวบ้านไม่มีใครสนใจปฏิโสตะคามิงนิปปุนังคัมภีรังทุตสังอนุมันขวางความรู้สึกทวนกระแสกิเลสมันเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องเห็นได้ยากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราจะเหนื่อยเปล่าถ้าเราจักแสดงธรรมนี้ไปมนุษย์ทั้งหลายมีความเคยชินกับความยึดมั่นถือมั่นตกอยู่ในความมืดอลกาโหติสัทธัมโมนภาโสปฐวียะถาสุนาติชินสาสนังแม้เขาจักได้ฟังธรรมพระศาสดาผู้ชนะมารอย่างเราอารกาโหติสัทธัมโมนภาโสปฐวียถาก็จะไกลห่างจากพระสัทธรรมนี้เหมือนฟ้ากับดินความดำริของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าไม่กินข้าวไม่เสวยอยู่49วันคือคิดในเรื่องนี้ว่าถ้าเราไปเทศไปสอนเนี่ยคนจะเข้าใจไหมกลัวจะห่างไกลเหมือนฟ้ากับดินอารกาโหติสัทธัมโมห่างไกลพระสัทธรรมณภาบนฟ้าณภาโสปฐวียถาเหมือนฟ้ากับดินมันจะห่างไกลกันหลังจากเมื่อพระพุทธเจ้าของเรามีความดำริในใจอย่างนี้ในตำนานก็บอกว่าพรหมอีกนั่นแหละเท้าสหัมบดีพรหมก็ไปแล้วไปนิมนต์ตรงนี้พวกศาสนาพราหมณ์เขาศึกษาเขาก็เอาเลยเอามาเขียนใหม่เอามาสอนชาวอินเดียว่าถ้าพระพรหมไม่สั่งไม่บัญชาไม่นิมนต์ไม่เชิญพระพุทธเจ้าก็ยังสอนธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดถือพุทธผู้นั้นก็คือชาวพราหมณ์ผู้นั้นก็คือชาวฮินดูในช่วงนี้ชาวพุทธของเราพยายามปฏิเสธในประเทศอินเดียพยายามปฏิเสธอยู่ตลอดมาแต่พวกพราหมณ์ก็คอยเข้าประกบตามเข้าไปเพื่อจะเอาคำสั่งสอนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ปรับปรุงเข้ามาต่อมาพอสอประมาณ600ถึง700พุทธได้แยกกันสองฝ่ายสองนิกายคือนิกายฝ่ายใต้นิกายฝ่ายเหนือนิกายฝ่ายใต้คือพวกเราพวกเถรวาทถือมั่นคงในคำสั่งสอนของพระเถระตั้งแต่สังขายนามาจะต้องมุ่งไปที่การเจริญศีลสมาธิปัญญามุ่งไปที่การขจัดกิเลสทำลายอาสวะให้สิ้นแล้วจึงจะช่วยโลกช่วยบ้านช่วยเมืองได้บ้างอีกพวกหนึ่งพวกมหายานแยกออกไปทางฝ่ายเหนือพวกนี้ยอมรับกับพราหมณ์ประยุกต์เข้าด้วยกันกับพราหมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพราหมณ์ตรงนี้ทำให้พุทธศาสนาได้เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วจนเป็นเหตุให้พวกเถรวาทอย่างพวกเราเนี่ยเห็นว่าขืนจะอยู่ไปต่อไปเนี่ยคงจะหมดแน่นอนมองการไกลคือพระเจ้าอโศกและพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระมันมีแนวโน้มที่จะถูกครอบงำสังคายนาครั้งที่3พ.ศ.200กว่าป่านี้เริ่มมองเห็นปัญหานี้แล้วจึงต้องส่งพระออกเผยแพร่พุทธศาสนามาทางพวกเรานำพุทธศาสนาลงมาทางสุวรรณภูมิทางพม่าทางศรีลังกาสุวรรณภูมิคือพวกเราจะว่าไปแล้วสุวรรณภูมินู่นใจกลางนครหลวงพระบางริมฝั่งน้ำโขงนู่นเพราะนครหลวงพระบางชื่อเดิมๆว่าเมืองชวาชวารวรัตนบุรีศรีขนหดชวานี่มาจากรากศัพท์ของภาษาสันสกฤตชวานะชวานะมาจากสุวรรณของบาลีแปลว่าทองเมืองทองแผ่นดินทองสุวรรณภูมิแปลว่าแผ่นดินทองตอนหลังมาเนี่ยยิ่งประกาศตัวเปิดตัวชัดเมืองหลวงพระบางนั้นก่อนจะชื่อหลวงพระบางมีชื่อว่าเมืองเชียงทองเชียงนั้นแปลว่าเมืองทองนั่นก็แปลว่าคำแปลว่าสุวรรณเมืองเชียงทองก็คือเมืองทองเมืองคำสุวรรณภูมินั่นแหละพุทธศาสนาเข้าไปนั่นพุทธศาสนาก็เลยเล็ดรอดมาจากเงื้อมมือของพราหมณ์แต่ก่อนที่เราจะหลุดมาจากพราหมณ์จากที่นู่น

กลัวพราหมณ์จะครอบงำก็มาตามรอยของศาสนาพราหมณ์เพราะชาวอินเดียในชมพูทวีปเขาได้มาค้าขายทางเรือตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดขึ้นเขาก็เที่ยวมาแถบสุวรรณภูมิเป็นแหล่งค้าขายไม้หอมตำยานแล้วก็ทองคำเรือสำเภาก็มาทางนี้ไม้หอมคือไม้กฤษณาเนี่ยพอพวกแขกเขาชอบเมื่อมาแล้วก็นานๆเข้ามาตั้งรกรากอยู่แถบปากแม่น้ำโขงบ้างแถบเรียบอ่าวไทยบ้างแถบลุ่มเจ้าพญาบ้างลึกเข้ามาข้างในนี้บ้างพวกแขกเหล่านี้เอาศาสนาพราหมณ์เข้ามารออยู่ที่นี่ก่อนแล้วพุทธศาสนาจะเข้ามาก็มาตามร่องรอยเดิมของพวกพราหมณ์

พุทธศาสนาจะเข้ามาก็มาตามร่องรอยเดิมของพวกพราหมณ์เพราะอาศัยสื่อภาษาจากพวกนี้ถ้าอย่างนั้นจะพูดกันรู้เรื่องได้อย่างไรเพราะนั้นพอมาถึงบัดนี้พุทธศาสนายุคเถรวาทเข้ามาสมัยโสนอุตระนั้นเป็นพุทธศาสนาที่ขัดเกลาอย่างชัดเจนมาถึงก็ต้องมาต่อสู้กับศาสนาดั้งเดิมที่นี่ที่ถือผีตลอดทั้งพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่มีอิทธิพลก่อนก็ได้ต่อสู้กันใหม่ความเข้าใจผิดที่เรียกว่าทิฏฐิ62ประการก็ได้ต่อสู้กันอย่างรุนแรงถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกพมชาลสูตรสูตรแรกแห่งพระสูตรทีฆนิกายศีลขันธวรรคเล่มที่9สูตรแรกเลยสูตรนี้เลยเป็นสูตรที่เอามาปราบแถบสุวรรณภูมิปราบพูดผีปีศาจปราบลัทธิทิฏฐิอันเป็นมิจฉาทิฏฐิอันตคาหกะทิฏฐิ62ประการถ้าอ่านดูก็จะได้เห็นการต่อสู้กันใหญ่หลวงเลยเพราะฉะนั้นแถบลุ่มแม่น้ำโขงเรานี่จึงมีการสวดแบบโบราณเมื่อคืนนี้ก็สวดท่านอาจจะฟังไม่ทันมีถ้อยคำว่าสุวรรณภูมิคันดาวาโสนุตตลามหิติกาปิสเจนิธามิทวาพมาชลังอเทเสยุงเอเตสเพยขาปรายันตูอากาศธาจะพุมมาธาเทวานาคามหิติกาปุญญโนนโมทันตูจีรังระคันตูสาสนังอากาศธาจะพุมมาธาที่ส่วนมาเมื่อคืนนี้ประกาศให้รู้ว่าสุวรรณภูมิคันดาวาโสนุตตลาโสนะและอุตตละได้นำมาซึ่งพระพุทธศาสนาสู่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิคันดาวานำมาสู่สุวรรณภูมิโสนุตตลาโดยพระโสนะอุตตระในพ.ศ.235 36 37ช่วงนี้หลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กันพมมาชาลังอาเทศยงแสดงพมชาลสูตรสู้แผ่นดินนี้สูตรนี้เป็นสูตรต่อต้านสูตรรบกับทิฏฐิต่างๆจึงมีคำว่าปีสาเจนิทะมิตวามิทะปีสาเจนิทะมิตวาแปลว่าขจัดปัดเป่านิทะมิตวาเนี่ยขจัดปัดเป่าพูดผีปีศาจคือความเข้าใจผิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยออกไปหลังจากนั้นก็มีคำว่าพมาชาลังอาเทสยงเอเตสัพเพยักขาปลายันตุยักษ์ทั้งหลายถอยไปคำว่ายักษ์เมื่อเช้าเราก็ได้พูดกันแล้วว่าอะไรคือยักษ์สิ่งใดที่คนเคารพนับถือบูชาไปเส้นไปไหว้ไปให้ของพลีกรรมยะชติตระพาลิงกโลตีติยักษ์เคกโลตีติยักษ์โคบุคคลใดที่คนทั้งหลายเคารพเลื่อมใสบูชาจนมอบผลีกรรมเครื่องเส้นสังเวยให้บุคคลนั้นน่ะคือยักษ์เพราะนั้นมาถึงตัวนี้จึงมีคำว่าเอเตสเพยขาปลายันตูอากาศธาจะพุมธาเทวานาคามหิตติกาปุญญังโนอนุโมทันตูจีรังราคันตุสาสนังอากาศธาจะพุมธายักษ์ทั้งหลายถอยไปเทวดาพญานาคบนอากาศภาคพื้นแผ่นดินผู้มีฤทธิ์คำนี้มีสวดแต่เพียงลุ่มน้ำของเท่านั้นลงไปทางลุ่มเจ้าพญาลุ่มแม่ปิงลุ่มแม่น้ำตาปีไม่มีอันนี้คือร่องรอยของการนำพุทธศาสนาเข้ามาปราบลัทธิพูดผีปีศาจลัทธิผิดเจ้าที่มีอิทธิพลทางจิตที่นี่ที่เรียกว่ายักษ์ขาปลายันตุถอยไปยักษ์ทั้งหลายถอยไปไล่จะเพิดไปแล้วก็ประดิษฐานพุทธศาสนามาทีนี้พอมาถึงการประดิษฐานและมาถึงปัจจุบันนี้เรามาดูภาพพจน์ของพุทธศาสนาอาตมาอยากชวนท่านทั้งหลายว่าภาพพจน์ของพุทธศาสนามองวงนอกที่พุทธบริษัทฝ่ายคารวาสภาพที่เราเห็นโดดเด่นที่สุดในสังคมเดี๋ยวนี้คือภาพความโดดเด่นของไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังอิทธิปฏิหารพวกเรากำลังบูชาไสยศาสตร์ซึ่งตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาคนละอันไกลห่างกันมากเลยแต่

0: ่โดดเด่นมากการหวังพึ่งการอ้อนวอนขอศีลขอพรหลวงพ่อหลวงตานอกจากความโดดเด่นของไสยศาสตร์เครื่องรางของขังอิทธิฤทธิปฏิหารแล้วก็ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือการพนันหลวงปู่ชาตายวันที่16ตีเป็นเลข16พระเสือกถืออีกบาทนี่พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์จะมือเจ๊งไม่มีจ่าย50ล้านเข้าไปอีกปานพบคำมันเป็นยังสั่งก็จะคือสินอบโอ้ยนั่นตายอีกแต่นออาจารย์อื่นคือสิวายังสันเนาะถือเลขขักเขิงบดายอาจารย์ก็บอกเสียตายนอเธอสิเสือคือสิวาเพื่อนเนี่ยเนาะมาตรฐานชาวพุทธของเราเนี่ยดูให้ดีๆนะมันหล่นไปหมดแล้วเมื่อใดยังมีอาการหวังพึ่งสิ่งที่เลื่อนลอยเมื่อนั้นท่านก็ลุดร่วงจากพุทธศาสนาเมื่อใดความไม่มั่นใจในตนเองความมั่นใจที่จะพึ่งพาตนเองได้สั่นคลอนสภาพจิตที่อ้อนวอนก็ฟูเฟื่องขึ้นมาพุทธศาสนามันไม่ใช่อย่างนั้นมาตรฐานของเรามันตกไปหมดแล้วเนี่ยนอกจากหวังพึ่งเครื่องรางของขังไสยศาสตร์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารแล้วก็ติดตามมาด้วยอบายมุขการพนันภาพเหล่านี้ดูๆแล้วเนี่ยมันไกลห่างกันมากเลยกับชาวพุทธเรามาดูมาตรฐานของความเชื่อจะวัดกันได้ตรงมาตรฐานความเชื่อและมาตรฐานการปฏิบัติสองอันนี้จะเป็นมาตรฐานของเราเอามาตรฐานความเชื่อซะก่อนความเชื่อในทางพุทธศาสนาสอนให้เราเชื่อกรรมกรรมคือการกระทำของตนเองเราจะเป็นอย่างไรเราจะดีเราจะชั่วเราจะต้องรับผิดชอบต่อผลของกรรมกรรมสกตาศรัทธามีศรัทธาเชื่อมั่นในผลของการกระทำของตนเองอยากได้อะไรตนเองต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติกระทำในสิ่งนั้นแต่ในนี้พวกเราไม่ได้เชื่อกรรมเรากลับไปเชื่อไสยศาสตร์หวังพึ่งอิทธิฤทธิ์ปฏิหารหลวงพ่อหลวงปู่เกจิอาจารย์ทั้งหลายกำลังโด่งดังลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเลยเอาง่ายๆวันเกิดพระพุทธเจ้าอย่างวันนี้วันปรินิพพานเช่นวันนี้วันตรัสรู้เช่นวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญมากพวกเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมีจำนวนน้อยมากนั่งรถจากกรุงเทพจนถึงที่นี่มีสักกี่แห่งที่มีการปลุกเร้าเชิญชวนเขียนหนังสือหนังหาเชิญชวนปฏิบัติบูชาในวันวิสาขะแต่ถ้าวันเกิดหลวงปู่นั่นวันเกิดอาจารย์นี้วันเกิดหลวงพ่อโน้นหลั่งไหลกันไปมืดฟ้ามัวดินแต่พอถึงวันเกิดของพุทธเจ้าเฉยเตยเวยเลยพระเองก็ไม่ได้ปลุกเราอะไรตามวัดตามวาในลองผ่านไปเนี่ยนับไปเลยสัก500วัดแต่นี่ไปเนี่ยมีบ้างไหมที่ปลุกเราในเรื่องเราเนี่ยนี่ในมาตรฐานในความเชื่อมาตรฐานในการปฏิบัติอะไรของเราเนี่ยมันตกมันเลื่อนลอยหวังพึ่งพาอาศัยแต่สิ่งที่เลื่อนลอยเครื่องรางของขังไสยศาสตร์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารเป็นเหตุให้ถูกหลอกถูกต้มเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวยของกลุ่มของคณะผู้ที่ตั้งใจจะมาหลอกมาลวงหลังจากนั้นพอรู้ความจริงเข้าเสื่อมสุดไปหมดดูถูกดูแคลนไปหมดไปด้วยกันทั้งผู้ที่ดีทั้งผู้ที่ชั่วนี่มาตรฐานในความเชื่อของเราเนี่ยหายไปอาตมาอยากจะชี้ชัดลงไปว่าพวกเราทุกวันเนี่ยพอมีอะไรผิดปกติฝันไม่ดีหรือมีอะไรไม่ดีไปงานมาไปรดน้ำมนต์เพื่ออะไรไปสะเดาะเคราะห์ลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าเคยสั่งเคยสอนไว้ที่ดีท่านบอกว่าไปอาบน้ำภายในนะอย่าไปอาบภายนอกไอ้น้ำภายนอกมันล้างได้แต่เพียงร่างกายถ้าหนาวมันก็หนาวสั่นแต่น้ำภายในมันเข้าไปล้างจิตล้างใจอัจฉตังปหานายะจงอาบน้ำภายในนะ
1: คุณจะบริสุทธิ์คุณจะเศร้าหมองชีวิตคุณจะอุดมมันเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องที่คุณจะต้องกระทำพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรื่องละลายบาปทรงสั่งสอนเรื่องล้างบาปละลายบาปลอยบาปปองบาปซึ่งสอนไว้นานแล้วแต่เสร็จแล้วมันหายไปหมดเลยมันหายไปหมดมันกลับมาเอาการล้างบาปการลอยบาปการปองบาปของพวกพราหมณ์มาหมดเลยอย่างพิธีกรรมรดน้ำมนต์อย่างนี้เราได้มาจากพวกพราหมณ์มีหลักฐานไว้ชัดเจนอยู่ในเรื่องปุณณิกาเถรีชาดกนั่นคุทธกานิกายเล่มที่26ถ้าอาตมาจำไม่ผิดข้อที่466ถ้าหากจำไม่ผิดจำชื่อสูตรนี้ไว้ว่าปุณณิกาเถรีคาถาในเล่มที่26นี่นางนี้แต่ก่อนเป็นคนรับใช้ของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นคนตักน้ำชาวอินเดียเขาไม่ได้มีไม้คานหรอกส่วนมากพวกตักน้ำเขาเอาตั้งหัวเขาเอาผ้าม้วนๆเอามาตั้งตรงนี้แล้วเขาก็เอากระออมน้ำเนี่ยตั้งหัวทีนี้ชาวอินเดียเขามีประเพณีลอยบาปเป็นคำสั่งสอนของพวกพราหมณ์ที่เราเอามารดน้ำมนต์กันทุกวันนี้มาตรฐานอันนี้เอามาวัดได้เลยพวกเราตกหมดถ้ามาติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ชาวอินเดียเขาถือคำสั่งสอนของพราหมณ์ผู้ใดทำบาปตอนเช้าตอนเย็นไปอาบน้ำคงคาวัคคุมุหาสารพัวชิละปะเดมหิไปล้างบาปกับพระแม่คงคาโดยวิธีลงไปสะเกล้าดำหัวแล้วก็พนมมือขอสารภาพต่อพระแม่คงคาขอให้ล้างบาปความชั่วที่ได้กระทำให้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยบาปตอนเช้าล้างตอนเย็นบาปตอนเย็นก็ให้ไปล้างเสียตอนเช้านี้วิธีล้างบาปของเขาส่วนวิธีปองบาปปองกับไฟวิธีล้างบาปล้างกับน้ำวิธีปองบาปก็ไปปองกับไฟเอาน้ำมันเนยไปถึงสถานที่อันเหมาะสมก็ใส่ชุดขาวเกล้าผมใส่ชุดขาวแล้วก็เอาทรายมาปูเอาขี้งัวมาปูเอาทรายมาทับเพราะเขาถืองัวน่ะเขาถือมากแล้วก็เอาหญ้าคาวางลงไปก่อไฟขึ้นทีนี้ก็นั่งแล้วก็สารภาพข้าแต่พระแม่อัคคณีผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าขอปลงบาปกับท่านทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ก็ให้บาปนี้จงหายไปนี่เป็นการปลงบาปของเขาหลังจากนั้นวันดีคืนดีเขาจะจุดไฟขึ้นไปบนฟ้าบูชาแม่อัคคณีเป็นการปองบาปใหญ่อีกครั้งหนึ่งมันกลายมาเป็นบุญบั้งไฟของพวกเราทุกวันเนี่ยนั่นมันเป็นประเพณีมาจากโน่นแต่วันดีคืนดีก็จะมีการล้างบาปใหญ่สังเวยบูชาพระแม่คงคาอีกทีหนึ่งในวันเพ็ญเดือน12เรียกว่าทีปะวาลีลอยประทีปลงไปในวาลีบูชาแม่คงคาในฐานะผู้ที่รับบาปผู้ที่ล้างบาปผู้ที่สงบาปให้ทุกวันเพ็ญเดือน12พวกเราก็ยักย้ายมาเป็นวันเพ็ญเดือน12ลอยกระทงกันสนุกสนานมันสืบมาแต่พวกเราก็เอาอีกแบบทีนี้เรื่องของเรื่องพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนว่าสิ่งเหล่านั้นช่วยอะไรไม่ได้อนาถาบินทิกาเศรษฐีได้ฟังธรรมบรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วก็พากันเลี้ยงดูคนงานทั้งหลายให้มาทำงานทำการสั่งสอนทุกคนอยู่ที่นี่เหมือนลูกของเราเราจะไม่ให้ลูกเราทุกคนตกนรกจะต้องไปอยู่สวรรค์เหมือนกับเราเหมือนดังที่เล่าไว้แล้ววันพระอนาถาบินทิกาเศรษฐีจะให้คนงานหยุดงานถือศีล8แล้วให้สั่งเลิกงมงายไร้เหตุผลปองบาปล้างบาปผู้ที่เข้าสู่ธรรมวินัยของพระศาสดานั้นให้อาบน้ำภายในมีท่าอันราบเรียบน้ำนี้คือธรรมวินัยของพระศาสดามีท่าอันงดงามคือศีล อาบน้ำชนิดนี้เรียกว่าอัจฉัตตังปหานายะอาบน้ำภายในหน้าหนาวก็ไม่ต้องคางสั่นงับงับไม่เปียกเสื้อผ้าก็ไม่เปียกแต่ไปชำระชะล้างจิตใจให้สะอาดให้เยือกเย็นวันนั้นนางปุณณิกาเนี่ยแกเป็นคนตักน้ำเป็นประจำแกเอากระออมตั้งหัวไปจะไปตักน้ำพอดีไปเห็นพราหมณ์แก่คนหนึ่งสระผมดำเกล้าใส่ผ้าใหม่สีขาวนั่งประนมมือคางสันงับงับงับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเวลานั้นเป็นหน้าหนาวเป็นสมัยที่ตกลงแห่งหิมะพราหมณ์คนนั้นมาจากรอยบาปอาบน้ำล้างบาปในแม่น้ำคงคาพออาบน้ำล้างแล้วก็ขึ้นมาใส่ชุดใหม่ประนมมือสารภาพต่อพระแม่คงคาล้างบาปคางสันคางกระทบกันเหมือนเพลงพินทีนี้นางบุญิกานี่เห็นก็สงสารก็เลยบอกว่าลุงท่านเจ้านายท่านบังคับหรือจึงต้องมาอาบน้ำในหน้าหนาวเช่นนี้ข้าพเจ้ามาตักน้ำท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเหน็บเพราะข้าพเจ้าเป็นทาสีเป็นคนรับใช้เพียงแค่มาตักนี้ก็หนาวเต็มที่แล้วเจ้านายของท่านช่างโหดร้ายจริงนะสั่งท่านบังคับท่านให้ท่านต้องลงอาบน้ำในหน้าหนาวคางท่านสั่นเสียงดังเหมือนเพลงพลินข้าพเจ้าสงสารท่านตาพามเท่านี่มองตาขวางแล้วก็บอกว่าอีชาติถอยแกไม่รู้หรือการกระทำเช่นนี้เป็นการลอยบาปต่อพระแม่คงคาบาปตอนเช้าก็มาอาบเสียตอนเย็นแล้วก็จะได้ลอยบาปนั้นหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยถ้าบาปตอนเย็นก็มาอาบเสียลอยเสียในตอนเช้าทนหนาวหน่อยบาปก็จะหมดไปสิ้นไปนางนี้ก็แกล้งพูดว่าลุงท่านถ้าน้ำนี้สามารถจะล้างบาปท่านไปได้มันก็ไม่ล้างบุญท่านไปด้วยหรือทำไมมันจะเลือกล้างเอาแต่บาปบุญของท่านเอาไว้ไหนมันไม่ล้างไปด้วยหรือถ้าหากว่าน้ำนี้สามารถจะล้างบาปแล้วหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยตายไปขึ้นสวรรค์พอน้ำเต่ากุ้งหอยปูปลาที่มันนอนแช่อยู่ในนี้ตลอดปีตลอดชาติมันก็ไม่ต้องมีเคราะห์มีโศกมีโรคมีภัยมันคงไปสวรรค์ทุกตนทุกตัวนะลุงนะเอ๊แต่แกนี่แกเป็นคนมีเหตุผลแกฟังไปมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ถามว่าเออนี่นางคำอย่างนี้เธอได้ยินมาจากไหนข้าพเจ้าได้ยินมาจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านายของข้าพเจ้าท่านสุทัศน์ท่านเศรษฐีสั่งสอนพวกเราอย่างนี้ท่านสอนให้เราอาบน้ำภายในชำระล้างจิตใจให้สะอาดด้วยศีลด้วยธรรมเอาศีลเป็นท่าลงอันราบเรียบหนาวก็ไม่หนาวเปียกก็ไม่เปียกถ้าท่านเกลียดทุกข์ที่เกิดจากการเข็นฆ่าประหัตประหารท่านก็อย่าได้เข็นฆ่าท่านก็อย่าได้ประหัตประหารถ้าท่านเกลียดต่อความทุกข์ที่ถูกเขาเบียดเบียนทรัพย์สมบัติลักของท่านขโมยของท่านปล้นของท่านท่านก็อย่าไปรักของเขาอย่าไปเบียดเบียนของเขาถ้าท่านไม่ชอบความทุกข์อันเกิดจากคนอื่นล่วงล้ำก้ำเกินของรักคนแพงของท่านท่านก็จงเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีศีลห้านั่นแหละเป็นท่าลงไปอาบเมื่อท่านอาบเหล่านี้จะมีเคราะห์มีโศกมาจากไหนอาบน้ำภายในเลิกเถอะลุงเอ้ยเมื่อในฟังอย่างนี้ตะแก่คนนี้แกก็ยกมือไหว้สาธุเธอจงเป็นพยานให้แก่เราหุทังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิเข้าถึงสรณะกันอาศัยเป็นพยานให้แก่กันระหว่างอุบาสกกับอุบาสกอุบากับอุบาสิกาก็ได้ไม่ต้องมาหาพระอย่างพวกเราพวกเรานี่ได้อยู่โคโคก็ให้ผ้าวาบ่ให้เบิดเวลาได้เบิดนี่ให้ว่าเอาเองกินเป็นอยู่ก็ให้ป้อนย่างได้อยู่ก็ให้อุ้มให้เจียเสียเวลาพอบอกให้พูดก็พูดเองได้เอาแบบโบราณดีกว่าอาตมาจึงเลยพาทำเช่นนี้หลังจากนั้นพราหมณ์คนนี้แกก็ขอถวาย ถวายผ้าสาตกะให้สองผืนนางนี่ไม่เอาเอาไว้นุ่งห่มเถอะลุงลุงอาบน้ำมาใหม่ๆยังหนาวสั่นคางสั่นอยู่นุ่งห่มไปเถอะตาพราหมณ์คนนี้แกก็ไปเล่าต่อนายจ้างอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าลูกจ้างคนใช้ของท่านในช่างดีเหลือเกินทำให้ฉันเข้าใจอะไรต่ออะไรขอเข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเป็นอุบาสกจากเธอตั้งแต่บัดนั้นมาเศรษฐีเรียกนางปุณณิกานี่เข้าไปถามเล่าเรื่องให้ฟังก็ประทับใจในปฏิปทาในอุบายที่ช่วยคนโง่เหล่านั้นได้เข้าใจเศรษฐีก็เลยปลดปล่อยจากความเป็นทาสถ้าเธอปรารถนาจะเป็นไทยจะไปสู่ทิสาภาคใดๆก็จงไปเถอะเราให้เธอเป็นไทยนางนั้นก็บอกแก่เศรษฐีว่าถ้าท่านอนุญาตให้ข้าพเจ้าเป็นไทยไม่เป็นทาสไม่เป็นทาสีไม่เป็นทาสข้าพเจ้าจะขอลาไปบวชเป็นภิกษุณีในศาสนานางนี้ไปบวชไม่นานนักก็ได้เป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมขั้นอรหันต์เป็นมีชื่อในพุทธศาสนาว่าปุณณิกาเถรีคนนี้เวลาเธอนั่งอยู่ตรงไหนเธอก็ลำพึงลำพันเป็นบทเพลงปุณณิกาเถรีคาถาเล่าแต่เรื่องประทับใจที่ให้คนโง่ทั้งหลายมาอาบน้ำในธรรมวินัยอาบน้ำภายในอันนี้ผู้ที่เข้าถึงพุทธศาสนาที่เป็นมาตรฐานจะวางใจความเชื่อลงที่กรรมขออภัยออกชื่อคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าอาตมาเนี่ยใส่แว่นตาเนี่ยจากบ้านนานาธาตุพนมท่านผู้นี้ชื่อฟังง่ายๆแต่ก็พูดยากๆเซงเลียงฝาละมีฝาละมีเป็นภาษาลาวแท้ๆใกล้ๆกันกับปาละมีแต่ฝาละมีนี่คือฟ้าอัดให้ประแดกจังหน่อยเท่านั้นท่านผู้นี้มาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเกิดความเข้าใจขึ้นมาเองก็มาซื้อกระเบื้องที่ปูทั้งหมดเนี่ยกระเบื้องปูอาสงเนี่ยปูทั้งหมดในคนเดียวจนเจ้าของร้านขายกระเบื้องเนี่ยถามว่าคุณได้กี่ล้านคุณได้กี่ล้านจากอาจารย์สุภพเข้าใจว่าโยมเซงเลียงนี่ถูกเลขถูกหวยเพราะในความเข้าใจวงนอกของพุทธบริษัทที่เป็นคาลือหัดเดี๋ยวนี้มองอะไรเป็นอบายมุขเป็นการพนันเป็นไสยศาสตร์เป็นอิทธิปฏิหารครูบาอาจารย์ใดจะไปหาจะต้องได้เลขจะต้องได้หวยอันนี้ตกมาตรฐานเราไม่ได้หวังพึ่งกรรมของเราไม่ได้หวังพึ่งการกระทำของเราคุณโยมเซงเลียงบอกว่าผมไม่ได้สักบาทดอกแต่ผมได้สิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือผมได้ธรรมะผมรู้จักบาปบุญคุณโทษผมไม่ได้ซื้อเลขซื้อหวยอะไรอย่างนี้ก็ประทับใจเรียกว่าอยู่ในมาตรฐานไม่หล่นไปจากศาสนาถ้าฝากความหวังไว้กับไสยศาสตร์กับอิทธิปฏิหารดลบันดาลอย่างเลื่อนลอยท่านก็จะหลุดร่วงจากศาสนาแน่นอนไกลห่างกันมากเลยเดี๋ยวนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อพุทธศาสนามากมาตรฐานแห่งความเชื่อเราจะต้องเอากรรมเข้าไปวัดจะทุกข์จะยากจะมั่งมีจะเดือดร้อนวุ่นวายต้องคิดถึงกรรมอยู่ดีๆเนี่ยมันเป็นอะไรขึ้นมาให้นึกถึงกรรมอย่าไปนึกถึงดวงดาวบนท้องฟ้าอย่าเข้าใจว่าดวงไม่ดีพระพุทธเจ้าบอกว่านักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโธพลังอุปจคาอัตโธอัตตสนิปทากิงกลิสันติตาลกาถ้าผู้ใดยังไปดูดวงดูดาวเลิกผานาทีวันจมวันฟูพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกจำแนกเหตุเกิดอาเพศเคาะรุมสุมราศีวันนั้นดีวันนี้โชคจะทำอะไรยังฝากไว้กับเลิกผานาทีเอามาวัดมาตรฐานตกร่วงหล่นจากศาสนาแล้วพระสวดทุกวันสุนัขตังสุมังคลังสุปาปตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิทังพมจาริสุปทักขินังกายกัมมังวจากัมมังมโนกัมมังปนิธิตังปทักขิเนทั้งบัดนี่นั่นสอนแต่ก็อีกแหละพุทธบริษัทวงในก็พาพุทธบริษัทวงนอกเนี่ยให้หลงทางคือพระสงฆ์องค์เจ้าเราไม่บอกกันสุนัขตังสุมังคลังสุปะปาตังสุหุตติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิทังพรหมจาริสุเล

เมื่อเวลาใดคุณได้ประพฤติดีพรหมจารีสุขประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติดีพรหมจรรย์อย่างต่ำพรหมจรรย์อย่างกลางพรหมจรรย์อย่างสูงพรหมแปลว่าประเสริฐจริยะแปลว่าการกระทำความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐเวลานั้นดีทั้งนั้นเวลาใดคุณคิดดีพูดดีทำดีกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังปณิธิตังปทักขิเนคิดดีพูดดีทำดีกายวจีกายวาจาใจคิดดีเวลาไหนมันดีเวลานั้นกระทำดีเวลาไหนมันดีเวลานั้นพูดดีเวลาไหนมันดีเวลานั้นตัวที่มันจะดีก่อนคือใจเมื่อเราคิดดีขึ้นมานี่ดีเกิดขึ้นโลดแต่เราเวียงมองไม่เห็นเวลาใดเราโกรธขึ้นมาเนี่ยกรรมให้ผลทันทีกรรมจะให้ผลชัดเจนทันทีทันใดแต่เราไปมองช่วงไกลกรรมให้ผลหนึ่งช่วงชั่วขณะจิตเวลาคุณโกรธขึ้นมานั้นมโนกรรมของคุณทุจริตคุณเป็นบาปคุณทุกข์ใจทันทีแล้วก็แสดงออกซึ่งบุคลิกภาพหน้าตาก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีเมื่อโกรธขึ้นมานั่นเห็นไหมมันออกผลมาทันทีเลยสามกรรมซึ่งเริ่มต้นจากมโนกรรมหลังจากนั้นลามไปหาคนอื่นก็ไม่ชอบเข้าไปอีกถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆมันก็ยาวไปสู่วิถีดำเนินชีวิตสั่งสมกันไปสู่ภพสู่ชาติแม้แต่กรรมนี้เราก็ยังไม่เข้าใจยังตกมาตรฐานอยู่ดีๆพระพุทธเจ้าจึงว่าคิดดีเวลาไหนพูดดีเวลาไหนกระทำดีเวลาไหนมันดีเวลานั้นปณิธิเตปทักขินาตั้งใจไว้ให้ดีปณิธิเตปทักขินาตั้งใจไว้ดีไม่ตั้งใจชั่วนั่นแหละดีขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นท่านกระดาเอาไว้นักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโธพลังอุปจคาโธอัตตสนิปทากิงกะลิสันติตารกาประโยชน์มีประโยชน์นั้นมันเป็นคุณอยู่ในตัวมันเป็นเลิกดีอยู่ในตัวมันประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ทั้งหลายไปเพราะเขามัวคำนวณคำนึงดวงดาวบนท้องฟ้าเพราะตัวประโยชน์นั้นแหละเป็นเลิกดีอยู่ในตัวมันกิงกะลิสันติตาลกาดวงดาวจะไปทำอะไรแก่เราได้พวกนี้ก็เอามาคิดกันเวลาใดพร้อมมันดีไปหมดจะยกบ้านขึ้นหลังหนึ่งอะไรก็ยังไม่มีมีเสาอันเดียวมือดีเพิ่นไปยกเสาโคโลดขึ้นได้เสาเดียวขึ้นไปนอนได้บ่ล่ะเฮือนเสาเดียวหั่นยังบ่พอเอาชัยไปมัดใส่เข้าไปอีกปาผีป่าบ่มันสิปีนขึ้นไปเข้าใส่เจ้าอยู่ทั้งโอเสาคนนั่นดูพวกเราตกมาตรฐานไปหมดเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนถ้าบ้านดีมันต้องขึ้นไปนอนได้เฮ็ดให้มันแล้วได้มือเดียวมันคงในแห่งดีมีเครื่องมีเขามีวัสดุก่อสร้างครบมีเงินมีทองครบเลิกดีโลดบ่ต้องหาหยังนั่นดูอาตมาสร้างศาลาหลังนี้ถ้าเป็นคนอื่นต้องวางศิลาเลิกหลังจากนั้นถ้าเสร็จก็ต้องยกช่อฟ้าอาตมาไม่เคยกระทำก็ยังมานั่งสลาบนอยู่นี่แห่งหมานสำตัวนี่เติมมาโอ๊ตเขาซื้อยังเต็มสลาหนึ่งนี่สลาพวกที่วางศิลาเลิกนิมนต์เจ้าคุณนั่นนิมนต์พระสมเด็จใหญ่ๆมาเอิ้นมาโอ๊ตเขาย่านมาปานนี่อยู่หันนี่ยังไม่ได้วางศิลาเลิกได้นี่ก็ย้อนว่างสิมาสำใดเถาะดูว่าเงินมันพร้อมพอจะซื้อวัสดุได้ตกลงกับช่างได้อะไรพร้อมทำโลดเขาไปดวงจันทร์นู่นหลุยอาร์มสตรองขึ้นไปจนถึงดวงจันทร์2511มันเบิ่งเลิกผาหน้าที่อยู่สันบอกฝรั่งมันได้สู่ขวนบายสีอยู่สันบอกอันนี้ลูกผ่านบายสีใหญ่ที่สุดในโลกพันบาทสกลนครพันบาทตั้งทะเลโอ้ยขายขี้หน้าทั่วโลกจังหวัดสกลนครสอบตกถ้าพูดถึงเรื่องมาตรฐานความเชื่อนั้นร่วงหวังพึ่งเครื่องรางของขังนั่งทางในไสยศาสตร์เมื่อเราไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มั่นใจในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตนเองแล้วมันก็เลื่อนลอยไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเดเคอร์
นตายปานแมงเมาปานไปเผาหลังต่อหลังแตนแต่มีบ้างคนไม่ตายโดดลงมาจากตึกบอกว่ากำเหรียญหลวงพ่อคูณลงมาปุ้ยบานนี้หลวงพ่อคูณดังบานนี้ลังไหลกันไปเอาแต่มีใครคิดไปมั้ยไอ้ไฟใหม่ตายจุนพูนอยู่ในหันบ่แม่นแห่งหลายเหรียญบ่หันอยู่ในคอหันแต่ไม่มีใครไปค้นในศพนั้นมีหลวงพ่อคูณแขวนคอบ้างหรือไม่ลักษณะเช่นนี้เราไม่ได้คิดคนที่เขาโดดมาไม่ตายเพราะกรรมของเขายังไม่ถึงที่สุดยังมีอยู่นายโถบันแพทย์นี่นอนอยู่ตรงนี้รองเท้ายังไม่ได้ถอดสิไปหาไฟใหม่อีหยังหนักรองเท้ายังไม่ถอดมันร้อนไปถึงใต้ถนมาคุยกับเพื่อนนอนอยู่ใต้ตารางแล้วเศร้าเมื่อยตายเถอะมือเศร้าตายรองเท้าก็ยังอยู่ในตีนนั่นแต่อีกชาวประมงไทยที่ไปบังคลาเทศเกิดพายุถล่มจมตายอยู่ในเรือเจอจะมีอีก 2-3 คนลอยน้ำอยู่3วันยังไม่ตายไม่ยั้งเลยไปซอยเราก็ดูต้องไปเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมทีนี้เราอยากดีเราก็สร้างกรรมดีกรรมก็คือการกระทำนั่นเองเราก็เอามาเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องมาตรฐานของมันอาตมาพยายามที่จะกระทำไว้ให้เกิดความจำว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่มีมาตรฐานทีนี้มาตรฐานในการปฏิบัติก็ดีมาตรฐานในการในความเชื่อก็ดีพวกเราทุกวันนี้รู้สึกว่าจะตกร่วงไกลห่างจากศาสนาไปทุกทีทุกทีพอจะถึงขั้นปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาเน้นไปที่ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาให้ครบวงจรอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาพวกเราพอมีงานปฏิบัติธรรมที่ไหนไปถึงก็ทำกันพอเป็นพิธีสวดปูเอ้ยโอ่งมังกรนิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมปีก่อนที่คำเพิ่มสกลนครจัดงานปริวาสกรรมเชิญญาติโยมมาเนื่องว่าจะมาปฏิบัติธรรมพระมาสวดองค์มังกร 5-6 องค์มังกรน้ำมนต์สายพ่นมาล่องต้องแต่งจากผู้ใดสอนจะเป็นคนเฮ็ดเป็นเอาเทียนหยาดอยู่ใกล้ๆเขื่อนน้ำพุงอาตมาบอกทำไมไม่เอาเทียนไปหยาดลงกลางเขื่อนน้ำพุงคนมันเต็มนั่นผู้ใดอยากได้แล้วมัดไส้เอาบาทในรถมาสนมทั้งองค์มังกรมันน้อยโพด มันตกมาตรฐานของเราไปหมดเลยนี่ดูก็เลยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าพวกเรามาที่นี่ต้องมั่นใจในกรรมการกระทำของเราอยากจะดีอยากจะงามอะไรอย่าให้มันหลุดร่วงจากศาสนาหวังพึ่งพาอาศัยสิ่งที่เลื่อนลอยทีนี้มาอีกนิดนึงทางออกเมื่อยามคับขันจำเป็นชาวพุทธที่ชัดเจนขึ้นมาอีกมาตรฐานสมมติว่าท่านมองซ้ายท่านแลขวาตอนนี้เกิดอาภัพคับแค้นคับขันจำเป็นมาหมดแต่เราได้กระทำแต่คุณงามความดีมาตลอดเนี่ยทำอย่างไรไม่ต้องนบต้องไหว้หาเทวดาฟ้าดินที่ไหนดอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสู้เราไม่ได้ศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอำนาจอันนำไปสู่ความสำเร็จอะไรคืออำนาจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคุณงามความดีความภาคเพียรพยายามการกระทำที่ถูกต้องนั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปนบไปไหว้เทวดามีหน้าที่จะช่วยเหลือเราถ้าเราดีจริงๆเทวดาจะช่วยเองไม่ต้องอ้อนวอนก็มาช่วยแต่ถ้าเราไม่ดีนบหาไปโหลดจบให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นโพธิสัตว์เป็นมหาชนกเรือแตกอยู่ในกลางมหาสมุทรผู้คนทั้งหลายพากันกลัวตายนบไหว้เจ้าถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่คงคามหาสมุทรเทวดาฟ้าดินอินพรหมยมยักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกขอจงมาคุ้มครองร้องห่มร้องไห้กันระงมอยู่ในทะเลพายุคลื่นมาอย่างใหญ่หลวงมหาบุรุษมหาสัตว์พระโพธิสัตว์ของเราสงบนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นอยู่ทุกคนเขาร้องห่มร้องไห้ความตายมีอยู่ทุกวินาทีพระโพธิสัตว์พนมมือขึ้นอธิษฐานข้าพเจ้าเกิดมา
ได้กระทำแต่คุณงามความดีมาตลอดยังนึกไม่ถึงความชั่วที่ตนเองได้กระทำถ้าหากคุณงามความดีมีอยู่ขอให้คุณค่าแห่งคุณงามความดีนี่คุ้มครองอย่าให้ตายในมหาสมุทรแต่ถ้าหากมันดีไม่พอก็จงตายเสียเกิดมาใหม่จะได้สร้างคุณงามความดีบุญญาบารมีอีกพออธิษฐานเสร็จปั๊บมีอะไรก็เอามากินกินกินจนอิ่มส่วนโพธิสัตว์นั้นอาบน้ำมันเนยกินอาหารใส่กระปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเสากระโดงมันคนอื่นก็ตายไปร้องห่มร้องไห้จระเข้กินปลากินสุดท้ายเหลือแต่พระโพธิสัตว์เกาะอยู่บนยอดเสากระโดงเรือก็จมลงจมลงทีนี้น้ำก็ท่วมขึ้นมาทั้งนุ่งผ้าให้ธรรมะธรรมแองอธิษฐานถ้าความดีข้าพเจ้าไม่พอที่ทำมาก็ขอให้มันตายไปเถิดเกิดมาใหม่จะกระทำมันอีกถ้าหากคุณงามความดีของข้าพเจ้าพอมีอยู่ขอคุณงามความดีนี้จงคุ้มครองพร้องภัยอย่าได้ตายอยู่ในมหาสมุทรนี้อธิษฐานจิตดีๆแล้วก็โดดตู้มลงไปเกาะหอนลอยไม่มีจระเข้ตัวไหนมากินไม่มีปลาตัวใดมากินมันกินซุ่มนั่นอิ่มเบิดแล้วซุ่มเป็นห้องเป็นไห่ซุ่มเป็นอ่อนว่อนมันอิ่มแล้วมันเลยประหยัดเสร็จแล้วลมพายุก็สงบทะเลราบเรียบเหมือนแผ่นกระจกว่ายน้ำตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปไม่รู้จักฝั่งตะวันออกตะวันตกจะถึงไหนก็ไม่รู้ระลึกถึงแต่สิ่งที่ดีที่งามที่กระทำมาเรียกว่าสัจจกิริยาทางออกมาตรฐานของชาวพุทธผู้ยังวางยังปลงไม่ได้ให้ระลึกถึงสัจจกิริยาไม่ต้องอ้อนวอนหาอะไรทั้งสิ้นแหละว่ายไปว่ายไปนู่นความดีมันขึ้นไปเผาพระอินทร์บนฟ้าน่ะเดือดร้อนที่นั่งที่นอนโอ้ไม่เป็นอันอยู่อันกินมันทำไมมันร้อนเหลือเกินสงสัยคนดีผู้มีบุญสั่งสมไว้จะเดือดร้อนก็ตรวจดูโลกด้วยตาของเท้าพันตาเรียกว่าสหัสนัยตามีเป็นพันส่องลงไปก็เลยเห็นพระโพธิสัตว์ลอยคออยู่ในกลางทะเลใช้ให้นางมณีเมฆขลาทำไมจึงปล่อยปะละเลยให้คนดีเขาเดือดร้อนป้ายรีบไปช่วยเขานางนี้ไปก็ยังไปเหาะไปถึงก็ยังไปเล่นลิ้นอยู่ท่านผู้ว่ายน้ำไม่มองเห็นฝาเห็นฝั่งตะวันออกตะวันตกเหนือใต้แม้แต่ฝั่งท่านก็ยังมองไม่เห็นท่านจะว่ายไปถึงไหนท่านคงจะต้องตายจมในมหาสมุทรทำไมท่านไม่อ้อนบอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารเทพยาเจ้าเหล่าเทวามาช่วยเหลือเล่าพระโพธิสัตว์บอกว่าพวกเขาอ้อนบอนเขาตายไปหมดแล้วมีแต่เรานี้แหละเราจะไม่อ้อนบอนถ้าเราจะตายเสียในกลางสมุทรนี้ก็ชื่อว่าตายอย่างไม่เป็นหนี้วายะเมเถวะปุริโสเป็นคนเราจะภาคเพียรพยายามเรื่อยไปไม่ต้องมาอธิษฐานยากอันนี้คันพุทธินั่งสมาธิกับโอกาสะโอกาสะนะโอกาสนี้คันว่าตัวเวลาเพิ่นไปปฏิบัติธรรมวันนั้นวันนี้ข้าพระเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานพระรันด้วยขอให้คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิวิปัสสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้ในลมหายใจเข้าออกห้าหนสิบหนร้อยหนพันหนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนางปั๊บบ่ฮั่นได้ก้นอุ่นสมสมควรแก่เวลาแล้วเพิ่นว่าว่าเว้ยจะเป็นเพิ่นสมควรไว้เป็นตะสิได้เป็นพระอรหันต์ไว้คือหยังเนี่ยสิมหาโอกาสะหยังยังดึกมันโลดคือเฮาเนี่ยบ่เป็นหยังก็ยาตื่นมาก็ใส่ก็โลดตั้งแต่ตี2พุ่นกินก็บ่กินซ้ํามื้อนี้บ่รู้ไผสิตายตายเกิดใหม่อีกสักพันชาติยอมมวยด้วยหฤหันถ้าเกิดใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งคันจะฝ่าฟันกิเลสภัยด้วยใจทนงตายแล้วตายอีกเกินมาจะมาปฏิบัติธรรมอีกวายะเมเทวะปุริโสเราเป็นคนเราจะภาคเพียรด้วย

ไปจนกว่าสิ่งที่ปรารถนานั้นจะบรรลุถึงถ้าเราตายเสียในขณะนี้ก็ตายอย่างเป็นผู้ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้พ่อไม่เป็นหนี้แม่ไม่เป็นหนี้คนอื่นพ่อแม่ก็บอกอุ้ยบ่เสียศาสตร์ลูกกูจะเป็นเพี้ยนครับจนตายถ้าพระพุทธเจ้ามานั่งดูก็ไม่เสียชาติเกิดมาเป็นพุทธบริษัทเราเหมือนท่านอัตถะอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าถ้ามันจำเป็นมาก็สัจจะกิริยามีบ่อยๆถ้าเราอ่านดูตามชาดกสมัยพระพุทธเจ้าเราเป็นนกคุ้มลูกนกคุ้มไฟไหม้ป่ามาพ่อแม่ไปหากินปีกก็มีบินไม่ได้ขาก็มีวิ่งไม่ได้ยังเป็นตัวแดงพระโพธิสัตว์ระลึกขึ้นมาถึงการเกิดมาหลายภพหลายชาติชาตินี้มาเกิดเป็นนกคุ้มไม่ได้เคยทำบาปทำกรรมสั่งสมคุณงามความดีมาตลอดก็จึงอธิษฐานใจของตนเองที่เราได้ยินพระท่านสวดวันจนาสันติปคาปัตนาสันติปาธามตาปิตาจะนิคันธาชาตาเวทาปฏิกรรมะพ่อแม่ไม่อยู่ออกไปหากินปีกมีก็ยังบินไม่ได้ขามีก็ยังวิ่งไม่ได้ยังตัวอ่อนตัวแดงไฟป่าไม่มาถ้าคุณงามความดีของเรามีอยู่ได้กระทำมาขอให้ไฟป่าอย่าได้ไหม้เราถ้าหากไม่ดีพอก็ไม่เสียเกิดมาทำไมความงามความดีไม่ได้ซื้อหรอกไฟมาถึงนั้นหายไปหนีไปทางอื่นหมดเหมือนกับถูกน้ำราดพวกเราพอได้คาถานี้ปั๊บก็มาเขียนยันนกคุ้มกันไฟไม่บ้านนะโยมหัดว่าเขาไปอีกละบาทนี่เอามาขายตัวกันอีกแห้งไม่ดีบาทนี้เฮือนเจาะเห็นไหมมันตกมาตรฐานไปหมดเลยเคยเห็นไหมล่ะยันเป็นรูปนกคุ้มตัวแดงๆแล้วก็เขียนตัวขอมก็ง่องก็แง่งนั่นแหละก็คาถาอันนี้แหละคาถานกคุ้มพะว่าตัวโอ้ยอดซ่อนซาดเดี๋ยวนี้วันนี้มันก็ตกมาตรฐานอีกเป็นเครื่องบอกให้เรารู้ว่าสัจจะกิริยาตั้งใจมั่นถึงคุณงามความดีที่กระทำมามีหรือไม่อันนี้ยังบุญก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปทำบุญ5บาทสาธุท้อนถือเลขรางวัลที่1ในท้อนเลขท้าย3ตัวในเด้อพอได้ใส่นี่เกษตรสหกรณ์ซื้อรถอีแตนสักคันให้ลูกท้อนปิ๊งลงไป5บาทโค่นประเพิ่นไปซื้อเลขบาทนี่300 500มันกุ้มกันละบ่ล่ะก็บุญที่เคยทำมันมีคนหนึ่งมานอนเฝ้าอาตมาอย่างนี้ไม่ทำอะไรนอนเฝ้าอยู่3วัน3คืนมานอนเฝ้าอยากได้เลขบอกหนีก็ไม่หนีอาตมาก็ไม่รู้จะบอกยังไงพออาตมาก็เลยเรียกมาใกล้ๆเจ้าพิจารณาดูดีหรือยังตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยทำบุญอะไรพอให้ตนเองเนี่ยยกมือไหว้ตนเองประทับใจตนเองทำบุญทำกุศลอะไรไว้บ้างพอที่จะได้เงินฟรีๆมีบ้างไหมแกก็จนปัญญาตอบไม่ได้อย่างอาตมาเนี่ยตั้งแต่เป็นโยมทำบุญทำทานมาเยอะสร้างวัดสร้างวาสร้างไฟฟงไฟฟ้าให้ท่านดูท่านเห็นอยู่เดี๋ยวนี้สร้างมาตั้งแต่เป็นคารวาสไปทำงานเมืองนอกมาไม่ได้เคยเรียกอะไรทำไปสร้างวัดสร้างวาซื้อดินดอนตอนหยาไม่ได้คิดว่าสาธุท่อนขอให้ผู้ขาถึงเลขในท่อนไม่ได้คิดจะเถื่อเพราะเรามั่นใจในกรรมของเราเราทำดีเงินเดือนเราเกิดมาจากกรรมกรรมแปลว่าการกระทำเราไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นให้มันเลื่อนลอยมันจะหลุดร่วงจากศาสนาอันนี้ก็ฝากท่านทั้งหลายอีกเหมือนกันเครื่องรางของขลังอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเหล่านั้นมันสู้ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราที่กระทำมาไม่ได้ทีนี้ก็ขอตรวจขอวัดอีกทีหนึ่งเอาทีนี้ก็มาถึงความไม่เข้าใจของเราอย่างคำว่าอายุอย่างเนี้ยขอให้ท่านจงมีอายุยืนยืนอยากได้หลายแท้ๆกันมาอายุยืนในเด้อสาธุพระว่าคันว่าอายุยืนๆเนี่ยเจ้านอนตำน้ำกินพอได้เจ้านั่นตายเจ้าเถ่าของบ่เอาได้บัดนี้เถ่าจากได้อยู่อายุยืนของพอจากเอาเถ่ามันก็ต้องเถ่าตัวอายุยืนเราเข้าใจกันผิดตัวคำว่าอายุที่พระท่านให้พรบ่อยๆว่าอายุวันโนสุขังพลังท่านให้อายุให้อะไร
อายุนี่คืออะไรอายุนี่คือพลังหล่อเลี้ยงชีวิตชาวพุทธจงเข้าใจอายุเสียที่มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตเมื่อให้ชีวิตตายนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าอายุท่านไม่ได้บอกให้เรามีอายุยืนดอกท่านบอกให้มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตนะเหมือนน้ำมันหล่อเลี้ยงตะเกียงถ้าหมดน้ำมันตะเกียงก็มอดทีนี้ความเข้าใจของเรามันผิดพลาดอายุหลายเลยได้ไม่ใหญ่หันว่าฉันในทางพุทธศาสนาว่าอายุมากนั้นคือเด็กอายุน้อยไม่ได้ซุ่มนางสลับไม่ซุ่มอายุหน่อยแปลว่าเหลือหน่อยใกล้สิตายในทางพระพุทธศาสนาเรียกผู้ที่เกิดมานานๆ นั้นว่าพันเตเรียกผู้ที่เกิดใหม่ๆพระหนุ่มๆบวชใหม่ว่าอาวุโสพวกเราพอว่าเฮ้ยคุณนั่นได้อาวุโสพระบาทเท่าห้องสิตายแล้วพระว่าอาวุโสบางทีอาวุโสนั่นแปลว่าผู้มีอายุแปลว่าผู้มีอายุยังอยู่มากยังนานตายเขาเท่ายังสิเขาบอกว่าอาบูโซเสน่ห์ในทางศาสนาเพราะนั้นถ้าหากเอาคำพูดของพุทธศาสนาว่าขอให้ท่านจงมีอายุมากๆมันก็ไม่ใช่ว่าอายุวันโนสุขังพลังแปลว่าท่านจงมีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตไปกระทำกิจอันดีอันงามนะทีนี้ก็มาถึงคำว่าพรเราก็ไม่เข้าใจคำว่าพรในมาตรฐานของความเข้าใจเนี่ยมันตกพรนี่เข้าใจว่าขันเพิ่นเว้าอีหยังหรือเพิ่นให้พรน่ะสิได้ดิพรนี้มันมีความหมาย2อันพรที่เป็นเนื้อแท้นั้นแปลว่าสิทธิอันชอบธรรมที่จะพึงได้และจะพึงมอบให้กันได้อย่างอาตมามีนาฬิกาเรือนนี้อาตมามีสิทธิ์ที่จะมอบให้ใครก็ได้ถ้าใครอยากได้พรนาฬิกาขน่อยขอพรอันหนึ่งในท่อนว่าฉันขอนาฬิกาโอเคอาตมามีพรให้แน่นอนเนี่ยเอาออกไปซะนี่แสดงว่าให้พรขอให้เข้าใจนะพรนั้นหมายถึงสิทธิอันชอบธรรมที่จะพึงได้และจะพึงมอบให้แก่กันได้อย่างพระอินทร์มอบพรสิบประการให้แก่นางพุทธสตรีเรามีสิทธิ์ที่จะให้ได้แล้วนางนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเพราะบุญที่ได้กระทำมองเป็นว่าได้ซุ่มซีซุ่มหาได้หันคือถึงเลขได้น่ะลองสืบถามย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยนางนี้ได้ทำอะไรที่จะให้ได้พรสิบประการเนี่ยมันสืบมาอย่างไรพวกเราก็ไม่เข้าใจกันเองพระอินทร์บอกนางพุทธสตรีว่าไม่นานนะเราจะจากกันสันติเกมรณังตวะหินาภาโบวินาสติความตายใกล้เธอมาแล้วน้องนางไม่นานนักเราจะพัดภาคจากกันแล้วนางนี่ก็ร้องไห้ว่าหม่อมฉันทำผิดอะไรพระอินทร์บอกว่าเธอไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ว่ากรรมของเธอบุญของเธอสิ้นแล้วเธอจะต้องไปรับกรรมของเธอเธอปรารถนาอะไรพรสิบประการสิทธิที่เธอจะพึงได้โดยชอบธรรมด้วยบุญที่เธอทำและสิทธิที่จะพึงมีมอบให้เธอขอให้เธออธิษฐานเถิดอย่าช้านะเวลาน้อยแล้วนางนี่ก็รู้ทันทีเลยอธิษฐานพรชนิดที่ญาติโยมทั้งหลายจะได้ทันละเท่าแล้วยังให้ผมไข่ดำจักเสร็จเด้อนางพุทธสตรีสมัยใหม่ก็ยอมเอาขอหาขอยากกว่าเขาบอกอยากให้มันดำก็ได้สิ่งอย่างนั้นขออย่าให้ฐานของข้าของพระน้องนางนี่อย่าหย่อนยานแม้จะมีลูกคู่มือนี่อยากได้ก็หาเฮ็ดเอาขี่เครื่องบินแม่งเขาพาตัดสัญญกรรมพลาสติกไปเท่าปันใดก็เป็นสาวพันปีเพิ่นเฮ็ดเอาบ่แม่นผู้ใดอํานวยอวยพรให้ดอกไปจ้างเขาตัดตึงหน้าตึงตาเข้าเท่าเกือบตายแล้วก็ยังแข็งอิงติ่งอยู่บัดเลี้ยวเลี้ยววัดต่อบาดนี่มันแข็งข้อพันจะขาดนางขุดตดีสมัยใหม่โอ้ยบอดต้อนชาเลยนึกว่าเข้าใจคำว่าพรอีกด้วยนะพรเป็นอย่างนั้นอีกพรอันที่สองความหมายมาจากคำว่าบรักแปลว่าประเสริฐแปลว่าดีงามสิ่งที่ประเสริฐเลอเลิศดีงามสิ่งนั้นคือพรก็สิ่งที่เราอยากได้นั่นแหละแต่มันมีสิทธิ์ที่จะได้หรือไม่
เอาทีนี้ก็มาสู่ประเด็นที่เราจะต้องทำความมาตรฐานให้เกิดขึ้นก็อยากจะพูดถึงสิ่งหนึ่งว่าท่านทั้งหลายเมื่อปรารถนาอายุวรรณะสุขะภละเนี่ยจะไปขอพรจากไหนพรของพระที่พูดบ่อยๆว่าอายุวรรณโนสุขังพลังอายุวรรณโนสุขังพลังพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรอันประเสริฐที่กล่าวมานี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ทั้งหลายจะพึงสำเร็จด้วยการอ้อนวอนไม่ใช่จะสำเร็จได้ด้วยการอ้อนวอนก็หาไม่แต่จะสำเร็จได้ด้วยการอธิษฐานกระทำลงไปอธิษฐานกับอ้อนวอนไม่ใช่อันเดียวกันอีกเอาสอบตกอีกอธิษฐานได้เข้าก็คือสาธุท้อนก้อยภูขาไปจะสั่นจังเสียงบ่อธิแปลว่าจริงจริงฐานะอธิฐานะตั้งใจลงอย่างยิ่งจึงจะนำไปสู่ความสำเร็จเหมือนพระพุทธเจ้าเราจะตัดสรูถือหญ้าคาไปปูปั๊บอธิฐานกามังตะโจจนะหารูจะอธิจะอวะสิสตุสรีละมังสะโลหิตังเลือดเนื้อจะเขือดแห้งไปเหลือไว้แต่เพียงกระดูกเส้นเอ็นกระดูกเท่านั้นจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตามทีจะตายเน่าอยู่ตรงนี้ก็ตามทีถ้าหากยังไม่บรรลุสิ่งที่จะพึงบรรลุได้โดยกำลังด้วยความภาคเพียรความบากบั่นของมนุษย์ทั้งหลายเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอธิษฐานตั้งใจมั่นอย่างวันนี้เราอธิษฐานไม่กินจำไงก็ไม่กินจะกินแต่น้ำทำไมถึงพุ่งนี้ตายชักดิ้นชักงอลงตรงนี้ก็ไม่กินนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานบารมีตัวนี้เป็นอาวุธสุดท้ายที่พระพุทธเจ้านำมาปักหานพยามารดูพระพุทธรูปปางนั้นที่มือหนึ่งวางอยู่ในตักมือหนึ่งวางไว้ในตักมือหนึ่งวางไว้หัวเข่านั่นคือปางสะดุ้งมารอธิษฐานตั้งใจอย่างดีแล้วพยามารมาไล่หนีตั้งใจจะลุกกลัวพยามารเหินอยู่ไปก็ไม่ไหวมันจะฆ่าแล้วพวกเทวดามารพรมพวกพรมพวกอินพวกหน้าข้างหลายหนีหมดแล้วเหลือแต่เราคนเดียวโดดเดี่ยวหนีดีกว่าเหินอยู่ไปก็ตายพร้อมตั้งใจจะลุกขึ้นเท่านั้นแหละนึกถึงจิตที่ได้ตั้งไว้คืออธิษฐานเพราะท่านกล่าวคำนี้กามังตะโจจะนะหารูจะอธิจะอวะสิสตุนึกถึงนี้ตบหัวเขาเลยพวกหยุดอย่าลุกไปสังคาเมมาตังเสยโยยายังเจชีเวปรชิตโตตายเสียในสงครามในการต่อสู้เดี๋ยวนี้ดีกว่าอยู่อย่างผู้แพ้อธิษฐานตัวนี้เป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายที่เอามาตะเพิดพญามารพญามารก็เห็นว่าโอ้ไม่ไหวเว้ยทำยังไงก็ไม่หนีเราทำยังไงก็ใช่ในที่สุดพญามารก็พ่ายแพ้พระพุทธเจ้าเราได้ตรัสรู้อันนั้นคืออธิษฐานท่านอยากได้อะไรอธิษฐานคือตั้งใจกระทำอยากได้อายุจงอธิษฐานกระทำทำที่ก่อให้เกิดอายุอยากได้วรรณะจงอธิษฐานจิตตั้งใจประพฤติทำที่จะก่อให้เกิดวรรณะอยากได้สุขะจงอธิษฐานคือตั้งใจกระทำสิ่งที่จะให้เกิดสุขภละโภคะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่5อันอายุวรรณะสุขะภละโภคะทีนี้เรามาดูว่าทำยังไงอายุจึงจะยืนนั่นพ่อวสันนั่งอยู่ตรงนั้นปีกายไอแฮกๆๆมาอาตมาว่าหม่มฝนบ่เนาะหนอวสันพ่อใหญ่วสันนี่สิได้เห็นเล่าอยู่บ่มาดูตอนศาลเล่าให้เด้ไปอบุญเมือง101บุญพระเวทไปฉันที่บ้านก็ไอ้ทั้งป่วยทั้งไข้อาตมาก็แสดงธรรมให้ฟังว่าอยากอายุยืนบ่ก็บ่ท่านอยากตายวันใดแล้วล่ะวะอยู่ไปก็ได้ทั้งความดีพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่แหละในสูตรมหาปรินิพพานสูตรนี่แหละตรงที่บอกพระอานนท์เนี่ยดูก่อนอานนท์
อิทธิบาททั้งสี่อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ววัตถุกตากระทำเป็นที่ตั้งญาณิกตากระทำเป็นดังญาณภาวิกตาอบรมมาดีภาวนาดีแล้ว

ผู้ใดปรารถนาจะมีอายุยืนตั้งมั่นอยู่เป็นตับหรือเกินกว่าตับก็ได้อิทธิบาท4เป็นฉะไหนฉันทะความพอใจรักใคร่อยู่ในคุณงามความดีกุศลธรรมวิริยะเอาใจฟักใฝ่ต่อสิ่งที่ดีที่งามอย่างนี้วิมังสาใคร่ครวญอ้อยอิงฝังอยู่ในจิตในใจแต่เรื่องอย่างนี้นั่นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาไตรตรองพิจารณาเอาจิตใจพอใจฝักใฝ่ไตรตรองภาคเพียรอยู่ในสิ่งที่ดีที่งามจะทำให้ชีวิตนี่ตั้งอยู่ได้เป็นกับทีนี้กับพวกเราก็ไม่เข้าใจอีกเข้าใจว่ากับหนึ่งเนี่ยปุ้ยอยู่จนเบิดโลกขันเป็นพระอานนท์ขอเอาไว้วันนั้นพระพุทธเจ้าคงจะอยู่กับเรามาถึงป่านนี้เข้าใจผิดกับนี่แปลว่าการที่กำหนดอายุกับปังอายุกับปะแปลว่าการที่กำหนดแห่งอายุอายุของพระพุทธเจ้าองค์นี้มีการกำหนดเพียงแค่ร้อยปีไม่เหมือนพระพุทธเจ้ากัสสปะ 20,000 ปีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าโกนาคามนะ 30,000 ปีไม่เหมือนพระพุทธเจ้ากุกุสันทะ 40,000 ปีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเวชภู 50,000 ปีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าสิขี 60,000 ปีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าวิปัสสี 80,000 ปีแต่องค์นี้พระพุทธเจ้าของเราท่านตัดไว้ชัดว่ามีอายุเราเนี่ยเพียงแค่ร้อยปีเปิดพระไตรปิฎกดูก็ได้มหาประธานสูตรเล่มที่10สูตรแรกข้อที่4หน้าที่4หาง่ายท่านจะเล่าอายุว่าตัวของท่านศาสนาของท่านนี่อายุน้อยไมหังภิกขเวเอตระอัปปกังอายุประมาณังโยจิรังพิยโยวัสสตังอัปปกังอายุของเราน้อยนักผู้ใดจะมีอายุยืนก็ไม่เกินร้อยปีมากกว่านั้นก็นิดหน่อยในยุคของเราทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งที่จะให้อายุยืนอย่างเราต้องการจะปฏิบัติธรรมเรามีจิตใจฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามอยู่เนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรครุ่นคิดแต่ในสิ่งนั้นภาคเพียรแต่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นพลังหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตอายุนั้นแปลว่าพลังหล่อเลี้ยงชีวิตบางคนปลดเกษียณมาเหี่ยวตุบๆบ้านพอ2ปีตายทําแต่กี้บ่คือจังอยู่ได้เรามีพลังหล่อเลี้ยงคืองานไปนู่นก็เห็นหน้าเพื่อนหน้าฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันหรือบางทียังไม่ปลดเกษียณเขาไล่ออกจากงานซ้ำเถาบ่นี่เหงาตุบๆปานใต้ตกน้ําไม่มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตไม่ถึง3ปีตายซ้ําเพราะนั้นผู้เฒ่าผู้ใดอยากมีอายุยืนจงมีความพอใจในฉันทะกุศลธรรมตั้งใจประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีที่งามเอาใจฝักใฝ่ไตรตรองตามใคร่ควรใคร่ก็จนลืมใคร่อย่างอาตมาเนี่ยถ้าไม่ตายคิดว่าไม่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถชนย่านมันตายอย่างไรเติบอยู่เพราะมันมีความพอใจในธรรมขนาดท่านจำได้ไหมปี2535 36อาตมาเป็นนิ้ว9เม็ดนี่พี่น้องชาวเมืองอุบลบ้านขามใหญ่ไปนั่งอบรมอยู่5วัน5คืนเจ๊ก็เจ็บหมอก็มาเฝ้าอยู่ท้ายธรรมะหลังธรรมะโอ้ยเศร้าทอนก็หน่อยไปยิงนิ้วทอนจะพาวมันพันในเทศเร็วเทศอบรมพี่น้องพาประพฤติธรรมจนจบ5วัน5คืนพอไปยิงนิ้วหมอบอกว่าต้องยิงมัน3ครั้งอาจารย์มันมากดูแล้วมันเป็นฝุ่งเลยมันเหมือนอยู่ในตะกร้าใส่เอาไว้นิ้วชนิดนี้ไม่เคยเห็นมันมากต้องยิงถึง3ครั้งถ้ายิงครั้งเดียวไม่ไหวหรอกครับไม่มีแรงต้านทานอาตมาบอกไม่มีเวลาฟุ่มเฟือยที่จะเที่ยวไปเที่ยวมาโรงพยาบาลเดิกเธอเดียวโหลดจักหมื่นนัดนี่ใส่เข้าไปโหลดว่าท่านหมอเขาก็บอกว่าโอ้จะไหวบ่ไหวเอาให้มันเสร็จไปเลยเขาก็เอายานอนหลับมาป้ายมาอุดเข้าจมูกอะไรต่ออะไรนี่มันหลับเลยนะครับมันสิหลับแนวไหนนอนอยู่โรงพยาบาลยิ่งนิ้วคนจะให้กันหลับแนวไหนเสร็จแล้วมันก็ไม่ยอมหลับเขาก็บอกว่าท่านไม่ยอมหลับท่านไม่ยอมหลับยิ่งโลดหลับบ่หลับก็ได้ว่าเด้อ

เอาทั้งเน็ตจนเสร็จอาตมาก็นอนนับนิ้วไปด้วยจักนับอะไรเงี้ย 1,900 กว่านัด 990 กว่านัดยังไม่ถึง 2,000 แต่เขาบอกว่า 2,000 เราอาจจะหลงนับไม่ครบก็ได้ป๊อกป๊อกป๊อกก็นับไปเนี่ยนะเสร็จแล้วนิ้วมันก็หายไปพี่น้องชาวเมืองอุบลมาเฝ้าเต็มโรงพยาบาลหลวงปู่ชินพอออกมาแล้วว่าโอ้ยเทศว่างอยู่ปานบ่เป็นหยังน้องมันมีฉันทะมันลืมหมดไข่ห้อนหนาวคนวันก่อนอบรมเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเต็มเป้ามา3วัน3คืนนี่มาต่อตรงนี้มันกี่วันเนี่ยเทศตัวนี้ไปหาคำมันยังได้อีกมันมีฉันทะอยู่เนี่ยจากมันมาจะใส่ไหลเหงื่อแห้งก็ได้มันมีพลังหล่อเลี้ยงพอเจ็บไข้ได้ป่วยอาตมาได้มีความรู้สึกว่าไม่อยากไปโรง

0: พอเจ็บไข้ได้ป่วยอาตมาได้มีความรู้สึกว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลมันอยากดูมันอยากรู้มันอยากเห็นมันอยากซอกแซกดูหรือดูซอกของเวทนาจิตของเรามันเป็นอย่างไรย่านแต่ตายบาดนี่ส่วนไปโรงพยาบาลไผมันสิบ่ตายก็ตายคือเก่าตัวอันนี้เล่าให้ฟังว่าการที่กำหนดแห่งอายุของเราอายุกับปังมีร้อยปีถ้าผู้ใดอยากอายุยืนประมาณร้อยปีหรือเกินกว่านั้นต่ำกว่านั้นนิดหน่อยก็ให้มีสิ่งเหล่านี้อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าว่าอายุนั้นก็จงประพฤติธรรมอันก่อให้เกิดอายุคืออิทธิบาทวันนะบาทเนี่ยผู้ใดอย่างงามวันนะนี่หมายถึงผิวพรรณพระเจ้าแผ่นดินของเมืองโกสัมพีคือพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนนี่ค่อนข้างจะหนักไปทางกามมีเมียหลายคนไปเห็นพระหนุ่มเนน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มเอิบอิ่มผ่องใสนึกเอ้คนอยู่ในวัยกำลังเพลิดเพลินทางกามอารมณ์อยู่ในวัยกำหนัดน่าจะศึกไปแสวงหากามแต่ดูหน้าตาทำไมผ่องใสเหลือเกินท่านล่ะนี่ทนไม่ได้ก็ไปถามพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญทำอย่างไรหนอหน้าตาจึงผ่องใสนักท่านไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรหรืออะไรก็ไม่มีพระภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าพวกเราไม่มีอะไรจะทุกข์ร้อนไม่มีอดีตที่จะต้องคิดถึงไม่มีอนาคตที่จะต้องคำนึงเพราะว่าพระวงถึงมันเป็นอยู่โดยปัจจุบันอยู่ในศีลเป็นที่ตั้งภาวะแห่งจิตปกติกายปกติเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากจะให้มีผิวพรรณสิ่งที่เรียกว่าวันนะก็จะไปนบเอาอ้อนวอนเอามันบ่ได้ถ้าอยากได้จงเป็นผู้มีศีลจนคิดไปถึงสิ่งที่ตนเองกระทำพูดคิดที่ผ่านมาไม่มีอะไรกินแหนงแข็งใจเน่าในเปียกแฉะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆของตนเองพ่ออย่างงกมือหวายเจ้าของใดถ้าอย่างนี้มันก็แจ่มใสเบิกบานวันนะสุขะผู้ใดปรารถนาสุขจงอธิษฐานจิตเจริญปฏิปทาอันจะก่อให้เกิดสุขคือสมาธิเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ฌานฌานนลาภีได้ฌานสุขวิหารีได้ที่อยู่อันเป็นสุขผู้ใดสิมีสุขพออยู่ในฌานพวกเราเคยได้ยินไหมบางทีหนังสือพิมพ์มักจะลงบางองค์นั่งสมาธิ12ชั่วโมง20ชั่วโมงเพิ่นบ่เจ็บบ่ปวดเจ็บหยังเพิ่นมีความสุขเพิ่นแล้วผู้ที่มีความสุขในความสงบของจิตละเอียดอ่อนเนี่ยท่านไม่ค่อยสนใจกับความสุขความทุกข์ของผู้อื่นบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรไม่สนใจติดอยู่ในความสุขอันนั้นพระพุทธเจ้าสมัยเป็นสุเมธดาบสติดอยู่ในความสุขแห่งฌานพระพุทธเจ้าทีปังกรตัดสรู้แผ่นดินหวาดบันไว้เขาสเนนุราชสันสะเทือนสว่างสวัยหาประมาณไม่ได้ทั้งโลกกระทานหมื่นโลกกระทานแต่สุเมธดาบสไม่รู้เรื่องเลยเฉยสะบึกจนไม่รู้สึกว่ามีพระพุทธเจ้าในโลกเพราะตนเองเข้าฌานเฉยแผ่นดินไหวก็บ่คงจักไหวนำหมู่เหมือนพระทั้งหลายที่ท่านเคยฝึกมาเนี่ยอาจารย์มาเขาจะนั่งรับเหลวเลยบริออนซ่อนน้ำหัวไพ่เบิดหมูน้ำมูนเองข้าเจ้ามีความสุขข้าเจ้าได้ร้องถามบ้างเป็นยังไงปวดข้อบอนั่งรับสังข้าเจ้าว่าเฮ้ยมีแห้งแต่ตัวข้าเจ้าหวานอันนี้เป็นปฏิปทาทำให้เกิดความสุขสังเกตดูพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดป่าของเราธรรมดาที่นี่จะมีงานหรือไม่มีงานก็ตามพระตื่นตีสอง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

อำเภอเมืองจังหวัดระยองท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2458ถึง2529มีบางตอนที่ท่านสอนไว้น่าคิดและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟัง

ก่อนที่จะพูดอะไรให้ถามตัวเองว่าที่จะพูดนี้จำเป็นหรือเปล่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพูดนี่เป็นขั้นต้นของการอบรมใจเพราะถ้าเราควบคุมปากตัวเองไม่ได้เราจะควบคุมใจได้อย่างไร

คนเราต้องบ้าภาวนาจึงจะภาวนาได้ดีเวลาภาวนาเนี่ยอย่าไปกลัวว่าภาวนาแล้วจะเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเป็นของที่แก้กันได้ให้กลัวอย่างเดียวว่าจะภาวนาไม่เป็นให้ภาวนาอย่ามัวแต่ง่วงนอนนอนกันมาไม่รู้กี่ชาติแล้วไม่รู้จักอิ่มสักทีมัวแต่เป็นผู้ประมาทไม่รู้จักรักษามนุษยสมบัติเอาไว้ระวังจะเหลือไม่เท่าเก่า

พระธรรมถามว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่แล้วเราจะตอบท่านว่ายังไง

ไปกี่วัดกี่วัดรวมแล้วก็วัดเดียวนั่นแหละคือวัดตัวเรา

อะไรอะไรก็เกิดขึ้นอยู่กับความสังเกตของเราถ้าความสังเกตของเรายังหยาบหยาบเราจะได้แต่ของหยาบหยาบการภาวนาของเราก็ไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าไปได้

คนเราเวลานั่งภาวนากว่าใจจะสงบได้ก็ต้องใช้เวลานานแต่พอจะออกจากที่นั่งก็ทิ้งเลยอย่างนี้เรียกว่าเวลาขึ้นบ้านก็ขึ้นบันไดเวลาลงก็

เกิดมานับอสงไขยไม่ถ้วนถ้าจะเอากระดูกที่เราเคยตายเกิดมากองไว้ก็จะโตกว่าเขาพระสุเมนน้ำในแม่น้ำมหาสมุทรน้อยใหญ่ทั้งหลายน่ะก็ยังน้อยกว่าน้ำตาที่เคยหลั่งรินเพราะความทุกข์ทั้งหลายเสียอีก

ผู้มีปัญญาเมื่อเห็นเช่นนี้ย่อมเกิดความสลดสังเวชในภพชาติไม่ยินดีในการเกิดมีจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพานอย่างเดียว

คนทั้งหลายเขาก็อยู่กับทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักทุกข์จึงพ้นจากทุกข์ไม่ได้มัวแต่ตัดรากถอนโคนระวังลูกมันหล่นมาจะงอกอีกนะการกำหนดทุกข์ก็ต้องเอาให้ละเอียดต้องเอาถึงขนาดแค่ลืมตาปั๊บรูปมากระทบก็รู้ว่าทุกข์แล้ว

ทานนั้นเป็นเรื่องละเอียดต้องใช้ปัญญาเอามากๆไม่ใช่ของที่จะถึงเอาด้วยแรงอยากถ้าเป็นของที่จะถึงด้วยแรงอยากพวกเราเนี่ยคงจะตรัสรู้กันหมด

จจะคิดจะปรุงอะไรก็ได้แต่อย่าหลงผู้รู้แล้วเนี่ยจะไม่ทุกข์ผู้ไม่รู้เท่านั้นที่ทุกข์ทุกข์มันก็มีอยู่กับทุกคนไม่มีใครไม่หนีหรอกตราบใดที่ยังมีขันห้าอยู่ทุกข์ก็ต้องมีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราจะอยู่อย่างสบาย

อย่าทำแต่ถูกใจต้องทำให้ถึงใจผู้มีปัญญาย่อมใช้อะไรอะไรให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นจิตเปรียบเหมือนพระราชาอารมณ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนเสนาเราอย่าเป็นพระราชาที่หูเบา

ถึงความเห็นของเราจะถูกแต่ถ้าเรายึดเข้าไว้มันก็ผิดของดีจริงไม่ต้องโฆษณาคนชอบขายความดีของตัวเองที่จริงขายความโง่ของตัวเองมากกว่าคมให้มีในฝักให้ถึงเวลาที่จะต้องใช้จริงๆจึงค่อยชักออกมาจะได้ไม่เสียคม

ปฏิบัติยังไม่เข้าขั้นแล้วอย่าเที่ยวไปสอนเขามันมีโทษนะที่จริงไปถูกเขาเผยแพร่มากกว่าสอนไปสอนมากลายเป็นปฏิกูลน่ากินอสุภะน่ากอด

้องมันมีสติมันพิจารณาร่างกายจนเห็นเป็นกระดูกจนร่วงลงไปกองแล้วเผาให้เกลี้ยงไปเลยถามตัวเองสิมีตัวตนไหมอะไรทำให้ทุกข์ทำให้เจ็บปวดมีตัวเราไหมดูให้ถึงแก่นแท้ของธรรมชาติพิจารณาไปจนไม่มีอะไรของเราสักอย่าง

ันไม่มีใครเจ็บมันไม่มีใครตายนั่นแหละตรงนั้นแหละมันมีอยู่แล้วทุกคนเหมือนเราคว่ำมืออยู่เราก็หงายมือซะแต่ผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะทำได้ถ้าโง่ก็ไม่เห็นก็ไม่ได้ไม่พ้นเกิดพ้นตายจิตเห็นจิตตามเป็นจริงเขาก็วางของเขาเองสักวันหนึ่งความตายจะมาถึงเรามาบีบบังคับให้เราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเราต้องหัดปล่อยวางล่วงหน้าให้มันเคยไม่อย่างนั้นพอถึงเวลาไปเนี่ยจะลำบาก

การภาวนาของเราต้องมีปิติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่อย่างนั้นทำไปมันจะเหี่ยวแห้งอยู่บนที่สูงแล้วก็สามารถมองเห็นอะไรๆได้หมดเวลาเราทำงานอะไรอยู่ถ้าเราสังเกตว่าใจเราเสียก็ให้หยุดทันทีแล้วกลับมาดูใจตนเองเราต้องรักษาใจของเราไว้เป็นงานอันดับแรก

เมื่อคิดที่พุทโธแล้วไม่ต้องลังเลว่าจะนั่งไม่ได้ดีถ้าตั้งใจจริงแล้วมันต้องได้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเป็นมารผจญเขาเล่นละครอะไรเราก็ไปดูไม่ใช่ว่าไปเล่นกับเขาด้วย

คนอื่นเขาด่าเราเขาก็ลืมไปแต่เราไปเก็บมาคิดก็เหมือนเขาคายเศษอาหารทิ้งไปแล้วเราไปเก็บมากินแล้วจะว่าใครโง่

ที่จริงมันไม่มีอะไรที่จะต้องน้อยใจเราเองไปเอนเอียงตามอารมณ์ที่มากระทบเท่านั้นให้พิจารณามากๆแล้วเราจะรู้ว่าจิตของเราอยู่ของเราส่วนหนึ่งสิ่งพวกนี้ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเราจะเป็นไปตามเขาทำไมที่เราเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะเรายังมี

มัวแต่นึกถึงวันเกิดให้นึกถึงวันตายเสียบ้างทำดีให้มันถูกตัวดีอย่าให้มันดีแต่กิริยาคนเราถ้าทำดีแล้วติดดีก็ไปไม่รอดเมื่อใจยังมีติดภพชาติก็ยังมีอยู่การภาวนาต้องทิ้งเป็นขั้นขั้นเหมือนเขายิงจรวดในอวกาศพอพ้นจากโลกแล้วกระสวยอวกาศก็ต้องทิ้งยานแม่จึงจะไปถึงโลกพระจันทร์ได้

ของจริงขึ้นอยู่กับเราถ้าเราทำจริงเราจะได้ของจริงถ้าเราทำไม่จริงเราจะได้แต่ของปลอม

รมะเราอ่านมามากแล้วฟังมานานแล้วเราก็ว่าเราเข้าใจแต่มันถึงใจดีจริงหรือยัง

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมนี่เมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายเ
ำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บปานนั่งให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้ให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้ให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้ก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้ก็จะ
ทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์

สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บปันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับ

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรพึ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกนี่ไม่ออกพลึดพลัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เนี่ยเมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดู

ที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองย้ายย้ายความง่วงเหงาหุ่นนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อัฐิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองหนึ่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มาก

เราจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำถ้าทำคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาสิทธิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องกันจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระไงพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้ไงท่านก็แจ้งในการว่า
้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสมัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นทีนี้นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้เข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤต
จะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จำทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่นะถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลน่าจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลถึงจะได้

ลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยพงศ์ให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปเมื่อกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระนิมักก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เรื่องขดน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทั้งสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ข้อจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันในเธอแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานอนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละ

ักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิรุงวิรุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสรณังคาชามิ
0: สังฆังสรณังคาชามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ปิสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อรินาทานาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: ราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: เมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: เจริญนิพพติงติตัสสะมาสิรังนิโสท

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรณลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตะวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อชัยชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์
ดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโนภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง

0: ปราจีนบุรีพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามแก้วกาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569เวลา12 นาฬิการร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามชะมืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยวันนี้ก็คงจะปรารภธรรมะในข้อวัดปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติทำกันมาตลอดในระยะเป็นปีบ้างเป็นเดือนบ้างญาติโยมก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะกันมาก็คงจะเข้าใจแล้วเรื่องว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นผลให้กับตนเองไม่ใช่เป็นผลให้กับผู้อื่นคือปฏิบัติย่อมได้กับตนเองเรียกว่าเหมือนกับทานอาหารเนี่ยผู้ใดทานผู้นั้นก็ย่อมอิ่มผู้ใดไม่ทานผู้นั้นก็ย่อมหิวย่อมไม่อิ่มการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ใช่ไปทำให้ผู้อื่นได้รู้ได้เห็นได้ผู้ที่จะรู้ได้เห็นได้คือการรู้เห็นเฉพาะตนฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องรู้เฉพาะตนเห็นเฉพาะตนในเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกนั้นทุกคนก็อยากรู้อยากเห็นทุกคนก็สงสัยแต่ข้อวัดปฏิบัติคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นหลักที่พิสูจน์ได้อยู่แล้ว ถ้าเราจะมัวนั่งอยู่มัวนั่งสงสัยหรือข้องใจอยากจะรู้อยากจะเห็น แต่ไม่ลงมือประพฤติปฏิบัตินั้นผลนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นมาเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้การปฏิบัติจิตของเราให้สงบนั้นมีผลอย่างมากอย่างน้อยก็ทำให้เรานี้สบายใจทำให้เรานี้ปล่อยละวางอะไรได้เป็นอีกหลายๆอย่างทำความตึงเครียดทำความขัดข้องหมองใจทำความเล่าร้อนใจนั้นให้ดับน้อยลงไปทำสติทำปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างน้อยสติสัมปัญญาสัมปัญญะที่เราเคยขาดเกินก็จะมีขึ้นมาการประพฤติปฏิบัตินี่มันยังผลจิตให้ดีอย่างมากคนเราจะสติจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องอาศัยการฝึกปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติจึงจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ฝึกเราไม่ศึกษาไม่เล่าเรียนไม่ปฏิบัติสติและปัญญานี้คงไม่เกิดขึ้นมาได้ฉะนั้นเราก็เรียนกันทางลัดก็เลยกันคือเรียนประพฤติปฏิบัติเรียนหัดทำจิตทำใจเราไม่ต้องไปอ่านที่ไหนอ่านที่จิตของเรารู้เรื่องไวดีเพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนให้อ่านเรื่องจิตการรู้เรื่องจิตนี่เป็นการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพราะสิ่งที่กระทำขึ้นมาในโลกนี้คือกระทำด้วยอาการของจิตจะพูดจะคิดจะนึกจะทำออกมาในรูปแบบใดก็คือกระทำมาจากจิตทั้งหมดมันเป็นอาการของจิตที่พูดก็ดีไม่พูดก็ดีฉะนั้นถ้าเราจะเรียนรู้ธรรมะคำสอนพระเจ้าก็คือเรียนรู้เรื่องจิตนั่นเองบางคนสงสัยว่าปฏิบัติแล้วจะไม่รู้อะไรเราลองมาเทียบเปรียบดูสิว่าทำไมจะไม่รู้ก็พระพุทธเจ้าท่านไปเรียนมาจากไหนพระพุทธเจ้าก็เรียนจากจิตเรียนจากสติปัฏฐาน4รู้เรื่องเวทนาจิตธรรมนี่เองรู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตคิดนึกรู้จักธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตเมื่อยามสงบเมื่อรู้จักจิตนี้พระพุทธเจ้าก็สามารถแยกออกไปเป็นอริยสัจเป็นมรรคองค์8เป็นปฏิสมุปบาทเป็นอริยสัจนี่เป็นโพชฌงค์7เมื่อแยกออกไปธรรมะแล้วเป็นหมวดหมวดหมู่หมู่นี่พระพุทธเจ้าก็รู้เรื่องจิตทั้งหมดทั้งประสูตรทั้งอภิธรรมทั้งพระวินัยทั้งปรมัตถ์เนี่ยพระพุทธเจ้ารู้เรื่องจิตทั้งหมดเลยเรื่องลึกๆ ก็คือเรื่องอภิธรรมเรื่องอภิธรรมนี่เป็นรู้เรื่องจิตเรื่องเจตสิกหรือเรื่องอารมณ์ของฌานเรื่องอารมณ์ของฌานก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตทั้งหมดอ ย่างนี้พระพุทธเจ้าก็รู้เรื่องจิตนั่นเองจิตอบรมให้ผ่องใสดีแล้วละกิเลสได้แล้วโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีแล้วปัญญาก็เกิดปัญญาก็หลั่งไหลเกิดขึ้นมาจากการที่ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนั่นเองที่มันไม่รู้นี่เพราะโลภโกรธหลงมันบังอยู่กิเลสตัณหาบังอยู่ก็ทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของจิตไม่ได้ธรรมเทศนาก็ไม่เกิดกับจิตเราแต่ถ้าเราลัดสละลัดตัดกิเลสออกไปได้ธรรมเทศนาจิตก็ยังต้องเกิดขึ้นมาในจิตของเราสิ่งใดไม่รู้ก็จะได้รู้สิ่งใดไม่เห็นก็จะได้เห็นเราก็จะทราบเรื่องจิตใจของเราได้ภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นเราตถาคตผู้ใดรู้ธรรมก็คือผู้นั้นน่ะที่จะรู้จักเราตถาคตพระพุทธเจ้าก็ให้ภิกษุทุกองค์ได้ละกิเลสรู้จักเห็นจิตเห็นใจเห็นธรรมะนั่นเองพอเห็นแล้วก็สามารถอธิบายขยายความไม่ต่างอะไรกับพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าเคยมีพระภิกษุเช่นมหากัจจายนะเนี่ยท่านแสดงธรรมแสดงธรรมะอย่างพิสดารอธิบายเรื่องรูปนามขันธ์5เรื่องปฏิบัตินี้อย่างดีที่สุดพออธิบายเสร็จแล้วถ้าภิกษุก็ไปฟังพระพุทธเจ้าบ้างว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงแบบไหนพอฟังดูพระมหากัจจายนะเนี่ยก็ไม่ได้ลำเรียนอะไรปฏิบัติบรรลุแล้วก็แสดงธรรมได้ก็ยังสงสัยว่าพระมหากัจจายนะกับพระพุทธเจ้าจะแสดงต่างกันไหมทำหมดนี้พอฟังจะมหากัจจายนะแล้วก็ไปฟังพุทธเจ้าบอกกับพุทธเจ้าทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเราก็แสดงเหมือนกันอย่างนี้แหละถ้าให้เราแสดงเราก็แสดงเหมือนมหากัจจายนะนี่แหละมหากัจจายนะก็แสดงไพเราะดีแล้วภิกษุพุทธเจ้ารับรองว่าถึงเราแสดงก็แสดงไม่ต่างอะไรกันกับมหากัจจายนะเพราะมันเป็นธรรมหมวดเดียวกันการที่รู้ธรรมเห็นธรรมนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยเรานักปฏิบัติว่าเราจะไม่รู้เราจะไม่เห็นธรรมะคำสอนพระเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้ภาษาอิบุตรพระโมคคัลลาก็ไม่ได้ไปเรียนพระไตรปิฎกที่ไหนมาท่านก็เรียนจิตนี่เองพระอุบาลีพระก็อาศัยเรียนจิตเนี่ยพอบรรลุธรรมที่จิตนั้นก็ย่อมรู้จักธรรมะคำสอนพระเจ้าทุกหมวดทุกหมู่คือตามแต่วาสนาบารมีคนที่จะเรียนรู้ได้หรือจะปฏิบัติถึงฉะนั้นเรื่องนี้เราจึงไม่สงสัยนะว่าการปฏิบัติธรรมะจะนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่รู้อะไรนั้นเป็นไปไม่ได้นั่งหลับตามันต้องได้รู้เรื่องมรรคผลรู้เรื่องจริงย่อมปรากฏกับจิตตัวเองได้ไอ้เรื่องนั่งแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นนั้นไม่มีฉะนั้นบางคนก็ไม่เข้าใจนึกว่านั่งไปแล้วก็คงจะต้องไปอ่านต้องไปเรียนต้องไปท่องต้องไปบ่นนะจึงจะรู้ได้มันอันนั้นมันเป็นการเรียนเพื่อเราจะได้เข้าใจถึงเรื่องหลักคำสอนพุทธเจ้าที่บางแง่บางมุมที่เราไม่ได้ผ่านพบประสบแต่จะรู้เรื่องละกิเลสรู้เรื่องหนทางในการปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเราเรียนกรรมฐานเราก็สามารถรู้ได้ช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ได้รู้แล้วเราปฏิบัติตามพระที่ท่านเรียนปริยัติท่านมาถามว่าที่วัดนี้เรียนปริยัติหรือเปล่าบอกที่วัดนี้เรียนปฏิบัติเลยบอกเรียนยังไงเรียนปฏิบัติเลยคือเรียนไม่ได้ไปสอบเอาอะไรก็เรียนปฏิบัติทันทีเลยเช่นกับเราเรียนเรื่องขันห้าเนี่ยเราก็สามารถสมมติว่าเราเรียนเรื่องขันห้าเนี่ยเราก็มีครูบาอาจารย์อธิบายเรื่องขันห้าหรือเราอ่านเรื่องขันห้าครูบาอาจารย์ก็สอนเรื่องขันห้าก็ต้องให้ปฏิบัติให้รู้เรื่องขันห้าเลยรู้ว่ารูปมีลักษณะอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีลักษณะอย่างไรเห็นให้รู้ทันทีคือไม่ใช่เรียนท่องได้แต่ปากเปล่าคือให้เข้าใจในลักษณะของขันธ์5แล้วก็ปฏิบัติไปด้วย เรียนเรื่องปัญจเรื่องกรรมฐานก็ปฏิบัติกรรมฐานไปเลยมาเรียนเรื่องอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยธรรมดาเขาท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองท่องได้แล้วก็แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าเราเรียนแล้วเราต้องปฏิบัติไปด้วยเลยหมายถึงว่าทุกข์มีลักษณะอย่างไรสมุทัยมีลักษณะอย่างไรมรรคองค์8มีลักษณะอย่างไรนิโรธสัจมีลักษณะอย่างไรให้ลองฝึกให้ปฏิบัติลองนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติพิจารณาในอริยสัจ4ให้เห็นให้เข้าใจอันนี้คือการเรียนรู้คือการปฏิบัติไปในตัวคือเรียนแล้วปฏิบัติคือไม่ใช่เรียนแล้วเรียนแต่ปริยัติพวกปริยัตินี่คือการเรียนแล้วเหมือนกับทัพพีอยู่ในหม้อแกงคือตักจริงแต่ไม่รู้รสทัพพีขออภัยตักจริงทัพพีตักจริงแต่ไม่รู้รสของแกงคือรสนั้นจะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรทัพพีกับดักลูกเดียวไม่เคยรู้เรื่องเลยการเรียนธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพวกเรียนปริยัติเนี่ยเหมือนทัพพีอยู่ในหม้อแกงจะตักจนทัพพีหักแล้วหักอีกต่อแล้วต่ออีกก็ไม่สามารถจะรู้ว่ารสแกงนั้นเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรการที่คนเรียนรู้ปริยัติแล้วไม่ปฏิบัตินั้นไม่ต่างอะไรกับทัพพีที่คนจนหักไม่สามารถจะรู้รสแกงแต่ว่าพวกที่ซื้อกินหรือพวกที่ได้รับจากทัพพีเนี่ยพวกที่ซื้อกินหรือพวกที่ลองชิมนั้นย่อมรู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มพวกปฏิบัตินั้นไม่ต่างอะไรกับคนที่รับมาจากทัพพีมาลองดื่มมาลองกินก็มีรสชาติรู้ว่าอันนั้นอร่อยน่าชื่นชมฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้จึงเป็นเรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ใช่เป็นประเภทพวกนักปฏิบัติหรือนักเรียนแบบทัพพีในหม้อแกงฉะนั้นถึงว่าเราเรียนเราแต่เราปฏิบัติตามศีล227เนี่ยคำสอนพระเจ้าสอนข้อใดเราก็ทำตามข้อนั้นไม่ได้ล่วงละเมิดจากศีลเลย227ข้อพวกเราก็พยายามถือให้มันครบถ้วนศีล10ก็ถือให้ครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยใครมันถ้าเป็นคฤหัสถ์อุบาสกบาลิกาเรียนศีล5ก็ต้องปฏิบัติให้ศีล5ให้ได้ครบถ้วนถ้าปฏิบัติศีล5ไม่ได้ครบถ้วนก็หมายถึงเราเข้าถึงศาสนาพุทธไม่ถึงเรายังปิดอบายยังไปนรกอยู่เพราะเราเรียนรู้แต่เราไม่ปฏิบัติตามอย่างเงี้ยเราก็ไม่พ้นอบายไม่พ้นนรกได้เรารู้ศีล5ศีล8เราต้องหยุดยั้งชั่งใจละบาปบำเพ็ญบุญได้รู้แล้วไม่ทำตามมันรู้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นที่เราอยู่วัดเนี่ยเราไม่ได้เรียนเอาไปขีดเอาขั้นอะไรแต่เราก็เรียนปฏิบัติตามที่คำสอนนั้นก็เรียกว่าเราก็ต้องพยายามให้เข้าใจว่าคำสอนพระพุทธเจ้านั้นสอนอย่างไรแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำสอนนั้นให้ได้คือพยายามทำให้ได้นะเช่นเราเรียนพรหมวิหาร4อย่างเงี้ยพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำไงเราจะให้เกิดพรหมวิหาร4ในตัวเราเราก็ต้องพยายามเจริญเมตตาไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อิจฉาริษยาใครทั้งที่เราเรียนรู้แล้วล่ะแต่เรายังปฏิบัติไม่ได้เราก็ต้องพยายามทำใจให้ได้ถ้ายังโกรธอยู่แสดงว่าเราก็ยังเป็นคนไม่รู้เรื่องเมตตาพรหมวิหารหลังก็ทำจิตใจของเรานี่ยอมรับว่าเมตตานี่มีประโยชน์เวลาใครว่ามาเราก็ไม่โกรธกรุณาคิดช่วยคนอื่นและตัวเองพยายามช่วยให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปมาช่วยตนเองได้ดีแล้วละความโลภกดลงได้แล้วมุทิตาก็ปล่อยดีใจมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆโดยการปฏิบัติทำยกจิตยกใจให้เกิดเมตตากรุณาขึ้นมาได้มุทิตาได้แล้วอุเบกขาก็อุเบกขาจริงๆคือพยายามวางเฉยต่อบาปได้ไม่ว่าไม่เร่าร้อนต่อบาปที่มากระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายใจก็พยายามอดทนอดกลั้นจนเกิดอุเบกขาวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจในเมื่อคนอื่นทำดีก็ดีทำไม่ดีก็ดีตนเองก็ดีก็พยายามวางเฉยอารมณ์อะไรมากระทบสัมผัสก็มีอุเบกขาใครจะมาด่ามาว่ามานินทาให้ร้ายก็ไม่โกรธตอบไม่พยาบาทตอบเพราะระงับใจตัวเองได้ด้วยพรหมวิหาร4นี่คือการเรียนรู้และปฏิบัติตามไม่ใช่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็เลยกันไปทำอย่างอื่นเรียนอย่างอื่นต่อไปตัวเองก็ไม่เคย ได้หมด

พุทธเจ้าเลยสักข้อเดียวแต่ก่อนเคยเรียนอะไรทำคือการทำคือโลกบาลคือคุ้มครองโลกพระวินัยเรียกว่าธรรมะเริ่มแหละหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปว่าเราไม่เคยละอายแก่ใจเลยทำบาปได้เรื่อยเลยโอตปะก็ไม่เคยเกรงกลัวต่อบาปเลยทำบาปบ่มีเลือดตบยุงได้แต่พอเราเรียนปฏิบัติแล้วพอมาทำสมถะภาวนาแล้วเนี่ยหิริมันเกิดขึ้นเองเกิดความละอายแก่ใจแม้ทั้งที่รับไปที่แจ้งโอตปะก็เกรงกลัวต่อบาปจริงๆกลัวตกนรกกลัวจะไม่ได้ไปเกิดดีกลัวทุกอย่างกลัวจะผิดศีลธรรมกลัวความไม่บริสุทธิ์จะเกิด

กลัวต่อบาปจริงๆกลัวตกนรกกลัวจะไม่ได้ไปเกิดดีกลัวทุกอย่างกลัวจะผิดศีลธรรมกลัวความไม่บริสุทธิ์จะเกิดขึ้นตัวเองฮิริความละอายแก่ใจก็มีจริงๆโดยที่ไม่ได้ท่องลงบนอย่างนั้นอย่างเดียวรู้และปฏิบัติตามโอตปะก็เกรงกลัวต่อบาปจริงๆทำที่คุ้มครองคือคุ้มครองตัวเรานี่เองคนเราเมื่อมีอย่างนี้แล้วทุกคนก็ดีกันหมดทำที่ทำบุคคลให้งามนี่ทำที่บุคคลให้งามขันตินี่ขันติทำบุคคลให้งามโสระจะความเสงี่ยมเจียมตัวเราต้องได้แต่เราไม่เคยทำตัวเองให้งามได้เลยไม่เคยขันติเลยเป็นขันแตกอยู่ตลอดเวลาไม่เคยความไม่เคยเสงี่ยมเจียมตัวชอบพูดจาหยาบคายโอหังอวดดีอะไรเงี้ยแบบทะลุกลางป้องอยู่เรื่อยมันเราเรียนรู้แต่ว่าเราไม่ได้มาไม่ได้ปฏิบัติตามมันก็ทำให้เกิดความทุกข์แก่ใจเราอยู่เรื่อยเราไม่เคยมีขันติไม่อดทนไม่ได้อ่อนแออยู่เรื่อยจิตใจใครว่าอะไรมันก็ไม่ยอมรับอดทนต่อความโกรธไม่ได้อดทนต่อความโลภไม่ได้อดทนต่อการงานที่หนักหรือว่าอดทนต่อร้อนต่อหนาวอะไรแบบประเภทที่ไม่สู้ใจไม่สู้ไม่ถึงก็เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเราได้แต่เรียนธรรมะความเสงี่ยมเจียมใจเจียมตัวก็ไม่มีกลายเป็นคนมารยาทหยาบซามก็ไม่เป็นที่รักของคนหรือว่าไม่ทำให้สังคมนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีได้พอเราเรียนธรรมะแล้วเราปฏิบัติตามเท่านั้นเองได้ผลเลยขันติก็เกิดขึ้นจากเราไม่เป็นขันแตกอดทนอดกลั้นได้มันอดทนขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเนี่ยไม่ต้องไปให้ใครทำหรือว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนคือทำปฏิบัติเนี่ยมันทำให้เกิดความอดทนขึ้นมาเองความต้องระวังโสระจะความเสงี่ยมเจียมตัวก็เกิดขึ้นเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนน่ารักขึ้นมาแม้ถ้าเกิดแต่คนไม่มีธรรมะข้อนี้ขึ้นมาทุกอย่างก็แย่เลยไม่ขันติก็ไม่มีกลายเป็นคนวู่วามมีอารมณ์เร่าร้อนโสระจะก็เป็นคนไม่เสงี่ยมเจียมตัวมีแต่คนพูดจาแสดงกิริยาท่าทีไม่มีมารยาทความเป็นผู้ดีความเป็นคนไทยหรือความเป็นคนรู้ธรรมะก็ไม่มีธรรมะเนี่ยทำให้บุคคลงามขึ้นมาไม่ใช่งามแบบประเภทแต่งหน้าทาปากอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นมันก็งามแบบประเภทผิวเผินแต่งามโดยจริงๆนั้นคืองามการประพฤติปฏิบัติงามโดยขันติงามโดยโสระจะความเสงี่ยมเจียมตัวจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่ใช่กระดกกระเดกเอะอะโวยวายอย่างนั้นธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยทำให้บุคคลงามได้งามไม่มีทิฏฐิเนี่ยคือไม่ใช่งามที่หน้าตาอย่างเดียวคืองามด้วยการมีความอดกลั้นอดคนที่ลองดูสิคนลองโกรธแสดงออกมาหน้าตาไม่ดีเนี่ยมันจะงามไหมอย่างผู้หญิงแต่งตาหน้าตาที่สวยแล้วก็โกรธแวดกระทืบเท้าอะไรเงี้ยตวาดคนโน้นคนนี้ดูแล้วมันก็ไม่งามกลายมาเป็นยักษ์เป็นมารน่าเกลียดน่าโกรธด้วยซ้ำไปแต่ถ้าบุคคลที่หน้าตาไม่ดีแล้วแต่ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะสนอหูเอ้มันก็งามดีอ่ะดูแล้วก็เพลินตาดูแล้วก็เพลินใจเพราะอะไรเพราะเขาดูแล้วเขาไม่น่าเกลียดอะไรเขาเสงี่ยมเจียมตัวจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเขาก็มีมารยาทไม่ใช่เดินข้ามคนโน้นไปเดินข้ามคนนี้มาอะไรอย่างอันนั้นก็ถือว่าไม่เสงี่ยมเจียมตัวเป็นคนวางตัวไม่ถูกต้องอันนี้ธรรมะของพุทธเจ้าแค่สองอย่างนี้ก็ทำบุคคลให้งามได้พัฒนาจิตใจคนฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องที่จะทำเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจคนให้ดีได้ขันติความอดทนอดกลั้นอดกลั้นต่อความโกรธนี่เองอดตั้นต่ออารมณ์ที่มากระทบจิตใจเรานี่เองความเสงี่ยมเจียมตัวเราก็ฝึกหัดปฏิบัติเรานี่เองเดินนั่งเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติก็เราก็ภาวนาเข้าไปคิดอะไรก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธเดินก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธขวาพูดซ้ายโทรไปไหนมาไหนเราก็พูดโทรเรื่อยๆไปอันนี้ความเสงี่ยมเจียมตัวก็จะเกิดขึ้นมาสติสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นอันนี้เราต้องพยายามศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติตาม

นั่นแหละก็เรียกว่าปริยัติเกิดประโยชน์ปริยัติยังผลให้เข้าถึงปฏิบัติถึงปฏิเวทธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเราต้องให้รู้ถึงปฏิเวทถึงความสงบถึงความหลุดพ้นได้จึงจะเรียกว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมีคุณอนันต์ไม่จะเรียนธรรมะคำสอนพระเจ้าคุณอนันต์นั้นหายไปมีแต่โทษมหันต์กินเหล้าคุยธรรมะได้เนี่ยเรียกว่าโทษมหันต์เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ในทางผิดๆเอาไปชักชวนคนอื่นให้ศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็เอาไปกระทำไม่ตรงตามละความโลภโกรธหลงอันนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นโทษอนันต์ที่เราปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องฉะนั้นมีคุณอนันต์อย่างมากสูงสุดคือธรรมะนี่เองเราปฏิบัติไปได้แล้วเราก็ได้ผลเขาเรียกว่าธรรมะธรรมะก็หมายถึงว่าที่ว่าขันติอย่างเงี้ยขันติแล้วเราปฏิบัติอดทนทำให้ใจของเราสงบได้นั่นเรียกว่าคนปฏิบัติธรรมะคนเรียนธรรมะธรรมะแปลว่าขันติอย่างสัจจะเนี่ยเป็นคนจริงใจเป็นคนแน่นอนเป็นคนไม่จะปรับเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติได้นะเขาเรียกว่าคนปฏิบัติธรรมะคนรู้ธรรมะคนเห็นธรรมะปฏิบัติแล้วก็สามารถทำให้เกิดขึ้นแล้วก็รู้ด้วยแล้วก็สามารถเห็นด้วยเห็นนี่มันเชื่อแน่นอนเลยว่ามีจริงแต่นั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงเป็นเรื่องยกระดับจิตของบุคคลนี้ไม่ให้เป็นบุคคลที่ลกโลกให้เป็นบุคคลที่เจริญกับโลกไปกับโลกได้อย่างดีเป็นผู้ไม่ขวางโลกไม่ขวางธรรมฉะนั้นเราต้องพยายามเรื่องอย่างนี้แล้วก็ต้องพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของเราปรับปรุงมองตัวเองดูมั่งสิว่าอะไรมันบกพร่องวันนี้เช้าเราทำอะไรกลางวันเราทำอะไรตอนเย็นเราทำอะไรกลางคืนเราทำอะไรบ้างเราบกพร่องธรรมะข้อไหนเราเป็นคนมีธรรมะวินัยเต็มใจเราหรือยังถ้ายังไม่เต็มเราก็พยายามฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นถ้ามันยังหดหู่ท้อถอยมันยังคลุ้งซ่านรำคาญใจมันยังง่วงเหงาเฮานอนนี่ก็ถือว่าธรรมะมันเป็นขวายเสื่อมเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามฝืนจิตฝืนใจของเราให้มันแน่วแน่ให้มั่นคงขึ้นมาสะบัดหัวสะบัดหูทำจิตใจมาให้ตื่นขึ้นเมื่อเราทำตื่นขึ้นแล้วมันก็เกิดความสงบสุขขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งคว้าหาความสุขสงบที่ไหนทำที่ใจเราก็ได้ที่ใจเรานั่นเองถ้าเราทำไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรอันนี้สำคัญมากอยู่ที่กำลังใจเราทั้งหมดเลยนะเราก็ต้องสอบสวนทวนอารมณ์ของเราว่าวันหนึ่งเราทำอะไรไปได้บ้างเราปฏิบัติไปได้เท่าไรเราเข้าใจศีลธรรมได้มากน้อยอย่างไรโลกเราไม่ต้องไปเรียนมันแล้วมันรู้มากแล้วมันรู้จนจะขนเอาไม่ออกแล้วเราอ่านเราเห็นเรารู้เราประสบประการไปหมดแล้วเรื่องรักเรื่องชังนี่มันเต็มหัวใจแล้วคนเรานี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองเรื่องรักเรื่องชังนี่มันเรียนโลกไม่มีอะไรมีรักกับชังเท่านั้นเองโลกธรรม8มีลาภมียศมีสรรเสริญเองทุกคนหวังลาภหวังยศหวังสรรเสริญหวังได้ความสุขนั่นเองสุดท้ายก็คือต้องการสุขนั่นเองต้องการหนีทุกข์นั่นเองแต่มันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะทุกคนไม่เข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้ามันก็เหมือนวิ่งเข้าไปหาทุกข์นั่นเองมันก็ยิ่งหาความทุกข์มากขึ้นนั่นเองฉะนั้นเราต้องพยายามมองเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าคือพยายามขวนขวายพยายามพิจารณาตัวเองให้มากขึ้นในข้อผิดข้อถูกของเราว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราถ้าปรุงแก้ไขจิตใจเราได้มากน้อยอย่างไรอย่าไปปล่อยให้หลงลืมตัวเองจนไม่มีเวลาได้ปฏิบัติธรรมเอาชีวิตไปขวากไว้กับงานกับบ้านกับเรือนกับชีวิตคนอื่นด้วยความรักความห่วงเนี่ยลาตายแล้วเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราได้เราก็ไปตัวคนเดียวบางคนก็มีทิฏฐิมานะหลงไม่ได้ตาดำๆเราต้องทำไว้ให้คนอื่นเขาโดยมากคนเราจะอ้างอย่างนั้นแต่ว่าตัวเองลำบากก็ยอมผลสุดแล้วตัวเองก็ลำบากลำบากแล้วก็ไม่ได้ช่วยใครได้ฉะนั้นเราจะต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนคือรู้จักทางพ้นทุกข์รู้จักทางสงบสุขก่อนเราจะได้สบายใจสุขใจในเมื่อเราทำความดีของเราแล้วเนี่ย
ตอนนี้จะตั้งหน้าอุทิศบุญกุศลจะไปให้ใครหรือจะไปช่วยเหลือใครมันก็ไม่ยากลำบากใจอะไรไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังคือเราทำใจของเราให้ดีได้แล้วมันก็สบายแล้วคราวนี้อันนี้ก็ปรารภลำพบทมาพอได้เวลาครึ่งชั่วโมงพอดีวันนี้ท่านอาจารย์สุวัฒน์จะให้อาตมาพูดเรื่องงานศพก็คงจะคล่องใจกับเรื่องงานศพที่จริงวันนี้ก็คงไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้มันก็มีกันที่ว่าเขาทำงานศพที่หนองไผ่อ่ะก็เป็นวัดบ้านเกิดนั่นแหละอาจารย์สุวัฒน์ท่านไปอยู่ที่จริงวันนั้นอาตมาก็บอกกับท่านสามารถแล้วนะบอกท่านสามารถปีแรกท่านหลวงพ่อสังวาลบอกให้ส่งพระไปอยู่จะให้ท่านบุญส่งไปอยู่ตอนนั้นท่านบุญส่งกำลังเข้าห้องอยู่กำลังปฏิบัติเอาจริงเอาจังเข้าห้องหลวงพ่อสังวาลก็บอกว่าขอให้ท่านบุญส่งไปอยู่บอกว่าท่านบุญส่งกำลังเข้าห้องหลวงพ่อบอกว่าเข้าห้องก็ออกห้องได้ไปเอาไปเป็นผู้นำได้บอกว่าเราก็มานึกว่าเอพระกำลังเข้าห้องเลยอยากจะให้ท่านปฏิบัติได้เต็มที่ก็เลยท่านสามารถไปแทนสามารถก็ยังเป็นพระพรรษาน้อยไม่มากแต่ว่ามีนิสัยเรียบร้อยปฏิบัติเอาจริงจังแล้วก็ศรัทธามากในเรื่องเป็นบุคคลที่เชื่อมโยงคนได้ใครได้ยินใครได้ฟังก็เรียกว่าศรัทธาได้ก็เลยให้ท่านสามารถไปอยู่แทนบุญทรงไปอยู่บอกสามารถเอาเพราะว่าที่วัดนั้นมันแก้ผ้าพดยากเพราะว่าคนชาวบ้านก็นิยมมีโขนมีหนังมีลิเกมีลำวงในวัดกันแบบคนจังหวัดสุพรรณเนี่ยส่วนมากเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่วัดไหนไม่มีงานไม่มีโขนไม่มีหนังวัดนั้นก็ไม่มีใครอยากเข้าทำบุญถ้ามีโขนมีหนังมีลำวงมีดนตรีให้ใหญ่โตเท่าไรให้มีชื่อเสียงเท่าไรคนก็จะยกย่องวัดนั้นเจริญดีคือไม่ใช่ดูกันที่การประพฤติปฏิบัติหรอกมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับการอบายมุขเข้าวัดทันทีมีการขายเหล้าในวัดขาสัตว์ในวัดกินเหล้ากินอะไรลำวงทำให้วัดนั้นกระท้านไปหมดทั้งวันทั้งคืนจนกว่างานนั้นจะจบมันก็เป็นการพอใจของพระเป็นการพอใจของญาติโยมทุกคนก็เป็นประเพณีกันตลอดมาและสมัยนี้ก็เป็นการมีงานทีก็กำไรก็ไม่ได้อะไรต่อไปให้ค่าโขนค่าหนังค่าระบงค่าดนตรีหมดทิ้งขาดทุนทุกปีมีงานทีไรก็ขาดทุนแต่ชาวบ้านก็ต้องการว่าถึงปีถึงครั้งหนึ่งเราก็ควรจะสนุกสนานในวัดเราสักทีไอ้เป็นการรักเหมือนกันแต่เป็นการรักวัดผิดๆไม่ใช่รักแบบพระพุทธเจ้ารักไอ้ประเพณีนี้มันก็ไม่หมดไปได้ชาวบ้านที่มันไม่ได้เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานก็เยอะเลยเลยบอกท่านสามารถปลูกต้นไม้ให้เต็มวัดเลยให้มันตั้งจอหนังไม่ได้ตั้งลงลิเกไม่ได้ก็เลิกกันไปเองท่านสามารถกันรณรงค์ปลูกต้นไม้ซะเต็มวัดมาเลยทุกวันนี้เต็มทึบมาเลยทียิบมาเลยต้นไม้ประปานะต้นประดู่ต้นตะแบกต้นสะเหลาแล้วก็ปลูกใส่เต็มหมดก็เป็นอันว่าเลิกมีโขนมีหนังกันทีตอนนี้เราขยายวัดไปถึง100ไร่ขยายวัดซื้อที่ใหม่อีกไอ้ที่ข้างในเนี่ยมันตั้งโรงหนังไม่ได้แล้วล่ะไอ้ข้างนอกเรายังไม่ปลูกต้นไม้ที่20กว่าไร่เนี่ย20ถึง30ไร่เนี่ยเกิดมามีงานในอะไรทําศพของเขาเนี่ยจริงอาตมาก็อยากไปเพราะไม่มีโอกาสไปเพราะว่าพอดีจังหวะมีงานไปไม่ได้ท่านสุวัฒน์ก็ไปท่านสุวัฒน์ก็บอกว่าถ้าไปถ้าเขามีหนังมีดนตรีมีหนังอะไรกันก็ผมก็กลับไม่รอเผาศพก็ตามใจท่านท่านบุญทรงก็เคยหนีทิ้งแล้วเคยไปอยู่ก็หนีทิ้งเรื่องการที่ชายกไม่ทำตามนี่เองผลที่สุดเขาก็เอาทิ้งพาดราตพลมาเขาก็เคยมาปรึกษาแล้วก็บอกไม่ให้เอากันเขาก็ไปหาหนังกันมาหาทิ้งพาดราตพลมาถือเป็นประเพณีอีกแล้วไม่ได้ถือตามแบบไม่ได้ถือตามธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้ามาเอาแค่คนเอาแค่เพียงปากคนชาวบ้านผลที่สุดก็มีหนังแต่เอาหนังไปตั้งโน่นกลางแปลง
นอกวัดแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่นอกวัดแล้วที่เราซื้อใหม่เนี่ยยังไม่ปลูกต้นไม้ผ้าก็เลยคืนไปได้ท่านสุวัตไม่ให้ไม่เอาขึ้นศาลาก็เลยคืนไปได้โรงครัวก็จะตั้งบนศาลามันก็ไม่สะอาดผลที่สุดก็เลยท่านสุวัตก็เลยหนีกลับมาเจอกันที่บางใหญ่นี่เองจะมาจะไปเทศที่ท่าทรายเขานิมนต์ไปเทศที่ท่าทรายตอนเย็นก็เจอกันพอดีเอ๊ะทำไมรถกลับถามบอกว่าไม่ได้รอเผาศพเราปล่อยให้พระอยู่โน่นมาแล้วเพราะว่าญาติโยมเขาไม่เชื่อเขามีงานกันเขาไม่เผาศพผลที่สุดเราก็บอกแล้วไอ้การเผาศพนี่นะเอาแต่พวกญาติโยมมันก็คนเยอะเอาแต่พวกเราเขาก็เยอะมากเหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปล่อใครมาหรอกผลที่สุดไอ้งานศพนี่นะไปมีโขนมีหนังมีดนตรีทั้งคืนอะไรเนี่ยมีหนังมีโขนทั้งคืนเนี่ยพอลุกเช้าไม่มีคนทำบุญกี่คนหรอกไอ้พวกที่ดูนะมันไม่มามันง่วงนอนกันหมดไอ้คนที่มาดูก็แก่เท่านั้นแหละมาฮิ้วเป็นโตมาทำบุญที่วัดมาเผาศพที่สังเกตมามันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลยไอ้ที่อยู่กลางคืนเนี่ยที่มันดูโขนดูหนังก็คือไม่มาหรอกมันนอนยังไม่ตื่นเลยแล้วจะไปล่อใครมาทำบุญตอนเช้าแล้วไม่มีใครมามีแต่คนแก่ๆนะมาไม่กี่คนฮิ้วปิ่นโตมาโถก็มาดูกลางคืนไม่ได้แกก็เลยมาทำบุญตอนเช้านั่นแหละพวกได้บุญไอ้พวกได้โขนได้หนังนั้นพวกได้บาปทั้งนั้นพวกไม่ได้สนใจธรรมะธรรมโอไอ้พวกนี้เข้าวัดไม่เป็นหรอกถ้าไม่มีโขนไม่มีหนังก็ไม่เข้ามาพวกนี้เข้ามาเฉพาะมีโขนมีหนังแล้วก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ได้อะไรออกมาเนี่ยเรายังคืนทำมันก็เรียกว่าเป็นก็ทำแบบขาดปัญญาทำแบบขาดสติผลมันไม่ออกมาดีเนี่ยเออถ้าเป็นบ้านเราก็ไม่เป็นไรบ้านเราก็มีไปสิตั้งจอหนังที่บ้านเราตั้งอะไรที่บ้านเรามันก็ไม่เป็นไรพระท่านก็ไม่ว่าอะไรอันนี้ทำไมจะต้องไปเอาที่วัดด้วยอันนี้ก็ทำลายความสงบของวัดหมดก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้ารักที่จะเอาพระพวกเราไปก็ต้องปรับปรุงกันใหม่ถ้าคืนทำอย่างนี้พวกเราก็เลิกคบกันเลยไม่ไปกันแล้วคนนี้อาตมาก็บอกอ้าวทำไมมาองค์เดียวไม่พาพระกลับมาให้หมดเอามาให้หมดเลยถ้าคนดื้อนี่พากลับมาให้หมดเลยไม่ต้องให้พระมัติกาบางสกุลเลยเอาให้โขนหนังพวกหนังมัติกาบางสกุลซะสิพวกนั้นวิเศษกับพระไรพวกนั้นมัติกาบางสกุลแทนพวกกินเหล้าเมายาได้เอาพวกนั้นเนี่ยมัติกาบางสกุลพระไม่มีความหมายนี่บอกดีถ้าผมไปผมพากลับหมดเลยอันนี้ถึงว่าคนเราไม่เข้าใจนะน่าสงสารผลที่สุดก็ไม่มีใครช่วยแล้วเจ้าภาพเหนื่อยทับตายเลยมีงานเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกโถทำไม่ดีก็กลัวเขาว่าบริการอะไรเขาไม่ว่าเขาหาว่าแหนนี่ไอ้นั่นก็ไม่ให้เราไอ้นี่ก็ไม่ให้เราให้เราก็เหมือนหนังหน้าไฟเองร้อนวืบร้อนวาบอยู่นั่นเองก็เรียกว่าทำงานเนี่ยไม่ต่างอะไรกับหนังหน้าไฟเขาว่างั้นคนเจ้าภาพเนี่ยเหมือนหนังหน้าไฟทุกงานเนี่ยต้องรับผิดชอบทุกอย่างวิ่งเต้นทุกอย่างขวนขวายทุกอย่างทำอะไรบกพร่องเขาก็ติเตียนเราทำอะไรอร่อยเขาก็ชมเชยไม่ดีเขาก็ติไอ้ข้อบกพร่องมันเนี่ยมันมีทุกงานเลยไม่มีอะไรที่จะคนเราเนี่ยนะมันมีข้อบกพร่องทุกคนเลยไม่มีใครทำอะไรที่มันจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างหรอกไอ้ช่องรั่วเนี่ยมันมีอยู่แล้วตอนนี้เราจะทำอย่างไรให้คนถูกใจเราเนี่ยมันยากนะเราไม่ทำนั่นเนี่ยจะดีแม้มีงานเผาพ่อเผาแม่เนี่ยเอาพระมาเยอะๆสิเอาพระมาสัก100องค์มาสัก200องค์เนี่ยช่างมันเถอะจะหมดไปทั้งไรไม่เป็นไรนิมนต์พระมาให้แดงคึกดึกเหลืองเต็มวัดเนี่ยเอาเท่านั้นเนี่ยกลางคืนก็มีแต่พระปรากฏเต็มวัดกลางวันก็มีแต่พระปรากฏเต็มวัดและจะไปเอาบุญที่ไหนเท่ากันอย่างนั้นนิมนต์ทั้งพระทั้งชีสมณะชีพราหมณ์ที่ไหนมานิมนต์มาเถอะแม่ชีก็ต้องเยอะแยะเนี่ยแม่ชีสารพัดดีก็ต้องเป็นร้อยวัดทุ่งก็ต้องมากเอาไม่พอเอาสังฆทานไปอีกด้วยก็ได้ทั้งพระทั้งชีมันก็เต็มวัดโขนหนังไม่ต้องเอาไปที่เราบอกว่างานนี้ครับผมต้องการงานบุญจริงๆขอให้หลวงพ่อช่วยเถอะมานิมนต์ร่วมงานกันแต่ก่อนหลวงพ่อช่วยทีแต่งานนี้ไม่เอาโขนเอาหนังเราจะเอาพระทำบุญจริง
รับรองเลยตื่นตัวหมดเลยพระชีที่ไหนเนี่ยจะไม่ช่วยกับคนที่สนใจธรรมะอันนี้ไม่เอาหรอกจะเอาพระไปไม่ได้หรอกเป็นนิมนต์หลวงพ่อไม่ได้เดี๋ยวไปขัดกับพวกเราพวกเรากินเหล้าในวัดไม่ได้มีหนังไม่ได้ไม่ต้องนิมนต์หลวงพ่อไปดีกว่าเอาจะเอาท่านตัววัดไปเป็นอย่างนั้นไปก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมันก็ไม่ใหญ่จริงงานนั้นใหญ่ไม่พอหรอกเราถ้าเอาพระเอาชีไปนี่มันแหมสมเกียรติแม่เราเลยแม่เราทั้งคนเนี่ยมีพระมาเต็มวัดเราแม่เรามีบุญนะงานนี้แม่พ่อเรามีบุญพี่น้องเรามีบุญมีพระมาเต็มบ้านเต็มวัดหมดเราก็ได้บุญกุศลจริงๆภูมิใจโอ้โหมีพระมีชีมาปรากฏหรือมาเผาศพกับเราเต็มวัดมาเป็นร้อยมันก็ภูมิใจแต่ไอ้ที่ไหนก็มีโขนมีหนังพอตอนเช้ามาเผาศพไม่มีใครมาแล้วมีแต่คนแก่ๆที่เป็นโตมาก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหน้าเก่าๆทั้งนั้นไอ้หนุ่มๆสาวๆมันก็ไม่เข้าวัดมันก็นอนหลับมันเงียบไปเพราะเมื่อคืนมันดูทั้งคืนอันนี้คิดให้ดีจะได้เป็นบทเรียนที่สูงสุดแล้วเราจะได้หยุดในเรื่องความไม่รู้ความไม่เข้าใจอะไรกันสักทีนึงอาตมานี่อยากให้คนบ้านเราเนี่ยไม่เป็นคนงมงายเป็นคนทำอะไรเรียกว่าไม่ใช่เป็นน้ำพริกตำน้ำพริกกระไรแม่น้ำทำให้มันเกิดมรรคเกิดผลเรามันจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองแม้บางคนเนี่ยทำงานครั้งหนึ่งเมื่อสมัยก่อนอาตมาเคยไปคุยกับคนที่อยู่ตำป่าตำดงว่าไอ้คนตำป่าตำดงเนี่ยทำไมทำอาหารการกินอะไรดีทำอะไรแบบเป็นทุกอย่างที่ไหนถามแล้วมกโน่นฉันมาจากโน่นบางปลามาบ้างสองพี่น้องมาจากอยุธยาบ้างมาจากอ่างทองบางสิงห์บุรีมาอยู่ในป่าเลยล่ะไปฟันป่าปลูกข้าวกินอยู่ในป่าถามออกไงมาสืบเสาะดูแล้วไม่ใช่อะไรแล้วทำงานตามพิธีนี่เองพ่อตายทิ้งก็ไปกู้เงินเข้ามาแม่ตายทิ้งก็ไปกู้เงินเข้ามาลูกแต่งงานทิ้งบวชทิ้งก็ไปกู้เงินเข้ามาทำลายทำให้เหมือนกับไอ้พวกเศรษฐีมันทำเนี่ยมีหนังมีละครมีถึงพาดราตโพนมีเครื่องสายอะไรแบบมีสามคืนสามวันอะไรเงี้ยทำเพื่ออะไรเพื่อบุญคุณพ่อแม่เขาทำไว้ให้เราแล้วเราก็ทำตามปู่ย่าตายายผลที่สุดเป็นหนี้เป็นสินเสียดอกเสียดวงมาเข้าก็เศรษฐีเขาก็มีเนี่ยเพิ่มเศรษฐีหน้าเลือดเนี่ยเอาดอกทำต้นเอาต้นทำดอกคนไม่รู้หนังสืออะไรก็เดี๋ยวเนี่ยเอาแล้วนาเป็นของเขาไปแล้วนาเป็นของเขาก็เช่าเขาทำเขามาเก็บค่าเช่าทั้งที่นาตัวเองนะไปเก็บค่าเช่าเข้ามาเก็บค่าเช่าตัวเองซะอีกเป็นไงเงินไปให้ค่าโขนค่าหนังค่าเคเลี้ยงดูปูเสือคนอื่นทั้งหมดทำน้ำพริกกลายพ้นที่สุดตนเองไม่มีอะไรเลยพอทำไปในข้าวเพื่อนก็มาชวนบอกเฮ้ยที่ทำกินไม่มีเราขึ้นป่าโน้นเถอะป่าโน้นรู้สึกว่าดินดีน้ำดีไปเอาละคราวนี้พอมีเงินตะก้อนหนึ่งก็ไปซื้อไร่หนึ่งต้องไร่ละ40 บาทตะไม้ก่อนไร่ละ8 บาทจริงก็ขายเหมากัน50 ไร่4,000 บาท2,000 บาทถูกเนี่ยขึ้นไปก็ไปเป็นไปมีที่ดินที่ทำกินในป่าในดงแต่ก่อนพ่อแม่อยู่นี่ไม่ได้อยากจนอะไรพอทำพอกินพอไอ้มามีงานพิธีกรรมพวกนี้มันหมดเลยแล้วเนี่ยพระเราก็ไม่เป็นกันชนให้ได้เลยพระเราก็ปล่อยให้ญาติโยมยากจนต้องหนีถิ่นฐานบ้านตัวเองคนไหนมีเงินมีทองก็พออยู่ได้คนไหนฉลาดก็อยู่ได้คนที่ประเภทซื่อเซ่อเนี่ยมันก็ไปละอยู่ไม่ได้หรอกทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวแต่จริงถ้าทำบุญนี่มันต้องฉลาดนะทำแบบพระพุทธเจ้าสอนที่มันจะไม่จนเลยไม่ให้เอาอบายมุขมาครอบงำไม่มีเหล้าไม่มีการพนันไม่มีการดีดสีตีเป่าทำบุญแบบบุญจริงๆเนี่ยมันได้ให้ผลในชาตินี้เลยนะแต่ทำบุญเอาอบายมุขเข้ามาในทำบุญแบบคนไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยมันทำบุญแล้วมันจนชาตินี้แล้วก็มาโทษว่าบุญไม่ช่วยเลยทำจริงๆเนี่ยทุ่มเทเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแต่ไม่ได้อะไรออกมาจริงอาตมาก็ยอมรับ เพราะเราทำบุญไม่เป็นทำบุญจึงไม่ให้ผลที่ดีท
ทำบุญไม่ชนะใจตัวเองทำบุญเป็นธาตุกิเลสเนี่ยมันก็

0: ก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยไปนะแต่นี่เราต้องแก้ไขใหม่เลยทำบุญมันต้องทำแบบไม่เอาหน้าเอาตาอะไรทำแบบเพื่อให้ใจสบายทำให้เพื่อใจเป็นสุขทำให้ทุกคนได้ไม่เล่าร้อนใจทุกคนได้ร่มเย็นทำให้ทุกคนหูตาสว่างอันนี้มันบุญมันจึงจะเกิดขึ้นกับเราได้นะอันนี้ถ้าทำอย่างนี้เราก็พลอยกันยากจนหมดพระนี่ก็ต้องนึกถึงโยมนะพระนี่จะต้องเสียสละยิ่งกว่าโยมนะและโยมจะได้ประโยชน์โยมจะได้ไม่ยากจนกันแต่นี่ที่จริงทั้งที่น้องฝ่ายนี้พระเป็นผู้นำที่ดีนะพยายามดึงลังโยมไม่ยากจนไม่โยมต้องเสียเงินค่าลิเกขนหนังคืนหนึ่งเป็นหมื่นพันหมื่นพันหมื่นหมื่นเนี่ยคืนหนึ่งต้อง 4,000 5,000 เนี่ยทิ้งเป็นหมื่นเนี่ยต้องเลี้ยงดูเขาต้องงานทิ้งต้องใช้เงินเป็นหมื่นแต่ทำบุญเนี่ยเป็นร้อยทำไม่ได้นะทำบุญเป็นร้อยเนี่ยแหมนึกแล้วนึกอีกเสียดายแต่ว่าพอไปจัดงานนี่เป็นหมื่นหมื่นก็ไม่เสียดายมันได้หน้าได้ตาคนเขาชมว่าทำงานดีกตัญญูพ่อแม่แต่ป้าไม่จริงไม่เคยเลยบางคนนี่ไม่เคยรักพ่อแม่เลยแต่ว่าลาพอพ่อแม่ตายแล้วมาจัดงานเอาจริงเอาจังอยากจะได้เท่านั้นเองจะได้อะไรล่ะคนหนังเขาเอาไปกินเงียบพวกนั้นก็ไปทำอะไรเขาไม่เคยทำบุญกับเราเลยขาดสักห้าสิบหรือร้อยเขาก็ไม่ยอมกับเราเขาไปไหนเขาไปกินของเขาไปเล่นของเขาไปในเรื่องเขาเขาไม่เคยเอามาสร้างวัดสร้างวาเราเลยแล้วมันเป็นบุญที่ไหนมันก็ไม่เป็นบุญมันก็งมงายหลงกันอยู่นี่เองนะไอเนี้ยมันน่าคิดจริงๆแต่ว่ามันเรื่องหยาบๆแท้ๆเดี๋ยวแต่คนคิดไม่ได้ไม่ใช่ของละเอียดอะไรเลยนะของหยาบๆไม่ใช่ธรรมะลึกซึ้งอะไรเลยธรรมะเห็นๆเด็กๆก็คิดได้ถ้าจะสอนให้เด็กๆคิดมันก็คิดได้แต่คนโตๆทำไมจึงได้คิดอะไรกันไม่ออกทุกคนจะเปลี่ยนทัศนะความเห็นกันสมัยดีกว่าทำอย่างไรเราจะทำบุญให้สบายใจทำบุญให้รวยทำบุญแล้วไม่ได้เสียมากเสียมาอย่างนั้นแม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ไม่ได้สอนใครไปเลยว่าให้จัดงานมีขนมีหนังมีดิสีตีเปล่ามีแต่เพียงว่าทุกคนก็พร้อมใจที่จะมาในงานศพมาบูชาสักการะหรือก็เผานั่นให้สิ้นให้สิ้นไปอันนี้เราก็ยึดหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่งานทุกงานเป็นงานบุญทั้งหมดถ้าเราคืนทำอย่างนี้เราคงจะไม่เจริญแน่นอนเลยคงจะต้องเสื่อมไปสิ้นไปศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่มีแก่นก็คงจะหมดไปเหลือแต่เปลือกก็จะไม่ใช่เปลือกของเราอีกจะเป็นเปลือกของผู้อื่นเอามาโปะให้เอามาใส่ให้อีกก็ต้องพยายามอย่าได้ทำจิตใจไปอย่างนั้นเราได้ประพฤติได้ฝึกประพฤติปฏิบัติแล้วก็ควรจะห้ามใจได้เป็นบ้างเหมือนไปเอาคนไม่รู้จักเข้าวัดเข้าวามาจัดงานหนุนก็เสียสิคนที่เข้าวัดเข้าวาเป็นเราไม่เอามาจัดงานไม่เอามาเป็นผู้นำอันนี้น่าเห็นใจนะที่พูดไปนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรหวังว่าต่อไปเราคงจะทำงานร่วมงานกันอย่างดีพระก็คงจะอยู่กับญาติโยมได้บ้านเมืองเราก็จะได้เจริญทั้งสิ่งไม่ใช่ประเภทอยู่ตกเป็นทาสเขาตลอดไปถ้ากลายตกเป็นทาสเขาเราก็แย่เลยทำอะไรเราเอาไปให้เขาหมดเราไม่ได้เลยเขาสิน่าจะเอามาให้เราเป็นเจ้าของบุญเราเป็นต้นบุญเนี่ยเราน่าจะได้แต่เราเป็นเจ้าของบุญแล้วเรากลับไม่ได้อะไรเลยกลับเสียไปหมดคนทำบาปกลับได้คนทำบุญกลับขาดไปทุกอย่างงานสมถะภาวนางานปฏิบัติเนี่ยโอ้เขาจัดกันแล้วก็น่าปลื้มใจบางงานที่เคยไปนะบางงานที่เคยไปในงานศพเนี่ยเขานิมนต์พระไปล้วนๆเลยโอ้งานนั้นยิ่งใหญ่เพราะพระเฉพาะพระชีเนี่ยเต็มเลยนะเคยไปงานศพที่ญาติโยมเขาเอาแต่พระแต่ชีไปอย่างเดียวนะเฉพาะพระชีก็เต็มหมดเลยแต่ญาติโยมก็มากันอีกอยากจะมาดูกันอีกเป็นงานที่สงบเรียบร้อยแล้วก็มีคนมากมายมากกว่าปกติด้วยซ้ำไป ของงานไหนนี่ลองเอาพระเอาผู้ประพฤติปฏิบัติไปนี่ผู้คนก็มามากอันนี้แล้วก็ได้บุญได้กุศลมากแล้วเจ้าภาพก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรพระชีกินข้าวมื้อเดียวฉันข้าวมื้อเดียวตอนเย็นก็มาจังขวนขวายแล้วก็ไม่เรียกร้องอะไรแล้วก็สงบและเรียบร้อยไม่มีอะไรท่านก็ไม่ได้เรียกร้องไม่เหมือนยังเลี้ยงคนเมาเนี่ยไม่มีอะไรก็เรียกร้องไม่ได้ถูกใจเพราะว่าเอาโวยวายเอาเนี่ยเลี้ยงยากจะตายไปเลี้ยงพระร้อยองค์เลี้ยงคนเมาห้าองค์เลี้ยงยากกว่ากันแต่คนเราก็ไม่คิดนะอย่างว่านะจิตใจคนเรามันไหลไปสู่ที่ต่ำมากอ่ะมันค่อยจะไหลลงลึกค่อยจะไหลลงต่ำมันไม่ไหลขึ้นไปสู่ธรรมะมันคิดไม่ถึงน่ะคิดทางดีไม่ถึงคิดทางถูกไม่ถึงคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดไม่ได้คิดแบบพระอรหันต์คิดไม่ได้คิดแบบคนโลกีมีกิเลสมันคิดได้ถนัดดีเพราะมันเชื่อเดียวมันไหลไปสู่กระแสเดียวกันอันนี้เราก็ต้องฝืนใจนะเรามีหลักธรรมคำสอนกันอยู่แล้วก็ไม่ควรประมาทไม่ควรทำอะไรที่มันเสียไปอย่างนั้นมีแม่คนมีพ่อคนถ้าจะเผาจะฝังอะไรก็ให้มันถูกต้องเราจะได้เป็นที่จารึกภูมิใจในชีวิตที่เรากตัญญูรู้คุณพ่อแม่ที่ทำอะไรได้ถูกต้องอันนี้ก็ปารภมันซะยาวนานนะพอหรือยังอันนี้มีปัญหาไหมฮะ
1: ครับ
0: เอาปัญหามาแก้คอแห้งมันก็ได้นิมนต์ฮะ
1: ครับฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมชันมงคลเจริญก็อยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาครับบอกว่าตั้งแต่ทำศีลให้บริสุทธิ์ถ้าศีลไปขาดเสียบ้างหรือบางคราวถ้าเราสมาทานศีลที่หน้าพระพุทธรูปแล้วก็ทำสมาธิจะได้สมาธิชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงแล้วก็ไปถึงมรรคแปดแล้วต่อไปถึงพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์จะมีลักษณะอย่างไรอ๋อถามช่วงนี้ก่อนครับบอกว่าถ้าเราสมาทานศีล5คือศีลเราขาดแล้วก็สมาทานศีลใหม่ต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็ทำสมาธิจะได้ไหม
0: สมาทานใหม่ได้สิ
1: ครับแล้วทำสมาธิเกิดไหม
0: เกิดดิถ้าเราทำสงบได้ก็เกิดทำจิตว่างได้ก็เกิดได
1: ้ครับแล้วที่บอกสมาธิชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงแล้วก็ไปถึงมรรค8ถึงโสดาจนถึงพระอรหันต์มีลักษณะอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับผมฟังท่านพูดเหมือนกันแต่มันจำไม่ค่อยได
0: ้ก็โสดาบันนี้ก็ปฏิบัติศีล5บริสุทธิ์เรียกว่าปฏิบัติโดยสติยังคิดให้เรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าข้อใดข้อหนึ่งเราก็ไม่บกพร่องเมตตาเราก็เจริญเกิดขึ้นเช่นเราไม่คิดจะเบียดเบียนสัตว์เลยแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยอธินาทานลักทรัพย์เราก็ไม่คิดจะลักทรัพย์ใครเลยความโลภของเราก็เบาบางกามเมเราก็ไม่คิดจะผิดลูกเขาเมียใครยินดีในภรรยาตนสามีตนไม่ได้คิดนอกใจเลยถึงจะเป็นใครมาจากไหนจะสวยจะงามแค่ไหนเราก็ไม่ยินดียินร้ายเพราะเรายินดีในภรรยาตนสามีตนมุสาเราก็เป็นคนพูดจริงมีสัจจะเกิดขึ้นในใจจริงๆถือควายยึดยินดีในการพูดที่ถูกต้องไม่เปลี่ยนนิสัยทิ้งนิสัยที่จะพูดวาจาสับปรับสุราของมึนเมาเสพติดทุกชนิดทั้งการเล่นการพนันกินเหล้าเมายาอะไรนี้เราก็ไม่คิดที่จะกินเหล้าเมายาเป็นคนที่เห็นว่ามันเป็นโทษทุกข์สังวรระวังด้วยการมีศีล5อย่างสมบูรณ์บริสุทธิ์แล้วก็ปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาด้วยการเจริญจิตให้สงบขั้นคณิกะก็ได้ขั้นสมุปคือการจะได้โสดาบันเนี่ยต้องเจริญสมาธิด้วยเจริญสติส มาธิขั้นคณิกะสมาธิก็ดีอุปจารสมาธิก็ดีอัปปนาสมาธิก็ดีหรือว่าปฐมฌานก็ดี